และบทความสุดท้ายเป็นการนำเสนอบทความในหัวข้อทัศนคติทางเพศของประชากรรุ่นใหม่โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุมาพรภัทรวานิชอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล

ในครั้งหน้าเราจะมาพบกับการเสวนาพิเศษเรื่องคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับการมีบุตรโดยมีแขกรับเชิญผู้ประสบความสำเร็จจากหลากหลายสาขาอาชีพเพศและวัยติดตามได้ในตอนต่อไปท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์ www.ipsr.mahidol.ac.th

ราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเป่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยนนทรีบ้านต้นไม้ประจำจังหวัดนนทบุรีนนทรีบ้านเป็นไม้ต้นเดิมมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเมืองไทยมีชื่อพื้นเมืองอื่นด้วยคือกระถินป่าแต่จังหวัดตราดเรียกกระถินแดงและที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเรียกสารเงินแต่โดยทั่วไปเรียกนนทรีต้นนนทรีเป็นไม้ผลัดใบสูง 8-15 เมตรแต่อาจสูงได้ถึง25เมตรเรือนยอดรูปร่มลำต้นค่อนข้างตรงเปลือกสีเทาตามกิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลแต่กิ่งแก่มีผิวเกลี้ยงเรียบหรือแตกเป็นสะเก็ดเล็กๆใบเป็นใบประกอบแบบขนนก2ชั้นออกเวียนสลับทีตามปลายกิ่งชอย่อยมีใบย่อย 10-22 คู่รูปไข่

ใส่แก้มขอบขนานปลายมนหรือเว้าตื้นๆโคนเบี้ยวกว้าง 5-7 มิลลิเมตรยาว 1.2-1.8 เซนติเมตรต้นนนทรีบ้านออกดอกระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมดอกสีเหลืองมีกลิ่นหอมออกเป็นช่อตั้งขนาดใหญ่ที่ปลายกิ่งมีกลีบเลี้ยง5กลีบด้านนอกมีขนกลีบดอก5กลีบรูปไข่กลับเมื่อบานมีเส้นผ่าศูนย์ประมาณ1เซนติเมตรเกสรตัวผู้10อันออกผลระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายนผลเป็นฝักแบนคล้ายหอกรูปรีปลายและโคนสอบแหลมกว้าง 2-2.5 เซนติเมตรยาว 5-12 เซนติเมตรสีน้ำตาลอมม่วงเมื่อแก่จัดเป็นสีน้ำตาลดำมีเมล็ด 1-4 เมล็ดเรียงตามความยาวของฝักขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดประโยชน์ของต้นนนทรีคือเนื้อไม้ใช้ก่อสร้างทำกระดานปูพื้นเพดานฝาบ้านเครื่องเรือนคันไถพันท้ายปืนและรางปืนเปลือกมีรสฝาดใช้เป็นยาขับโลหิตยาขับลมและแก้ท้องร่วงเปลือกสีน้ำตาลอมเหลืองนำมาต้มใช้ย้อมผ้า

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่68อาสวะตอนที่3
1: เราสมุนกิเลสอาสวะเข้าไปครอบงำพวกมันไว้อย่าให้มันหนีรอดไปได้ไป
2: ลุยเลย
3: นะ

0: นี่แน
1: ่ขอสิงหน่อยนะตุ้ยนุ้ย
2: เออข้าอยากกินซาลาเปาอยากกินของอร่อยอยากกินอยากกินอยากกิน
0: ไม่ได้การแล้วเจ้ากิเลสอาสวะออกไปเดี๋ยวนี้นะย้อย
2: เอ๋เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
0: ก็ถูกกิเลสพวกนั้น

0: ข้าไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
1: แย่แล้วแบบนี้สู้ไปก็ไม่มีทางชนะศิลารีบแบนสติแล้วหนีเถอะ
0: อ่ะไม่ได้ข้าต้องสู้ข้าต้องไม่ยอมแพ้พวกกิเลสนี่ออกไปให้พ้น
2: ย้อนแต่ว่ามันสู้กลับ
1: หนีกันเถอะ
0: อย่าตามข้าสิอย่าตามข้าอย่ามันทางออกตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราหลุดเข้ามาตอนแรก
1: มันน่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่ประตูมิติมันไม่เปิดนี่สิไปนะจะพูดว่า
3: คิดจะหนีเหรอไม่มีทางซะหรอกไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้ว
4: ใช่แล้วอยู่กับพวกเราที่นี่ตลอดกาลดีกว่า
0: อย่าเข้ามานะอวิชชาอาสวะ
1: เฮ้ยแสงอะไรเนี่ย
4: ฮะ
1: กันเข็มทอง
5: ศิลาเจ้าปันอยู่นี่เอง
6: เย้ในที่สุดก็หาเจอแล้ว
1: พวกเจ้ามาได้ยังไงเนี่ยไหนว่าลิฟพังไปแล้วไง
5: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วเข้า
0: ไปเร็วไปเร็วเจ้าปัน
6: อย่าหนีนะ
5: เฮ้ย
6: นี่แน่น้อยเจ็บใจนะ
4: ยังไงก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นอวิชชากับอาสวะไปได
0: ้โอ้ยเกือบไม่รอดแน
1: ่นั่นน่ะสิหัวใจจะวาย
5: ดีนะที่เข็มทองกดปุ่มปิดประตูลิฟต์ทันเวลาพอดี
6: เรื่องความไวขอให้บอก
0: ว่าแต่เจ้าตามหาข้ากับเจ้าปันเจอได้ยังไงเนี่ยลิฟต์นี่อีกไปเอามาจากไหน
5: หลังจากที่ข้ากับเข็มทองช่วยกันสร้างลิฟต์ขึ้นใหม่ได้สำเร็จพวกเราก็ทดสอบระบบลิฟต์ด้วยการลองกดไปที่หน้าของอวิชชาที่อยู่บนวงล้อแต่พอกดปุ๊บลิฟต์ก็เกิดสั่นไหวอย่างแรงแล้วก็พุ่งไปแบบไร้ทิศทาง
6: แบบนี้เราอาจจะหลงอยู่ในมิติแห่งเวลาได้นะจริงสิเจ้ามีตัวช่วยเหลืออยู่บ้างไหมขอความช่วยเหลือเธอ
5: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
6: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจค่ะเธอ
5: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้ากันฮึบ
7: เจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้แล้วก็จะเหลือตัวช่วยอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาล่ะข้าจะนำทางพาเจ้าไปพบกับศิลาและเจ้าปันเอง
0: อย่างนี้นี่เองขอบใจเจ้ามากนะกันเข็มทอง
1: แต่ตอนนี้เราเหลือตัวช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทให้เร็วที่สุดแล้วล่ะ
3: พวกเจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
4: จงหลงติดอยู่ในมิติแห่งการเวลาตลอดกาลเถอะ
5: เฮ้ย
3: ข้าบอกแล้วไงว่าไม่มีทางหนีอวิชชาอาสวะไปได้ง่ายๆหรอกย
0: นั่นท่านยายในเมืองชรามรณะนี
1: ่จริงๆด้วย
7: การเวลาเลื่อนไปไม่มีหยุดอายุของพวกเจ้าก็ล่วงไปทุกวันทุกวันจนในที่สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
0: ท่านยายท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ
5: นมของเด็กชาตินี่
8: ความแก่ความเจ็บความตายนั้นย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะ
5: อะไรกันเจ้าต้องการจะสื่อความหมายอะไรนะ

0: ามที่ยังขึ้นอยู่แก่กาลเวลาย่อมต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนต้องเกิดแก่และตายในที่สุดแม้แต่กาลเวลาเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเช่นกัน
1: ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเจอกับความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้นี่ล่ะ
2: ฮะ
3: เอ้ยศิลาเจ้ากลายเป็นคนแก่ไปแล้ว
2: อ๋อฮะจริงเหรออ้าเจ้าปันเจ้าก็ดูแก่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
4: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของเจ้าเหมือนจะหายไปแบบนั้นล่ะ
5: ข้าก็ไม่รู้อ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
4: เข็มทอง
1: ไม่นานพวกเจ้าก็จะแตกสลายไปเหมือนกันนั่นแหละขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาอีกครั้ง
3: ไม่นะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วย
4: ปล่อยไว้แบบนี้พวกเราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
2: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
4: อ๋อลิฟกลับมาแล้ว
3: เฮ้ย
6: โอ้ย
3: โอ้ยเฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
2: นั่นสิเออร่างกายของพวกเราก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วด้วย
4: ดีจังเลยแต่เจ้าเข็มทองนะสิป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู
2: ้สักวันเราอาจจะได้เจอเข็มทองอีกก็ได้นะกัน
3: ฮะเกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไหนว่าลิฟใช้การได้แล้วไงทำไมทำท่าจะพังอีกแล้ว
4: ถามข้าแล้วข้าจะรู้มั้ยเนี่ย
2: งั้นลองกดปุ่มมั่วๆดูก็แล้วกันอาจจะดีขึ้นก็ได
4: ้เอ๊ะอันไหนดีเนี่ยโอ้ยปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
2: กดๆไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มน่ะนะ
1: ศิลาเจ้าปันและกันจะเดินทางกลับไปยังหอธรรมแท้ได้ทันเวลาหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: 28 กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: ถึงแม้สถานการณ์ฝุ่นควันและไฟป่าจะลุกลามพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือเป็นประจำทุกปีและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนมาโดยตลอดแต่ณที่แห่งนี้ยังมีตัวอย่างของชุมชนต้นแบบปลอดการเผาดังเช่นชุมชนบ้านวังหงจังหวัดแพร่ซึ่งปัจจุบันกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้กับปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นโดยการมีผู้นำที่เข้มแข็งเป็นเสาหลักในการทำงานอย่างพ่อหลวงกฤษดาอินทราวุฒิกำนันตำบลวังหงและประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดแพร่ที่ได้ใช้กลไกเครือข่ายจิตอาสาและผู้นำเข้มแข็งมาร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าของชุมชนที่มีพื้นที่กว่า 3,700 ไร่ช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและจัดเวรยามจิตอาสาจาก7หมู่บ้านสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเฝ้าระวังไฟป่าอย่างใกล้ชิดจนส่งผลให้ปัจจุบันปัญหาไฟป่าของที่นี่ลดน้อยลง
3: เรามาดำเนินการในส่วนของป่านะครับมาทำแนวกันไฟสร้างจุดตรวจสร้างฝ่ายชะลอน้ำความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญเลยและความสามัคคีด้วย
4: เหมือนกับว่าป่าเป็นตลาดเนาะเป็นตลาดสร้างรายได้ให้ในชุมชนคนในชุมชน
2: นอกจากนี้ยังช่วยกันลดการเผาฟางข้าวต่อสั่งและเศษวัสดุทางการเกษตรโดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นเช่นนำฟางข้าวมาเป็นส่วนผสมในการเพาะเห็ดช่วยสร้างรายได้ให้กับอีกหลายครัวเรือนอีกด้วย
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จัก ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เมื่อเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะเลือกชนิดพันธุ์อะไรมาเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นจุดต่อไปก็คือเรื่องของการเลือกตัวที่มีสุขภาพแข็งแรงมาเลี้ยงซึ่งเราจะสามารถดูได้จากประการแรกคือถ้าเราสามารถเป็นไปได้เนี่ยไปดูที่ฟาร์มเลยนะครับว่าที่ฟาร์มนั้นเขามีการจัดการเป็นยังไงบ้างมีความสะอาดที่ดีไหมนะถ้ามีอาหารที่ถูกต้องไหมมีการจัดการพ่อแม่พันธุ์ที่ดีไหมนะครับถ้าเราไม่สามารถไปเลือกซื้อถึงฟาร์มได้นะครับก็สามารถพิจารณาได้จากที่ตัวของเขาเองนะครับแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมที่เห็นได้จากในกรงนะครับการที่จะดูสุขภาพนกที่แข็งแรงนั้นจุดแรกที่เราดูก็คือเรื่องของตาของเขานะครับตาของนกที่มีสุขภาพแข็งแรงควรจะตากลมโตนะครับใสนะครับเพราะถ้าเป็นนกป่วยเนี่ยตาเขาจะหรี่ปรือสักนิดนึงลักษณะทั่วไปเรื่องของขนนะครับขนนกที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้นควรจะเป็นขนนกที่มีลักษณะของการเรียบมันเงาสวยงามนะครับเพราะว่านกที่แข็งแรงนั้นเขาจะแต่งตัวอยู่ตลอดเวลานะเขาเอาปากของเขาเนี่ยไปแตะที่ต่อมน้ำมันตรงโคนหางนะครับแล้วก็เอาน้ำมันนั้นมาทาตัวนะครับพร้อมไปเอาปากจัดขนให้เรียบร้อยนะครับมีลักษณะของขนที่เรียบร้อยมันเงางามตรงนี้ก็เป็นหนึ่งที่บ่งชี้นะครับนกที่สมบูรณ์นั้นเขาจะมี

้อกที่ค่อนข้างเต็มนะครับมีขนตัวนี้ค่อนข้างเต็มถ้าอกหน้าอกแหลมลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นนกที่ผอมนะครับถ้านกที่อ้วนสมบูรณ์เนี่ยนะครับถ้าดูหน้าอกจะเห็นว่าหน้าอกเขาจะมีลักษณะเต็มสมบูรณ์อย่างนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็สามารถดูได้จากพฤติกรรมนะครับได้แก่การกินอาหารนะครับนกที่แข็งแรงสมบูรณ์นั้นภายใน5หรือ10นาทีที่เราเดินรอบๆกรงเขาเนี่ยเขาจะกินอาหารให้เราเห็นนะครับแล้วก็มีการกินอาหารที่สมบูรณ์นะครับมีการเคี้ยวนะครับงับเมล็ดพืชนะครับแล้วก็เอาคายเปลือกออกมาแล้วกินเนื้อในได้อย่างคล่องแคล่วนะครับเพราะถ้าเกิดนกมีปากที่บิดเบี้ยวผิดรูปไปเนี่ยเขาจะกินได้ไม่คล่องเหมือนกับนกที่มีปากสมบูรณ์นะครับอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถใช้ดูได้นะครับ

นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของมูลนกนะครับถ้านกดูที่ถาดข้างใต้กรงเขานะครับเขาขับถ่ายมูลนะภายใน1หรือ2ชั่วโมงนกก็ต้องขับถ่ายมูลแล้วครับหรือถ้าเป็นนกที่อยู่ตามตลาดเราก็จะเห็นมูลนกที่เขาอยู่ในถาดมูลนกที่ดีนั้นจะมีลักษณะของมีเนื้อมูลนะครับก็คือเป็นอาจเป็นพืชผักผลไม้สีเขียวๆน้ำตาลที่เขากินมานะครับเป็นเนื้อเป็นปั้นเป็นก้อนสวยงามแล้วก็มีลักษณะของน้ำฉี่ที่ขาวๆอยู่รอบๆนะครับนั่นเป็นลักษณะของมูลนกที่ดีที่แข็งแรงแต่ว่านกที่ป่วยนะครับที่เป็นสีขาวเนี่ยอาจจะกลายเป็นสีเขียวนะครับโดยกลายเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ดีบ่งชี้ว่ามีการเจ็บป่วยของเขาอยู่ข้างในนะครับหรือยิ่งถ้าเป็นเลือดปนออกมาเลยเนี่ยยิ่งบ่งชี้ว่านกตัวนั้นเจ็บป่วยแน่นอนนะครับเพราะนั้นนี่คือลักษณะรวมๆที่เราสามารถใช้บ่งชี้ได้ว่านกที่เราต้องการนั้นเป็นนกที่มีสุขภาพดีในเรื่องของอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงนะครับถ้าเราสามารถเลี้ยงได้แค่คู่เดียวก็ควรจะเป็นคู่ที่กำลังเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาวของเขานะครับถ้าต้องการเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์อาจจะต้องจับคู่กันมาซื้อนกตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นนะครับเพราะว่าถ้าเราจับคู่กันมาตั้งแต่เขาเป็นเด็กเนี่ยจะทำให้ความมั่นใจในการได้คู่นั้นค่อนข้างดีกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วแล้วก็มาจับคู่กันบางตัวอาจจะไม่ยอมรับกันก็ได้นะครับถ้าเราจะนำนกมาเลี้ยงเพื่อแสดงความสามารถพิเศษช่วงอายุที่เหมาะสมก็น่าจะได้แก่ช่วงที่เขายังเป็นเด็กนะครับซึ่งไม่ใช่เด็กขนาดลูกป้อนนะครับแต่เป็นเด็กที่มีขนเต็มแล้วนะครับกำลังเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่สมองเขากำลังเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีนะครับเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์นี้ครับเมื่อเราซื้อนกกลับมาที่บ้านแล้วนะครับเราอาจจะมั่นใจได้ระดับนึงว่านกตัวนั้นมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ถ้าเราต้องการความมั่นใจอีกขั้นนึงในเรื่องของสุขภาพนะครับอาจจะนำนกตัวนั้นไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียดนะครับเจาะเลือดตรวจสุขภาพนะครับหรือการให้ยาถ่ายพยาธิสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะทราบเพศของนกนะครับเพื่อขยายพันธุ์โดยเฉพาะนะครับการมาพบสัตวแพทย์นั้นสัตวแพทย์ก็จะสามารถเจาะเลือดนกนะครับแล้วก็ส่งห้องแลบเพื่อตรวจทาง DNA แล้วเราก็จะบอกได้ว่าตัวนั้นเป็นตัวผู้หรือว่าเป็นตัวเมียการเลือกชนิดนกที่เหมาะสมนำมาเลี้ยงและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเราไม่ได้สำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นราคาแพงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันสำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดควรศึกษาธรรมชาติของเขาให้ดีก่อนนำมาเลี้ยงนะครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: กระทกรกแดงเป็นแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในกลุ่มแมลงสวยงามและอนุรักษ์ซึ่งการเลี้ยงแมลงอนุรักษ์และสวยงามมีปัจจัยที่สำคัญคือพืชอาหารต้องอุดมสมบูรณ์เพราะมีความจำเป็นต่อหนอนผีเสื้อซึ่งหนอนผีเสื้อแต่ละชนิดจะกินพืชอาหารที่แตกต่างกันดังนั้นผู้ผลิตควรจัดหาพืชอาหารให้เพียงพอในการเลี้ยงรวมถึงมีพื้นที่ในการเลี้ยงและมีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตลักษณะของผีเสื้อกระทกรกแดงมีลำตัวสีน้ำตาลความกว้างเมื่อกลางปีกประมาณ 60-80 มิลลิเมตรมีปีกสีน้ำตาลแดงโคนปีกคู่หน้าและปีกคู่หลังสีส้มขอบและปลายปีกสีดำขอบปีกมีลายเส้นซิกแซกสีขาวเรียงต่อกันโดยเพศผู้โคนปีกคู่หน้าและปีกคู่หลังมีสีน้ำตาลแดงเข้มเพศเมียสีจะจางกว่าเล็กน้อยด้านท้องของปีกโทนสีชมพูส้มและมีแถบสีดำสลับขาวผีเสื้อกระทกรกเป็นแมลงที่มีสีสันสวยงามอยู่ในกลุ่มของผีเสื้อกลางวันปัจจุบันได้มีการนำผีเสื้อชนิดนี้มาผลิตเป็นการค้าเพื่อส่งออกซึ่งผู้ค้าต้องหาเครือข่ายหรือช่องทางการตลาดในต่างประเทศและต้องรู้กฎระเบียบเอกสารต่างๆเพื่อใช้ในการส่งออกเนื่องจากการส่งออกแมลงสวยงามบางชนิดต้องได้รับการรับรองจากรัฐบาลและในขณะเดียวกันประเทศผู้ส่งออกต้องการเอกสารประกอบการค้าที่แตกต่างกันตามระเบียบของแต่ละประเทศซึ่งประเทศไทยยังมีระเบียบขั้นตอนการส่งออกค่อนข้างมากแต่ยังสามารถทำการส่งออกได้ดังนั้นผู้ที่สนใจในการเลี้ยงผีเสื้อเพื่อส่งออกในเชิงพาณิชย์ก็ควรที่จะต้องมีการศึกษากฎระเบียบและความรู้ความเข้าใจในการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศให้ดี

0: ขนอะไรกันเข้ามาน่ะนั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
6: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
7: ผมไปที่แพร่ครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
7: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
5: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
7: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
5: โอ้โหดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
6: อุ๊ยไม่เป็นไรครับลุง
5: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงหนึ่งทนานะเร็ว
7: ได้ครับขอบคุณมากมากนะครับ
5: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
0: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการรัชทันปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
1: หือดีจังเลยนะครับ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ้ยเอาเอา
0: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่เออมีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บัติทางธรรมชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือน

0: านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
1: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
2: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
1: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
1: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
2: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
1: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนแล้วครับ
1: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
2: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
2: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
3: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วย
1: อย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็กๆ
2: ครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
1: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆความปลอดภัยเป็นหลักนะ
3: ครับ
0: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
2: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
1: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
2: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
0: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
1: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
3: ครับ
0: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
1: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
2: ดีขึ้นแล้วครับ
1: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
2: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
1: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
2: เย้ที่บาสปลอดภัยแล้ว
1: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยล่ะที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
2: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
0: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
2: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
1: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนคร ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
2: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
0: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ

ลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านเร็วเข้าอายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: 28 กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ
1: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่7ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบทำงานอย่างผู้รู้จริง

0: ตาครับคุณตาช่วยไม้ใบด่างของผมด้วยกลายเป็นไม้ใบเหลืองแล้วครับ
1: โอ้นี่รู้จักปลูกไม้ด่างกับเขาด้วยเหรอร่มเย็น
2: คุณตาคะพี่ร่มเย็นยังไม่รู้จักชื่อต้นไม้เลยค่ะ
1: ไม่รู้ก็หาข้อมูลกันดีไหมไม่ว่าจะปลูกต้นไม้หรือทำงานอะไรหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระองค์ทรงสอนไว้ให้เราศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบทำงานอย่างผู้รู้จริงก็ใช้ได้ผลเสมอนะโครงการพระราชดำริฝนหลวงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของหลักการทรงงานข้อนี้จากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่แห้งแล้งทุรกันดาร15จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสารทั้งด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยาและการดัดแปลสภาพอากาศซึ่งทรงรอบรู้และเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศจนทรงมั่นพระทัยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หาลู่ทางที่จะทำให้เกิดการทดลองปฏิบัติการในท้องฟ้าด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลโครงการพระราชดำริฝนหลวงหรือฝนเทียมจึงเกิดขึ้นจากการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของราษฎร

0: เป็นยังไงบ้างเข้าใจกันไหมหลาน
1: ๆร่มเย็นว่าร่มเย็นคงจะมีทางที่จะรักษาชีวิตต้นไม้นี้ได้แล้วครับ

0: เริ่มจากการหาชื่อตามด้วยข้อมูลของต้นไม้กันก่อนเลยค่ะ
1: ตาดีใจนะที่หลานทั้งสองคนเข้าใจและนำไปปรับใช้ได้ทันทีการทำงานอื่นๆก็ขอให้ยึดหลักการส่งงานนี้ไว้นะลูก

0: ปฐมกาลแห่งแผ่นดินพื้นแผ่นดินไทยมีพระมหากษัตริย์ปกครองดูแลสืบเนื่องกันมากว่า700ปีตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์ถือเป็นวัฒนธรรมการปกครองที่บ่งบอกถึงแนวความคิดที่หลอมรวมจิตใจชาวไทยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสร้างสรรค์ให้เกิดความผาสุกนับจากอดีตจวบจนถึงปัจจุบันสวัสดีเราชื่อเวลาเราอยากให้เด็กและเยาวชนคนไทยได้เรียนรู้เรื่องราวของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักอันควรภาคภูมิใจของชาติไทยไปพร้อมๆกับเด็กชายร่มเย็นเด็กหญิงเป็นสุขซึ่งจะเป็นตัวแทนของเด็กไทย
1: นี่ร่มเย็นดูแผ่นนี้สิมีนาฬิกาแปลกให้กดค่ามิติเวลาได้ด้วย
2: เอ๊ะงั้นเราย้อนเวลาไปสมัยก่อนได้ไหมอ่ะอยากรู้ว่าบ้านเมืองสมัยก่อนเป็นยังไง
1: เอาสิเอาสิ
2: ย้อนไปกี่ปีดีนะ
0: ย้อนไป239ปี
2: เฮ้
1: เสียงใครพูดน่ะ
0: ว้าวสวัสดีเราชื่อเวลาเรามาพาเธอสองคนไปหาคำตอบในสิ่งที่เธออยากรู้ด้วยกัน
2: หมายความว่านี่เราย้อนมาอยู่สมัยสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เหรอเอาล่ะได้เวลาสนุกแล้วสิ
0: สนุกสิเราจะพาคนไปเองเริ่มต้นกันที่กรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1แห่งบรมราชจักรีวงศ์ปีพุทธศักราช2325หลังสิ้นรัชสมัยแห่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเหล่าขุนนางและราษฎรทั้งหลายได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกขึ้นครองราชทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อทรงรับอัญเชิญเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติแล้วได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายพระนครจากกรุงธนบุรีมายังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยมีพระราชดำริว่าฝั่งตะวันออกมีชัยภูมิที่เหมาะสมในการตั้งพระนครและสามารถป้องกันข้าศึกได้ดีเมื่อเรียกสถาปนาพระนครโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพิธียกเสาหลักเมืองสร้างพระบรมมหาราชวังพระราชวังบวรสถานมงคลและโปรดเกล้าให้อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมาประดิษฐานเป็นศูนย์รวมใจของประสบนิกรในคลานั้น
2: พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรก็คือพระแก้วมรกตใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้ะร่มเย็น
2: ขอบคุณครับคุณเวลาการสร้างบ้านเมืองในสมัยนั้นเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับ
0: เป็นงานที่ใหญ่มากจ้ะแต่ก็เกิดขึ้นได้เพราะความสมัครสมานสามัคคีและการมีศูนย์รวมดวงใจเดียวกันของคนไทยซึ่งนั่นก็คือพระมหากษัตริย์แม้ในช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงตั้งบ้านเมืองใหม่ยังมีการรุกรานจากข้าศึกแต่ไทยก็ยังคงความเป็นไทยอยู่ได้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปกป้องและฟื้นฟูประเทศทำนุบำรุงบ้านเมืองในทุกด้านด้วยมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรมีขวัญและกำลังใจที่ดีทั้งยังทำให้ประเทศข้างเคียงเกรงขามเมื่อเห็นว่าบ้านเมืองไทยกลับบริบูรณ์รุ่งเรืองในทุกๆด้านดังเดิม
1: พระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพทำให้บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นสงบร่มเย็นมาจนถึงทุกวันนี้เลยล่ะค่ะ
0: และนี่ก็คือเรื่องราวแห่งการเริ่มต้นผืนแผ่นดินรัตนโกสินทร์ด้วยพระปรีชาสามารถขององค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1
3: โอ้พี่ใหญ่มากเลย
4: เพื่อนใหญ่เลย
3: ร์หรือว่าบัตรเครื่องเล่นนะจ๊ะบัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
4: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
3: โอเค
5: ขอบคุณค่ะ
3: ค่ะ
4: ค่ะ
3: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
4: ครับ
3: คร
4: ับ
3: โอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็กๆ
4: ด้วย
6: เราก็ต้องไม่ไปเซ็นคิวคนอื่นนะ

0: เราก็เล่นครึ่งนี้ก่อนดีกว่า
1: ใช่เราก็เห็นด้วย
2: พวกเราเล่นได้ตามสิทธิแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
0: กติกาคืออะไรหรอครับ
2: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทางไหนไปทางลงถ้าใช้ไปทางขึ้น
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
0: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
2: พร้อมกันแล้วนะคะเราไปลุยกันเลย
3: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยถ้ามั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
4: ้โอ้เด็กๆเหงื่อเต็มเลยลูกสนุกไหมลูกเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
2: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชอบทุกอย่างเลย
0: น้องเล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได
5: ้จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
4: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
6: ค่ะ
4: โอเคดีมากเอาล่ะงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้เร็วทุกคนมา
3: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
7: กติกา
3: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: Good morning, teachers and students who are watching on your TV right now. Welcome to English class with me. My name is Warawut Sasai, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: How are you?
1: I'm happy, thank you, and you?
0: I'm okay too, thank you. And how about teachers and students from the other school? Are you okay? All right, I'm glad that you're okay too. Now, let's have a look at topic our class today is keeping yourself clean. Keeping yourself clean. นะครับวันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนกันก็คือ keeping yourself clean นะครับเด็กๆลองคาดเดาดูสิครับว่าหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรลูกการอาบน้ำอะไรอีกการทำความสะอาดนะฮะสิ่งที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือการรักษาความสะอาดตัวเรานั่นเองนะครับเด็กๆลองบอกขวัญหน่อยสิครับว่านักเรียนมีวิธีในการรักษาความสะอาดตัวเองอย่างไรบ้าง How do you keep yourself cleanลองบอกขวัญหน่อยสิครับ In Thai or English is okay First How you keep yourself clean
2: I wash my hands
0: Wash your hands very good ปรับมือเพื่อนหน่อยโอเค Wash my hands ว่าอะไรลูกล้างมืออ้าวคนอื่นมีอีกไหมโอเคมาลิ
2: shower
0: or take a shower very good ปรบมือเพื่อนหน่อย take a shower แปลว่าอะไรฮะ take a shower แปลว่าอะไรลูกอาบน้ำมีอย่างอื่นอีกไหม

ยังมีอย่างอื่นไหมลูกแปรงฟันแปรงฟันภาษาอังกฤษว่าไงครับ brush my teeth โอเคนะครับสิ่งที่นักเรียนบอกมาก็คือสิ่งที่เรากำลังเรียนในวันนี้นะครับแต่

0: 2นักเรียนสามารถพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพได้นะครับสุขภาพในที่นี้นะครับเราจะบอกถึงการรักษาความสะอาดนะครับการดูแลตัวเองนะครับทีนี้เอาละอย่างที่ขวัญถามเลยนะครับ How do you take care of yourself? How do you take care of yourself? คือนักเรียนมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงเรื่องของสุขภาวะเนี่ยนะครับการรักษาความสะอาดเมื่อสักครู่คุณครูได้ถามไปแล้วนะครับมีนักเรียนก็ตอบนะครับบางคนก็ตอบนะฮะอ้าวมีคำตอบอย่างอื่นอีกไหมลูกลองบอกขวัญหน่อยสิครับว่านักเรียนดูแลความสะอาดยังไงมีไหมไม่มีไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวหลังจากที่นักเรียนได้เรียนไปเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนต้องบอกให้ได้ว่านักเรียนมีวิธีการดูแลนะฮะความสะอาดของนักเรียนอย่างไรบ้างนะครับเป็นภาษาอังกฤษโอเคนะต่อไปทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับคำศัพท์ในวันนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับ Let's have a look at the word that we have for today. Take a look at the first picture. What do they do? เขาทำอะไรลูกทำอะไรลูกนะครับล้างมือในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า wash my hands ในที่นี้ขวัญขอนะครับอนุญาตใช้ possessive adjective คำว่า my นะครับที่แปลว่าของฉันนั่นเองนะครับในที่นี้นะครับwash my hands นะครับแปลว่าล้างมือของใครครับล้างมือของใครลูกของฉันนะฮะแต่ในทางกลับกันถ้าเราบอกว่ามือของคุณเนี่ยสกปรกมากเลยคุณต้องล้างมือของคุณเราต้องใช้ประโยคว่าไงลูก wash your hands นะครับเปลี่ยนจาก my เป็น your นั่นเองนะฮะ wash your hands แปลว่าล้างมือของคุณแต่ถ้า wash my hands นะครับแปลว่าอะไรลูกล้างมือของฉันนั่นเองนะครับทีนี้ลองอ่านตามครูอ่านอีกครั้งนึงลูก wash my hands
1: wash
0: my hands นะครับแปลว่าล้างมือของใครลูก ถ้าเราบอกว่าล้างมือของคุณสิเราก็ต้องพูดได้ว่าอย่างไรลูก wash your hands โอเคทีนี้ต่อไปเด็กๆดูพวกเขาเหล่านี้สิลูกมีอะไรอยู่บนหน้าเขา อะไรลูกหน้ากากอนามัยนะครับแสดงว่าเขาสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับทีนี้คำว่าสวมใส่นะครับหรือว่าใส่หน้ากากอนามัยนะครับเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า wear a mask wear a mask mask นะครับเราจะอ่านว่า mask หรือ mask ก็ได้นะฮะไม่ผิดนักเรียนบางคนอาจจะไปได้ยินคนอื่นพูดว่า mask ก็ถูกนะครับในที่นี้ขวัญขอออกเสียงว่า mask นะครับ mask เอาใหม่ลูก wear a mask แปลว่าใส่หน้ากากอนามัยนั่นเองเอ๊ะทำไมเราต้องใส่หน้ากากอนามัยลูกลองบอกขวัญหน่อยสิป้องกันเชื้อโรคนะครับป้องกันเชื้อโรคนะครับโรคติดต่อทางระบบหายใจเยอะแยะมากมายเลยนะงั้นปัจจุบันเรายังจำเป็นจะต้องใส่ mask อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูประโยคแรกใหม่นักเรียนอ่านให้ขวัญฟังหน่อยครับว่าล้างมือเป็นภาษาอังกฤษเราสามารถพูดได้ว่าอย่างไรครับ
1: wash my hands
0: มี s ด้วยนะอีกครั้งนึงลูก
1: wash my hands
0: ต่อไปใส่แมส1 2 3 wear very good wear a mask นะครับ next เขาทำอะไรเอ่ยทำอะไรลูกอาบน้ำเมื่อสักครู่มีนักเรียนตอบครูแล้วต้นชั่วโมงคือคำว่าอะไรลูก
2: take a shower
0: take a shower อ่านคำลูก take a shower
1: take a shower
0: take a shower
1: take a shower
0: การอาบแบบ take a shower เด็กๆลองบอกขวัญหน่อยสิครับว่าเขาจะอาบแบบไหนอะไรลูกนะครับการอาบน้ำด้วยฝักบัวแต่ถ้าเกิดว่าเราจะอาบน้ำแบบมีขันตักเราจะใช้ว่าอย่างไรเทคกับอะไรลูกเทคกับบาส

0: นะฮะ take a bath take a bath โอเคทีนี้ต่อมาทีนี้เดี๋ยวถามก่อนนะครับการอาบน้ำเนี่ยก็เป็นวิธีการดูแล อะไรลูกความสะอาดของเราวิธีหนึ่งเหมือนกันนะครับเราต้องอาบน้ำทุกวันอย่างน้อยวันละกี่ครั้งสองครั้งนะเช้าก่อนนอนนะครับมีใครอาบอาทิตย์ละครั้งไหมคือไม่อยากจะเปลืองน้ำก็เลยมาโรงเรียนเลยมีไหมไม่มีนะทีนี้ต่อไปแปรงฟันนะครับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรลูก brush อะไรฮะทีนี้แปรงฟันของใครลูกของฉันเองจะต้องพูดว่ายังไง brush อะไร brush my teeth นั่นเองนะฮะ brush my teeth ทุกคนพร้อมกัน brush my teeth ถ้าเราเห็นเพื่อนตอนกลางวันไปทานข้าวมาเศษอาหารติดฟันเต็มไปหมดเลยเราจะบอกเพื่อนว่าไปแปรงฟันของคุณเป็นภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าไง very good แล้วก็เปลี่ยนจาก my เป็น your เลยนะฮะก็จะได้ว่า brush your teeth นั่นเองนะครับเราควรจะแปรงฟันวันละกี่ครั้งบ่อยแค่ไหนบ่อยแค่ไหนวันละประมาณนะฮะ อย่างน้อยก็2ครั้งแต่บางคนก็อาจจะแปรงวันละ3ครั้ง1เลยคือตอนเช้า2คือหลังอาหารกลางวันนะฮะ3ก็คือก่อนนอนนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูครับผู้ชายคนนี้เขาทำอะไรเอ่ยสระผมภาษาอังกฤษว่าไงลูกนะครับอันนี้ในที่นี้สระผมของตัวเราเองนะครับเด็กๆสามารถพูดได้ดังนี้ครับ wash my hair wash my hair ไหนลองทำท่าสระผมดูสิโอเค wash your hair นะครับมือลงทีนี้ต่อไปคนนี้เขาทำอะไรเอ่ยทำอะไรลูกตัดเล็บนั่นเองนะครับซึ่งภาษาอังกฤษเราจะสามารถพูดได้ว่า trim fingernails ซึ่งคำว่า fingernails นะฮะแปลว่าอะไรลูกเล็บนั่นเองนะครับส่วนคำว่า trim fingernails นะฮะแปลว่าตัดเล็บของเรานั่นเองนะครับทีนี้ฟังทำไมเราต้องให้ความสำคัญกับการดูแลเล็บมือของเราด้วยเพราะอะไรลูกเพราะว่ามันมีเชื้อโรคอยู่ข้างในเล็บของเราใช่ไหมลูกเวลาที่เราไปหยิบขนมกินเข้าไปเนี่ยนะครับเชื้อโรคเหล่านั้นเนี่ยอาจจะแฝงเข้าไปในร่างกายเราได้นะฮะต่อไปทำอะไรลูกซักผ้านั่นเองนะครับภาษาอังกฤษเราสามารถพูดได้ว่าWash my clothes. ซึ่งก็ clothes ในที่นี้นะฮะแปลว่าเสื้อผ้านั่นเองนะ clothes ในที่นี้แปลว่าเสื้อผ้านั่นเองเอาใหม่ลูก Wash my clothes. ทีนี้ถามว่าเราควรจะซักผ้าเนี่ยบ่อยแค่ไหนอะไรลูกสัปดาห์ละ1ครั้งเนี่ยก็โอเคนะฮะแล้วเป็นหน้าที่ของใครเอ่ยของใครฮะใครบอกว่าเป็นของตัวเองใครบอกว่าเป็นของแม่ที่ต้องซักให้เราใครบอกว่าเป็นของแม่ที่ซักให้เราเนี่ยโดนลบ100คะแนนใช่ไหมเราต้องเสื้อผ้าของเราต้องใครซักให้ลูกเราต้องเป็นไงซักเองนะฮะโตแล้วลูกป.4แล้วนะครับอันนี้นะครับทีนี้หลังจากที่เราได้เรียนคำศัพท์ไปแล้วฟังหลังจากที่เราได้เรียนคำศัพท์ไปแล้วนะครับมีคำว่าอะไรบ้างลองทวนดูซิคำแรกเลย wash อะไร wash my hands คำที่2 wear a mask ใส่แมสก์คำที่3Take a shower คำที่4 brush my teeth แปรงฟันคำที่5 wash อะไรเอ่ย wash my hairs สระผมอะไรอีก trim fingernails ตัดเล็บแล้วอันสุดท้ายคือ wash my clothes นะครับซักเสื้อผ้าทีนี้เดี๋ยวคุณครูอันจะถามว่าสิ่งที่เราได้ปฏิบัติไปข้างต้นเนี่ยนักเรียนปฏิบัติบ่อยแค่ไหนอย่างเช่นอาบน้ำเนี่ยวันละกี่ครั้งบ่อยแค่ไหนแปรงฟันบ่อยแค่ไหนทีนี้เดี๋ยวควรถามก่อนว่าคำว่าบ่อยแค่ไหนเนี่ยเมื่อเวลาที่เราจะถามว่าคุณทำสิ่งเหล่านี้บ่อยแค่ไหนเนี่ยเด็กๆยังจำคำถามได้ไหมว่าเราจะถามว่าอย่างไรมีคนพูดแล้วเมื่อกี้ใครเอ่ยลองพูดใส่ไมค์กูอ่านฟังหน่อยสิถ้าเราจะถามถึงความถี่ว่าบ่อยแค่ไหนเนี่ยเราจะเริ่มคำถามว่าอย่างไรเร็วๆไปเล่
1: How often do you?
0: How often do you? ปรบให้ใหม่เอาไป500คะแนนนะเด็กๆยังจำได้ไหมว่าเราเรียนมาแล้วนะครับว่าการถามถึงความถี่นะครับว่าบ่อยแค่ไหนเราจะต้องใช้อะไรลูก How often do you? แล้วตามด้วยกิจกรรมที่เราจะถามเขาว่าทำบ่อยแค่ไหนอย่างเช่นประโยคในบนกระดานนะครับเด็กๆลองอ่านขวนฟังหน่อยสิลูกว่าเขาถามว่าอย่างไร1 2 3 go
2: How often do you wash your hands
0: นะครับ How often do you wash your hands ประโยคคำถามนี้แปลว่าอะไรลูกคุณล้างมือบ่อยแค่ไหนทีนี้นะครับวิธีการตอบนะครับยังจำได้ไหมว่าความถี่ที่เราเคยเรียนไปเนี่ยมีคำว่าอะไรบ้าง Always very good Never ไม่เคยเลย Usually ปกติ Sometime บางครั้งเสียดอมไม่เลยนะครับแทบจะไม่เลยอะไรอีก Often เป็นปกตินะครับมีอย่างอื่นอีกไหม Always สม่ำเสมอนะครับโอเคเอาล่ะเดี๋ยววันนี้ครูอันจะขอสอนความถี่เพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากที่เราเรียนไปแล้วแต่ก่อนอื่นเลยให้นักเรียนนำใบงานที่16ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวเราจะมาทำไปพร้อมกันนะครับเป็นงานที่16เด็กๆลองบอกขวัญหน่อยสิครับว่าอยู่หน้าที่เท่าไหร่เอ่ย121นะครับซึ่งเด็กๆปลายทางก็สามารถเปิดหน้า121ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำใบงานนี้ไปพร้อมกับขวัญเลยนะครับอย่างที่ขวัญบอกนะครับว่าก่อนหน้านี้นะครับเราเคยเรียนเกี่ยวกับการบอกความถี่ไปแล้วนะครับเช่น always sometimes never นะครับแต่วันนี้ขวัญขออนุญาตสอนเพิ่มเติมนะครับทีนี้ในระหว่างที่ขวัญนำเสนอเนี่ยนักเรียนสามารถโยงเส้นจับคู่ได้เลยนะครับในหน้าที่100เท่าไหร่ฮะ121นะครับนักเรียนสามารถโยงเส้นจับคู่ได้เลยนะครับซึ่งเด็กๆปลายทางตรงนี้รบกวนครูปลายทางช่วยดูความเรียบร้อยด้วยครับนักเรียนสามารถโยงเส้นจับคู่ไปได้เลยเดี๋ยวเรามาดูนะครับความถี่แรกที่ขวัญนำเสนอนะครับคือคำว่าEvery day นะครับเด็กๆอ่านออกเสียงตามครูลูก Every day
2: Every day
0: Every
2: day
0: ลองเดาดูสิครับว่าคำว่า every day เนี่ยแปลว่าอะไรมีใครสามารถบอกขวัญได้ไหมเอ่ย Every day แปลว่าอะไรอะไรลูกทุกวันนะทุกวันเลยทีนี้นักเรียนสามารถโยงเส้นจับคู่ได้เลยลูกเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาOkay, have you finished? Okay, now let's pronounce it again. Every day. เด็กๆอ่านออกเสียงคุยครั้งนึงลูก Every day.
2: Every day.
0: แปลว่าทุกวันเด็กๆดูซิว่ากิจกรรมอะไรบ้างเมื่อสักครู่ที่เราได้เรียนไปเนี่ยมันสามารถทำทุกวันได้ อะไรลูก Brush my teeth ทำทุกวันได้อะไรอีก Take a shower นะครับนะครับเทคอะชาวเวอร์ทุกวันได้อะไรอีก wash my hands นะฮะต่อไปความถี่ที่2ที่ขวัญจะนำเสนอคือคำว่า3 times a day 3 times a day ลอง

0: เราดูสิครับว่า three times a day น่าจะแปลว่าอะไรอะไรลูกวันละ3ครั้งนั่นเองเด็กๆลองบอกขวัญหน่อยสิครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่เราสามารถทำได้3ครั้งแปรงฟันอะไรได้อีกอาบน้ำวันละ3ครั้งโอเคล้างมือนะครับล้างมือบ่อยๆโอเค Have you finished? All right, next นักเรียนอ่านคำครูลูก twice a week คำนี้อ่านว่า twice a week twice a week คำว่า week แปลว่าสัปดาห์ twice แปลว่า2ครั้งTwice a week เด็กๆลองเดาดูสิครับว่าน่าจะแปลว่าอะไรสัปดาห์ละ2ครั้งนะครับสัปดาห์ละ2ครั้งนั่นเองนะครับมีอะไรบ้างที่เราสามารถทำสัปดาห์ละ2ครั้งได้ wash my clothes นะฮะซักผ้าอะไรอีกสระผม wash my hair what else แปรงฟันอาบน้ำสัปดาห์ละ2ครั้งได้ไหมฮะโอเคบางทีขวัญก็อาบน้ำสัปดาห์ละครั้งได้ไหมไม่ได้นะโอเค next have you finished โอเคนะไปต่อเลยทีนี้มีคำว่า every อีกแล้วแต่ว่ามีคำว่า time อยู่ข้างหลังเด็กๆออกเสียงตามครูอีกครั้งลูก every time ทีนี้ every time น่าจะแปลว่าอะไรครับ
1: ทุกๆครั้ง
0: อะไรลูกทุกครั้งเลยนะฮะทุกๆครั้งเลยนะทุกๆครั้งเลยทีนี้กิจกรรมอะไรบ้างที่เราสามารถทำได้ทุกครั้งลูก wash my handsBrush my teeth. Take a shower. อะไรลูก Wash my hands. โอเคนะครับอ่ะต่อไป next คำนี้มีคำว่า twice อีกแล้ว twice แปลว่าอะไรนะบอกขวัญสิ2ครั้งนะครับ twice a day น่าจะแปลว่าอะไรครับ twice a day วันละ2ครั้งวันละ2ครั้งนั่นเองนะครับอะไรบ้างลูกที่เราสามารถทำได้วันละ2ครั้ง brush my teeth wash my hands take a shower ครับ อะไรนะมาลิ take no wash my hair นะ wash my hair ต่อไปนะครับต่อไปอันนี้นะครับมีคำว่า once นะฮะ once แล้วก็มีคำว่า month นะฮะอ่านว่าOnce a month. Month เรารู้แล้วแปลว่าอะไรลูก month
1: เด
0: ือนคำว่า once เนี่ยมาจากวันเก่งมากก็คือเดือนละ1ครั้งนั่นเองนะครับเดือนละ1ครั้งเดือนละครั้งนั่นเองนะฮะมีอะไรบ้างเด็กๆคิดว่าเราน่าจะทำเดือนละครั้งอะไรนะลูก trim finger nails นะฮะ trim finger nails ก็คือตัดเล็บเดือนละครั้งได้อาบน้ำได้ไหม take a shower once a month ได้ไหมลูกไม่ได้อะไรอีกแปรงฟัน I brush my teeth once a month ได้ไหมไม่ได้นะฮะโอเคเอาล่ะทีนี้เด็กๆลองบอกขวัญหน่อยซิว่าถ้าเดี๋ยวกูถามก่อน Have you finished?
1: Yes
0: โอเคลองบอกขวัญหน่อยสิครับว่าถ้าเรานะครับจะบอกว่าฉันแปลงฟันแล้วก็ตามด้วยความถี่ที่เด็กๆทำอยู่เนี่ยเราสามารถแต่งเป็นประโยคได้ว่าอย่างไรใครจะเป็นอาสาแต่งประโยคให้ขวัญฟังบ้างอย่างเช่นขวัญบอกว่าขวัญแปลงฟันวันละ2ครั้งครูก็ขวัญก็จะพูดได้ว่า I brush my teeth

0: twice a day ซึ่งคำว่า twice a day ก็คือวันละ2ครั้งอย่างเช่นอาบน้ำวันละ2ครั้งก็ I take a shower twice a day นะครับมีใครอยากจะเป็นอาสาสมัครบอกขวัญหน่อยสิลูกว่าเราทำกิจกรรมตามด้วยความถี่เนี่ยบ่อยแค่ไหนอ่ะ Perth
1: I wash my hands every day.
0: I wash my hands every day. Very good. ปรบมือเพื่อนหน่อย ต่อไปคนอื่นอีกไหม Billy, come on.
2: I wash my clothes twice a day.
0: Very good. I wash my clothes twice a day. ซักผ้าวันละ2ครั้งไม่เป็นไรลูกโอเคคนอื่นอีกไหมลูกมาลิอ้าวเร็วมาลิโอเคก่อน
1: I shower every day
0: I take showerevery day very good อาบน้ำทุกวันเลยนะครับมีคนอื่นอีกไหมลูกจะบอกตัวอย่างครูอันไม่มีทีนี้เดี๋ยวครูอันมีตัวอย่างนะครับนะว่ากิจกรรมที่เรานะฮะดูแลความสะอาดตัวเองเนี่ยนะครับบวกด้วยความถี่เนี่ยเป็นอย่างไรดูนะภาพแรกเด็กๆดูนะคนนี้เขาทำอะไรเอ่ยเขาสระผมนะครับครูอันบอกว่าครูอันสระผมเนี่ยทุกวันเลยทุกวันเลยครูอันก็สามารถใช้ประโยคดังนี้ได้นะ I wash my hair every day ทุกคนอ่านให้ครูอันฟังหน่อย 1 2 3 go
3: I wash my hair every day
0: นะครับทุกวันเลยสระผมทุกวันเลยต่อไปภาพแปรงฟันเดี๋ยวมาดูครูอันซิว่าแปรงฟันบ่อยแค่ไหนครูอันบอกว่า I brush my teeth 3 times a day แปลว่าอะไรลูกแปลว่าอะไรครับครูอันแปรงฟันวันละ3ครั้งทีนี้ซักผ้ามาดูซักผ้าซิว่าครูอันซักผ้าบ่อยแค่ไหนนะครับ I wash my clothes twice a week I wash my clothes twice a week บอกครูอันสิครับว่าครูอันซักผ้าบ่อยแค่ไหนลูกสัปดาห์ละ2ครั้งนั่นเองนะครับทีนี้เด็กๆปลายทางล่ะครับมีความถี่ในการดูแลความสะอาดตัวเองอย่างไรบ้างสามารถพูดตอบโต้กับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับเอาล่ะทีนี้เมื่อนักเรียนรู้แล้วว่าเรามาแต่งประโยคอย่างนี้ได้นะครับนักเรียนสามารถที่จะทำใบงานที่15ได้เลยนะครับเด็กๆลองบอกครูอันหน่อยครับว่าใบงานที่15อยู่หน้าเท่าไหร่ครับ120 20เหรอฮะ120ลูกเดี๋ยวกิจกรรมว่าทำอย่างไรนะครับเด็กๆปลายทางฟังครูอันนะครับให้นักเรียน match the picture and the sentences and write the sentence under the picture ก็คือให้นักเรียนเนี่ยนะครับเขียนคำศัพท์ใต้ภาพให้ถูกต้องเนี่ยมาดูกันเลยนะครับเขามีภาพมาให้มีคำศัพท์มาให้แล้วให้นักเรียนเติมคำศัพท์ใต้ภาพให้ถูกต้องเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าประโยคแรกที่กำหนดให้คืออะไรบ้างเด็กๆช่วยขวัญอ่านหน่อยครับ one two three go ประโยคที่สอง I brush my teeth นะครับประโยคที่สาม I trim my nails หรือ I trim my fingernails it's okay นะครับลงมา I wash my clothes I wash my hair I take a shower นะครับเอาล่ะเดี๋ยวหลังจากที่นักเรียนทำเสร็จเวลาเฉลยคุณครูจะเฉลยเป็นกลุ่มนะครับแล้วให้แต่ละกลุ่มเนี่ยช่วยบอกด้วยว่าความถี่ในการทำกิจกรรมนั้นน่ะบ่อยแค่ไหนอย่างเช่นกลุ่ม number 1บอกว่าผมเฉลยข้อที่1ครับ I wash my hands นะฮะแล้วจะต้องบอกความถี่ด้วยว่าบ่อยแค่ไหนอย่างเช่น I wash my hands every time อย่างนี้เป็นต้นนะครับ You understand Okay I will give you time to do this activity and you will come back againตรงนี้นะครับรบกวนครูไปทานครับช่วย ชี้แจงเพิ่มเติมนะครับแล้วก็สามารถที่จะบอกนักเรียนได้เลยนะครับว่าทำกิจกรรมตรงนี้อย่างไรนะครับเดี๋ยวกลับมาสักครู่ครับ

0: ทีนี้ครับในช่วงของเฉลยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะไล่นะฮะทีละกลุ่มเลยนะครับแล้วก็กลุ่มหนึ่งเนี้ยนะฮะเฉลยกลุ่มละ1ข้อแล้วตามด้วยความถี่ที่ทำกิจกรรมนั้นนะฮะว่าบ่อยแค่ไหนโอเคกลุ่ม number 1 you ready โอเค go on
1: I wash my hands every day.
0: I wash my hands every day. Very good. นั่งลงนะครับปรบมือเพื่อนหน่อย Group number two. Group number two. Are you ready? Okay, go on.
2: I wash my clothes every day.
0: Again, please. I wash my clothes every day. Okay, เอาเริ่มใหม่ลูก
2: I wash my clothes every day.
0: Very good. ปรบมือเพื่อนหน่อยต่อไปกลุ่ม number 3.
3: I wash my hands every time.
0: Again, please.
3: I wash my hands every time.
0: I wash my hands every time. ล้างมือทุกครั้งเลยนะฮะเก่งมากเอาปรบมือเพื่อนหน่อยกลุ่ม3ต่อไปกลุ่ม number 4
4: I brush my teeth 3 times a day.
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยลูกกลุ่ม number 4 I brush my teeth 3 times a day. แปรงฟัน3ครั้งต่อไป the last group กลุ่ม number 5
5: I take a shower every day.
0: I take a shower every day. อาบน้ำทุกวันเลยปรบมือให้กลุ่ม5หน่อยลูกทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเฉลยครูอ่านบ้างนะฮะว่าแต่ละข้อเนี่ยนักเรียนทำถูกหรือเปล่านะข้อที่1เลยนะครับก็คืออะไรลูกอ่านครูอ่านฟังหน่อยครับ I wash my hands ต่อไปภาพที่2เราน่าจะใส่ประโยคว่าอะไรดีครับI wash my clothes นะ Number 3ข้อ3ควรจะใส่ประโยคว่าอะไรดีครับ
6: I take a shower
0: No
6: ไม่ใช่
0: อะไรลูก
6: I wash my hair
0: นะฮะ I wash my hair นะครับนะถ้า take a shower เนี่ยเขาน่าจะมีการอาบน้ำฝักบัวอยู่นะครับแต่นี้ที่นี้เขาจดตรงว่าเป็นรูปสระผมไม่เป็นไรลูกต่อไป number 4ทำอะไรเขาทำอะไรลูก I brush my teeth นั่นเองนะครับต่อไป number 5เราจะใส่ประโยคว่าอะไรดีลูก I take a shower นั่นเองนะครับก็คืออาบน้ำนะ and the last one number 6I trim my nails or I trim my nails is okay นะครับใช้ได้หมดเลยนะฮะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรายังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมการฟังในใบงานที่17นะครับหน้าที่เท่าไหร่ครับ122นะฮะให้นักเรียนทำอะไรฟังนะเขาบอกว่า listen and fill in the blanks and write about yourself ให้นักเรียนนะฮะเขียนคำตอบนะที่นักเรียนได้ยินลงไปในช่องว่างแล้วหลังจากนั้นนักเรียนต้องเขียนเกี่ยวกับการดูแลนะครับความสะอาดของตัวเองด้วยนะครับว่าทำอะไรบ้างบ่อยแค่ไหนด้วยนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคนนี้เขาชื่อเคทนะครับชื่อเคทเนี่ยนะครับเขาอยู่ชั้นป.4เขาจะมาบอกวิธีการนะครับว่าเขาดูแลรักษาความสะอาดตัวเองเนี่ยอะไรบ้างและบ่อยแค่ไหนนะครับแต่จุดประสงค์ให้นักเรียนฟังก็คือให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับความถี่ที่เขาทำกิจกรรมนั้นๆว่าบ่อยแค่ไหนสิ่งที่เด็กๆต้องเขียนลงไปในช่องว่างก็คือความถี่ที่นักเรียนได้ยินเดี๋ยวครูอันจะอ่านให้ฟังก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวครูจะอ่านเปิดแล้วให้นักเรียนฟังนะครับเขาบอกว่า My name is Kate เขาชื่อ Kate I am in grade 4 อยู่ชั้นประถมอะไรลูกป.4I have good health. สุขภาพเป็นไง good health? สุขภาพดีไหม ดี เขาบอกว่าฉันนี่สุขภาพดี I always keep myself clean. เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นไงฮะ ดูแลรักษาความสะอาด สะอาดตัวเองนี่เป็นไงบ้างลูก always always รักษาความสะอาดตัวเองเป็นไงบ้างครับ always เลยสม่ำเสมอเลยนะครับทีนี้เขาทำอะไรบ้างเรามาดูเขาบอกว่า I wash my hands แปลว่าอะไรแล้ว wash my handsล้างมือแต่เขาไม่รู้ว่าล้างมือบ่อยแค่ไหนเดี๋ยวเขาจะมาบอกนักเรียนใส่ลงไปโอเคไหมต่อไปเขาทำอะไรอีกลูกนักเรียนฟังหน่อยสิ I wash my hair ทำอะไรฮะสระผมบ่อยแค่ไหนเราก็ยังไม่รู้เดี๋ยวเขาจะมาบอกให้ฟังต่อไป I brush my teeth ทำอะไรฮะ
7: I brush my teeth
0: แปลว่าอะไรฮะ
7: แปรงฟ
0: ันแปรงฟันแต่เรายังไม่รู้ว่าบ่อยแค่ไหนใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะบอกให้ฟังทีนี้เรามาดูซิข้อ5เนี่ยเขาบอกว่า I take a shower นะครับก็คืออาบน้ำแล้วเขายังบอกว่า What about you แล้วคุณล่ะ How do you take care of yourself แล้วคุณมีวิธีการดูแลความสะอาดของคุณยังไงบ้างทีนี้เรียนพร้อมที่จะไปฟังหรือยังพร้อมยังลูก Are you ready โอเคนะฮะเดี๋ยว5ข้อเนี่ยนักเรียนต้องใส่ความถี่นะครับโอเค Let's listen for number 1เริ่มแล้วนะ
8: I wash my hands every time. I wash my hair 3 times a week.
0: มันเสียงเบาไหมลูกเบาไปไหมเอาใหม่เดี๋ยวฟังใหม่ลูกเขาบอกข้อที่1ฟังนะฟังใหม่นะตั้งใจฟัง 1 2 3 go
8: I wash my hands every time. I wash my hair 3 times a week.

0: ขาบอก2ข้อเลยข้อที่1เขาบอกว่า I wash my hands แล้วข้อที่2 I wash my hair นะครับเดี๋ยวฟังใหม
1: ่ I wash my hands every time I wash my hair 3 times a week
0: พอจะเดาได้ไหมว่าคำตอบคืออะไรอีกครั้งนึงเดี๋ยวฟังอีกครั้งนึงดูนะ 1 2 3 go
1: I wash my hands every time.
0: Number one.
1: I wash my hair 3 times a week.
0: Two. Okay. ได้ไหมพอรู้ไหมลูกเดี๋ยวไว้เวลาเขียนสักครู่หนึ่งHave you finished?
2: Yes.
0: No. เด็กๆเราบอกครูหวันหน่อยว่าข้อ1เขาพูดว่าอะไรฮะ
2: I wash my hands every time
0: Every time ข้อ2
2: I wash my
0: hands every
1: time I wash my hands every time I wash my hair 3 times a week
0: ข้อ1ตอบว่าอะไรนะ
2: I wash my hands every time
0: ข้อ23 times a day ใช่ไหม 3 times a week เดี๋ยวลองดูใหม่นะครับต่อไปข้อ3กับข้อ4พร้อมไปข้อ3ข้อ4ยัง ทีนี้ไปข้อ3ข้อ4แล้วนะตั้งใจฟังเดี๋ยวเรากลับมาใหม่ลูกเพราะเดี๋ยวเวลาจะไม่พอข้อ3กับข้อ4เขาบอกว่า I brush my teeth number 3เดี๋ยวเด็กๆต้องฟังว่าคืออะไรข้อ4 I trim my nails เท่าไหร่นะฮะข้อ4นะเอาฟัง3กับ4ทีเดียวเลยนะ Are you ready? Okay go
1: I brush my teeth 2 times a day I trim my nails once a week
0: ข้อ3กับข้อ4นะเดี๋ยวฟังใหม่ใจเย็นๆลูก
1: I brush my teeth 2 times a dayI trim my nails once a week.
0: Again, okay.
1: I brush my teeth 2 times a day. I trim my nails once a week. I brush my teeth 2 times a day.
0: 2 times a day.
1: I trim my nails once a week.
0: Once a week.ต่อไปนะฮะข้อสุดท้ายข้อ5เดี๋ยวเรากลับมาลูกใจเย็นข้อ5เขาบอกว่า I take shower ดูนะฟังดีๆนะข้อ5
1: I take shower 2 times a day What about you? How do you take care of yourself?
0: เดี๋ยวข้อ5ใหม่แป๊บนึงนะ
1: I take shower 2 times a day What about youHow do you take care of yourself?
0: พอจับใจความได้ไหมว่าข้อ5เขาตอบว่าอะไรลูกเท่าไหร่ลูก 2 times a day ใช่ไหม
1: I take shower 2 times a day. What about you? How do you take care of yourself?
0: อีกครั้งนึงลูกข้อ5
1: I take shower 2 times a day. What about you?How do you take care of yourself?
0: ข้อ5นั้นตอบว่าอะไรชื่อทีนี้เดี๋ยวครูจะเฉลยนะครับแล้วเดี๋ยวลองดูว่าเราถูกไหมเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันลูกนะครับทีนี้เดี๋ยวฟังใหม่แล้วเดี๋ยวดูตามไปทีละข้อนะครับ
1: My name is KateI am in grade 4. I have health. I always keep myself clean.
0: ข้อ1กับข้อ2นะครับเด็กๆลองฟังดู
1: I wash my hands every time. I wash my hair 3 times a week.
0: เขาบอกว่า I wash my hands every time. ข้อ1 every time. ใครถูกบ้างยกมือซิโหเยอะเลยนะครับ And number two, I wash my hair 3 times a week. ใครตอบ3 times a week บ้างยกมือโอเคเยอะอยู่นะครับต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูข้อ3กับข้อ4
1: I brush my teeth 2 times a day. I trim my nails 1 time a week.
0: เขาบอกว่า I brush my teeth 2 times a day. แปรงฟันวันละ2ครั้งต่อไป number 4 I trim my nails 1 time a week. ตัดเล็บสัปดาห์ละกี่ครั้งลูก 1 time a week สัปดาห์1ครั้งครับสัปดาห์ละ1ครั้งนั่นเองนะฮะใครถูกบ้างก็3 number 4โอเคนะครับเก่งมากต่อไปนะครับข้อ5 number 5ฟังดีๆนะ
1: I take shower 2 times a day. What about you? How do you take care of yourself?
0: เขาบอกว่า I take shower 2 times a day. อาบน้ำวันละกี่ครั้ง2 ครั้งนั่นเองนะครับเดี๋ยวค่อยตรวจคำตอบสักครู่หนึ่งนะครับ

0: อ่ะทีนี้เดี๋ยวมีกิจกรรมที่2ซึ่งน่าจะต้องไปเป็นการบ้านนะครับให้นักเรียน write about yourself how you take care of yourself how you cleankeep yourself clean นะฮะให้นักเรียนเนี่ยไปเขียนว่าวิธีการดูแลครับการทำความสะอาดของนักเรียนเนี่ยนะการทำความสะอาดการดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อย่าลืมเขียนความถี่ด้วยนะครับว่าบ่อยแค่ไหนในการทำกิจกรรมนั้นๆเดี๋ยวมาดูตัวอย่างของครูอั๋นกันของครูอั๋นนะครับในที่นี้ครูขอใช้ชื่อ Perth นะครับชื่อ Perth Perth บอกว่าMy name is Perth. I am in grade 4. I have a good health. สุขภาพเป็นไงฮะสุขภาพดี I always keep myself clean. ดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยดีมากเลยนะครับดูแลความสะอาดของตัวเองนี่ดีมากเลยนะฮะ I wash my hands every time. ล้างมือเป็นไงครับล้างมือเป็นไงทุกครั้งเลย I wash my hair 3 times a week.สระผมอะไรลูกสัปดาห์ละ3ครั้ง I brush my teeth 2 times a day แปรงฟันวันละ2ครั้ง I take shower 2 times a day นะครับอาบน้ำวันละ2ครั้งเหมือนกันนะเอาละทีนี้นี่คือตัวอย่างนะครับแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับเพราะวันนี้เวลาเราไม่ทันละเอาละLet's wrap up for today. เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนของวันนี้กันเด็กๆลองบอกขวัญครับว่าเราได้เรียนอะไรไปในวันนี้กลุ่มละ10คะแนนคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรลูกการดูแลความสะอาดตัวเองอะไรอีกความถี่ในการทำกิจกรรมต่างๆอะไรอีกลูกเอาละทีนี้ลองยกตัวอย่างคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปนะครับกลุ่มไหนยกได้มากก็จะได้คะแนนเยอะนะครับมีอะไรบ้างกลุ่มเบลลี
1: ่ Every time Every day Once a week Twice a day Twice a week Three times a day
0: เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างที่เบลลี่บอกเลยนะครับก็คือความถี่เกี่ยวกับการทำกิจกรรมต่างๆเช่น every day แปลว่าอะไรลูก every day บอกกวนสิเดี๋ยวครูอ่านจะพูดเป็นภาษาไทยแล้วเราพูดเป็นภาษาอังกฤษทุกๆวันภาษาอังกฤษว่าไงลูก every day วันละ3ครั้งสัปดาห์ละ2ครั้ง twice a week นะครับต่อไปทุกครั้งเลยทุกครั้ง every time วันละ2ครั้งTwice a day เดือนละครั้ง Once a month นะลองบอกขวัญหน่อยถ้าเราจะถามว่าคุณนะครับล้างมือบ่อยแค่ไหนเป็นภาษาอังกฤษเราจะถามไว้ว่าอย่างไร

0: Do you wash your hands นะ How often do you wash your hands ดังนั้นสรุปว่าถ้าเราจะถามถึงความถี่ว่าทำบ่อยแค่ไหนเราต้องใช้ประโยคว่าอย่างไรลูก How อะไรนะ How often do you แล้วตามด้วยกิจกรรมนั้นๆอย่างเช่นถามว่าสระผมบ่อยแค่ไหนเราก็สามารถถามได้ว่า How often do you wash your hair นะครับวิธีการตอบก็สามารถตอบได้ว่า I wash my hair every day นั่นเองนะครับต่อไปภาพที่2แปรงฟันดูซิขวนแปรงฟันบ่อยแค่ไหนขวนแปรงฟันนะครับ I brush my teeth 3 times a day I brush my teeth 3 times a day แปรงฟันบ่อยแค่ไหนลูกบอกแปรงขวนฟังหน่อยวันละ3ครั้งสุดท้ายนะครับซักผ้า I wash my clothes twice a week นะครับก็คือซักผ้าสัปดาห์ละ2ครั้งนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ครับเดี๋ยวบทเรียนครั้งต่อไปนะครับขวัญขอฝากนะฮะเรื่อง cleaning time นะฮะซึ่งนะฮะเด็กๆจะต้องเตรียมสิ่งเหล่านี้มา ก็คือใบความรู้ที่11เรื่อง cleaning time นะฮะใบงานที่18เรื่อง what does she have to do นะฮะโอเคอ่ะสำหรับวันนี้ do you have any questions โอเคเบลเล่ you have question
1: how often do you wash your clothes
0: I wash my clothes twice a monthครูซักผ้าบ่อยแค่ไหนลูก twice a month
2: เด
0: ือนละ2ครั้งโอเคอ้าวโอเค Perth
1: How often do you wash your hands
0: Wash my hands I wash my hands every time ทำไมลูกครูล้างมือเป็นไงฮะทุกครั้งเลยโอเค Thank you for your questions ปรบมือเพื่อนหน่อยลูกโอเคทีนี้ถ้าคนอื่นไม่มีคำถามแล้ว I think this is enough for today and don't forget about keep yourself clean every time นะครับอย่าลืมนะฮะดูแลรักษาความสะอาดตัวเองเนี่ยนะฮะให้นะครับดีด้วยนะครับทุกครั้งเลยนะครับล้างมือทุกครั้งนะครับแปรงฟันหลังรับประทานอาหารเสร็จนะครับนะโอเค so I think this is enough for today thank you for your attention okay let's say bye bye

0: อนพระบารมีสถิตใจ
1: เครื่องบินล่ะ
2: เครื่องบินพ่นอะไรก็ไม่รู้ว้าวคุณเวลาคะตื่นเต้นจังเลยค่ะ
0: เราอยู่บนเครื่องบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังไงล่ะ
1: นี่เป็นเครื่องบินสร้างฝนหลวงอย่างนั้นหรอครับโอ้โหสุดยอดไปเลย
2: เรามาถึงวันเวลาของแผ่นดินรัชกาลที่9แล้วสินะคะ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงเป็นจอมราชันผู้ดำรงพระองค์ประดุจพ่อดูแลลูกด้วยพระราชปณิธานสมดั่งพระปฐมบรมราชองค์การที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงได้รักษาคำสัญญาที่พระราชทานให้แก่ประชาชนของพระองค์อย่างมั่นคงด้วยทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อลดความทุกข์ยากและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ

0: ประเทศไทยอันเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ล้วนเกิดขึ้นเพื่อสร้างความสุขให้แก่ปวงชน
1: เราสองคนก็เคยมีโอกาสไปเที่ยวเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริ
2: ใช่ร่มเย็นจำได้โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่นำมาปรับใช้ได้กับโลกปัจจุบันนี
0: ้เก่งมากเลยร่มเย็นและเป็นสุขเราดีใจนะที่เยาวชนคนไทยอย่างเธอทั้งสองเข้าใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยือนประสบนิกรทั่วทุกสารทิศในแผ่นดินจนเป็นที่กล่าวขานกันว่าไม่มีแผ่นดินไทยส่วนใดที่พระองค์ไม่เคยก้าวย่างพระบาทไปตลอดระยะเวลาการครองสิริราชสมบัติอันยาวนานกว่าพระองค์ใดเป็นเวลาถึง70ปีทุกหยาดหยดพระเสโทที่รินไหลสู่ปัทภีสะท้อนริยะอุตสาหะอันประจักษ์ใจประจักษ์ตายังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณให้ตราตรึงอย่างไม่มีวันจ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปโหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆที่อยู่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของการท่องบทอาขยานเช่นเคยนะครับก็จะอยู่ในหัวข้อเดิมเด็กๆดูสิลูกว่าวันนี้หัวข้อของเราก็คือเรื่องอะไรเอ่ยชั่วโมงที
1: ่
0: 4เรายังอยู่ที่หนังสือเรียนวรรณคดีลำนำนะครับบทอ่านเรื่องเดิมเนาะซึ่งเป็นชั่วโมงที่4แล้วซึ่งเนื้อหาในบทอ่านนั้นก็มีเกี่ยวกับเรื่องของคำสอนใช่ไหมลูกนะมีเกี่ยวกับสุภาษิตนะธรรมสุภาษิตแล้วก็มีบทประพันธ์ที่ไพเราะไพเราะซึ่งเราก็ได้อ่านออกเสียงใช่ไหมท่องบทอาขยานไปชั่วโมงที่แล้วจำได้ไหมชั่วโมงที่แล้วเด็กๆท่องบทอาขยานชื่อเรื่องว่าอะไรจำได้หรือเปล่าพฤษภพกาศรตอนนี้ท่องได้หรือยังได้ท่องทุกวันนะเราจะได้จำได้นะครับและก็วันนี้เอาละวันนี้เราก็จะมาท่องบทอาขยานเหมือนเดิมนักเรียนทราบไหมลูกว่าบทที่เราจะท่องวันนี้คือเรื่องอะไร

0: ดีมากเรื่องที่เราจะท่องวันนี้ก็คือปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตรานั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นบทประพันธ์ที่แต่งขึ้นเอามาเพื่ออธิบายสุภาษิตตามหัวข้อนั้นเลยนะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปท่องนั้นกิจกรรมของเราต้นชั่วโมงทำอะไรเอ่ยกิจกรรมอะไรลูกดีมากคำไทยใช้ให้ถูกพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วในชูอุปกรณ์ซิยังพร้อมอยู่ไหมอ้าวปลายทางเตรียมเลยนะครับวันนี้ครูเสนอคำว่าอะไรอ่ะลองอ่านดูซิ
1: แครอท
0: เขียนแบบไหนเอ่ยระหว่างสีแดงและสีเขียวพร้อมนะ1 2 3สีอะไรเอ่ยสีเขียวเก่งจังเลยเขียนถูกต้องใช่ไหมดูสิลูกต่างกันตรงไหนคำว่าอะไรพยางค์ท้ายใช่ไหมมีอะไรเป็นตัวที่เป็นจุดสังเกตลูกไม้ไต่คูแล้วก็ตัวสะกด

0: ชื่อพืชล้มลุกมีหัวอยู่ใต้ดินนะแล้วก็หัวสีอะไรสีส้มอมแดงแล้วก็กินได้ไหนใครชอบกินแครอทบ้างอร่อยไหมลูกแครอทอร่อยนี่คือหน้าตาของแครอทนะบางคนอาจจะไม่เคยเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจทุกคนต้องเคยเห็นสิใช่ไหมเพราะว่าแครอทเนี่ยก็เป็นพืชผักที่หากินได้ง่ายมีทุกพื้นที่เลยนะครับแล้วก็นำไปเขียนให้ถูกต้องด้วยนะทีนี้เรามาทบทวนความรู้เดิมนะจากการอ่านในหนังสือเรียนของเราวรรณคดีลำนำนะครับบทที่เด็กๆอ่านเนี่ยชื่อว่าคมความคิดเนาะครูมีคำถามมาฝากเด็กๆนะจะมีบทอาขยานอยู่บทหนึ่งชื่อว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตราผู้แต่งคือใครใครจะตอบยกมือของขวัญยกก่อนของขวัญตอบเลยลูกถือไม้นะบอกชื่อผู้แต่งให้ถูกต้องเพื่อนๆฟังด้วยนะปลายทางฟังด้วยนะครับ
1: ท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดีกุณาอยุธยาค่ะ
0: ถูกต้องสุดยอดปรบมือให้เพื่อนหน่อยผู้แต่งก็คือท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดีกุณณอยุธยานี่คือรูปของท่านนะครับก็อาจจะเบลอนิดนึงแต่ว่าท่านก็ได้แต่งเอาไว้เป็นคำประพันธ์ที่เอาไว้อธิบายเกี่ยวกับสุภาษิตใช่ไหมสุภาษิตที่มีชื่อว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตรานะครับทีนี้ต่อมาคำถามต่อมาคำว่าปากเป็นเอกหมายถึงอะไรอันนี้คำถามแรกนะและมีความสำคัญอย่างไรใครจะตอบมีไหมปากเป็นเอกนักเรียนลองหาความหมายของคำว่าเอกดูซิเอกเอกแปลว่าอะไรลูกเอกเอกแปลว่าอะไรใครจะตอบยกมือแล้วถือไมค์เลยใครหาเจอก่อนมีไหมเอ่ยปลายทางหาเจอหรือยังคำว่าเอกก่อนนะเอาคำว่าเอกก่อนปากเป็นเอกจะหมายถึงอะไรไหนคนเก่งอยู่ไหนใครหาเจอแล้วยกมือเลยมะลิได้ไหมเจอหรือยังพัฒนาได้ป่าวลูกมีมี่มาแล้วมีมี่ลองบอกสิลูกว่าปากเป็นเอกหมายถึงอะไรเอาทีละอย่างก่อนนะเพื่อนๆฟังด้วยเพื่อนๆฟังด้วยมีมี่เชิญเลยครับ
1: 1สำคัญพิเศษดีเลิศค่ะ
0: แปลว่า1แปลว่าสำคัญแปลว่าพิเศษแปลว่าดีเลิศทีนี้ช่วยกันนะลูกนะปากเป็นเอกแสดงว่าปากต้องเป็นอะไรต้องสำคัญอันดับที่เท่าไหร่อันดับที่เท่าไหร่1ทีนี้ถามต่อว่าคำว่าปากในที่นี้เนี่ยหมายถึงอะไรลูกหมายถึงอะไรนะคำพูดเก่งมากทีนี้ทุกคนช่วยกันบอกมีสำคัญอย่างไรลองดูสิทำไมต้องปากเป็นเอกปากมันมีความสำคัญยังไงลูกคำพูดต้องเป็นยังไงลูกคำพูดคำพูดต้องดีน่าเชื่อถือใช่ไหมพูดแล้วต้องเหมือนมีมนต์เสน่ห์ให้คนหลงให้คนเชื่อเราเนาะเพราะฉะนั้นการที่จะพูดได้แบบนี้ต้องพูดดีหรือพูดไม่ดีต้องพูดจาดีนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เลยถือว่าปากหรือคำพูดเนี่ยสำคัญอันดับหนึ่งเลยต่อมาคำถามต่อมาเลขเป็นโทลองหาคำว่าโทซิโทแปลว่าอะไรโทแปลว่าอะไรนะ2เรียนไปแล้วแสดงว่าเลขเนี่ยมันน่าจะหมายถึงอะไรเลขหมายถึงเลขที่หรือเปล่าหรืออะไรลูกอะไรนะเลขคืออะไรเลขวิชาเลขคือวิชาอะไรคณิตศาสตร์นั่นแหละคณิตศาสตร์เขาทำอะไรในวิชานั้นทำอะไรลูกคิดคำนวณแสดงว่าการคิดคำนวณเนี่ยเป็นความสำคัญลำดับที่เท่าไหร่ตอบพร้อมกันคือ2ดีมากนะมีความสำคัญลำดับที่2ลำดับแรกคืออะไรนะลำดับแรกเอกก็คืออะไรลูกปากเป็นเอกหมายถึงอะไรพูดไปแล้วลืมหรือเปล่าเนี่ยคำพูดลำดับที่2คือการคิดคำนวณทีนี้ต่อมาหนังสือเป็นตรีคำว่าตรีแปลว่า3หนังสือคืออะไรหนังสือหนังสือในที่นี้เป็นตัวแทนของอะไร

0: คืออะไรนะความรู้นะความรู้แล้วก็คือการเรียนหนังสือนั่นเองนะครับก็มีความสำคัญลำดับที่3และก็อีกอันนึงคือชั่วดีเป็นตราคืออะไรลูกชั่วดีเป็นตราตรานี่หมายถึงอะไรตราหมายถึง4หรือเปล่าไม่ใช่ตราคืออะไรนะสัญลักษณ์ดีมากแสดงว่าอะไรลูกมันต้องเป็นยังไงความชั่วความดีต้องเป็นยังไงเป็นสัญลักษณ์ประดับไว้กับอะไรโลกนะเพราะฉะนั้นมีความสำคัญไหมมีความสำคัญไหมมีนะมีความสำคัญมากไม่แพ้กันกับคำพูดการคิดคำนวณแล้วก็การเรียนหนังสือนั่นเองนะครับก็เป็นที่มาของบทที่เราจะอ่านกันในวันนี้นะทีนี้มาดูว่าจุดประสงค์ที่คุณครูจะให้เด็กๆได้เรียนรู้กันวันนี้ก็มีอยู่4ข้อเหมือนเดิมนะครับก็คือบอกอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของหลักการท่องอาขยานนะท่องอาขยานบทนี้ได้ก็คือปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตรารวมทั้งการคัดลายมือเหมือนเดิมนะครับเอาบทที่เราท่องนี่แหละไปคัดลายมือให้ถูกต้องแล้วก็สวยงามแล้วก็เห็นคุณค่าของบทอาขยานนั่นเองมันเพิ่มเติมความรู้ยังจำได้อยู่ไหมหลักการท่องจำบทอาขยานจำได้ไหมเรามาทบทวนกันแบบรวดเร็วกันสักนิดนึงเนาะก่อนที่จะเข้าสู่การท่องนะครับอันแรกเด็กๆอ่านพร้อมกันคือ
1: น้ำเส
0: ีย
1: งแจ่มใส
0: เป็นยังไงน้ำเสียงแจ่มใสเป็นยังไงน้ำเสียงแจ่มใสต้องเป็นยังไงลูกชัดเจนไพเราะถูกไหมต้องเปล่งเสียงออกมาให้เต็มเสียงต่อมาอันที่สองคือ
1: เข
0: ้าใจฉันทลักษณ์ก็แปลว่าต้องเข้าใจลักษณะของคำประพันธ์นั้นชั่วโมงที่แล้วเด็กๆได้ท่องคำประพันธ์อยู่หนึ่งบทก็คือพฤษภพกาสรใช่ไหมลักษณะฉันทลักษณ์ก็จะคล้ายๆกับกาพย์ยานี11แต่ว่าบทนี้ฉันทลักษณ์ต่างกันนะก็คือจะเป็นกลอนสุภาพเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจฉันทลักษณ์ก่อนเราจะได้แบ่งวรรคตอนได้ถูกต้องต่อมาอันที่3คือ
1: ถ
0: ู
1: กหล
0: ัก ธรรมอ่านดังๆลูกอ่านดังๆ
1: ถ
0: ู
1: กหล
0: ัก
1: ธรรม
0: ทุกคนช่วยกันเปล่งเสียงเนาะเราจะได้ตื่นตัวเราจะได้เข้าใจด้วยถูกหลักทำนองเมื่อเราเข้าใจฉันทลักษณ์แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าฉันทลักษณ์นั้นมันมีทำนองอย่างไรวรรคสดับขึ้นแบบไหนวรรครับแบบไหนวรรครองวรรคส่งยังไงนะก็จะอ่านได้ถูกต้องนั่นเองข้อที่4คือ
1: สด
0: งามอ่านใหม
1: ่สดงาม
0: แปลว่าอะไรสอดคล้องอารมณ์ต้องเป็นยังไงลูกอารมณ์ต้องอ่านให้เป็นยังไงเข้ากับเรื่องใช่ไหมแสดงอารมณ์เข้ากับเรื่องราวที่เราอ่านนั่นเองนะก็อย่างที่ครูเคยอธิบายไปว่าถ้าเป็นบทเศร้าเราก็ต้องอ่านให้มันเศร้านิดนึงถ้าเป็นบทสนุกสนานเราก็ต้องอ่านให้มันมีอารมณ์สนุกสนานนะครับต่อมาข้อที่5พร้อมกันแปลว่าอักขรวิธีในการออกเสียงรอเรือในใครออกเสียงรอเรือไม่ชัดมีหรือเปล่ามีไหมห้องนี้มีไหมไม่มีแน่ใจนะรอเรือไปแล้วทีนี้คำควบกล้ำถ้ามันมีรอเรือเป็นควบกล้ำก็ต้องอ่านให้ชัดมีลอลิงมีวอแหวนควบก็ต้องอ่านให้ชัดแล้วก็ลักษณะของคำต่างๆแต่ละประเภทนะต้องอ่านให้ชัดให้ถูกต้องนะครับทีนี้ข้อสุดท้ายข้อ6พร้อมกันก็คือจะเป็นเรื่องของลีลาแล้วนะในการอ่านของแต่ละคนนะครับก็เป็นศิลปะเฉพาะบุคคลบางคนอ่านเพราะมากเขาก็จะมีศิลปะในการเล่นเสียงได้ไพเราะเนาะอันนี้ก็เป็นหลักการท่องจำบทอาขยานทีนี้เรามาดูการท่องบทอาขยานเป็นทำนองสนอกันบ้างอันแรกเลยต้องท่องแบบไหนลูกข้อแรก
1: ธรรมดา
0: ให้ถูกต้องคือยังไงธรรมดาให้ถูกต้องอ่านก่อนใช่ไหมอ่านไปก่อนอ่านแบบธรรมดาให้เข้าใจก่อนว่าคำนี้อ่านออกเสียงว่าอะไรต่อจากนั้นเราก็จะท่องแบบไหนให้ถูกจังหวะวรรคตอนก็คือ

เอาแต่ละบทแต่ละตอนนี่แหละมาแบ่งวรรคให้มันเป็นวรรคเล็กเราจะได้มีจังหวะในการหายใจแล้วก็ต่อจากนั้นท่องยังไงลูกต่อจากนั้นท่องให้สัมผัสคล้องจองใช่ไหมการท่องให้สัมผัสคล้องจองเนี่ยมันจะช่วยให้เราจำได้ง่ายขึ้นนะบางคนเนี่ยบอกว่าการท่องอาขยานสำหรับครูครูว่ามันง่ายนะถ้าเราเข้าใจคล้องจองเราจะรู้ว่าเอ๊ะคำต่อไปที่มันจะต้องเชื่อมกันเนี่ยมันจะคล้องจองกันไปเรื่อยๆมันทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับข้อที่4คือ

ท่องให้ถูกทำนองและลีลาของคำประพันธ์ก็คือใส่ทำนองเข้าไปให้ถูกต้องนะเขาจะต้องการที่จะเอื้อนเสียงตรงไหนแล้วก็ต้องเอื้อนให้ถูกตรงไหนที่มันเล่นเสียงได้ก็ต้องพยายามใช้ศิลปะเข้าไปมันจะทำให้การท่องนั้นไพเราะมากขึ้นนะต่อมาเราก็จะต้องท่องโดยใช้น้ำเสียงเหมาะสมกับเนื้อหาเหมือนเดิมเลยใช่ไหมลูกการท่องให้น้ำเสียงเหมาะสมกับเนื้อหาแปลว่าต้องมีอารมณ์ร่วมนะบทเศร้าก็ต้องแบบเศร้านิดนึงบทสนุกก็ต้องมีน้ำเสียงที่สนุกสนานแต่ว่าก็ต้องใช้น้ำเสียงที่แจ่มใสเปล่งออกมาให้เต็มเสียงแล้วก็สุดท้ายอ่านพยางค์สุดท้ายของวรรคด้วยการทอดเสียงทอดเสียงคืออะไรทอดเสียงทอดเสียงคือการทำเสียงให้เป็นไงลูกยาวในวรรคสุดท้ายใช่ไหมเพื่อเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าเรากำลังจะจบบทแล้วนะคนฟังก็จะได้รู้ว่าอ๋อจบบทแล้วนี่คือการทอดเสียงขอถามย้อนกลับไปทีนี้ใครไม่เข้าใจเรื่องของการท่องอาขยานบ้างมีหรือเปล่าเข้าใจทุกคนนะใครคิดว่าตัวเองยังท่องอาขยานได้ไม่ดียกมือไม่มีเลยเหรอใครคิดว่าตัวเองท่องได้ดีแล้วเราภูมิใจกับตัวเองมากๆยกมือคนที่ไม่ยกแปลว่าอะไรเฉยๆหรือยังไงอ้าวก็ครูถามว่าภูมิใจหรือยังหรือดีแล้วนักเรียนก็บอกไม่ตอบหรือไม่ดีก็ไม่ตอบหรือยังไงสรุปแล้วยังไงลูกมันแปลว่าอะไรเฉยๆไม่มีความรู้สึกอะไรเลยแล้วเป็นยังไงอ่ะครูไม่เข้าใจคำว่าความรู้สึกเฉยๆแปลว่าอะไรลูกอะไรนะกลางๆใช่ไหมแล้วพอใจกับตัวเองหรือยังพอใจบ้างไหมเนี่ยแล้วจำได้ยังตอนนี้จำบทในชั่วโมงที่แล้วได้หรือยังจำได้แล้วอ่ะจำให้ได้นะเดี๋ยววันนี้มีบทใหม่เพิ่มขึ้นมาเราจะได้เลือกถูกว่าเราอยากจะเอาบทไหนมาสอบท่องนะครับอ่ะมาดูต่อในการแบ่งวรรคตอนทุกคนเปิดในแบบฝึกหัดของตนเองในเล่มสีเขียวนะครับแบบฝึกหัดที่มีคำว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทนะจะมีบทอ่านอยู่ในนั้นทุกคนเปิดมาเลยทีนี้เราจะมาแบ่งวรรคตอนกันนะครับอยู่หน้าไหนลูกบอกเพื่อนหน่อยเร็วมันจะเป็นบทนะบทอ่านนะลูก193ใช่ไหมเปิดเลยในการแบ่งวรรคตอนทุกคนมองมาที่กระดานก่อนตอนนี้เด็กๆทราบหรือยังว่าบทที่เราจะอ่านเนี่ยมีฉันทลักษณ์คืออะไรลูกฉันทลักษณ์เขาเรียกว่ากลอนอะไรกลอนสุภาพที่เป็นประเภทกลอน8ใช่ไหมทีนี้กลอน8เนี่ยมีคำทั้งหมดกี่คำใน1วรรคลองบอกสิมีคำทั้งหมดกี่คำใน1วรรคดูจากชื่อแล้วต้องมีกี่คำ8คำแต่ว่าฟังให้ดีนะแต่ว่ามีการอนุโลมจำนวนคำยกตัวอย่างเช่นบางวรรคเนี่ยจะมีแค่7คำก็ได้หรือบางวรรคจะมี8คำก็ได้หรือบางวรรคจะมี9คำก็ได้แม้กระทั่ง10คำก็ยังมีนะแต่เราก็ยังจัดอยู่ในประเภทกลอน8บางทีเนี่ยอาจจะคำมันไม่สามารถตัดได้เนาะก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามจังหวะของคำนั้นนะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วที่พบเจอก็จะมี7คำ8คำแล้วก็9คำอ้าวทีนี้เด็กๆลองนับดูซิว่าในวรรคแรกของเราทุกคนเอานิ้วขึ้นมาชูมือขึ้นมานับเป็นพยางค์นะไปพร้อมกันนะว่ามีทั้งหมดกี่คำหรือกี่พยางค์พร้อมไหมลูกพร้อมนะปลายทางชูมือขึ้นมาแล้วนับไปพร้อมกันหนึ่งสองสามวรรคแรกลูกวรรคแรกหนึ่งสองสามพร้อมกันปากเป็นเอกเหมือนเสกมนให้คนเชื่อมีทั้งหมดกี่คำ9คำทีนี้เรามาดูถ้ามี9คำดูกรณีที่3นะมี9คำจะแบ่งแบบไหนลูกถ้ามี9คำเด็กๆคิดว่าจะแบ่งแบบไหน
ต้องแบ่งให้ได้3จังหวะก็คือ3 3 3อ่ะดูวรรคต่อไปซิเอานับวรรคต่อไปพร้อมกันพร้อมกันนะกี่คำฉลาดเหลือวาจาปรีชาฉานก็คือแบ่งออกเป็น8พยางค์ใช่ไหม8คำหรือ8พยางค์คือคำว่าฉลาดเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็น1คำแต่ว่าเรานับแยกพยางค์เข้าใจไหมลูกอ่ะลองนับใหม่นะชูมือขึ้นมาพร้อมกันปลายทางด้วยอ่ะพร้อมกัน1 2 3ฉลาดเหลือวาจาปรีชาฉานกี่คำสรุป8ถ้า8ก็มาดูกรณีที่2นะก็จะแบ่งได้เป็น3 2 3แต่ถ้ามี7ล่ะแบ่งแบบไหนถ้ามี7ถ้ามี7คำเราจะแบ่งเป็น2 2และ3ถ้ามี8คำก็จะแบ่งเป็น3 2และ3ถ้ามี9คำแบ่งแบบไหนเอ่ย3 3และ3ใช่มั้ยการแบ่ง1ขีดแปลว่าหยุดหายใจสั้นๆไม่ต้องหายใจไม่ต้องหยุดยาวนะแต่ถ้ามี2ขีดแปลว่าหยุดหายใจยาวสักนิดนึงใช่ไหมลูกเพื่อเป็นการเว้นระยะของแต่ละวรรคเป็นวรรคเล็กกับวรรคใหญ่นะเขาเรียกกันแบบนี้แบบ1ขีดคือวรรคเล็กคือหายใจนิดเดียวแบบ2ขีดคือวรรคใหญ่ก็คือหายใจยาวนิดนึงแล้วก็เว้นจังหวะให้ถูกต้องอ่ะทีนี้เรามาลองแบ่งวรรคตอนกันเรามาอ่านแบบร้อยแก้วกันก่อนแล้วก็มาแบ่งแนววรรคตอนอ่ะทุกคนพร้อมอ่านตามครูหรืออ่านเองอ่านเองก็ได้ไหมอ่านไปพร้อมกันเลยได้ไหมได้ปลายทางก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้อ่านไปพร้อมกันแล้วเราค่อยมาแบ่งจังหวะนะครับพร้อมหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูนับให้สัญญาณนะ1 2 3ปากเป็นเอกเหมือนเสกมนให้คนเชื่อฉลาดเหลือวาจาปรีชาฉานจะกล่าวถ้อยร้อยคำไม่รำคาญเป็นรากฐานเทิดตนผลลำเคนลองดูซิว่าเราจะแบ่งแบบไหนปากเป็นเอกเหมือนเสกมนให้คนเชื่อลองช่วยกันซิแบ่งตรงไหนลูกทุกคนขีดในหนังสือตัวเองไปพร้อมกันนะในแบบฝึกหัดได้เลยวรรคแรกคือปากเป็นเอกเหมือนเสกมนให้คนเชื่อแบบนี้นะเขียนลงไปเลยปลายทางก็เขียนไปพร้อมกันนะครับวรรคที่2ช่วยกันซิวรรคที่2ฉลาดเหลือวาจาปรีชาฉานต่อมาจะกล่าวถ้อยร้อยคำไม่รำคาญเขียนลงไปเลยสุดท้ายเป็นรากฐานเทิดตนผลลำเข็นได้ไหมได้นะไหนใครไม่ทันทีนี้ลองมาดูความหมายคำศัพท์คำว่าเอกแปลว่าอะไรเอกเอกคือ1มนแปลว่าอะไรมนเปิดซิคำว่ามนแปลว่าอะไรมนแปลว่า

0: ใครจะหาเจอก่อนนะคำว่ามนต์ปลายทางช่วยกันเปิดด้วยนะลูกอะไรนะลูกคำศักดิ์สิทธิ์เก่งมากกมลวุฒิคนแรกเลยทีนี้คำว่าปรีชาอ้าวคำว่าปรีชาหาเจอหรือยังใครหาปรีชาเจอแล้วในพจนานุกรมที่มันอยู่นอกหนังสือเรียนก็ได้ลูกเจอไหมปรีชาโปรดแปลว่าอะไรลูกปรีชาถือไม้ได้เลย
1: ความรอบรู้ปัญญาสามารถ
0: ก็คือความรอบรู้หรือว่าปัญญานั่นเองนะครับขออีกหนึ่งคำคำว่าลำเค็นใครเจอคำว่าลำเค็นแล้วมีไหมนะลำเค็นลำเค็นง่ายๆเลยลูกแปลว่าอะไรลำเค็นนัทรดาลำเค็นแปลว่าย
2: ากแค้นลำบาก
0: ยากแค้นหรือลำบากเก่งมากๆนะครับความหมายของบทนี้ก็คือปากเป็นเอกเนี่ยคือคำพูดเป็นมีความสำคัญอันดับแรกถ้าเราพูดจาดีก็เหมือนกับการเสกคำศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมเสกมนต์ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์ให้คนอื่นเชื่อถือนะมันแสดงถึงความฉลาดการมีความสามารถในเรื่องของการพูดจาการเจรจาต่างๆนะไม่ว่าจะกล่าวคำอะไรก็แล้วแต่เป็นร้อยเป็นพันคำเนี่ยผู้คนก็จะไม่รำคาญมีแต่คนเชื่อถือเราเนาะแล้วก็ที่สำคัญการพูดจาดีให้คนน่าเชื่อถือเนี่ยก็จะเป็นรากฐานที่ทำให้เราเนี่ยไม่ลำบากในอนาคตเนาะไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรักคนเชื่อถือก็จะมันเหมือนเป็นใบเบิกทางให้การดำเนินชีวิตของเรามันดีนั่นเองทีนี้ได้รู้ความหมายคำศัพท์แล้วแบ่งวรรคตอนถูกต้องแล้วทีนี้ไปดูต่อบทต่อมาทุกคนอ่านออกเสียงพร้อมกัน1 2 3เร่งสังวรเวียไว้อย่าแผ่วอย่าแผ่ว

0: รู้ถ้าคนอ่ะมาดูความหมายกันเลขเป็นโทแสดงว่าการคิดคำนวณเนี่ยมีความสำคัญลำดับที่เท่าไหร่ลูกโทคืออะไรโทคือ2ใช่ไหมโบราณท่านบอกว่าเนี่ยการคำนวณก็มีความสำคัญนะแต่ว่าอันดับที่2รองจากคำพูดเร่งสังวรดูซิความหมายคำว่าสังวรแปลว่าอะไรลูกสังวรมิมี่ถือไมค์เลยสังวรความหมายของคำว่าสังวรเชิญเลยครับ
1: ความระวังความเหนี่ยวรั้งสำรวมค
0: ่
1: ะ
0: ระวังเหนี่ยวรั้งหรือสำรวมใช่ไหมก็หมายถึงว่าให้ระวังเอาไว้นะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะประมาณนั้นคำว่าเวี่ยใครหาเจอคำว่าเวี่ยเวี่ยวอเอียเวียไม่เอกเวี่ยแปลว่าอะไรกมลวุฒิถือไมค์เลยครับ
2: ของถัดไวครับ
0: อะไรนะ
2: ของถัดไว
0: ของถัดไวแปลว่าอะไร
2: ถัดไว
0: ้ถัดไว้ก็คือหมายความว่าให้ระวังเอาไว้ประมาณนั้นนะครับการคำนวณควรชำนาญคูณหารเป็นก็คือหมายถึงการคิดคำนวณนั่นแหละเราจะต้องมีทักษะการคูณการหารเพื่อไม่ให้เสียท่าให้คนนะคนในสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีความรู้เนี่ยเราอาจจะเป็นไงโดนหลอกโดนเกี่ยวกับเรื่องของเงินตราต่างๆประมาณนั้นในใครยังไม่ทันตรงแบ่งวรรคตอนเรียบร้อยทุกคนนะถ้าเรียบร้อยแล้วไปต่อบทที่3บทที่3อ่านพร้อมกันลูก1 2 3

มาดูความหมายมาดูการแบ่งด้วยหนังสือเป็นตรีหนังสือก็คือการเรียนหนังสือการแสวงหาความรู้เนี่ยมีความสำคัญอันดับที่3นะมีวิชาทำให้เรามีปัญญาเลิศก็คือเป็นคนที่เก่งกล้าเรียนไปเถิดรู้ไว้ไม่ไร้ผลก็คือเรียนไปเถอะมีความรู้ติดตัวไว้ยังดีกว่าไม่มีนะยามยากแสนแค้นคับไม่อับจนอย่างน้อยๆเนี่ยเราไม่มีเงินไม่มีทองแต่เรามีความรู้ประดับตัวเอาไว้ใช่ไหมลูกก็จะเอาความรู้ที่เรามีนี่แหละในการไปประกอบอาชีพไปการทำมาหากินเลี้ยงตนเองได้ยังไงก็มีความรู้ดีกว่ามีทรัพย์ใช่ไหมเหมือนกับสุภาษิตที่เด็กๆได้เรียนกันไปเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานะครับทีนี้มาดูว่าในการแบ่งวรรคตอนคุณครูบอกว่าทำไมต้องแบ่งแปลกๆบางทีมันมี4คำหนังสือเป็นตรีใช่ไหมมี4ใช่ไหมวิชาปัญญาเลิศในบางครั้งเนี่ยการแบ่งวรรคตอนเนาะเราก็จำเป็นจะต้องแบ่งแบบแปลกๆออกไปก็คือเพื่อให้ความหมายของแต่ละวรรคอ่ะมันยังคงอยู่ถ้าเราแบ่งเป็นหนังสือเป็นตรีวิชาความหมายมันได้ไหมแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมก็เลยจำเป็นต้องแบ่งเป็นหนังสือเป็นตรีวิชาปัญญาเลิศอันนี้คือการอนุโลมเนาะมันคือศิลปะการอ่านคำประพันธ์นะลูกเราจำเป็นจะต้องแบ่งให้ไปตามเนื้อหาด้วยในบางครั้งแล้วก็อีกอันนึงสุดท้ายได้เลี้ยงตนด้วยวิชาเห็นไหมจบด้วย4คำคือหาทรัพย์ทวีเนี่ยก็จำเป็นจะต้องได้4นั่นเองผ่านไปถึงบทสุดท้ายทันหรือเปล่าบทสุดท้ายอ่านพร้อมกันดังๆ1 2 3

0: านดังๆอ่านดังๆ
1: ที่สูงแท้ก็แต่ตัวส่วนชั่วดีคงเป็นที่คือชั่วชั่วฟ้าดิน
0: อ่ะชั่วดีเป็นตราเห็นไหมเลยประทับไว้กับโลกอ่ะขีดตามครูยามวิโยกชีพยับรับร่างหนีออกเสียงให้ถูกนะชีพยับไม่ใช่ชีพรับนะชีพยับรับร่างหนีที่ศูนย์แท้ก็แต่ตัวส่วนชั่วดีคงเป็นที่ลือทั่วชั่วฟ้าดินพอคำว่าฟ้าดินเนี่ยก็ต้องลากเสียงหรือว่าทอดเสียงยาวนิดนึงเพื่อให้รู้ว่าเป็นการจบวรรคหรือว่าจบบทนั่นเองชั่วดีเป็นตราประทับไว้กับโลกคำว่าประทับแปลว่าแปลว่าอะไรลูกประทับลองดูซิใครหาเจอก่อนประทับแปลว่าอะไรนะประทับปลายทางหาเจอหรือยังประทับประทับประทับใครเจอยกมือเลยไหนคนเก่งใครจะเจอก่อนมะลิเจอแล้วมะลิถือไมค์แล้วบอกความหมายเพื่อนสิลูกว่าประทับแปลว่า
2: เจออยู่แนบลงหรือนั่งค่ะ
0: อยู่ใช่ไหมเอาง่ายคือแปลว่าชั่วดีเนี่ยก็ยังเป็นสัญลักษณ์ที่คงอยู่ไว้กับโลกนะครับยามวิโยกวิโยกแปลว่าอ่านัทรดายกคนแรกเลยบอกเพื่อนสิลูกว่าวิโยกแปลว่าอะไรเชิญเลยครับ
2: การจากไปหรือความห่างเหินความล้างค่ะ
0: ก็คือการจากไป นั่นแปลว่าเมื่อเราจากไปจากโลกนี้แล้วเนี่ยเราไม่มีร่างกายไม่มีชีวิตแล้วใช่ไหมก็ยังมีแต่อะไรลูกที่ยังคงอยู่มีแต่อะไรความอะไรชั่วและความดีนะคงเป็นที่ลือทั่วชั่วฟ้าดินก็ยังคงเป็นที่กล่าวขานอยู่เพราะฉะนั้นเด็กๆอยากจะให้คนกล่าวขานถึงเราเนี่ยในทางที่ดีเราก็ต้องทำความดีไว้มากๆหรืออยากให้คนกล่าวขานในทางที่ไม่ดีนักเรียนก็ต้องคิดเองนะว่าเราควรจะทำแบบไหนนะว่าทุกคนอยากจะถูกกล่าวขานในทางแบบไหนเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นข้อเตือนสติของพวกเราได้รู้จักความหมายได้รู้จักคำแบ่งวรรคตอนถูกต้องแล้วทีนี้เรามาฝึกอ่านกันนะฝึกอ่านกันให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวครูจะเปิดเสียงให้ฟังหนึ่งรอบและพวกเราอ่านออกเสียงตามพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วฟังเสียงก่อนเชิญครับ

0: เธอตนผลลำเคน
1: พอได้ไหมลองอ่ะพร้อมกันนะพร้อมกันอ่ะทุกคนดูที่ตัวเองแบ่งวรรคตอนเอาไว้ในหนังสือในแบบฝึกหัดตัวเองแล้วไปพร้อมกันพร้อมกับครูเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวครูจะนับให้สัญญาณปลายทางด้วยนะครับ1 2 3

0: ได้อยู่ใช่ไหมพอไหวไหมบทแรกถ้าไหวเราไปต่อบทที่สองฟังเสียงก่อน
1: เลขเป็นโทโบราณท่านสั่งสอนเร่งสังวรวิเอาไว้ใช่ว่าเล่นการคำนวณควรชำนาญคูณหารเป็นช่วยให้เด่นดีนักหนารู้ท่าคน
0: ทีนี้เป็นหน้าที่ของนักเรียนแล้วพร้อมกันทั้งปลายทางและต้นทางทุกคนหายใจเข้าลึกๆเอาลมเข้าปอดก่อนพร้อมนะเดี๋ยวครูนับให้สัญญาณนะครับไปพร้อมกัน1 2 3

นอีกรอบหนึ่งได้ไหมบทนี้พร้อมกันอีกหนึ่งรอบทุกคนเปล่งเสียงด้วยมันจะได้มีพลังถ้าทุกคนไม่มั่นใจเพื่อนก็จะไม่มั่นใจตามเรานะขออีกรอบหนึ่งนะคะปลายทางด้วยนะ1 2 3

ไม่ไรผลยามยากแสนแค้นขับไม่อับจนได้เลี้ยง

0: ครับไม่อับจนได้เลี้ยงตนด้วยวิชาหาทรัพย์ทวีบทต่อไปฟังเสียงนะ
1: ชั่วดีเป็นตราประทับไว้กับโลกยามวิโยคชีพยับรับร่างนี้ที่ศูนย์แทงก็แต่ตัวส่วนชั่วดีคงเป็นที่ลือทั่วชั่วฟังดิน
0: เป็นไงเอื้อนเยอะไหมบทนี้เยอะอ่ะเอาแบบที่เราถนัดนะอ่ะพร้อมกัน1 2 3

ได้ไหมเนี่ยทั้ง4บทไหวไหมไหวนะอ่ะถ้าไหวครูขออีก1รอบดังๆพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางไปแบบทีเดียวเลยนะเราจะอ่านในแบบฉบับของเรานะครับอ่ะทุกคนนั่งตัวตรงหายใจเข้าเต็มปอดเป่งพลังออกมาให้เต็มเสียงนะน้ำเสียงต้องแจ่มใสอย่าลืมอ่ะตอนนี้ปลายทางพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเหมือนกันเดี๋ยวครูนับให้สัญญาณแล้วไปพร้อมกันทั้งหมดเลยนะครับ1 2 3

0: เก่งมากเหนื่อยไหมเหนื่อยหลายรอบเลยอ่ะเป็นไงบ้างลูกบทนี้คิดว่าพอท่องได้ไหมกับบทที่แล้วอันไหนยากกว่ากันบทนี้ยากกว่าหรอใช่ไหมเพราะว่ามันยาวใช่ไหมลูกอ่ะทีนี้เรามาดูต่อว่าในคุณค่าของบทประพันธ์บทนี้นะครับก็จะมีคุณค่าในเรื่องของคำสอนเนาะง่ายๆเลยก็คือเนื้อหาของบทประพันธ์เนี่ยก็จะพูดถึงความสำคัญของการพูดนะก็คือปากเป็นเอกนั่นแหละการคิดคำนวณก็คือเลขเป็นโทการเรียนหนังสือและความดีและความชั่วนะครับว่าสิ่งใดสำคัญที่สุดสิ่งใดสำคัญรองลงมานะแล้วก็สิ่งใดที่ทำให้คนจดจำสิ่งที่ทำให้คนจดจำเราได้ก็คืออะไรลูกความดีและความชั่วอยู่ที่ว่าเด็กๆเนี่ยเลือกเองเลยว่าอยากจะให้คนจดจำเราในแบบไหนเนาะก็ควรจะเป็นความดีใช่ไหมอันนี้ก็เป็นคุณค่าในเรื่องของคำสอนจากบทประพันธ์ที่เราได้ท่องกันไว้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูของฝากจากครูให้หนูคนเก่งก่อนที่จะจากกันวันนี้ในของฝากวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นใบงานที่8เรื่องไพเราะอาขยานคุณครูจะให้เด็กๆได้ทำอะไรลูกคัดลายมือนะบทที่เราท่องนี่แหละให้ไปคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดโดยใช้แบบอักษรของกระทรวงศึกษาธิการเช่นเคยนะคัดมาให้เรียบร้อยแล้วนำมาส่งคุณครูอันนี้มอบไว้เป็นการบ้านนะครับเป็นการบ้านนะไปคัดเสร็จแล้วฝึกท่องมาด้วยเราจะได้จำได้แล้วก็ทุกๆเช้าเข้าแถวเสร็จดื่มนมเสร็จก็ท่องบทอาขยานได้นะครับอ่ะทีนี้มาสรุปบทเรียนก่อนที่จะจากกันในชั่วโมงนี้ทุกคนวางปากกาวางดินสอก่อนเงยหน้าขึ้นมาฟังคุณครูนิดนึงเดี๋ยวค่อยไปคัดเป็นการบ้านนะลูกนะทั้งเด็กต้นทางและปลายทางนะครับอ่ะวางดินสอหรือยังเอามือจับหัวจับลายเอวหัวลายเอวปิดวาจาแล้วฟังนะสรุปบทเรียนวันนี้ครูมีคำถามมาถามใครดีวันนี้ในใครอยากจะตอบคำถามนี้มีไหมคำสอนจากบทอาขยานมีอะไรบ้างถามใครดีเอ่ยเอาสุ่มเลขที่ดีไหมวันนี้เลขที่ครูจำใครไม่ได้นะครูเอาเลขที่17ใครเอ่ยใครยกมือสุชาวดีอ้าวคำสอนลูกคำสอนง่ายๆเลยคำสอนที่เราบทที่เราท่องนี่แหละเอาแบบตามความเข้าใจของหนูอ่ะสุชาวดีพร้อมไหมพร้อมอ่ะบอกเพื่อนเลยลูกว่าคำสอนคืออะไร
1: ว่าจะเป็นที่หนึ่งค่ะ
0: แล้วอันที่สองคืออะไรลูกอันที่สอง
1: การคิดคำนวณ
0: ดีมากอันที่สามละอันที่สาม
1: การเรียนหนังสือ
0: การเรียนใช่ไหมอ่ะทีนี้สุชาวดีมองมาที่หน้าจอลูกแล้วดูซิว่าหนูบอกว่าวาจาเป็นที่หนึ่งใช่ไหมอันที่สองคือการคิดคำนวณอันที่สามคือการเรียนถูกต้องนะคือคำสอนนะให้เรารู้จักลำดับการเรียงลำดับความสำคัญว่าเราจะต้องทำอะไรแล้วก็ที่สำคัญเลยสิ่งที่ทำให้คนจดจำเราได้คืออะไร
1: ความชั่วดีค่ะ
0: ความชั่วดีอ่ะปรบมือให้สุชาวดีหน่อยเก่งมากมากอันนี้ก็มีข้อคิดเนาะทีนี้คุณครูถามหน่อยว่านักเรียนจะเลือกอะไรระหว่างความชั่วกับความดีมีใครเลือกความชั่วไหมในนี้ไม่มีเพราะงั้นต้องทำความดีเยอะๆนะอะไรบ้างที่เป็นความดีลูกช่วยเหลือผู้อื่นเป็นความดีไหมเป็น

0: รียนหนังสือเป็นความดีไหมก็เป็นใช่ไหมเรียนให้เก่งๆคนก็จะได้รู้จักเราเนาะเราก็จะได้มีหน้ามีตาในสังคมได้ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติคนก็จะได้ชื่นชมรู้จักเราอีกเช่นกันนะอะไรที่เป็นความดีในโลกนี้ทำได้ทุกอย่างเพราะว่าทำได้ง่ายๆด้วยสองมือของเรานั่นเองอ่ะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ทีนี้ต่อมาเด็กๆคิดว่านะสิ่งที่ได้จะนำไปใช้ประโยชน์ได้คืออะไรลูกสิ่งที่นำไปใช้ประโยชน์ได้คืออะไรอ่ะเพิร์ทครูอยากให้เพิร์ทตอบว่าสิ่งที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้จากบทที่เราเรียนกันนี่แหละลูกว่าจะเอาไปใช้ยังไงอ่ะลองบอกสิยกตัวอย่างสักอย่างนึงให้เพื่อนฟัง
1: เอาไปให้นักเรียนอื่นๆรู้ครับ
0: ยังไงนะลูกเอาไปให้นักเรียนอื่น
1: เอาไปให้นักเรียนอื่นๆรู้ว่าบทอาขยานนี้มันหมายความว่าอะไรครับ
0: ก็คือเอาความหมายใช่ไหมไปบอกกล่าวหรือไปเล่าให้เพื่อนๆคนอื่นฟังใช่ไหมลูกมีใครอยากจะมีข้อเสนอแนะอีกไหมว่าเราจะเอาความดีไปใช้อย่างไรเบลเล่ถือไมค์แล้วยืนตอบเพื่อนๆหน่อยว่าเช่นบอกว่าเราจะทำความดีแล้วหนูจะทำความดียังไงให้คนจดจำเราได้ลองเล่าให้ฟังสิอะไรบ้างที่เป็นความดีเช่นอะไร
1: เก็บขยะครับ
0: เก็บขยะในโรงเรียนดีไหมแบบนี้ดีอย่าลืมนะเบลเล่พักกลางวันนี้อย่าลืมเก็บขยะด้วยนะครูจะดูว่าเบลเล่ทำจริงหรือเปล่า
1: ครับ
0: โอเคดีมากๆเลยทีนี้ต่อมาก่อนที่จะจากกันนะคะคุณครูก็ขอฝากให้เด็กๆเนี่ยทุกคนเลยไปท่องบทอาขยานจำให้ขึ้นใจแล้วก็นำข้อคิดที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพราะว่าเราบอกกันแล้วว่าสิ่งที่ทำให้คนจดจำได้คือความดีและความชั่วถูกไหมเพราะฉะนั้นเด็กๆบอกว่าจะทำความดีก็อย่าลืมไปทำความดีกันด้วยนะเราจะได้เป็นที่จดจำของผู้คนนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปฝากให้โรงเรียนปลายทางเตรียมใบความรู้ที่3เรื่องการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูแล้วก็ใบงานที่9เรื่องการพูดที่ดีเป็นอย่างไรนะเราจะกลับมาเจอกันนะครับในหัวข้อพูดดีมีสาระในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4เช่นเคยฝากให้ครูปลายทางช่วยจัดเตรียมให้เด็กๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th พบกันในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: 28 กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
1: ให้เพื่อให้เป็นการให้โดยไม่เลือกไม่หวังผลตอบแทนและไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหมือนป้าติ๋มที่ตั้งตู้ปันสุกไว้ที่หน้าบ้านคนในหมู่บ้านที่ขัดสนก็ได้มาเอาของจากตู้ปันสุกไปเลี้ยงชีวิตคนในหมู่บ้านเห็นว่าการกระทำของป้าติ๋มเป็นแบบอย่างที่ดีทำให้อยากทำความดีเช่นเดียวกับป้าติ๋มบ้างจึงพากันมาเติมของอื่นๆในตู้ปันสุกของป้าติ๋มบางคนก็ตั้งตู้ปันสุกไว้หน้าบ้านตัวเองบ้างจนกลายเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยการแบ่งปันดังพระราชดำรัสครั้งหนึ่งความว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นเป็นตลอด24ชั่วโมงพระองค์ทรงอยู่บนยอดปิรามิดของสังคมแต่ปิรามิดในประเทศไทยเป็นปิรามิดหัวกลับหมายถึงทรงรับพระราชภาระในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรทั้งแผ่นดินโดยไม่ทรงเลือกว่าเป็นใครมีเชื้อชาติศาสนาใดมีลักษณะคล้ายสังฆทานที่ให้โดยไม่ต้องระบุผู้รับค่อยๆทำตามลำดับขั้นแก้ปัญหาจากจุดเล็กแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อความสุขความสำเร็จในสังคมที่ยั่งยืนหากเรานำหลักการทรงงานนี้มาใช้ในการทำงานก็เหมือนกับการที่เราตั้งใจทำงานด้วยความเต็มใจโดยไม่มีข้อแม้หรือเงื่อนไขอื่นๆทีนี้เข้าใจหรือยังว่าสังฆทานเป็นหลักการทรงงาน

0: ได้ยังไง
1: เข้าใจแล้วครับ
0: เข้าใจแล้วนำไปใช้นะสังคมที่เราอยู่จะได้มีความสุขนะหลานนะ
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีครับนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับในหน่วยนี้ที่เราได้เรียนรู้ไปเราเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยใช่ไหมนักเรียนเราได้เรียนรู้ว่าประชาธิปไตยอำนาจอธิปไตยนั้นเป็นของใครยังจำได้ไหมอำนาจอธิปไตยเป็นของใครเอ่ยอำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของใครเอ่ยประชาชนใช่ไหมประเทศไทยเราใช้ระบบปกครองระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนกันดีกว่าคำว่าประชาธิปไตยนะครับนักเรียนประชาธิปไตยก็คือการปกครองที่อำนาจมาจากประชาชนนะครับนั่นก็คือถือมติประชาชนเป็นใหญ่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและการถือเสียงข้างมากในการตัดสินปัญหานี่คือคอนเซปต์ของคำว่าประชาธิปไตยเลยนะครับเราสามารถให้คนคนหนึ่งเนี่ยตัดสินหรือว่าตัดสินใจเรื่องต่างๆหรือว่าทำคนเดียวได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมจะต้องใช้เสียงของใครเอ่ยประชาชนใช่ไหมและต้องยึดเสียงส่วนใหญ่หรือว่าส่วนน้อยส่วนใหญ่แต่ว่าเราจะเมินเสียงส่วนน้อยไหมเราจะไม่เห็นคุณค่าของเสียงส่วนน้อยเลยไหมไม่เนาะเราก็ต้องดูเหตุผลด้วยใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูนะครับกิจกรรมประชาธิปไตยนะครับในสังคมไทยว่ามีอะไรบ้างนะครับเคยเห็นเคยพบผ่านมาบ้างเคยทำกิจกรรมเหล่านี้มาบ้างหรือเปล่านะครับเรามาดูกิจกรรมแรกนะครับนั่นก็คือการไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับเพื่อเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนดีและมีคุณธรรมเข้าไปเป็นตัวแทนในการบริหารประเทศในระดับต่างๆนะครับในปัจจุบันนี้นะครับประเทศไทยของเราเนี่ยมีการเลือกตั้งไม่ว่าเลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งระดับประเทศนะครับเลือกตั้งท้องถิ่นก็อาจจะเป็นเลือกตั้งอบต.นะครับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเลือกตั้งอบจ.หรือว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับนี่ก็คือเป็นการเลือกตั้งแบบส่วนท้องถิ่นนะครับและอีกการเลือกตั้งหนึ่งซึ่งเป็นการเลือกตั้งระดับประเทศเราเคยได้ยินคำว่าส.ส.ไหมส.ส.ใครทราบบ้างว่าส.ส.ย่อมาจากอะไรมีใครทราบบ้างเอ่ยมีไหมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนผู้แทนของราษฎรราษฎรก็คือประชาชนคนไทยนะครับที่เลือกเข้าไปเลือกเข้าไปเพื่อไปบริหารประเทศไปออกกฎหมายไปบริหารประเทศให้ประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะครับนี่ก็คือการเลือกตั้งนั่นเองนี่คือกิจกรรมแรกนะครับต่อไปเรามาดูภาพนี้อย่างที่ครูบอกว่าเป็นการเลือกตั้งนั่นเองนักเรียนเคยเห็นพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองของเราไปเลือกตั้งไหมเคยใช่ไหมเราคิดว่าการที่เราเนี่ยเลือกตั้งโดยที่ไม่สนใจเลยเข้าไปปุ๊บเนี่ยเข้าไปกาเลยไม่สนใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไม่สนใจเลยว่าใครจะเป็นผู้สมัครแค่เข้าไปกาเฉยๆจะมีผลเสียหรือว่าผลดี

เนี่ยเป็น1สิทธิ์ใช่ไหมเขาเนี่ยเอาเงินมาให้เราสมมุตินะนักเรียนเอาเงินมาให้เรา500บาทแล้วบอกว่ากาให้เราหน่อยกาให้เขาหน่อยกาหมายเลขนี้หน่อยนักเรียนคิดว่าเราจะต้องกาไหมไม่ใช่ไหมเพราะว่าอะไรนักเรียนการที่เราไปกานะครับตามที่เขาบอกแล้วรับเงินเขามาเนี่ยแล้วเงินที่เขาเสียไปนักเรียนคิดว่าเขาจะได้คืนกลับมาไหมได้เพราะเขาจะไปคอร์รัปชันมาเขาจะไปทุจริตมานะครับเวลาที่เขาได้รับการเลือกตั้งแล้วเวลาที่เขาได้เป็นผู้มีอำนาจแล้วเขาจะเอาเงินส่วนนี้กลับมานะครับทำให้ประเทศเราเนี่ยอาจจะล่มจมได้เลยนะครับเห็นไหมการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอาจจะทำให้ประเทศชาติล่มจมได้นะครับทีนี้เรามาดูนักเรียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวครูจะให้คำถามนี้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับให้นักเรียนปลายทางร่วมกันตอบกับคุณครูปลายทางหรือว่าเพื่อนๆว่าเอ๊ะนักเรียนเนี่ยมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งหรือยังไรครับและเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันนะครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนปลายทางครับตอบเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางขอ1คนกลุ่มที่1เป็นยังไงครับนักเรียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่ครับหรือว่าอย่างไรเอ่ย
1: ไม่ครับเพราะว่าเรายังเป็นเด็กอยู่ครับยังไม่ถึงอายุ18ปีบริบูรณ์ครับ
0: ยอดเยี่ยมมากครับนั่งลงได้ครับนี่ก็คือคำตอบของนักเรียนต้นทางนะครับถ้าเป็นการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือเลือกตั้งระดับชาตินั้นนักเรียนอายุ7ขวบ8ขวบ9ขวบ10ขวบยังไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งเพราะยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับนักเรียนแต่นักเรียนครูเนี่ยเน้นย้ำตลอดเลยว่านักเรียนเรานั้นสามารถวอร์มอัพในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในโรงเรียนนั่นก็คือการเลือกประธานสภานักเรียนนะครับเลือกตัวแทนของนักเรียนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงให้เป็นตัวแทนของเราในการทำให้โรงเรียนของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูต่อไปนะครับกิจกรรมในข้อที่2นะครับนั่นก็คือการร่วมไม้ร่วมมือกันทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแสดงถึงความเป็นผู้มีจิตสาธารณะรู้จักเสนอความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเดี๋ยวเรามาดูภาพนี้ภาพนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามีชาวบ้านเนี่ยรวมตัวกันใช่ไหมนักเรียนทำความสะอาดชุมชนนี่ก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมของประชาธิปไตยนะครับเรานั้นต้องช่วยเหลือกันเราอยู่ในสังคมเดียวกันสมมติว่าเราอยู่ห้องเรียนเดียวกันนะแล้วห้องเรียนเนี่ยรกสกปรกมากเลยเราจะให้คนคนหนึ่งหรือว่ากลุ่มกลุ่มหนึ่งทำคนเดียวได้ไหมไม่ได้เราก็ต้องช่วยเหลือกันใช่ไหมครับหรืออีกภาพหนึ่งนักเรียนนี่ก็จะเป็นการประชุมนะครับเป็นการประชุมของชาวบ้านนะครับก็จะมีการเลือกประชุมกันเรียกประชุมชาวบ้านกันแล้วก็มีการเสนอความคิดเห็นตัวอย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านบอกว่าจะสร้างถนนตรงนี้ดีไหมจะสร้างสะพานตรงนี้ดีไหมหรือจะทำอาชีพเสริมในชุมชนแบบนี้ดีไหมชาวบ้านเนี่ยก็จะมารวมกลุ่มกันแล้วก็มารับฟังมาให้ข้อเสนอแนะกับผู้ใหญ่บ้านหรือว่ากับผู้มีอำนาจในชุมชนนะครับในโรงเรียนก็เช่นเดียวกันนะครับเวลาที่เราทำงานกลุ่มเราก็สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองได้ซึ่งการแสดงความคิดเห็นนั้นต้องเป็นการแสดงความคิดเห็นที่มีประโยชน์กับเพื่อนกับกลุ่มกับตนเองนะครับต่อไปครับนักเรียนเรามาดูในข้อที่3นะครับกิจกรรมข้อที่3คือร่วมมือกับ

ชุมชนในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนโดยยึดหลักเหตุผลและความถูกต้องนะครับนั่นคือการเข้าไปช่วยเหลือเวลาที่ชุมชนมีปัญหาตัวอย่างเช่นนะครับนี่เกิดอุทกภัยนะครับน้ำท่วมนะครับก็จะมีอาสาสมัครต่างๆหรือว่ามีชาวบ้านประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยเขาก็จะร่วมไม้ร่วมมือกันหาเงินบริจาคนะครับมาซื้อข้าวสารอาหารแห้งเพื่อเอาไปแจกผู้ที่ประสบเหตุประสบภัยน้ำท่วมนะครับโดยในปัจจุบันนี้นะครับในปี2567เนี่ยเกิดปีอะไรเกิดอะไรนั่นคือเกิดอุทกภัยที่ภาคเหนือใช่ไหมมีน้ำท่วมใหญ่เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็มีการบริจาคการประชาชนคนไทยเนี่ยมีจิตใจเมตตาอยู่แล้วนะครับเห็นเพื่อนคนไทยเนี่ยเป็นทุกข์ไม่ได้นะครับเกิดเดือดร้อนขึ้นมาเราต้องช่วยเหลือกันนะครับก็มีการบริจาคแล้วก็ซื้อข้าวของนะครับไปให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับที่ภาคเหนือนั่นเองต่อไปครับนักเรียนในข้อที่4เข้าร่วมชุมนุมโดยสงบนะครับและปราศจากอาวุธเพื่อแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองและชาติอันนี้ครูก็เคยเน้นย้ำนักเรียนแล้วว่าเรานั้นมีสิทธิมีเสรีภาพในการชุมนุมในการเรียกร้องต่างๆแต่การชุมนุมของเรานั้นจะต้องปราศจากความรุนแรงและปราศจากอาวุธนะครับถ้าเรามีการชุมนุมแล้วมีการทำลายข้าวของมีการทำร้ายร่างกายกันถือว่าผิดกฎหมายนะครับเขาจะไม่ให้ชุมนุมนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเราต้องรู้จักใช้สิทธิเสรีภาพของตนเองให้เกิดประโยชน์นะครับต่อไปครับนักเรียนในข้อที่5ประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญนะครับในการไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาหรือผู้แทนระดับท้องถิ่นและระดับประเทศนะครับอย่างที่ครูบอกเราแล้วว่าถ้าเราไปเลือกตั้งแบบไม่รู้เลยว่าใครเป็นผู้สมัครเราเข้าไปเลือกเฉยๆเลยเราเข้าไปกาผลที่เกิดมาเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อประเทศอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเวลาที่เราจะไปเลือกตั้งเราจะต้องศึกษาประวัติมีสิทธิ์เลือกตั้งก่อนนะครับรับเลือกตั้งก่อนนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเขาจบอะไรมานะครับเขาจะมาบริหารชุมชนของเราได้ไหมมาเป็นตัวแทนของราษฎรได้ไหมมาเป็นตัวแทนของประชาชนได้ไหมนะครับก็ต้องศึกษาให้ละเอียดนะครับนี่นะครับก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับอันนี้ที่ครูนำเป็นตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะครับเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบจ.นะครับอบจ.ก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับและนายกอบจ.สุโขทัยนะครับนี่ก็จะเป็นการเชิญชวนนะครับให้ประชาชนเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับโดยเขาก็มีสโลแกนนะครับเลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันไปใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใสนะครับในช่วงนี้เนี่ยคนที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการเลือกตั้งเขาจะเรียกว่ากกต.นะครับกกต.ก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งนั่นเองนะครับเขาจะดลรงค์นะครับนักเรียนไม่ให้มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับการลงคะแนนเสียงด้วยสุจริตโปร่งใสนั่นเองต่อไปนะครับกิจกรรมที่6ร่วมกิจกรรมในการสืบสารวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการสืบทอดมรดกสำคัญของท้องถิ่นและประเทศชาตินั่นเองนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมของประชาธิปไตยนะครับนี่ตัวอย่างนี้นักเรียนคิดว่าเขาน่าจะทำประเพณีนี้เข้าร่วมประเพณีในวันอะไรเอ่ยวันอะไรเอ่ยวันสงกรานต์ใช่ไหมก็มีการรดน้ำดำหัวแล้วก็มีการรดน้ำนะครับอาจจะเป็นสามเณรนั่นเองนะครับในวันสงกรานต์กิจกรรมต่อไปนะครับร่วมมือกันในการอนุรักษ์นะครับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วยกันประหยัดพลังงานธรรมชาติรู้จักใช้วัสดุอย่างคุ้มค่านะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งของประชาธิปไตยเราต้องช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับช่วยกันประหยัดน้ำประหยัดไฟโดยเฉพาะนักเรียนเนี่ยสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวกับนักเรียนเลยคือห้องเรียนของเราใช่ไหมเมื่อเราไม่อยู่แล้วเมื่อเราไม่ใช้แล้วเราจะต้องปิดไฟปิดพัดลมให้เรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นภาพตัวอย่างนะครับในการปลูกต้นไม้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมของประชาธิปไตยทีนี้เรามาดูอีกข้อหนึ่งร่วมมือกันนะ

ครับรักษาสาธารณสมบัตินักเรียนสาธารณสมบัติคืออะไรสาธารณสมบัติสาธารณะคือสิ่งที่คนเนี่ยใช้ร่วมกันเป็นสมบัติของคนที่ใช้ร่วมกันตัวอย่างเช่นโรงอาหารเราใช้ร่วมกันไหมเราใช้ร่วมกันใช่ไหมโต๊ะเก้าอี้ในโรงอาหารเราใช้ร่วมกันโต๊ะเรียนนักห้องเรียนเราใช้ร่วมกันดังนั้นเนี่ยเราจะต้องรักษาความสะอาดของถนนทางเท้าสวนสาธารณะต่างๆนะครับที่นักเรียนเป็นนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนเนี่ยก็ต้องดูแลสาธารณสมบัติของโรงเรียนและก็ห้องเรียนอีกด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นภาพตัวอย่างนะครับในการทำความสะอาดวัดนั่นเองนะครับช่วยดูแลสาธารณสมบัตินะครับนักเรียนครับภาพนี้เรามาดูภาพนี้กันหน่อยภาพนี้นักเรียนคิดว่าเขากำลังทำอะไรเอ่ยเลือกตั้งใช่ไหมเขากำลังเลือกตั้งอยู่ทีนี้คำถามว่าจากภาพเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประชาธิปไตยหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนต้นทางและปลายทางร่วมกันคิดสักครู่หนึ่งนะครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนครับนักเรียนปลายทางได้ตอบเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยจากภาพนะครับนักเรียนคิดว่าเป็นกระบวนการประชาธิปไตยหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังนักเรียนต้นทางกันบ้างนะครับเรียนต้นทางครับ1คนตอบได้เลยครับจากภาพเป็นยังไงเอ่ย
1: เป็นกระบวนการประชาธิปไตยค่ะ
0: เป็นกระบวนการประชาธิปไตยเพราะว่าอะไรเอ่ยครับ
1: ถึงอายุเราจะไม่ถึง18ก็จริงแต่เราสามารถเลือกตั้งสภานักเรียนได้ค่ะ
0: เราสามารถใช้สิทธิ์ใช้เสียงเราในการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนได้นั่งลงนะครับยอดเยี่ยมมากครับต่อไปครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนกันบ้างให้นักเรียนได้รู้ว่าในโรงเรียนของเราเนี่ยก็มีประชาธิปไตยเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียนนั่นเองโดยครูจะแบ่งเป็นการเลือกตั้งนะครับบอกว่า3ระดับนั่นเองนะครับนั่นก็คือก่อนการเลือกตั้งระหว่างการเลือกตั้งหลังการเลือกตั้งเราจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับเรามาดูก่อนการเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้งอย่างเราเวลาเราทำอะไรเราต้องวางแผนใช่ไหมเรียนการเลือกตั้งก็เช่นเดียวกันนะครับในภาพนี้ก็จะเป็นการประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการเลือกตั้งสภานักเรียนนั่นเองนะครับต้องมีการวางแผนเนาะว่าเราจะเลือกตั้งตรงไหนดีจะแต่งตั้งใครเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับต่อไปนะครับก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานสภานักเรียนนะครับก็จะมีหมายเลขกำหนดหมายเลขว่าเบอร์1เบอร์2เบอร์3นะครับต่อไปนะครับเมื่อเราได้ผู้สมัครแล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อไปนั่นก็คือการรณรงค์หาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานสภานักเรียนเป็นการบอกนโยบายใช่ไหมว่าเราเนี่ยจะทำอะไรให้กับโรงเรียนบ้างนะครับถ้าเราเป็นประธานสภานักเรียนเราจะพัฒนาโรงเรียนอย่างไรให้พี่ๆน้องๆในโรงเรียนเนี่ยได้รับรู้นโยบายเราและได้เลือกเรานั่นเองนะครับต่อไปครับทีนี้ก็จะถึงเป็นการแต่งตั้งนะครับเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนนะครับกิจกรรมนี้ก็อาจจะเป็นกิจกรรมของพี่ๆนะครับที่ต้องมาช่วยกันในการจัดสถานที่ในการเลือกตั้งนะครับ

นี่นะครับก็จะเป็นการจัดสถานที่ในการเลือกตั้งนะครับจัดเตรียมต่างๆนะครับรวมถึงหีบบัตรรวมถึงบัตรหย่อนนะครับบัตรลงคะแนนนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งนะครับทีนี้เรามาดูระหว่างการเลือกตั้งเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับประชาสัมพันธ์ความรู้ขั้นตอนการเลือกตั้งการกาบัตรดีบัตรเสียนักเรียนเราเคยผ่านการเลือกตั้งมาแล้วการกาบัตรดีบัตรเสียทำยังไงให้มันเป็นบัตรดีนักเรียนเราจะต้องกากระบาดกาถูกกากระบาดนักเรียนเราจะต้องกากระบาดให้เต็มช่องนะครับนี่คือการกาบัตรดีนั่นเองนะครับต่อไปเราก็มีการตรวจสอบใช่ไหมตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งว่าใครบ้างที่มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยส่วนใหญ่ในโรงเรียนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็คือนักเรียนทุกคนนั่นเองนะครับเราจะได้มีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตั้งต่อไปนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในการลงคะแนนเลือกตั้งนะครับก็จะมีการลงคะแนนเลือกตั้งแบบลับนะครับเราจะไม่ให้คนอื่นเห็นว่าเราเลือกใครนะครับเพื่อป้องกันการทุจริตนะครับเพื่อความโปร่งใสในการเลือกตั้งนั่นเองนะครับกิจกรรมต่อมาเมื่อเราเลือกตั้งเสร็จแล้วนักเรียนเราจะต้องมีการนับคะแนนใช่ไหมเป็นการนับคะแนนผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนนะครับก็จะมีการยกบัตรคะแนนขึ้นมาแล้วก็ประกาศว่าบัตรดีเบอร์1บัตรดีเบอร์1บัตรเสียนะครับก็จะเป็นการเรียกคะแนนนะครับเป็นการลงคะแนนเป็นการนับนั่นเองต่อไปนะครับเมื่อเรานับคะแนนเสร็จแล้วเนี่ยกิจกรรมต่อไปคือประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเพราะเราเห็นอยู่แล้วใช่ไหมว่าเบอร์ไหนชนะนะครับเราก็ให้ว่าที่ประธานสภานักเรียนเนี่ยได้ออกมาแนะนำตัวเองนะครับกิจกรรมต่อไปก็จะเป็นการประกาศผลอย่างเป็นทางการนะครับมีการลงนามรับรองโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนั่นเองนะครับว่านี่แหละปีการศึกษานี้นะครับประธานสภานักเรียนคือคนนี้นั่นเองที่ชนะการเลือกตั้งนะครับเมื่อเราได้ประธานสภานักเรียนมาแล้วนะครับหลังการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนจะต้องมีการแถลงนโยบายนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยประธานสภานักเรียนจะทำอะไรบ้างนะครับจะพัฒนาโรงเรียนอย่างไรนะครับและเราซึ่งเป็นนักเรียนเราก็ต้องติดตามผลว่าประธานสภานักเรียนเนี่ยได้กระทำตามที่ได้หาเสียงไว้หรือไม่นะครับนี่ก็คือเป็นกิจกรรมในเราที่เราได้ทำกันก็คือกิจกรรมประชาธิปไตยเป็นการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกิจกรรมนะครับที่ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยเราเคยเรียนรู้มาแล้วนักเรียนในด้านของคารวะธรรมสามัคคีธรรมปัญญาธรรมนะครับคารวะธรรมเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคารพกันทางร่างกายวาจาจิตใจนะครับเป็นการเคารพซึ่งกันและกันสามัคคีธรรมคือการร่วมไม้ร่วมมือกันทำบางสิ่งบางอย่างสารประโยชน์ให้เป็นหนึ่งเดียวนะครับยึดถือประโยชน์เป็นที่หนึ่งนะครับต่อไปปัญญาธรรมปัญญาธรรมคือเวลาเราทำอะไรเราต้องใช้สติปัญญาใช่ไหมนักเรียนเราต้องมีการประชุมวางแผนกันก่อนทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่ประธานสภานักเรียนได้ทำกันนะครับว่ากิจกรรมคารวะธรรมสามัคคีธรรมปัญญาธรรมเนี่ยเขาได้ทำอะไรบ้างนะครับได้ทำร่วมกิจกรรมอะไรบ้างตัวอย่างเช่นกิจกรรมคารวะธรรมกิจกรรมไหว้ครูนะครับกิจกรรมไหว้ครูก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เราได้แสดงความเคารพนะครับรู้กตัญญูต่อครูบาอาจารย์นะครับหรือว่ามีการขอขมาครูบาอาจารย์นะครับถ้าเราเผลอพลั้งผิดพลาดไปประการใดนะครับต่อไปภาพนี้กิจกรรมที่2คือกิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายดีนะครับในช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีประธานสภานักเรียนคณะกรรมการสภานักเรียนเนี่ยได้ร่วมกันนะครับมารับน้องมีการไหว้มีการยิ้มแย้มกันเป็นการเคารพซึ่งกันและกันนะครับน้องไหว้พี่ไหว้น้องนะครับกิจกรรมต่อไปกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนะครับในกิจกรรมส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นการโชว์เครื่องแต่งกายนะครับว่าโรงเรียนไกลกังวลของเราเนี่ยมีการแต่งกายอย่างไรบ้างนะครับให้ผู้ปกครองที่เข้ามาประชุมเนี่ยได้รับรู้รับทราบแล้วก็ปฏิบัติตามนั่นเองนะครับกิจกรรมต่อไปนะครับที่เป็นกิจกรรมสามัคคีธรรมนักเรียนนั่นก็คือกิจกรรมการเข้าร่วมอบรมพัฒนาผู้นำนักเรียนนะครับ

ที่เราทำกิจกรรมเราต้องใช้ความร่วมมือกันใช่ไหมนักเรียนเราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหรือว่าการทำกิจกรรมใดๆก็ตามนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับนักเรียนกิจกรรมสุขขาสุขใจนะครับก็เป็นกิจกรรมที่เราได้ร่วมกันตรวจนะครับห้องน้ำนะครับของโรงเรียนแล้วก็ดูแลสาธารณสมบัติของโรงเรียนก็คือห้องน้ำนะครับให้อยู่ดีนะครับให้น่าใช้นะครับน้องๆพี่ๆเนี่ยก็จะเข้ามาใช้ได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับอีกกิจกรรมหนึ่งคือกิจกรรมขยะแลกแต้มนะครับเป็นกิจกรรมที่นักเรียนนะครับสภานักเรียนเนี่ยได้ร่วมกันนะครับก็คือเอาขยะที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยเอามาแลกเป็นแต้มนะครับแล้วสะสมอาจจะเป็นสะสมเป็นของรางวัลนะครับหรือว่าเป็นเครื่องเขียนนั่นเองนะครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมปัญญาธรรมนักเรียนกิจกรรมปัญญาธรรมก็คือกิจกรรมดอกไม้บานเสริมสร้างสมาธินะครับนักเรียนเคยได้ทำกิจกรรมนี้ไหมเคยใช่ไหมครับก็จะเป็นการสร้างสมาธิสร้างปัญญาให้กับเรานะครับให้เรามีสติมีสมาธิอยู่กับตัวเองนะครับกิจกรรมต่อไปคือกิจกรรมอาหารสมองทางปัญญานะครับก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ความรู้นะครับให้กับนักเรียนในช่วงเช้าว่ามีความรู้ใหม่ๆอะไรมานะครับข่าวสารปัจจุบันก็จะมีประธานสภานักเรียนคณะกรรมการสภานักเรียนเนี่ยได้ร่วมกันนะครับประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่อไปสุดท้ายกิจกรรมวังไกลกังวลเรดิโอนะครับในช่วงเช้าๆเนี่ยก็จะมีการบอกเล่าข่าวต่างๆนะครับให้พี่น้องหรือว่าพี่น้องของโรงเรียนวังไกลกังวลนะครับทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยได้รู้ได้ทราบนะครับข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนั่นเองนะครับทีนี้เข้าสู่กิจกรรมของเราบ้างนะครับกิจกรรมของเราโดยครูจะให้นักเรียนวาดภาพกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนที่นักเรียนอยากให้เกิดขึ้นแล้วเขียนอธิบายมาพอเข้าใจนะครับตัวอย่างนี่คือตัวอย่างนักเรียนภาพนี้คืออะไรให้นักเรียนวาดภาพลงไปและตอบนะครับเป็นกิจกรรมประชาธิปไตยเพราะก็เขียนลงไปนะครับนี่คืองานที่เราจะต้องทำกันในชั่วโมงนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วประเมิน1ครั้ง2ครั้งพร้อมไหมพร้อมไหม

0: หมดเวลาแล้วครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเอาละครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่านักเรียนต้นทางนั้นนะครับได้วาดภาพอะไรลงไปนะครับเกี่ยวกับภาพประชาธิปไตยในโรงเรียนนะครับขอ1คนอ่ะ2คนดีกว่าอ่ะคนที่1ว่าอย่างไรครับ
1: ภาพนี้คือเลือกเครื่องแบบที่ตนเองชื่นชอบค่ะเป็นกิจกรรมประชาธิปไตยเพราะได้เลือกเครื่องแบบที่ตนชื่นชอบเพื่อจะได้มีความมั่นใจมากขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: นี่คือกิจกรรมประชาธิปไตยที่เราอยากให้เกิดขึ้นในโรงเรียนใช่ไหมขอบคุณมากครับอีกหนึ่งคนกลุ่มที่5ทำกิจกรรมอะไรเอ่ย
2: ภาพนี้คือกิจกรรมแบ่งปันของเป็นกิจกรรมประชาธิปไตยเพราะช่วยเหลือคนที่ไม่มีทำให้เกิดสังคมแบ่งปันค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากครับนั่งลงได้นี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับกิจกรรมตัวอย่างกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนที่นักเรียนต้นทางอยากให้เกิดขึ้นในโรงเรียนของเขานะครับเรามีสิทธิ์ที่อยากจะเรียกร้องก็ได้นะครับนักเรียนแต่เราก็ต้องดูขอบเขตด้วยใช่ไหมไม่ให้เกินจนไม่ให้มากจนเกินไปนักเรียนทีนี้เรามาดูขั้นสรุปเป็นการประเมินตนเองนะครับนักเรียนเราจะประเมินตนเองว่าเราเนี่ยบอกกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนได้ถ้านักเรียนบอกว่าฉันบอกได้ระบุได้แล้วก็บอกเหตุผลได้ด้วยนะครับอย่างชัดเจนประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้านักเรียนบอกว่าเอ๊ยยังบอกไม่ได้เลยว่ากิจกรรมอะไรบ้างที่เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนยังเขียนไม่ได้ยังบอกเหตุผลไม่ได้นะครับประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายคือนักเรียนไม่รู้เลยนะครับว่ากิจกรรมประชาธิปไตยกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยนั้นต้องทำอย่างไรมีอะไรบ้างนะครับไม่ทราบนะครับประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับยกมือยอดเยี่ยมมากครับตรงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้ครับเก่งมากครับเอามือลงและสุดท้ายมีใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงไหมไม่มีนะครับและสุดท้ายครับนักเรียนบทเรียนครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของพลเมืองนะครับในกระบวนการการเลือกตั้งนะครับว่าเราเนี่ยในฐานะเป็นประชาชนเป็นพลเมืองคนไทยเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับก่อนการเลือกตั้งระหว่างการเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้งนะครับเวลาที่เราออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจริงๆต้องทำอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ชอบกินขนมเค้กกันใช่ไหมเอ่ยพอถึงวันเกิดทีไรน้องๆก็จะมีขนมเค้กแสนอร่อยมาเบิร์ธเดย์กันใช่ไหมล่ะครับวันนี้เลยจะมาสอนวิธีการวาดรูปขนมเค้กแบบง่ายๆกันถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับเราจะเริ่มวาดที่หน้าเค้กกันก่อนเลยเริ่มจากวาดรูปวงรีให้หงายขึ้นแบบนี้จากนั้นเรามาวาดเทียนกันต่อเลยครับวาดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้จากนั้นเราก็มาวาดเปลวเทียนเป็นเทียนเล่มที่1เล่มที่2แล้วก็มาวาดลายที่ตัวเทียนโดยการขีดเส้นตรง2เส้นให้เป็นลายขวางเฉียงลงแบบนี้เลยครับเล่มที่3เล่มที่4และเล่มที่5เสร็จแล้วเราก็มาเติมหน้าเค้กให้เต็มโดยการวาดเส้นตรงต่อกันให้เป็นรูปวงรีที่สวยงามแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาวาดตัวครีมกันต่อเลยให้น้องๆขีดเส้นตรงลงมาแบบนี้แล้วก็วาดเส้นโค้งให้เป็นคลื่นตามที่น้องๆชอบยาวไปจนถึงขอบอีกฝั่งได้เลยนะครับพอเราได้ตัวครีมเสร็จแล้วก็มาถึงก้อนเค้กด้านล่างกันครับเริ่มจากขีดเส้นตรงลงมาจากตัวครีมทั้งสองด้านแล้ววาดเส้นโค้งให้เป็นฐานของเค้กเพียงเท่านี้เราก็ได้ร

อนต่อไปเราก็จะมาลงสีไม้ที่ตัวเทียนกันก่อนเลยเริ่มจากเลือกสีที่น้องๆชอบแล้วระบายลงไปที่ตัวเทียนให้เต็มซึ่งน้องๆจะระบายสีเดียวกันทั้งหมดหรือจะสลับสีที่ตัวเทียนก็ได้นะครับ

พอลงสีที่ตัวเทียนเสร็จแล้วเรามาลงสีที่เนื้อเค้กกันต่อเลยครับเริ่มจากระบายสีชมพูลงบนเนื้อครีมให้เต็มก่อนแล้วก็สีชมพูมาระบายที่หน้าเค้กให้เต็มเหมือนกันเป็นยังไงครับเค้กก้อนนี้เริ่มน่ากินขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะจากนั้นเราก็เอาสีน้ำตาลอ่อนมาระบายลงที่ตัวเค้กด้านล่างให้เต็ม

แล้วก็อย่าลืมลงสีส้มที่เปลวไฟกันด้วยนะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้ขนมเค้กที่แสนจะน่ารักและน่ากินกันแล้วนะครับทีนี้น้องๆก็วาดรูปเค้กเป็นกันแล้วนะครับพอถึงวันเกิดคุณพ่อคุณแม่หรือใครๆในครอบครัวก็วาดให้เป็นของขวัญวันเกิดได้เลยนอกจากคนรับจะประทับใจคนวาดให้ก็ภูมิใจสุดๆไปเลยแหละครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
3: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
3: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได
0: ้แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
3: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆเตี้ยหรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: ตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิ

0: ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
0: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยล่ะอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับแบ่งคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
0: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
2: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านอานี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
2: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โห
4: สวนอนันต์สอนฉันบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
1: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
5: ใช่แล้วนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

0: กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ
1: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่6มีความสุขในการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นคุณตาคุณยายสวัสดีครับ
2: คุณตาคุณยายสวัสดีค่ะ
3: อ้าวไปไหนกันมาล่ะ
2: เราสองคนไปช่วยเก็บขยะตามชายหาดมาค่ะ
1: แปลกนะครับคุณตาคุณยายตอนที่พวกเราไปช่วยเขาเก็บถึงจะแดดร้อนผมก็มีความสุขมากเลยครับ
4: นั่นนะคือพลังของความสุขในการทำประโยชน์ให้ผู้อื่นไงล่ะและสิ่งนี้ก็เป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ด้วยนะโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริเป็นหนึ่งในโครงการที่สะท้อนหลักการทรงงานข้อนี้ได้เป็นอย่างดีทรงซื้อที่ดินจากราษฎรที่เดิมมีสภาพเสื่อมโทรมและกันดารเนื่องจากเจ้าของเดิมปลูกยูคาลิปตัสไว้ตัดขายด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และทรงเสด็จมาพัฒนาพื้นที่ดินบริเวณนี้ด้วยพระองค์เองจากสภาพดินเดิมเป็นดินทรายและหินลูกรังขาดแคลนแหล่งน้ำพื้นดินก็ค่อยๆพลิกฟื้นอุดมสมบูรณ์
3: ชาวบ้านที่เคยละทิ้งถิ่นฐานก็กลับกอบอาชีพเกษตรกรรมอีกครั้งโครงการช่างหัวมันคือบ้านพักส่วนพระองค์ที่ทรงถือโฉนดและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านโดยทรงขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรทำไร่เพื่อเป็นตัวอย่างให้ประชาชนเห็นว่าแม้ในพื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุดก็สามารถพลิกฟื้นให้เป็นพื้นที่ที่เป็นประโยชน์จนเป็นที่มาของความสุขอย่างยั่งยืนได้อ
1: ย่างเงี้ยเวลาเราทำประโยชน์ให้กับคนอื่นก็มีแต่ได้กับได้สิครับ
4: ใช่แล้วหลานได้ทั้งความสุขและได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นอีกด้วย
2: รู้อย่างนี้แล้วเมื่อไหร่ที่มีโอกาสทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเป็นสุขจะไม่ลังเลเลยค่ะ
3: ถ้าประชาชนคนไทยยึดหลักการทรงงานนี้ไว้ปฏิบัติสังคมไทยก็จะเต็มไปด้วยคนที่มีความสุขเหมือนหลานๆของยายนี่แหละจ้า

0: งามศิลป์งามวรรณกรรมว้าว
1: เอ๊ะคุณเวลาครับนี่เราอยู่ที่ไหนกันนะครับ
0: เมืองนครเขื่อนขันจ้าเมืองนครเขื่อนขันเป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเกิดจากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2ที่โปรดให้สร้างป้อมปราการเพื่อป้องกันศึกสงครามทางทะเล

0: ประการริมฝั่งแม่น้ำหรอคะ
1: เมืองนครเขื่อนขันต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นพระประแดงจ้าทรงเห็นว่าเมื่อย้ายมาตั้งกรุงใหม่เป็นกรุงรัตนโกสินทร์ยังหาได้มีพระมหาธาตุขนาดใหญ่ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแก่อาณาประชาราษฎร์จึงทรงมีพระราชดำริให้สร้างต่อเติมพระปรางวัดมะกอกหรือวัดแจ้งซึ่งเป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาให้งดงามยิ่งใหญ่สมกับเป็นพระมหาธาตุสำหรับพระนครซึ่งก็คือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารที่พวกจะเห็นนี่แหละในครานั้นพระองค์ทรงปั้นพระพักพระพุทธรูปด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เองและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อขึ้นประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถเพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่ประสบนิกรไทย
0: สวยงามจริงๆเลยค่ะแค่มองเห็นก็รู้สึกสุขสงบแล้ว
2: แล้วพอประสบนิกรมีความสุขก็จึงได้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมมากใต้ร่มพระบารมีใช่ไหมครับคุณเวลา
1: ใช่แล้วล่ะด้วยพระปรีชาสามารถแห่งองค์ปฐมบรมศิลปินในรัชสมัยรัชกาลที่2ได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของวรรณกรรมและศิลปกรรมกำเนิดวรรณคดีที่สำคัญมากมายโดยวรรณกรรมยุคนี้แสดงให้เห็นถึงธรรมเนียมประเพณีนาฏดนตรีรวมถึงวัฒนธรรมการปรุงอาหารอันประณีตงดงามทรงโปรดดนตรีไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งซอสามสายเป็นเครื่องดนตรีที่พระองค์โปรดปรานมากซอสามสายคู่พระหัตถ์ทรงพระราชทานนามว่าซอสายฟ้าฟาดนอกจากนั้นวรรณคดีในสมัยของพระองค์ถือเป็นแบบฉบับอันยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นโครงฉันกาบกลอนลิลิตนิราชบทเสภาบทละครในละครนอกอาทิบทละครเรื่องอีเหนาเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนบทภาคโขนบทละครเรื่องชัยเชษฐ์สังทองคาวีไกรทองหรือมณีพิชัย
3: เคยได้อ่านบ้างไหมล่ะอยู่เย็นเป็นสุข
2: เคยครับบางเรื่องถูกนำมาทำละครด้วยนะครับ
0: น่าภาคภูมิใจจังเลยค่ะ
1: และนี่คือส่วนหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ที่สร้างสรรค์เป็นมรดกแผ่นดินให้แก่ประสบนิกรไทยจวบจนถึงปัจจุบัน

0: ชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่20เข้าใจเข้าถึงพัฒนา
1: คุณตาพี่ร่มเย็นทำยังไงดีเขาหอมงอนเป็นสุกอะ
0: งอนเรื่องอะไรกันล่ะเป็นสุก
1: วันนี้ทำงานกลุ่มร่วมกันแล้วความเห็นไม่ตรงกันค่ะ
2: แล้วปรับความเข้าใจกันหรือยังล่ะเป็นสุก
1: ยังเลยค่ะ
0: คุณตาพอจะมีวิธีอะไรที่ช่วยเป็นสุขได้บ้างไหมครับ
2: มีสิตาจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับหลักการทรงงานเรื่องเข้าใจเข้าถึงพัฒนาไงล่ะเช่นการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ

0: พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระองค์ท่านมีพระราชประสงค์ที่จะให้พระสงฆ์นิกรชาวไทยได้รับประโยชน์สุขดังนั้นไม่ว่าพื้นที่ใกล้ไกลหากมีพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านอยู่ท่านก็ไม่ละเลยที่จะเข้าไปศึกษาเพื่อการพัฒนาที่จะนำมาซึ่งการกินดีอยู่ดีแก่ราษฎรของพระองค์ทั้งเรื่องของพื้นที่วัฒนธรรมรวมไปจนถึงภูมิสังคมไม่มีพื้นที่ใดที่พระองค์เข้าไปไม่ถึงอย่างพื้นที่พรุแคแคจังหวัดปัตตานีที่ซึ่งลุงวาเดงปูเตะพระสหายแห่งสายบุรีคือผู้ถวายข้อมูลของพื้นที่ทรงรับสั่งให้ลุงวาเดงพายเรือให้พระองค์เสด็จสำรวจคลองสายทุ่งเค็ดพระองค์ตรัสถามพร้อมเปิดแผนที่เพื่อให้รู้ข้อมูลของสถานที่นั้นๆอย่างแท้จริงและทรงทราบว่าจะสร้างแหล่งชลประทานอย่างไรเป็นที่มาของพระราชดำริโครงการก่อสร้างขุดคลองระบายน้ำและอาคารบังคับน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่ป้องกันน้ำเค็มไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่และเก็บกักน้ำจืดไว้ให้ราษฎรได้ใช้ตลอดทั้งปีถ้าเป็นสุขอยากคุยกับข้าวหอมเป็นสุขก็ต้องสร้างความเข้าใจและพูดคุยกันดีๆนะลูก
1: พรุ่งนี้ก็ไปปรับความเข้าใจกับข้าวหอมนะเป็นสุข
2: เป็นสุขจะไปหาข้าวหอมตอนนี้เลยค่ะขอบคุณนะคะคุณตา
0: ใจร้อนจริงๆเลยเป็นสุข

0: ร์หรือว่าบัตรเครื่องเล่นนะจ๊ะบัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
0: โอเค
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
3: ครับ
1: ดีค่ะ
0: โอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็ก
4: เราก็ต้องไม่ไปเซ็นคิวคนอื่นนะ
5: ผมไม่เซ็นคิวดีกว่าทำตามกติกา
1: ใช่

0: คะ
1: จะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
0: พร้อมกันแล้วนะคะเราไปลุยกันเลย
2: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยทำมั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลย

0: อุ้ยเจ็บจังคุณไม่น่าทำผิดกฎกติกาเลย
1: ตอนนี้ได้เวลาที่คุณแม่จะมารับแล้วเราไปกันเถอะ
2: ไปค่อยๆลุกค่อยๆลุกค่อยๆไหวไหมไหวไหม
3: สิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
4: ้โอ้เด็กๆเหงื่อเต็มเลยลูกสนุกไหมลูกเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
1: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชาติทุกอย่างเลย
2: ทั้งเล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได้
0: จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
4: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
0: ค่ะ
4: โอเคดีมากเอาล่ะงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้เร็วทุกคนมา
3: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
5: กติกา
3: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่28กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาพรหานชันชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนอาจารย์ล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ค่ะวันนี้ข่าวเที่ยงของเรายังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ไล่เรียงกันมาทั้งในส่วนของภาคกลางอย่างกรุงเทพมหานครแล้วก็เที่ยงวันนี้ค่ะเขื่อนเจ้าพระยาจะมีการปรับการระบายน้ำเพิ่มเติมเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นจังหวัดที่อยู่ท้ายน้ำอาจจะต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือและฟังข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐด้วยนะคะส่วนที่จังหวัดระยองเองก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอ่างเก็บน้ำแตกขึ้นมาแต่ว่าก็ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่บอกว่าไม่ได้แตกแต่เป็นลักษณะของการล้นสปิลเวย์เราจะมีการโฟนอินพูดคุยในเรื่องนี้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นด้วยเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันแต่ว่าที่แน่ๆมาดูเรื่องของสภาพอากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะคะล่าสุดเนี่ยมีการออกประกาศฉบับที่18แล้วนะคะก็เตือนกันไปสำหรับพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกยังต้องระวังค่ะอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกหนักสะสมต่อไปอีก1วันซึ่งก็อาจจะทำให้น้ำท่วมได้โดยที่บริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักนะคะถึงหนักมากบางแห่งส่วนพื้นที่อื่นๆเนี่ยจะมีปริมาณฝนที่ลดลงแต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะอันเนื่องมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยเคลื่อนลงสู่มัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะเพราะฉะนั้นเตือนกันเลยนะคะขอให้ประชาชนโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมต่อไปอีก1วันค่ะซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ไปฟังเสียงจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากันค่ะ
2: ภาพรวมของกทม.เลยเป็นยังไงครับ
3: ภาพรวมกทม.จากวันนี้ไปนะครับฝนก็จะค่อยๆลดลงจะมียังฝนติดอยู่บ้างนะครับเป็นฝนเล็กน้อยซึ่งอาจจะเกิดจากตัวมรสุมนะครับในช่วงบ่ายค่ำนะครับ
2: สมุทรปราการครับพอครับ
3: เช่นเดียวกันเนาะยังมีฝนเล็กน้อยอยู่นะครับแต่ว่าแนวโน้มจากที่ไปก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังวันนี้ไปนะปริมาณฝนก็ยังคงไม่มีมาเติมมากนักนะครับแต่ว่าเป็นฝนที่เกิดเฉพาะในช่วงบ่ายครับ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะพบว่าตอนนี้เนี่ยหลายจุดเริ่มคลี่คลายลงแล้วเข้าสู่ในระยะการฟื้นฟูแล้วหลังจากที่ระดับน้ำนั้นมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังคงมีบางพื้นที่ค่ะที่น้ำยังคงท่วมสูงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวันโดยเฉพาะที่บริเวณสัตว์คลองจันยังคงพบว่ามีน้ำท่วมสูงอยู่ประมาณ 1.5 เมตรทีเดียวนะคะรวมถึงในพื้นที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากกรุงเทพมหานครด้วยได้รับผลกระทบอย่างหนักทีเดียวมีน้ำท่วมสูงบริเวณโดยรอบค่ะตั้งแต่เมื่อช่วงกลางดึกของ

0: วันที่25กันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยทีมข่าว NBT ค่ะลงพื้นที่ไปสำรวจสถานการณ์ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในระดับสูงค่ะยังมีบางจุดที่ระดับน้ำนั้นสูงถึงอกทีเดียวนะคะส่งผลกระทบต่อรถยนต์ของพี่น้องประชาชนที่จอดอยู่ในพื้นที่แล้วก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายหนีออกมาได้ทันโดยรถบางคันค่ะถูกน้ำท่วมสูงจนเกือบมิดตัวรถแล้วก็บางจุดสามารถมองเห็นเพียงหลังคาของรถยนต์เท่านั้นส่วนถนนรามคำแหงตั้งแต่ช่วงแยกพระราม9รามคำแหงต่อเนื่องไปจนถึงแยกลำสาลีก็พบว่ายังคงมีน้ำท่วมขังในระดับสูงจากปริมาณฝนที่สะสมโดยบางจุดระดับน้ำสูงเกือบถึงระดับเอวส่งผลให้การสัญจรของประชาชนนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากรวมไปถึงการเข้าพื้นที่วันนี้ทีมข่าวก็ต้องใช้รถกระบะยกสูงแล้วค่ะเพื่อความปลอดภัยโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็พบว่าประชาชนในพื้นที่จำนวนหนึ่งทยอยเดินทางออกมาจากบ้านนะคะโดยกางร่มเดินออกมาจัดซื้ออาหารน้ำดื่มสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อที่จะสำรองไว้ใช้ภายในครัวเรือนท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังไม่คลี่คลายบริเวณนั้นและยังต้องเฝ้าระวังหากเกิดฝนตกลงมาเพิ่มเติมอีกโดยจากการสำรวจของทีมข่าวค่ะยังพบว่ารถโดยสารประจำทางบางสายยังคงให้บริการประชาชนในเส้นทางที่สามารถเดินรถผ่านไปได้อย่างเช่นรถเมล์โดยสารสาย22ซึ่งให้บริการผ่านถนนรามคำแหงแล้วก็เชื่อมต่อไปยังแนวรถไฟสายสีฟ้าสายสุขุมวิทนะคะอย่างไรก็ตามค่ะประชาชนก็ระบุว่าต้องใช้เวลารอรถโดยสารนานกว่าปกติเนื่องจากได้ผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็การจราจรในพื้นที่ค่ะ
1: ประสบภ
2: ั
1: ยอย
2: ู่
1: ก
2: ี่
1: ว
2: ัน
1: แล้วคะเน
2: ี่
1: ย
2: โอ้ตั้งแต่เท่าไหร่ตั้งแต่วันศุกร์นู่นศุกร์
1: ค่ะ
2: ศุกร์นี่คือท่วมหมดแล้ว
1: อย่างวันนี้เองเนี่ยต่อให้คณะรัฐมนตรีจะมีประกาศให้เราเป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยแต่ตัวเราเองเนี่ยเราไม่ได้หยุดงานใช
2: ่ไหมใช่ใช่ใช่
1: ตอนนี้ก็คือรอรถเมล
2: ์ค่ะ
1: สายอะไรคะที่เรารอ
2: 22ค่ะ
1: นานไหมคะใช้เวลา
2: โอ้นานมากเลย
1: ค่ะเมื่อวานก็รอ
2: ใช่เมื่อวานก็รอแต่เมื่อวานไม่ได้ไปเพราะเป็นวันหยุดแต่วันนี้วันจันทร์ก็ต้องไปเพราะว่านายเขาไม่ได้สั่งให้เราหยุดนะเราก็ต้องไป
3: ก็ที่ประกาศหยุดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของข้าราชการนะคะใน4จังหวัดอย่างที่ท่านนายกได้ประกาศไปก่อนหน้านี้นะคะถ้าเราดูภาพรวมถนนรามคำแหงและพื้นที่โดยรอบเนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังในระดับที่สูงและประชาชนยังคงได้รับผลกระทบทั้งด้านการเดินทางแล้วก็การดำเนินชีวิตประจำวันค่ะอีกจุดหนึ่งที่มีการพูดถึงกันมากแล้วก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะก็คือที่แฟลตคลองจันค่ะยังพบว่ามีน้ำท่วมสูงเนี่ยประมาณ1.50 เมตรนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาประชาชนในพื้นที่ก็ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความมืดค่ะหลังเกิดการตัดกระแสไฟฟ้านะคะทางทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาค่ะส่วนหนึ่งก็เดินทางมาจากจังหวัดสระแก้วเนี่ยมาเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บริเวณแฟลตคลองจันแขวงคลองจันเขตบางกะปิซึ่งยังคงอยู่ในระดับวิกฤตค่ะส่งผลให้กระทบต่อผู้อาศัยได้รับความเดือดร้อนนะคะทางมูลนิธิก็นำถุงยางชีพพร้อมด้วยอาหารพร้อมทานเนี่ยไปมอบให้แก่ประชาชนเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนด้วยอย่างเมื่อวานนี้ถ้าพูดถึงการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะหลังจากที่กลับมาจากต่างประเทศก็ไปแก้ไขปัญหาอุทกภัยหลายจุดค่ะอย่างเช่นภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็คือที่บริเวณชุมชนร่วมพัฒนาเขตหลักสี่ก็ไปให้กำลังใจพร้อมกับมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยกลุ่มเปราะบางณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนนะคะท่านนายกก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและบอกว่าจะเร่งแก้ปัญหาอย่างเต็มที่แต่สำหรับผู้ที่รุกล้ำตามลำคลองซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังก็จะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
4: เรารับผิดชอบในหน้าที่ของเราเต็มที่อยู่แล้วนะครับการที่เราก็ได้จัดสรรทุกองคาพยพที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ได้เร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์หลายๆที่ก็คลี่คลายลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปเน้นในที่ที่มันมีอย่างยกตัวอย่างเนี่ยในกองเปรมประชากรเนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวเห็นนะครับว่าคนลุกล้ำเนี่ยนะครับก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายนะส่วนที่ไม่ลุกล้ำเขาสร้างเขื่อนเรียบร้อยนะครับตรงพื้นที่หลังเขื่อนตะลิงไม่มีน้ำท่วมเลยแม้แต่น้อยมีแต่ส่วนที่ลุกล้ำมาทั้งสองฝั่ง

0: องที่มันเคยกว้างขนาดนี้ก็เหลือแค่อยู่ขนาดนี้นี่แหละครับตัวเป็นตัวหลักที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังนะครับในเขตพื้นที่รอบคลองนะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนครับกฎหมายเราก็มีเราก็อลุ่มอล่วยกันมาแต่ว่าอีกหน่อยถ้ามาเจออย่างนี้ทุกปีผมก็คงต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับทำหน้าที่อย่างเต็มที่ครับนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจแล้วก็มีความกังวลใจมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ
1: และในช่วงกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปที่แฟลตคลองจันทน์ค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมกับมอบอาหารและก็ถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ยังคงได้รับผลกระทบจากระดับน้ำท่วมสูงอยู่ในหลายอาคารโดยนั่งเรือค่ะเข้าไปแล้วก็พบพี่น้องประชาชนสอบถามปัญหาจากผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยตรงโดยนายอนุทินค่ะบอกว่าสิ่งเร่งด่วนขณะนี้คือการพยายามจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับเข้าอาคารให้ได้มากที่สุดหลังจากที่บางจุดนั้นต้องตัดไฟเนื่องจากชั้นล่างแล้วก็ร้านค้านั้นยังคงมีน้ำขังโดยการไฟฟ้านครหลวงจะประเมินความปลอดภัยก่อนที่จะทยอยจ่ายไฟเข้าสู่อาคารค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าบางอาคารนั้นจะกลับมาใช้ไฟฟ้าได้แล้วแต่ว่าห้ามนำอุปกรณ์ไฟฟ้าไปใช้ในชั้นหรือที่บริเวณที่ยังคงมีน้ำขังอยู่เพราะว่ามีความเสี่ยงค่ะในการที่จะเกิดไฟรั่วแล้วก็ไฟฟ้าช็อตพร้อมขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ
2: ใส่เยอะเลยลูกกำลังใจ
3: นะครับออกไปให้คนรวยด้วย
4: ผู้ชายมีตรงมาเลยเรียกของโ
5: อ้ไม่ต้องลงมาจ้า
6: พี่ขอบคุณมากครับ
5: เรื่องนะโอเคเดี๋ยวเขาจะต่อไปอย่าเดินย่ำน้ำนะ
6: เดี๋ยวให้คนรวยด้วยนะ
5: ขอบคุณนายกรัฐมนตรีขิงด้วยรัฐมนตรีขิง
7: ขอขิงนะนาย
8: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าจุดที่ยังถือว่าน่าเป็นห่วงก็คือแฟลตการเคหะคลองจันทน์ร่มเกล้าแล้วก็ลาดกระปังค่ะที่มีน้ำเนี่ยค่อนข้างมากณขณะนี้มีการส่งครัวสนามแล้วก็รถผลิตน้ำดื่มไปในจุดที่มีการร้องขอแล้วก็จัดรถสุขาจากท้องถิ่นทั่วประเทศเข้ามาเสริมกำชับผู้อำนวยการสำนักงานเขตค่ะเร่งสำรวจในพื้นที่แล้วแจ้งความต้องการของพี่น้องประชาชนเข้ามาโดยเร็วค่ะ
9: ตอนนี้ก็มีการกระจายในเรื่องของครัวสนามนะครับเข้าไปในจุดที่มีการร้องขอมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของรถสุขานะครับจากท้องถิ่นเนี่ยจากทั่วทั้งประเทศเนี่ยก็จะทยอยวิ่งเข้ามานะครับก็ถ้าเกิดว่ามีตรงไหนที่ยังขาดอยู่ก็สามารถประสานเข้ามาได้นะครับทางผอ.เขตเนี่ยต้องเรียนว่าทางผอ.เขตต้องรีบประสานเข้ามานะครับไม่ว่าเรื่องอะไรที่ขาดก็จะรีบจัดการเข้าไปให้นะครับ
10: ตอนนี้ทางด้านของกระทรวงมหาดไทยยังคงทำงานร่วมกันกับกรทม.ประสาน
9: ทำงานร่วมกันอยู่ครับทำงานร่วมกันอยู่แต่ทีนี้เนี่ยก็นิดนึงตรงที่ว่าในส่วนของพื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างมีความหลากหลายค่อนข้างเยอะแล้วก็มีพื้นที่ค่อนข้างกระจายตัวค่อนข้างมากนะครับถ้าเกิดว่าทางผอ.เขตเนี่ยมีความยังขาดเหลือเรื่องอะไรอยู่ก็อยากจะให้ขอให้รีบแจ้ง
8: ทีนี้นักข่าวถามนะคะว่าสถานการณ์เนี่ยจะเริ่มคลี่คลายได้เมื่อใดนะคะนายวรสิทธิ์ก็บอกว่าภาพรวมวันนี้ก็เริ่มดีขึ้นตลอด 3-4 วันที่ผ่านมาทางกรุงเทพมหานครก็เร่งระบายน้ำกันอย่างเต็มที่ค่ะคือหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเนี่ยก็จะพร่องน้ำลงได้อีกมากทีเดียวค่ะ
1: ส่วนการทำงานของกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็เร่งพร่องน้ำจากคลองสายหลักออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะเพื่อที่จะดึงน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนโดยเร็วที่สุดค่ะโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงไปติดตามสถานการณ์น้ำนะคะแล้วก็การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลงพื้นที่ไปที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกทม.โดยเปิดเผยค่ะว่าสถานการณ์ฝนในกรุงเทพเนี่ยตอนนี้เริ่มผ่อนคลายลงฝนไม่รุนแรงเท่ากับ 2-3 วันที่ผ่านมา แต่ว่ายังคงมีฝนตกเป็นระยะส่งผลให้มีน้ำเติมเข้าไปในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ซึ่งภารกิจสำคัญขณะนี้ก็คือต้องเร่งลดระดับน้ำในคลองสายหลักเพื่อให้สามารถดึงน้ำจากถนนและก็ชุมชนออกมาได้เร็วขึ้นโดยหลายพื้นที่ค่ะเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ว่าประเวศบุรีรมย์คลองลาดพร้าวแล้วก็คลองสายหลักบางแห่งยังมีระดับน้ำสูงเนื่องจากต้องรองรับน้ำจากพื้นที่กว้างรวมถึงน้ำจากพื้นที่ต่อเนื่องด้านนอกกรุงเทพมหานครด้วยจึงต้องเดินเครื่องสูบน้ำแล้วก็บริหารประตูระบายน้ำอย่างเต็มกำลังทางด้านนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทมค่ะกล่าวเสริมว่าพื้นที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยโดยเฉพาะลาดกระบังหนองจอกมีนบุรีแล้วก็พื้นที่ต่อเนื่องกรุงเทพมหานครยังคงเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องออกจากคลองแสนแสบแล้วก็คลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งเป็นคลองสายหลักในการรับน้ำจากคลองย่อยก่อนระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยเมื่อระดับน้ำในคลองสายหลักลดลงจะสามารถทยอยสูบแล้วก็ดึงน้ำจากคลองย่อยถนนแล้วก็พื้นที่ชุมชนเข้าสู่ระบบได้มากขึ้นค่ะ
8: สำหรับคลองแสนแสบในวันนี้ระดับน้ำก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยเฉพาะที่บริเวณรามคำแหงช่วงต้นนะคะซึ่งกทมเนี่ยจะทยอยสูบน้ำจากคลองย่อยเข้าสู่คลองแสนแสบเพื่อที่จะช่วยลดระดับน้ำที่บริเวณรามคำแหงเทพลีลาแล้วก็ไล่ต่อไปยังพื้นที่คลองจันทร์ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าเนื่องจากว่าอยู่ลึกเข้าไปในระบบระบายน้ำส่วนลาดกระบังค่ะถือเป็นอีกจุดนะคะที่มีความท้าทายมากที่สุดเนื่องจากอยู่ทางฝั่งตะวันออกสุดของกรุงเทพน้ำเนี่ยต้องระบายผ่านคลองประเวศบุรีรมย์เป็นระยะทางหลายสิบกิโลเมตรก่อนเข้าสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงแล้วก็ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงต้องทยอยลดระดับน้ำจากด้านปลายน้ำเข้ามาขณะนี้พื้นที่อ่อนนุชบางส่วนก็เริ่มดีขึ้นและจะค่อยๆไล่ระดับไปยังพัฒนาการประเวศแล้วก็ลาดกระบังตามลำดับขณะพื้นที่แฟลตคลองจันทร์และหมู่บ้านนักกีฬารองผู้ว่าวิษณุบอกนะคะว่าจำเป็นจะต้องรอให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบลดลงก่อนค่ะจึงจะสามารถระบายน้ำจากคลองลงมาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคาดว่าสถานการณ์ในคลองจะเริ่มดีขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่ว่าการดึงน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนและบ้านเรือนก็จะต้องติดตามเป็นรายจุดกันต่อไป
1: ทางนี้ทางกรุงเทพมหานครนะคะมีแผนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฝั่งตะวันออกในระยะยาวโดยเตรียมโครงการอุโมงค์ระบายน้ำค่ะเพื่อที่จะช่วยรับน้ำจากระบบคลองประเวศบุรีรมย์เข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้เร็วขึ้นรวมถึงโครงการอุโมงค์รับน้ำจากคลองจันทร์เชื่อมเข้าสู่ระบบคลองลาดพร้าวซึ่งก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำได้ในอนาคตค่ะ
8: ส่วนภาพรวมสถานการณ์น้ำนะคะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่าฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นเริ่มที่จะลดลงแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมขังใน6ชุมชนขณะที่กลุ่มฝนค่ะก็กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีซึ่งก็ได้มีการสั่งเตรียมพร้อมรับมือกันแล้วอย่างใกล้ชิดค่ะก็มีการแถลงข่าวจากทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะแถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยได้มีการสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือประชาชนค่ะโดยระบุนะคะว่าน้ำท่วมขังในพื้นที่กทมปริมณฑลภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเกิดจากปริมาณฝนที่ตกหนักสะสมคือเริ่มกันตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมาทำให้ระบายน้ำไม่ทันค่ะยืนยันบอกว่าแม่น้ำเจ้าพระยายังสามารถรองรับมวลน้ำจากภาคเหนือได้อีกมากและจะมีการระบายน้ำออกตามแนวทุ่งก้างปลาเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรมที่เก็บเกี่ยวแล้วเพื่อชะลอน้ำก่อนไหลผ่านจังหวัดปทุมธานีกรุงเทพมหานครแล้วก็ลงสู่อ่าวไทยสำหรับสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครวันนี้ค่ะปริมาณฝนเริ่มที่จะลดลงแล้วก็คาดการณ์ว่าในวันพรุ่งนี้จะเหลือฝนเพียงเล็กน้อยถนนสายหลักส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้ามาสัญจรได้ตามปกติแต่ว่าจุดที่ยังน่าเป็นห่วงก็คือ6ชุมชนเป็นพื้นที่ที่ระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงได้ยากค่ะทางกทมจึงต้องใช้ท่อสูบน้ำระยะไกลดัดน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแทนหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือก็สามารถแจ้งสายด่วนกทม1555ได้ทันทีค่ะ
3: นี้การกระจายน้ำการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่มีการระบายน้ำออกจนสามารถให้มีการสัญจรได้ตามปกติแล้วแต่ยังคงมีบางชุมชนนะครับ ชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ได้แก่เคหะคลองจันทร์เคหะร่มเกล้าเคหะรามินทราซอยประเสริฐมนุกิจ27ซอยลาดพร้าว101/1และซอยรามคำแหง24ตรงนี้เกิดจากการระบายน้ำออกไปสู่แม่น้ำบางปะกงมีความยากเนื่องจากว่าแม่น้ำบางปะกงก็มีแม่น้ำอยู่เยอะพอสมควรน้ำที่จะผ่านจากจุดนี้ไปก็จะต้องผ่านไปทางการระบายน้ำดังท่อที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพยาซึ่งมีระยะทางไกลก็เป็นเหตุให้ตรงจุดที่ยังท่วมอยู่นี้ยังจะมีน้ำท่วมขังอยู่เพราะฉะนั้นความช่วยเหลือนะครับความช่วยเหลือถ้าจะมีการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ก็ขอเข้าไปจุดนี้เป็นหลัก
1: ขณะเดียวกันค่ะกลุ่มฝนขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคตะวันตกโดยที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์ได้ปรับลดการระบายน้ำเพื่อที่จะรองรับมวลน้ำใหม่ไม่ให้น้ำนั้นเอ่อล้นแม่น้ำแม่กลองแต่ว่ายังคงแจ้งเตือนพื้นที่อำเภอหนองปลืออำเภอบ่อพลอยให้เตรียมความพร้อมรับมือหรือว่าอาจจะต้องอพยพนะคะรวมถึงพื้นที่รับน้ำต่อเนื่องอย่างพื้นที่จังหวัดราชบุรีด้วยจากนั้นกลุ่มฝนค่ะจะเคลื่อนต่อไปยังจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังใหม่ใน4อำเภอด้วยกันได้แก่อำเภอแก่งกระจานอำเภอท่ายางอำเภอบ้านลาดแล้วก็อำเภอเมืองเพชรบุรีจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำค่ะขอให้ประชาชนริมฝั่งน้ำแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำยกของขึ้นสู่ที่สูงทันทีส่วนภาคตะวันออกค่ะจังหวัดระยองยังคงมีกลุ่มฝนหนาแน่นส่งผลให้อ่างเก็บน้ำประแสมีปริมาณน้ำเกินความจุ 112% จนล้นสปิลเวย์ค่ะกระทบต่อพื้นที่อำเภอแกลงแล้วก็อำเภอวังจันทร์ส่วนสำหรับกระแสข่าวลือในโซเชียลมีเดียที่มีว่าอ่างเก็บน้ำคลองละโอกหรือว่าเขื่อนดินเขาจุกแตกนั้นนะคะทางโฆษกรัฐบาลค่ะยืนยันว่าตัวเขื่อนดินนั้นไม่ได้แตกแต่เป็นบริเวณหูสปิลเวย์ฝั่งขวาที่ถูกน้ำนั้นกัดเซาะซึ่งทางกรมชลประทานกำลังเข้าซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนโดยพื้นที่เฝ้าระวังที่มีผลกระทบก็คือที่ตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงแล้วก็ตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาค่ะ
8: ขณะที่ความช่วยเหลือนะคะเมื่อวานนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะเพื่อไปเสริมแนวคันกั้นน้ำแล้วก็อพยพผู้ป่วยหนักออกมาแล้วแม้น้ำด้านหน้าจะสูงประมาณ50 เซนติเมตรแต่ว่ายังไม่ทะลักเข้าพื้นที่โรงพยาบาลค่ะอีกจุดหนึ่งก็คือจังหวัดนครนายกค่ะได้สั่งลดการระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเขตอำเภอเมืองแล้วเช่นกันและล่าสุดเช้าวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกทม.เพื่อสรุปข้อมูลความเสียหายเร่งจัดสรรงบประมาณเยียวยาฟื้นฟูประชาชนในทันทีค่ะ
1: จากสถานการณ์น้ำในภาคตะวันตกและภาคตะวันออกมาดูทางภาคกลางกันบ้างนะคะที่จังหวัดอ่างทองตอนนี้ระดับน้ำที่คลองผงเพงเพิ่มสูงขึ้นอีก5 เซนติเมตรล้นแนวคันกั้นน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนแล้วกว่า20 หลังคาเรือนค่ะตอนนี้ได้รับผลกระทบขณะที่กระแสน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้กระแสน้ำค่อนข้างแรงนะคะส่งผลให้เรือบรรทุกทรายที่ลากผ่านสะพานจุฬามณีในพื้นที่อำเภอป่าโมกต้องชะ

0: ขนอะไรกันเข้ามาล่ะนั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นจิตบ้านลุงก็มีนะ
6: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
7: ผมไปที่แพร่ครับ
5: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
7: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
5: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
7: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
5: โอ้โหดีๆๆลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
6: อุ๊ยไม่เป็นไรครับลุง
5: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงเถอะนะนะเร็ว
7: ได้ครับได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
5: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
0: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
1: หืมดีจังเลยนะครับ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ
2: ้
1: ย
2: เอ้าเอ้า
0: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
2: ่นี่เฮ้ยมีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
3: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
4: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ครับรายวิชาศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่4พบกับคุณครูปิยนัทหนูรัตน์หรือคุณครูเบสอีกเช่นเคยครับเอาละครับนักเรียนครับถ้านั่งขัดสมาธิได้ครับเอาละแต่ดังนะหลังจะต้องยืดตรงนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับเอาละนักเรียนจำได้หรือไม่เมื่อครั้งที่แล้วเราได้ฝึกร้องเพลงรำวงมาตรฐานชื่อเพลงว่าอะไรนะลูก
1: ค
0: ื
1: นเดือน
0: หงายยังคงจำได้นะครับแล้วนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้กลับไปทบทวนการร้องบ้างหรือเปล่าทบไหมทบทวนด้วยนะครับหนูจะต้องทบทวนด้วยนะครับเอาละเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่หน้าจอกันเลยนะครับและเนื้อหาในวันนี้ก็คือ
1: รำวงมาตรฐาน
0: รำวงมาตรฐานเหมือนเดิมนะครับเอาละก่อนอื่นนะครับนักเรียนก็จะต้องมาทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะครับดูที่หน้าจอนะครับข้อที่1 นักเรียนสามารถอธิบายท่ารำวงมาตรฐานได้นะครับข้อที่2 นักเรียนฝึกปฏิบัติรำวงมาตรฐานนะครับในชั่วโมงนี้นักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติด้วยนะครับนอกจากการร้องไปแล้วนะวันนี้จะได้ฝึกท่าทางนะครับดูข้อที่3 นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าทางดนตรีและนาฏศิลป์นั่นเองนะครับจุดประสงค์เหมือนเดิมเลย3ข้อนะครับเอาละเอาละดูกันต่อนะครับก่อนที่เราจะไปสู่เนื้อหาใหม่นะครับเราก็จะต้องมาทบทวนกับความรู้เดิมของเรากันก่อนนะครับซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ร้องเพลงรำวงมาตรฐานเพลงคืนเดือนหงายไปใช่ไหมเอาละเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ายังคงจำได้ไหมได้กลับไปทบทวนจริงๆหรือเปล่านะครับวันนี้ลูกวันนี้ดูที่หน้าจอนะวันนี้คุณครูมีเนื้อเพลงเหมือนเดิมนะครับเราจะมาเติมเนื้อเพลงให้สมบูรณ์นะครับเอาละเดี๋ยวดูตัวเลือกของคุณครูนะครับตัวเลือกที่1เลยนะครับเท่าเย็นผูกมิตรไม่เบื่อระอานะครับตัวเลือกที่2เย็นร่มธงไทยปกไปทั่วล่านะครับตัวเลือกที่3เย็นอะไรก็ไม่เย็นจิตนะเอาละทีนี้ดูตัวเลือกด้านล่างของคุณครูกันบ้างดูตัวเลือกด้านล่างนะตัวเลือกที่1ตัวเลือกที่2และตัวเลือกที่3นะครับนักเรียนคิดว่าตัวเลือกด้านล่างตัวเลือกใดถูกต้องครับนักเรียนครับตัวเลือกไหนลูกตัวเลือกที่1ใช่ไหมตัวเลือกที่1ใช่ไหมมีใครตอบตัวเลือกอื่นบ้างตัวเลือกที่2หรือตัวเลือก3มีไหมลูกหรือตอบ1กันหมดเลยตอบ1หมดเลยนะครับเอาละต้นทางตอบว่าตัวเลือกที่1นักเรียนปลายทางสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกับต้นทางนะครับดูนะครับดูนะครับข้อนี้นะครับข้อที่ถูกต้องนั่นก็คือตัวเลือกที่1ถูกต้องตบมือนะเอาละเก่งมากนะครับส่วนตัวเลือกที่2ผิดตัวเลือกที่3ก็ผิดนะครับเดี๋ยวเรามาใช้คำตอบกันเลยเหมือนเดิมว่าถูกต้องจริงหรือไม่นะดูที่หน้าจอนะครับสำหรับตัวเลือกที่1นะครับก็จะมี3 1และ2ตัวเลือกที่3นั้นก็คือเย็นอะไรก็ไม่เย็นจิตตัวเลือกที่1เท่าเย็นผูกมิตรไม่เบื่อระอาและตัวเลือกที่2เย็นร่มธงไทยปกไปทั่วล่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกต้องสมบูรณ์ตบมืออีก1ครั้งนะครับเยี่ยมมากเลยแสดงว่านักเรียนกลับไปฝึกร้องจริงๆนะครับถึงทำข้อนี้ของคุณครูถูกเก่งมากเลย

นะครับเอาละดูกันต่อนะครับทีนี้ลูกเดี๋ยวเราจะมาทบทวนการร้องเพลงกันบ้างนะเมื่อกี้เราได้เติมเนื้อเพลงไปละนะครับทีนี้รอบนี้เราจะมาทบทวนการร้องเพลงกันนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะ

ปลายทางนะครับเอาละหลังตรงไม้2ก็คือวางมือหรือรวมมือพร้อมที่จะกระทบจังหวะเบาๆด้วยนะครับ3ร้องด้วยความดังที่พอเหมาะนะไม่ร้องดังเกินจนถึงขั้นตะโกนหรือไม่ร้องเบาเกินจนถึงร้องในคอจนไม่ได้ยินเนาะ2และ3มาลูก

เอาละเยี่ยมมากเลยนะคะคุณครูขอรอบที่สองให้เพิ่มเสียงขึ้นอีกหน่อยได้ไหมได้ไหมคุณครูรู้สึกว่าเสียงมันยังเบาไปนิดนึงนะครับเอาละเอาขอรอบที่สองนะรอบที่สองนะยืดหลังขึ้นนะ1 2และ3ไปครับดีมาก

เยี่ยมมากทีนี้คุณครูทดสอบดีกว่าคุณครูจะทดสอบทั้งต้นทางและปลายทางนะครับรอบนี้คุณครูจะให้ผู้หญิงร้องก่อนเอาละผู้ชายนั่งฟังนะรอบนี้ให้ผู้หญิงร้องก่อนทั้งต้นทางและปลายทางผู้หญิงพร้อมนะลูกพร้อมนะยืดหลังขึ้น1 2และ3มาครับดีมาก

เอาละเยี่ยมมากนะคะตบมือก่อนเอาละอ่ะผู้หญิงผ่านไปผู้หญิงผ่านไปทีนี้ผู้ชายผู้ชายต้องไม่แพ้นะผู้ชายต้องไม่แพ้นะนะลูกเลยนะครับทั้งที่จำนวนน้อยกว่าด้วยนะเอาละอ่ะทีนี้รอบสุดท้ายรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายครูจะให้ร้องพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะครับพร้อมนะยืดหลัง1 2และ3มาดีมาก

มือนะครับสมบูรณ์มากสมบูรณ์มากสำหรับเพลงนี้เพลงคืนเดือนหงายนะครับเอาละอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับทบทวนไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้มาฝึกปฏิบัติกันเนาะเราร้องเพลงได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาฝึกปฏิบัติท่ารำกันในวันนี้นะครับเอาละทีนี้การฝึกลูกการฝึกนะครับวันนี้คุณครูจะให้หนูฝึกส่วนเท้าก่อนเนาะส่วนเท้าก่อนคุณครูจะแยกส่วนเท้ากับส่วนมือนะวันนี้เราจะฝึกส่วนเท้าก่อนนะครับเพราะฉะนั้นดูที่หน้าจอนะลูกนะฝึกปฏิบัติรำวงมาตรฐานดูข้อที่1 นะครับให้นักเรียนเริ่มกระทุ้งเท้าครั้งแรกคือเท้าข้างขวาจำด้วยนะให้นักเรียนเริ่มกระทุ้งเท้าแรกคือเท้าข้างขวานะครับดูข้อที่2ข้อที่2นั้นกระทุ้งเท้าขวาตรงเนื้อร้องคำว่าหงายนะครับกระทุ้งเท้าขวาตรงเนื้อร้องคำว่าหงายนะเอาละอ่ะดูข้อที่3ลูกการกระทุ้งเท้าใช้จมูกเท้าแตะกับพื้นการกระทุ้งเท้าเราจะใช้จมูกเท้าแตะกับพื้นนะครับจมูกเท้าอยู่ตรงไหนเอาละดูเลยนะจมูกเท้าลูกถ้าเกิดคุณครูวางอย่างนี้คือส้นเท้าใช่ไหมอย่างนี้คือส้นเท้าใช่ไหมส่วนจมูกอยู่ตรงไหนจมูกอยู่ตรงนี้นี่คือจมูกเท้านะครับเนาะเราจะใช้จมูกเท้าแตะอย่างนี้นะครับนะ

0: อันนี้คืออะไรลูกส้นเท้าอันนี้คือจมูกเท้าอันนี้คือส้นเท้าอันนี้คือจมูกเท้าอันนี้คือจมูกเท้าอันนี้คือส้นเท้าเอาละเก่งมากนักเรียนแยกออกแล้วนะสำหรับส้นเท้าหรือจมูกเท้านะครับซึ่งการรำวงมาตรฐานเราจะใช้จมูกเท้าแตะกับพื้นเนาะเอาละดูกันต่อดูกันต่อนะครับดูที่หน้าจอนะครับเอาละทีนี้เพลงคืนเดือนหงายเราจะเริ่มจากการปฏิบัติส่วนเท้าก่อนอย่างที่คุณครูบอกไปเนาะในชั่วโมงนี้นะครับเทคนิคการจำนะครับครูจะให้หนูจำคำว่าถอยย่ำก้าวกระถุงนะทีนี้เดี๋ยวท่องตามครูนะครับพร้อมนะถอยย่ำก้าวกระถุงเอาใหม่1 2และ3มาถอยย่ำก้าวกระถุงท้องติดเลยนะเอาใหม่1 2และ3มาถอยย่ำก้าวกระถุงได้ไหมดูคุณครูท่องถอยย่ำก้าวกระถุงถอยย่ำก้าวกระถุงถอยย่ำก้าวกระถุงอย่างนี้เลยเราจะใช้จังหวะนี้เลยนะครับในการฝึกปฏิบัติรำวงมาตรฐานส่วนเท้าของเพลงคืนเดือนหงายอ่ะทีนี้นักเรียนท่องเอง3รอบนะยืดหลังขึ้นนะครับพร้อมท่องเอง3รอบ1 2และ3มา
1: ถอยย่ำก้าวกระถ
0: ุ
1: งถอยย่ำก้าวกระถุงถอยย่ำก้าวกระถุง
0: เอาละจำได้ไหมจำได้ยังจำได้ยังอ่ะกูให้ท่องอีก3ครั้งพร้อม1 2และ3
1: ถอยย่ำก้าวกระถุงถอยย่ำก้าวกระถุงถอยย่ำก้าวกระถุง
0: ได้ไหมเราจะใช้จังหวะนี้นะทีนี้เราจะไม่มองหน้าจอเราจะหลับตาอ่ะทุกคนหลับตาลงดูซิว่าจำได้ไหมหลับตาลงนะพร้อมนะท่อง3รอบนะครับหลับตานะทั้งต้นทางและปลายทางนะลูกหลับตานะลองท่องดูนับ1 2และ3

ลืมตาได้ตบมือนะเอาละเอาละเอาละอ่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกปฏิบัติกันนะครับทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนดูคุณครูทำก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะไปฝึกปฏิบัติกันนะครับเอาละเอาละเอาละเอาละเอาละอ่ะทีนี้ดูนะลูกการฝึกนะครับวันนี้เราจะฝึกส่วนเท้าก่อนเนาะครูจะให้หนูนำมือเท้าเอวนะเวลาเท้าเอวนักเรียนสังเกตคุณครูนะครับเราจะไม่กำอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่นะเวลาเราเท้าเอวนะเราจะต้องแปะแปะแล้วก็เปิดปลายนิ้วขึ้นอย่างนี้นะครับเห็นไหมลูกเห็นไหมอย่างนี้ไม่ถูกนะอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะเปิดปลายนิ้วขึ้นนี่คือการเท้าเอวนะหลังจากเท้าเอวเสร็จปุ๊บคุณครูจะปฏิบัติเท้าให้นักเรียนดูโดยถอยย่ำก้าวกระทุ้งใช่ไหมอ่ะนักเรียนสังเกตคุณครูนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเวลาถอยคุณครูจะให้หนูถอยเท้าไหนเท้าซ้ายนะเท้าซ้ายนะลองดูนะอ่ะคุณครูจะถอยเท้าซ้ายก่อนอ่ะถอยเท้าซ้ายนะถอยเนี่ยเวลาคุณครูยืนอยู่คุณครูก็จะถอยไปด้านหลังถอยเวลาครูถอยปุ๊บน้ำหนักตัวครูก็จะอยู่เท้าหลังเห็นไหมลูกถ้าอย่างนี้คือยังไม่ถอยแต่เฉยๆนะถ้าถอยปุ๊บต้องถอยนะครับหลังจากนั้นคำที่สองคือย่ำใช่ไหมย่ำใช่ไหมก็ย่ำที่เดิมเลยย่ำนะเอาใหม่นะเอาใหม่นะถอยย่ำนะอ่ะดูนะลูกนะอ่ะมามาถอยย่ำเวลาก้าวก้าวยังไงก้าวแล้วก็กระทุ้งอย่างที่ครูบอกเลยใช้จมูกเท้าเอาใหม่นะเอาใหม่นะสังเกตใหม่นะง่ายนิดเดียวนะครับพร้อมนะ

0: พร้อม1 2และ3ถอยย่ำก้าวกระทุ้งเอาละให้นักเรียนสังเกตคุณครูให้ดีเวลาครูจะก้าวเท้าครูมีการย่อยุบยืดยุบด้วยนะไม่ได้เดินเฉยๆนะเอาใหม่อ่ะดูอีก1ครั้งดูอีก1ครั้ง1 2และ3มาถอยย่ำก้าวกระทุ้งได้ไหมลูกได้ไหมคุณครูขอ3ครั้งติดกันนะนะนะอ่ะต่อเนื่องนะพร้อม1 2และ3นักเรียนช่วยท่องลูกมา
1: ถอยย่ำก้าวกระทุ้ง
0: ถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจบทั้งเพลงเลยนะครับจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจบทั้งเพลงถ้านักเรียนสังเกตนักเรียนจะเห็นไปด้านหน้าอยู่เรื่อยๆเพราะครูมีการก้าวเท้าไปเรื่อยๆถูกไหมครูจะไม่อยู่ที่เดิมนะเอาละอ่ะทีนี้เราจะมาฝึกปฏิบัติการคุณครูให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางยืนขึ้นแต่ไม่มีเสียงนะระเบียบแถวยังต้องมีเหมือนเดิมนะครับระเบียบแถวยังต้องมีเหมือนเดิมนะเอาละได้ไหมได้ไหมลูกอ่ะมือเท้าเอวมือเท้าเอวเลยแล้วยืดหลังตรงนะยืดหลังตรงนะครับอ่ะไหนท่องให้คุณครูฟังก่อนสัก1รอบ1 2และ3
1: ถอยย่ำก้าวกระท
0: ุ้งเยี่ยมมากเอาละเอาละเอาละทีนี้เดี๋ยวเราจะมาฝึกปฏิบัติกันนะครับโดยเดี๋ยวคุณครูเป็นกระจกนะคุณครูเป็นกระจกนะครับให้หนูถอยเท้าซ้ายนะเท้าซ้ายอยู่ไหนเท้าซ้ายนะเอาละอ่ะพร้อม1 2และ3มาถอยเห็นมั้ยน้ำหนักตัวต้องอยู่เท้าหลังอยู่เท้าหลังนะเก่งมากเยี่ยมมากนะครับอ่ะเอาใหม่คืนตัวคืนตัวเอาใหม่นะ1 2และ3มาถอยได้ไหมลูกได้นะอ่ะได้ไหมอ่ะทีนี้ย่ำย่ำที่เดิมนะย่ำได้ไหมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ถอยย่ำเอาใหม่นะอ่ะยืดหลังขึ้นมือเท้าเอวพร้อม1 2และ3มาถอยย่ำได้ไหมได้ไหมอ่ะคืนตัวคืนตัวคืนตัวอีก1ครั้ง1 2และ3มาถอยย่ำได้ไหมลูกได้ไหมอ่ะคืนตัวคืนตัวสังเกตว่าเวลาถอยให้นักเรียนย่อลงเล็กน้อยใช่ไหมถอยแล้วก็เวลาย่ำย่ำเอาละเอาละเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวจะต่อละพร้อมยืดหลังขึ้น1 2และ3มาถอยย่ำต่อเลยได้ไหมได้นะทีนี้ก้าวลูกก้าวขึ้นมาเท้าซ้ายก้าวก้าวเวลาก้าวน้ำหนักก็ต้องอยู่ขาหน้าใช่ไหมก้าวหลังจากนั้นก็กระทุ้งเบาๆนะเอาใหม่คืนตัวคืนตัวคืนตัวเอาละคืนตัวจะสังเกตได้ว่าเวลาก้าวเวลาก้าวก้าวนิดเดียวไม่ต้องก้าวกว้างไม่ต้องก้าวเยอะนะไม่ต้องก้าวเยอะก้าวนิดเดียวลูกก้าวนิดเดียวก้าวนิดเดียวอ่ะอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวคุณครูจะให้ทำหลายๆรอบหน่อยยืดหลังขึ้นพร้อม1 2และ3มาถอยย่ำก้าวกระทุ้งโอเคเก่งมากทีนี้คุณครูให้ทำอย่างนี้นะดูคุณครูก่อนนะดูคุณครูก่อนนะคุณครูจะให้หนูทำไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้นะสมมติว่าคุณครูถอยย่ำก้าวกระทุ้งคุณครูจะถอยเหมือนเดิมโดยใช้ขาที่ครูกระทุ้งเนี่ยถอยถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งเห็นไหมเห็นไหมสังเกตอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวคุณครูจะให้ทำติดกันเลยต่อกันเลยอย่างนี้นะลูก

0: นะแม่ถอยย่ำก้าวกระทุ้งแล้วถอยย่ำก้าวกระทุ้งขาเดิมถอยย่ำก้าวกระทุ้งเอาละเอาละเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะเอาใหม่นะไอ้อย่างงี้เดี๋ยวรอบนี้คุณครูขออนุญาตหันหลังนะเราจะได้ไปพร้อมกันนะครับหนูจะได้ดูครูง่ายขึ้นพร้อมนะเราจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆพร้อมนะลูก3รอบ3รอบนะถอยย่ำก้าวกระทุ้งมือเท้าเอวเราจะถอยข้างซ้ายก่อนใช่ไหมพร้อมนะ1 2และ3มาถอยย่ำก้าวกระทุ้งแล้วถอยย่ำก้าวกระทุ้งแล้วถอยย่ำก้าวกระทุ้งได้ไหมได้ไหมลูกได้ไหมเอาไหมค่อยๆฝึกนะครับมันจะเดินหน้าไปเรื่อยๆนะมันจะเดินหน้าไปเรื่อยๆเอาใหม่นะพร้อมหนึ่งสองและสามมาลูกถอยย่ำก้าวกระทุ้งแล้วถอยย่ำก้าวกระทุ้งแล้วถอยย่ำก้าวกระทุ้งเอาละดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมอ่ะทีนี้ทำเองเดี๋ยวคุณครูค่อยให้หนูเข้ากับเพลงนะอ่ะทำเองอ่ะยืดหลังก่อนมือเท้าเอวพร้อมนะยืดหลังนะ1 2และ3มาลูกถอยย่ำก้าวกระทุ้งแล้วถอยย่ำก้าวกระทุ้งแล้วถอยย่ำก้าวกระทุ้งเอาละค่อยๆดีขึ้นนะครับค่อยๆดีขึ้นเอาละอ่ะเอาใหม่การฝึกปฏิบัติจะต้องฝึกซ้ำๆทำบ่อยๆเนาะมันถึงจะปฏิบัติได้นะครับเอาละเอาใหม่เอาอีกนะทั้งต้นทางและปลายทางเอาอีกยืดหลังขึ้นยืดหลังขึ้นนะมือเท้าเอว1 2และ3ไปลูกถอยย่ำก้าวกระทุ้งแล้วถอยย่ำก้าวกระทุ้งแล้วถอยย่ำก้าวกระทุ้งเอาละอ่ะนักเรียนจะเข้าใจหลักการนะแต่ว่าคุณครูจะฝากว่าเวลาปฏิบัติลูกทำให้มันต่อเนื่องกันทำให้มันต่อเนื่องกับจังหวะเท่ากันหมดเลยทำต่อเนื่องเลยนะเราจะไม่แบบว่าถอย9แล้วหยุด9กระทุ้งมันจะไม่เป็นหุ่นยนต์แบบนี้ไงนะมันจะไม่เป็นแบบนี้มันจะไปเรื่อยๆถอยย่ำก้าวกระทุ้งแล้วถอยย่ำก้าวกระทุ้งแล้วถอยย่ำก้าวกระทุ้งแล้วถอยย่ำก้าวกระทุ้งเอาละเอาใหม่เอาอีกมือเท้าเอวแล้วยืดหลังขึ้นนะเราจะทำอย่างนี้เลยนะเร็วๆหน่อยเนาะอ่ะมือเท้าเอวครูขออนุญาตหันหลังพร้อมนะครับยืดหลัง1 2และ3มาลูกถอยย่ำก้าวกระทุ้งแล้วถอยย่ำก้าวกระทุ้งแล้วถอยย่ำก้าวกระทุ้งแล้วถอยย่ำก้าวกระทุ้งแล้วถอยย่ำก้าวกระทุ้งแล้วถอยย่ำก้าวกระทุ้งจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะพยายามให้มันสมูทอย่าทำหยึกหยักหยึกหยักเธอเอาใหม่อ่ะทีนี้ลองเข้ากับเพลงอ่ะดูแถวให้ตรงนะเดี๋ยวก่อนเข้ากับเพลงอ่ะเข้ากับเพลงนะมือเท้าเอวเดี๋ยวคุณครูไปทำด้วยนะครับมือเท้าเอวพร้อมนะลูกเดี๋ยวคุณครูจะให้ทำแยกหญิงแยกชายเลยนะ
1: เพลงคืนเดือนหงาย
0: พร้อมหน้ามือเท้าเอว
1: สอดสร้อยมาลาแปลง
0: ครูขออนุญาตหันหลัง

มุ้งแล้วถอยย่ำก้าวกระมุ้งถอยย่ำก้าวกระมุ้งถอยย่ำก้าวกระมุ้ง

กระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งเอามาอ่ะเข้าแถวที่เดิมถอยถอยถอยถอยถอยถอยถอยถอยถอยถอยถอยอ่ะอย่างนี้อย่างนี้อ่ะคุณครูจะบอกอย่างนี้อ่ะหนูฟังคุณครูนะทั้งต้นทางและปลายทางนะเวลาเราจะเข้ากับเพลงลูกอย่างที่ครูบอกไปนะครับอย่างนี้นะอย่างนี้นะเพลงมันจะร้องว่ายามกลางคืนเดือนหงายใช่ไหมลูกอ่ะหนูดูนะยามกลางคืนเดือนหงายยามกลางคืนอ่ะฟังฟังครูยืดหลังขึ้นพร้อมนะพร้อมนะอ่ะมือเท้าเอวอ่ะเนื้อร้องร้องว่ายามกลางคืนก่อนที่เราจะไปถอยย่ำก้าวแต่คุณครูจะให้หนูนะครับก้าวซ้ายก่อนยามกลางคืนคำว่าคืนเดือนหงายแตะกระทุ้งไม่ใช่แตะกระทุ้งเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ่ะพร้อมเอาใหม่นะมือเท้าเอวนะพร้อมนะ1 2และ3ยามกลางคืนเดือนหงายเอาใหม่นะครับเอาใหม่นะเอาใหม่นะพร้อมนะ1 2และ3มายามกลางคืนเดือนหงายได้ไหมอ่ะถอยถอยอ่ะร้องเอง1 2และ3ไปลูกยามกลางคืนเดือนหงายเอาใหม่นะยามกลางคืน9ก้าวคำว่าคืนแล้วกระทุ้งคำว่าหงายนะครับอ่ะเอาใหม่ยืดหลังขึ้น1 2และ3มายามกลางคืนเดือนหงายได้ไหมได้ไหมได้ไหมนะเอออ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาฝึกอย่างนี้แหละเข้ากับเพลงก่อนฝึกกันต่อฝึกกันต่อนะเอาใหม่นะเดี๋ยวเราจะร้องเพลงเองนะครับเอามือเท้าเอวมือเท้าเอวนะอ่ะพร้อมนะก้าวคำว่าคืนแล้วกระทุ้งคำว่าหงายนะครับพร้อมนะ1 2และ3ร้องเพลงยา

ผูกมิตรไม่เบื่อระอาเย็นร่มธงไทยปกไปทั่วลาเย็นยิ่งน้ำฟ้ามาประพรมเอ่ยเอาละคืนตัวคืนแถวคืนแถวคืนแถวคืนแถวนะครับคืนแถวอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวคุณครูหันหลังไปกับหนูดีกว่าเนาะเนาะจะได้ไปพร้อมกันนะอ่ะเอาใหม่อ่ะร้องเพลงเองนะมือเท้าเอวพร้อมนะ1 2และ3ไปลูกเดือนงายล็อกผ้าพายโบกปลิวปลิวมาถอยย่ำก้าวกระทุ้งหนูร้องเพลงเลยเย็นผูกมิตรไม่เบื่อระอาเย็นร่มธงไทยปกไปทั่วลาเย็นยิ่งน้ำฟ้ามาประพรมเอ่ยอ่ะถอยถอยถอยถอยถอยอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวครูให้หนูร้องเพลงเดี๋ยวคุณครูจะท่องให้ถอยย่ำก้าวกระทุ้งแต่หนูร้องเพลงนะนะอ่ะอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบพร้อมลูกพร้อมนะ

พร้อมนะเดี๋ยวเราจะไปเข้าวงแล้วนะพร้อมนะอ่ะยืดหลังขึ้นพร้อม1 2และ3มายามกลางคืนเดือนงายถอยย้ำก้าวกระทุ้งถอยย้ำก้าวกระทุ้งแล้วถอยย้ำก้าวกระทุ้งถอยย้ำก้าวกระทุ้งถอยย้ำก้าวกระทุ้งเอาละถอยถอยถอยถอยถอยถอยได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ไหมอ่ะทีนี้ฟังครูทีนี้ฟังครูนะเดี๋ยวเราจะฝึกเป็นวงละอ่ะโดยเราจะถ้าเรารวมกันหมดเลยน่าจะยากเพราะฉะนั้นครูจะแบ่งนะเป็นผู้หญิงและผู้ชายนะครับเอาเป็นผู้หญิงก่อนอ่ะผู้ชายขยับออกนิดนึงอ่ะผู้หญิงมาตรงกลางลูกแล้วจับมือเป็นวงกลมอ่ะผู้ชายนั่งรอนะผู้ชายนั่งรอนะถ้าปลายทางมีนักเรียนจำนวนน้อยนักเรียนสามารถรวมได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายได้เลยนะครับอ่ะพอปล่อยมือปล่อยมือปล่อยมือเอาก้าวเข้ามา1ก้าวพอนะครับอ่ะทีนี้เวลารำวงมาตรฐานเราจะต้องรำทวนเข็มนาฬิกาใช่ไหมเพราะฉะนั้นหันหน้าเลยเบี่ยงตัวเลยนะครับอ่ะเบี่ยงตัวมือเท้าเอวพร้อมนะ1 2และ3มายา

ก้าวกระทุ่งหนูร้องเพลงถอยย่ำก้าวกระหนูร้องเพลงสิเอาใหม่เอาใหม่หนูร้องเพลงเดี๋ยวครูท่องอันนี้ให้เข้าใจไหมอ่ะครูไม่ต้องท่องนะอ่ะหนูร้องเพลงนะอ่ะอ่ะครูไม่ท่องครูไม่ท่องอ่ะพร้อมเอวเท้าเอวเท้าเอวพร้อมอ่ะเดี๋ยวเราไม่จบนะจ๊ะอ่ะเท้าเอวยืดหลังพร้อม1 2และ3มา

มิตรไม่เบื่อระอาเย็นร่มธงไทยปกไปทั่วลาเย็นยิ่งนำฟ้ามาประพรมเอ่ยเอาละตบมืออ่ะเชิญผู้ชายต่อเลยอ่ะผู้หญิงนั่งรออ่ะผู้ชายมาลูกอ่ะผู้ชายมาผู้ชายมาจับมือเป็นวงกลมจับมือเป็นวงกลมอ่ะจับยังไงจับยังไงไปเปลี่ยนไปนุ่งลูกจับมือยังไงลูกเป็นวงกลมเป็นวงกลมหรือยังอ่ะปล่อยมือลงปล่อยมือลงนะครับอาหารหน้าเบี่ยงตัวเลยเบี่ยงตัวเลยเราจะรำทวนเข็มนาฬิกานะครับพร้อมนะผู้ชายพร้อมนะ1 2และ3มาอย่า

ธงไทยปกไปทั่วลาเย็นยิ่งน้ำฟ้ามาประพรมเอ่ยอ่ะตบมือนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูจะให้เวลาหนูไปฝึกกันเนาะเอาละอ่ะมาผู้หญิงมานั่งเหมือนเดิมลูกนั่งเหมือนเดิมอ่ะผู้ชายนั่งลงนะครับผู้ชายนั่งลงนะเอาละเดี๋ยวคุณครูจะมีเวลาให้นักเรียนนะครับได้ไปฝึกนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูขั้นปฏิบัติกันนะครับดูนะลูกดูที่หน้าจอเลยนะคุณครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะครับฝึกปฏิบัติรำวงมาตรฐานนะลูกส่วนเท้าเพลงคืนเดือนง่ายและออก

มาปฏิบัติหน้าชั้นเรียนนะครับและสำหรับคุณครูปลายทางนะครับขอความอนุเคราะห์คุณครูปลายทางนะครับช่วยแนะนำและดูแลความเรียบร้อยในการฝึกปฏิบัติของนักเรียนและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับเอาละอ่ะเดี๋ยวเราจะไปฝึกปฏิบัติกันเนาะเอาให้ได้นะครับสำหรับในคับนี้ชั่วโมงนี้เนาะอ่ะพร้อมไหมลูกพร้อมที่จะไปฝึกไหมพร้อมนะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฝึกปฏิบัติกันเลยครับ

เอาละเป็นอย่างไรกันบ้างลูกนะไปฝึกปฏิบัติกันได้ไหมได้นะครับถ้าหนูตั้งใจครูเชื่อว่าหนูทำได้นะครับเอาละทีนี้ดูที่หน้าจอดูที่หน้านะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มหรือส่งตัวแทนก็ได้เนาะทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับออกมาปฏิบัติรำวงมาตรฐานส่วนเท้านะครับเพลงคืนเดือนหงายหน้าชั้นเรียนนะเอาละใครจะออกมายกมือขึ้นเอาละอ่ะยืนขึ้นเลยนะครับอ่ะแล้วมาด้านหน้านะครับมาด้านหน้าเลยนะครับเอาละทีนี้เดี๋ยวคุณครูเคลียร์ห้องก่อนนะครับอ่ะผู้หญิงขยับตัวนิดนึงอ่ะผู้ชายขยับตัวออกนิดนึงนะครับปลายทางด้วยนะลูกคุณครูขอตัวแทนนะครับออกมาปฏิบัติหน้าชั้นเรียนด้วยนักเรียนหาที่กว้างๆเนาะในการปฏิบัตินะครับเอาละวันนี้เราจะมาฝึกส่วนเท้าเนาะอ่ะทีนี้เรามาตรงกลางเลยเอาละจับมือเป็นวงกลมนะครับตรงกลางเลยจับมือเป็นวงกลมนะปลายทางด้วยนะลูกเอาละอ่ะจับมือวงกว้างๆอ่ะแล้วปล่อยมือปล่อยมือนะอ่ะหลังจากนั้นเบี่ยงตัวนะครับเวลารำเราจะต้องรำทวนเข็มนาฬิกาถูกไหมถูกนะครับเอา

0: เอาละอ่ะปลายทางออกมาหรือยังลูกปลายทางออกมาด้วยนะครับปลายทางนะปลายทางนะเอาละอ่ะต้นทางพร้อมไหมพร้อมนะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดเพลงนะครับหนูสามารถช่วยกันท่องได้ว่าถอยย่ำก้าวกระทุ้งนะครับนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับพร้อมไหมพร้อมนะพร้อมนะอ่ะคุณครูเปิดเพลงนะครับ
1: เพลงคืนเดือนหงายถ้าสอดสร้อยมาลาแปลง

0: เอาละเป็นไงบ้างได้ไหมได้ไหมแค่นี้ก็เก่งมากแล้วนะเรามีเวลาฝึกกันแค่นิดเดียวนะแค่นี้ก็เก่งมากแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเราต้องไปฝึกกันต่ออยู่แล้วนะครับอ่ะเพื่อนๆตบมือให้เพื่อนก่อนอ่ะประจำที่ประจำที่อ่ะเชิญนั่งเลยมาเลย3แถวชาย3แถวหญิง3แถวเหมือนเดิมนะครับเอาละมาเดี๋ยวเราจะมาสรุปการเรียนรู้สำหรับวันนี้กันนะครับอ่ะพร้อมนะอ่ะยืดหลังขึ้นอ่ะดูที่หน้าจอเลยนะครับสำหรับการสรุปการเรียนรู้สำหรับวันนี้นะลูกนะอ่ะดูที่หน้าจอนะครับวันนี้คุณครูมีคำถามนะให้นักเรียนตอบถูกหรือผิดแค่นั้นนะครับอ่ะพร้อมอ่ะดูข้อที่1นะครับอ่ะดูนะให้นักเรียนเริ่มกระทุ้งเท้าครั้งแรกคือเท้าข้างขวาข้อนี้ถูกหรือผิดลูก
1: ถ
0: ูกไหมถูกหรือผิดตอบแบบมั่นใจนะครับปลายทางหนูก็สามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยและเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะครับอ่ะดูข้อที่1คุณครูเฉลยเลยนะครับข้อนี้ถูกหรือผิดดูเลยถูกต้องตบมือนะครับเราจะกระทุ้งเท้าข้างขวานะเป็นขัดนะครับอ่ะดูข้อที่2ข้อที่2อ่ะดูที่หน้าจอนะข้อที่2กระทุ้งเท้าขวาตรงเนื้อร้องคำว่าคืนนะครับกระทุ้งเท้าขวาตรงเนื้อร้องคำว่าคืนข้อที่2ข้อนี้ถูกหรือผิดครับนักเรียน
1: ผ
0: ิดใช่ไหมมีคนตอบถูกบ้างไหมเนี่ยข้อนี้มีคนเห็นต่างบ้างเปล่าไม่มีคนเห็นต่างเลยนะข้อนี้ตอบถูกหรือผิดนะข้อนี้ตอบถูกหรือผิดนะเอาละอ่ะข้อนี้ตอบผิดอ่ะดูคำตอบนะครับดูคำตอบครูเฉลยเลยผิดนะลูกนะสำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปลูกเราก็ยังคงเจอกันในเรื่องของอะไรลูกรำวงมาตรฐานเหมือนเดิมจะเป็นอย่างไรนั้นรอติดตามนะครับและสำหรับในวันนี้นะครับคุณครูขอทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับและพบกันในครั้งหน้าครั้งนี้สวัสดีครับ

0: าสพระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่16อธรรมปราบอธรรม
1: คุณยายขาคุณย่าของข้าวหอมให้เอาตะกร้านี้มาให้ค่ะ
2: โอ้นี่ตะกร้าสารจากผักตบชวาเลยนะสวยจริง
1: ๆผักตบชวาที่ลอยๆอยู่ในคลองน่ะเหรอคะ
3: ผักตบชวาเป็นพืชน้ำล้มลุกร่มเย็นไม่คิดว่าจะมีประโยชน์เหมือนกันนะครับ
2: ผักตบชวาเป็นวัชพืชเป็นฝั่งอธรรมที่มีประโยชน์ในบางครั้งเหมือนในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก

0: กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ท่านพระราชทานไว้ว่าอธรรมปราบอธรรมทรงศึกษาวิธีบำบัดน้ำเสียโดยใช้ผักตบชวาดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ำโครงการบำบัดน้ำเสียบึงมักกะสันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นตัวอย่างของการระบายน้ำและบรรเทาสภาพน้ำเสียในคลองสามเสนโดยใช้ผักตบชวาเป็นเหมือนเครื่องกรองน้ำธรรมชาติดูดสิ่งสกปรกออกมาแล้วก็ทำให้น้ำสะอาดขึ้นได้ตามธรรมชาติเปรียบเทียบน้ำเสียเป็นอธรรมตัวร้ายผักตบชวาก็เป็นอธรรมตัวร้ายแต่เราสามารถใช้ผักตบชวามาจัดการกำจัดน้ำเสียตัวร้ายให้กลายเป็นน้ำดีได้ผักตบชวาเป็นพืชที่มีการศึกษาวิจัยกันมาอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศว่ามีคุณสมบัติบำบัดสารมลพิษที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำโดยได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีที่ค่าใช้จ่ายต่ำอาศัยกลไกธรรมชาติและผักตบชวายังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยังสามารถนำไปดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีกด้วยเห็นไหมว่าแม้ว่าผักตบชวาจะเป็นวัชพืชแต่ก็มีประโยชน์นะถ้าเรารู้จักการบริหารจัดการที่เหมาะสมนะจ๊ะ
1: เราต้องมองทุกอย่างให้รอบด้านในอธรรมบางอย่างก็มีสิ่งที่ดีที่สามารถใช้ปรับอธรรมได
2: ้โอ้โหเป็นธรรมะจริงๆเลยนะคะพี่ร่มเย็นพาเป็นสุขไปเก็บผักตบชวาหน่อยเป็นสุขจะเอาไปให้คุณย่าของเขาหอมสอนทำตะกร้าค่ะ
1: ได้สิเป็นสุข

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือกำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Good morning, teachers and students who are watching on your TV right now. Welcome to English class with me. My name is Warawut Sasai, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: How are you?
1: I'm happy, thank you, and you?
0: I'm okay too, thank you. And how about teachers and students from the other school? Are you okay? All right, I'm glad that you're okay too. Now, let's have a look at topic our class today is keeping yourself clean. Keeping yourself clean. นะครับวันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนกันก็คือ keeping yourself clean นะครับเด็กๆลองคาดเดาดูสิครับว่าหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรลูกการอาบน้ำอะไรอีกการทำความสะอาดนะฮะสิ่งที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือการรักษาความสะอาดตัวเรานั่นเองนะครับเด็กๆลองบอกขวัญหน่อยสิครับว่านักเรียนมีวิธีในการรักษาความสะอาดตัวเองอย่างไรบ้าง How do you keep yourself cleanลองบอกขวัญหน่อยสิครับ In Thai or English is okay First How you keep yourself clean
2: I wash my hands
0: Wash your hands very good ปรับมือเพื่อนหน่อย Okay Wash my hands ว่าอะไรลูกล้างมืออ้าวคนอื่นมีอีกไหมโอเคมาลิ
2: shower
0: or take a shower very good ปรบมือเพื่อนหน่อย take a shower แปลว่าอะไรฮะ take a shower แปลว่าอะไรลูกอาบน้ำมีอย่างอื่นอีกไหมยังมีอย่างอื่นอีกไหมลูกแปรงฟันภาษาอังกฤษว่าไงครับ brush my teeth โอเคนะครับสิ่งที่นักเรียนบอกมาก็คือสิ่งที่เรากำลังเรียนในวันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับข้อที่หนึ่งนะครับก็บอกว่านักเรียนสามารถอ่านออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์และประโยคที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพได้นะครับสองนักเรียนสามารถพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพได้นะครับสุขภาพที่นี้นะครับเราจะบอกถึงการรักษาความสะอาดนะครับการดูแลตัวเองนะครับทีนี้เอาละอย่างที่ขวัญถามเลยนะครับ How do you take care of yourself? How do you take care of yourself? คือนักเรียนมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงเรื่องของสุขภาวะเนี่ยนะครับการรักษาความสะอาดเมื่อสักครู่คุณครูได้ถามไปแล้วนะครับมีนักเรียนก็ตอบนะครับบางคนก็ตอบนะฮะมีคำตอบอย่างอื่นอีกไหมลูกลองบอกขวัญหน่อยสิครับว่านักเรียนดูแลความสะอาดยังไงมีไหมไม่มีไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวหลังจากที่นักเรียนได้เรียนไปเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนต้องบอกให้ได้ว่านักเรียนมีวิธีการดูแลนะฮะความสะอาดของนักเรียนอย่างไรบ้างนะครับเป็นภาษาอังกฤษโอเคนะต่อไปทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับคำศัพท์ในวันนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับ Let's have a look at the word that we have for today. Take a look at the first picture. What do they do? เขาทำอะไรลูกทำอะไรลูกนะครับล้างมือในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า wash my handsในที่นี้ขวัญขอนะครับอนุญาตใช้ possessive adjective คำว่า my นะครับที่แปลว่าของฉันนั่นเองนะครับในที่นี้นะครับwash my hands นะครับแปลว่าล้างมือของใครครับล้างมือของใครลูกของฉันนะฮะแต่ในทางกลับกันถ้าเราบอกว่ามือของคุณเนี่ยสกปรกมากเลยคุณต้องล้างมือของคุณเราต้องใช้ประโยคว่าไงลูก wash your hands นะครับเปลี่ยนจาก my เป็น your นั่นเองนะฮะ wash your hands แปลว่าล้างมือของคุณแต่ถ้า wash my hands นะครับแปลว่าอะไรลูกล้างมือของฉันนั่นเองนะครับทีนี้ลองอ่านตามครูอ่านอีกครั้งนึงลูก wash my handsw
1: ash
0: my hands นะครับแปลว่าล้างมือของใครลูกถ้าเราบอกว่าล้างมือของคุณสิเราก็ต้องพูดได้ว่าอย่างไรลูก wash your hands โอเคทีนี้ต่อไปเด็กๆดูพวกเขาเหล่านี้สิลูกมีอะไรอยู่บนหน้าเขา

0: ask mask นะครับเราจะอ่านว่า mask หรือ mask ก็ได้นะฮะไม่ผิดนักเรียนบางคนอาจจะไปได้ยินคนอื่นพูดว่า mask ก็ถูกนะครับในที่นี้ขวัญขอออกเสียงว่า mask นะครับ mask เอาใหม่ลูก wear a mask แปลว่าใส่หน้ากากอนามัยนั่นเองเอ๊ะทำไมเราต้องใส่หน้ากากอนามัยลูกบอกขวัญหน่อยสิป้องกันเชื้อโรคนะครับป้องกันเชื้อโรคนะครับโรคติดต่อทางระบบหายใจเยอะแยะมากมายเลยนะงั้นปัจจุบันเรายังจำเป็นจะต้องใส่แมสอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูประโยคแรกใหม่นักเรียนอ่านให้ขวัญฟังหน่อยครับว่าล้างมือเป็นภาษาอังกฤษเราสามารถพูดได้ว่าอย่างไรครับ
1: wash my hands
0: มี s ด้วยนะอีกครั้งนึงลูก
1: wash my hands
0: ต่อไปใส่แมส1 2 3 wearVery good. Wear a mask. Wear a mask. นะครับ Next. เขาทำอะไรเอ่ยทำอะไรลูกอาบน้ำเมื่อสักครู่มีนักเรียนตอบครูแล้วต้นชั่วโมงคือคำว่าอะไรลูก
2: Take a shower.
0: Take อะไรฮะ Take a shower. อ่านคำลูก Take a shower.
1: Take a shower.
0: Take a showerการอาบแบบ take a shower เด็กๆลองบอกขวัญหน่อยสิครับว่าเขาจะอาบแบบไหนอะไรลูกนะครับการอาบน้ำด้วยฝักบัวแต่ถ้าเกิดว่าเราจะอาบน้ำแบบมีขันตักเราจะใช้ว่าอย่างไร take อะไรลูก take a bath นะฮะ take a bath take a bath โอเคทีนี้ต่อมาทีนี้เดี๋ยวถามก่อนนะครับการอาบน้ำเนี่ยก็เป็นวิธีการดูแล อะไรลูกความสะอาดของเราวิธีหนึ่งเหมือนกันนะครับเราต้องอาบน้ำทุกวันอย่างน้อยวันละกี่ครั้งสองครั้งนะเช้าก่อนนอนนะครับมีใครอาบอาทิตย์ละครั้งไหม คือไม่อยากจะเปลืองน้ำก็เลยมาโรงเรียนเลยมีไหมไม่มีนะทีนี้ต่อไปแปรงฟันนะครับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรลูก brush อะไรฮะทีนี้แปรงฟันของใครลูกของฉันเองจะต้องพูดว่ายังไง brush อะไร brush my teeth นั่นเองนะฮะ brush my teeth ทุกคนพร้อมกัน brush
1: My teeth.
0: ถ้าเราเห็นเพื่อนตอนกลางวันไปทานข้าวมาเศษอาหารติดฟันเต็มไปหมดเลยเราจะบอกเพื่อนว่าไปแปรงฟันของคุณเป็นภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าไง Very good. เราก็เปลี่ยนจาก my เป็น your เลยนะฮะก็จะได้ว่า brush your teeth นั่นเองนะครับเราควรจะแปรงฟันวันละกี่ครั้ง บ่อยแค่ไหนบ่อยแค่ไหนวันละประมาณนะฮะอย่างน้อยก็2ครั้งแต่บางคนก็อาจจะแปรงวันละ3ครั้ง1เลยคือตอนเช้า2คือหลังอาหารกลางวันนะฮะ3ก็คือก่อนนอนนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูครับผู้ชายคนนี้เขาทำอะไรเอ่ยสระผมภาษาอังกฤษว่าไงลูกนะครับอันนี้ในที่นี้สระผมของตัวเราเองนะครับเด็กๆสามารถพูดได้ดังนี้ครับWash
1: my
0: hair.
1: Wash my hair.
0: ไหนลองทำท่าสระผมดูสิโอเค Wash your hair นะครับมือลงทีนี้ต่อไปคนนี้เขาทำอะไรเอ่ยทำอะไรลูกตัดเล็บนั่นเองนะครับซึ่งภาษาอังกฤษเราจะสามารถพูดได้ว่า trimTrim. Fingernails.
1: Trim
0: fingernails.
1: Fingernails.
0: ซึ่งคำว่า fingernails นะฮะแปลว่าอะไรลูกเล็บนั่นเองนะครับส่วนคำว่า trim fingernails นะฮะแปลว่าตัดเล็บของเรานั่นเองนะครับทีนี้ฟังทำไมเราต้องให้ความสำคัญกับการดูแลเล็บมือของเราด้วยเพราะอะไรลูก เพราะว่ามันมีเชื้อโรคอยู่ข้างในเล็บของเราใช่ไหมลูกเวลาที่เรา

0: ไปหยิบขนมกินเข้าไปเนี่ยนะครับเชื้อโรคเหล่านั้นเนี่ยอาจจะแฝงเข้าไปในร่างกายเราได้นะฮะต่อไปทำอะไรลูกซักผ้านั่นเองนะครับภาษาอังกฤษเราสามารถพูดได้ว่า wash my clothes
1: wash
0: my clothes
1: wash my clothes
0: ซึ่งว่า clothes ในที่นี้นะฮะแปลว่าเสื้อผ้านั่นเองนะฮะ clothes ในที่นี้แปลว่าเสื้อผ้านั่นเองเอาใหม่ลูก wash my clothes ทีนี้ถามว่าเราควรจะซักผ้าเนี่ยบ่อยแค่ไหนอะไรลูกสัปดาห์ละ1ครั้งเนี่ยก็โอเคนะฮะแล้วเป็นหน้าที่ของใครเอ่ยอ้าวของใครฮะใครบอกว่าเป็นของตัวเองใครบอกว่าเป็นของแม่ที่ต้องซักให้เราใครบอกว่าเป็นของแม่ที่ซักให้เราเนี่ยโดนลบ100คะแนนใช่ไหมเราต้องเสื้อผ้าของเราต้องใครซักให้ลูกเราต้องเป็นไงซักเองนะฮะโตแล้วลูกป.4แล้วนะครับอันนี้นะครับทีนี้หลังจากที่เราได้เรียนคำศัพท์ไปแล้วฟังหลังจากที่เราได้เรียนคำศัพท์ไปแล้วนะครับมีคำว่าอะไรบ้างลองทวนดูซิคำแรกเลย wash อะไร wash my hands คำที่สองWear a mask ใส่แมสคำที่สาม Take a shower คำที่สี่ Brush my teeth แปรงฟันคำที่ห้า Wash อะไรเอ่ย Wash my hair สระผมอะไรอีก Trim fingernails ตัดเล็บแล้วอันสุดท้ายคือwash my clothes นะครับซักเสื้อผ้าทีนี้เดี๋ยวคุณครูอันจะถามว่าสิ่งที่เราได้ปฏิบัติไปข้างต้นเนี่ยนักเรียนปฏิบัติบ่อยแค่ไหนอย่างเช่นอาบน้ำเนี่ยวันละกี่ครั้งบ่อยแค่ไหนแปรงฟันบ่อยแค่ไหนทีนี้เดี๋ยวควรถามก่อนว่าคำว่าบ่อยแค่ไหนเนี่ยเมื่อเวลาที่เราจะถามว่าคุณทำสิ่งเหล่านี้บ่อยแค่ไหนเนี่ยเด็กๆยังจำคำถามได้ไหมว่าเราจะถามว่าอย่างไรมีคนพูดแล้วเมื่อกี้ใครเอ่ยลองพูดใส่ไมค์กูอันฟังหน่อยสิถ้าเราจะถามถึงความถี่ว่าบ่อยแค่ไหนเนี่ยเราจะเริ่มคำถามว่าอย่างไรเร็วๆเปเล่
2: How often do you?
0: How often do you? ปรบมือให้เบลเล่หน่อยเอาไป500คะแนนนะเด็กๆยังจำได้ไหมว่าเราเรียนมาแล้วนะครับว่าการถามถึงความถี่นะครับว่าบ่อยแค่ไหนเราจะต้องใช้อะไรลูก How often do you? แล้วตามด้วยกิจกรรมที่เราจะถามเขาว่าทำบ่อยแค่ไหนอย่างเช่นประโยคในบนกระดานนะครับเด็กๆลองอ่านขวนฟังหน่อยสิลูกว่าเขาถามว่าอย่างไร one two three go นะครับ how often do you wash your hands ประโยคคำถามนี้แปลว่าอะไรลูกคุณล้างมือบ่อยแค่ไหนทีนี้นะครับวิธีการตอบนะครับยังจำได้ไหมว่าความถี่ที่เราเคยเรียนไปเนี่ยมีคำว่าอะไรบ้างAlways very good never ไม่เคยเลย usually ปกติ sometime บางครั้ง seldom ไม่เลยนะครับแทบจะไม่เลยอะไรอีก often เป็นปกตินะครับมีอย่างอื่นอีกไหม always สม่ำเสมอนะครับโอเคเอาล่ะเดี๋ยววันนี้ครูอันจะขอสอนความถี่เพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากที่เราเรียนไปแล้วแต่ก่อนอื่นเลยให้นักเรียนนำใบงานที่16ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวเราจะมาทำไปพร้อมกันนะครับเป็นงานที่16เด็กๆลองบอกขวัญหน่อยสิครับว่าอยู่หน้าที่เท่าไหร่เอ่ย121นะครับซึ่งเด็กๆปลายทางก็สามารถเปิดหน้า121ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำใบงานนี้ไปพร้อมกับขวัญเลยนะครับอย่างที่ขวัญบอกนะครับว่าก่อนหน้านี้นะครับเราเคยเรียนเกี่ยวกับการบอกความถี่ไปแล้วนะครับเช่น always sometimes never นะครับ แต่วันนี้ควรขออนุญาต

0: สอนเพิ่มเติมนะครับทีนี้ในระหว่างที่ขวัญนำเสนอเนี่ยนักเรียนสามารถโยงเส้นจับคู่ได้เลยนะครับในหน้าที่100เท่าไหร่ฮะ121นะครับนักเรียนสามารถโยงเส้นจับคู่ได้เลยนะครับซึ่งเด็กๆปลายทางตรงนี้รบกวนครูปลายทางช่วยดูความเรียบร้อยด้วยครับนักเรียนสามารถโยงเส้นจับคู่ไปได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับความถี่แรกที่ขวัญนำเสนอนะครับคือคำว่า every day นะครับเด็กๆอ่านออกเสียงตามครูลูก every day
1: every day
0: every dayลองเดาดูสิครับว่าคำว่า everyday เนี่ยแปลว่าอะไรมีใครสามารถบอกขวัญได้ไหมเอ่ย everyday แปลว่าอะไรอะไรลูกทุกวันนะทุกวันเลยทีนี้นักเรียนสามารถโยงเส้นจับคู่ได้เลยลูกเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาโอเค have you finished okay now let's pronounce it againevery day เด็กๆอ่านออกเสียงแล้วพูดครั้งนึงลูก
1: every day
0: แปลว่าทุกวันเด็กๆดูซิว่ากิจกรรมอะไรบ้างเมื่อสักครู่ที่เราได้เรียนไปเนี่ยมันสามารถทำทุกวันได้อะไรลูก brush my teeth ทำทุกวันได้อะไรอีก take a shower นะครับtake a shower ทุกวันได้อะไรอีก wash my hands นะฮะต่อไปความถี่ที่2ที่ขวัญจะนำเสนอคือคำว่า3 times a day ลองเดาดูสิครับว่า3 times a day น่าจะแปลว่าอะไรอะไรลูก
2: ว
0: ัน
2: ละ
0: 3ครั้งนั่นเองเด็กๆลองบอกขวัญหน่อยสิครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่เราสามารถทำได้วันละ3ครั้งแปลงฟันอะไรได้อีกอาบน้ำวันละ3ครั้งโอเคล้างมือนะครับล้างมือบ่อยๆโอเค Have you finished? All right, next นักเรียนอ่านคำลูก
1: twice a week
0: คำนี้อ่านว่า
1: twice
0: Twice a week.
1: Twice a week.
0: คำว่า week แปลว่าสัปดาห์ Twice แปลว่า2ครั้ง Twice a week เด็กๆลองเดาดูสิครับว่าน่าจะแปลว่าอะไร
1: สัปดาห
0: ์ละ2ครั้งนะครับสัปดาห์ละ2ครั้งนั่นเองนะครับมีอะไรบ้างที่เราสามารถทำสัปดาห์ละ2ครั้งได้Wash my clothes นะฮะซักผ้าอะไรอีกสระผม Wash my hair What else แปรงฟันอาบน้ำอาบน้ำสัปดาห์ละ2ครั้งได้ไหมฮะโอเคบางทีขวัญก็อาบน้ำสัปดาห์ละครั้งได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้นะโอเค nextHave you finished? Okay, นะไปต่อเลยทีนี้มีคำว่า every อีกแล้วแต่ว่ามีคำว่า time อยู่ข้างหลังเด็กๆออกเสียงตามครูอีกครั้งลูก every time ทีนี้ every time น่าจะแปลว่าอะไรครับ
3: ทุกๆครั้ง
0: อะไรลูกทุกครั้งเลยนะฮะทุกๆครั้งเลยนะทุกๆครั้งเลยทีนี้กิจกรรมอะไรบ้างที่เราสามารถทำได้ทุกครั้งลูก Wash my hands Brush my teeth Take a shower อะไรลูก Wash my hands โอเคนะครับต่อไป nextคำนี้มีคำว่า twice อีกแล้ว twice แปลว่าอะไรแล้วนะบอกขวัญสิ2ครั้งนะครับ twice a day น่าจะแปลว่าอะไรครับ twice a day วันละ2ครั้งวันละ2ครั้งนั่นเองนะครับอะไรบ้างลูกที่เราสามารถทำได้วันละ2ครั้ง brush my teeth wash my hands take a shower ครับ

0: อะไรนะมาลิ take take no wash my hair นะ wash my hair ต่อไปนะครับต่อไปอันนี้นะครับมีคำว่า once นะฮะ once แล้วก็มีคำว่า month นะฮะอ่านว่า once a monthOnce a month. Once a month. มันเรารู้แล้วแปลว่าอะไรลูกมันเดือนคำว่า once เนี่ยมาจากวันเก่งมากก็คือเดือนละ1ครั้งนั่นเองนะครับเดือนละ1ครั้งเดือนละครั้งนั่นเองนะฮะมีอะไรบ้างเด็กๆคิดว่าเราน่าจะทำเดือนละครั้งอะไรนะลูกTrim finger nails นะฮะ trim finger nails ก็คือตัดเล็บเดือนละครั้งได้อาบน้ำได้ไหม take a shower once a month ได้ไหมลูกไม่ได้อะไรอีกแปรงฟัน I brush my teeth once a month ได้ไหมได้นะฮะโอเคเอาล่ะทีนี้เด็กๆลองบอกขวัญหน่อยซิว่าถ้าเดี๋ยวกูถามก่อน Have you finished?
1: Yes.
0: โอเคลองบอกขวัญหน่อยสิครับว่าถ้าเรานะครับจะบอกว่าฉันแปรงฟันแล้วก็ตามด้วยความถี่ที่เด็กๆทำอยู่เนี่ยเราสามารถแต่งเป็นประโยคได้ว่าอย่างไรใครจะเป็นอาสาแต่งประโยคให้ขวัญฟังบ้างอย่างเช่นขวัญบอกว่าขวัญแปรงฟันวันละ2ครั้งครูก็ขวัญก็จะพูดได้ว่า I brush my teeth twice a dayซึ่งคำว่า twice a day ก็คือวันละ2ครั้งอย่างเช่นอาบน้ำวันละ2ครั้งก็ I take a shower twice a day นะครับมีใครอยากจะเป็นอาสาสมัครบอกขวัญหน่อยสิลูกว่าเราทำกิจกรรมตามด้วยความถี่เนี่ยบ่อยแค่ไหนPerth
2: I wash my hands every day.
0: I wash my hands every day. Very good. ปรบมือเพื่อนหน่อยต่อไปคนอื่นอีกไหมเบลลี่ come on.
3: I wash my clothes twice a day.
0: Very good. I wash my clothes twice a day. ซักผ้าวันละ2ครั้งไม่เป็นไรลูกโอเคคนอื่นอีกไหมลูกมาลิเร็วมาลิโอเคก่อน
2: I shower every day
0: I take showerEvery day, very good. อาบน้ำทุกวันเลยนะครับมีคนอื่นอีกไหมลูกจะบอกตัวอย่างขวัญไม่มีทีนี้เดี๋ยวขวัญมีตัวอย่างนะครับนะว่ากิจกรรมที่เรานะฮะดูแลความสะอาดตัวเองเนี่ยนะครับบวกด้วยความถี่เนี่ยเป็นอย่างไรดูนะภาพแรกเด็กๆดูนะคนนี้เขาทำอะไรเอ่ยเขาสระผมนะครับขวัญบอกว่าขวัญสระผมเนี่ยทุกวันเลยทุกวันเลยครูอันก็สามารถใช้ประโยคดังนี้ได้นะ I wash my hair every day ทุกคนอ่านให้ครูอันฟังหน่อย 1, 2, 3, go
4: I wash my hair every day
0: นะครับทุกวันเลยสระผมทุกวันเลยต่อไปภาพแปรงฟันเดี๋ยวมาดูครูอันซิว่าแปรงฟันบ่อยแค่ไหนครูอันบอกว่า I brush my teeth 3 times a day แปลว่าอะไรลูกแปลว่าอะไรครับครูอันแปรงฟันวันละ3ครั้งทีนี้ซักผ้ามาดูซักผ้าซิว่าขวัญซักผ้าบ่อยแค่ไหนนะครับ I wash my clothes twice a week I wash my clothes twice a week บอกขวัญสิครับว่าขวัญซักผ้าบ่อยแค่ไหนลูกสัปดาห์ละ2ครั้งนั่นเองนะครับทีนี้เด็กๆปลายทางล่ะครับมีความถี่ในการดูแลความสะอาดตัวเองอย่างไรบ้างสามารถพูดตอบโต้กับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับเอาล่ะทีนี้เมื่อนักเรียนรู้แล้วว่าเรามาแต่งประโยคอย่างนี้ได้นะครับนักเรียนสามารถที่จะ

0: ทำใบงานที่15ได้เลยนะครับเด็กๆลองบอกครูอ่านหน่อยครับว่าใบงานที่15อยู่หน้าที่เท่าไหร่ครับ120 20เหรอฮะ120ลูกเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมว่าทำอย่างไรนะครับเด็กๆไปทางฟังครูอ่านนะครับให้นักเรียน match the picture and the sentences and write the sentence under the picture ก็คือให้นักเรียนเนี่ยนะครับเขียนคำศัพท์ใต้ภาพให้ถูกต้องเนี่ยมาดูกันเลยนะครับเขามีภาพมาให้มีคำศัพท์มาให้แล้วให้นักเรียนเติมคำศัพท์ใต้ภาพให้ถูกต้องเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าประโยคแรกที่กำหนดให้คืออะไรบ้างเด็กๆช่วยขวัญอ่านหน่อยครับ one two three go
1: I wash my hands
0: ประโยคที่สอง
1: I brush my teeth
0: นะครับประโยคที่สาม
1: I trim my nails
0: หรือ I trim my fingernails it's okay นะครับลงมา
1: I wash my clothes
0: I wash my hair. I take a shower. นะครับเอาล่ะเดี๋ยวหลังจากที่นักเรียนทำเสร็จเวลาเฉลยคุณครูจะเฉลยเป็นกลุ่มนะครับแล้วให้แต่ละกลุ่มเนี่ยช่วยบอกด้วยว่าความถี่ในการทำกิจกรรมนั้นน่ะบ่อยแค่ไหนอย่างเช่นกลุ่ม number 1บอกว่าผมเฉลยข้อที่1ครับ I wash my hands นะฮะแล้วจะต้องบอกความถี่ด้วยว่าบ่อยแค่ไหนอย่างเช่น I wash my hands everytime อย่างนี้เป็นต้นนะครับ you understand
1: yeah.
0: okay I will give you time to do this activity and you will come back again ตรงนี้นะครับรบกวนครูไปทานครับช่วยชี้แจงเพิ่มเติมนะครับแล้วก็สามารถที่จะบอกนักเรียนได้เลยนะครับว่าทำกิจกรรมตรงนี้อย่างไรนะครับเดี๋ยวกลับมาสักครู่ครับ

0: ทีนี้ครับในช่วงของเฉลยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะไล่นะฮะทีละกลุ่มเลยนะครับแล้วก็กลุ่มหนึ่งเนี้ยนะฮะเฉลยกลุ่มละหนึ่งข้อแล้วตามด้วยความถี่ที่ทำกิจกรรมนั้นนะฮะว่าบ่อยแค่ไหนโอเคกลุ่ม number one are you ready โอเค go on
1: I wash my hands every day.
0: I wash my hands every day. Very good. นั่งลงนะครับปรบมือเพื่อนหน่อย Group number two. Group number two. Are you ready? Okay, go on.
2: I wash my clothes.Every day.
0: Again, please. I wash my clothes every day. Okay, เอาเริ่มใหม่ลูก
2: I wash my clothes every day.
0: Very good. ปรบมือเพื่อนหน่อยต่อไป Group number three.
3: I wash my hands every time.
0: Again, please.
3: I wash my hands every time.
0: I wash my hands every time. ล้างมือทุกครั้งเลยนะฮะเก่งมากเอาปรบมือเพื่อนหน่อยกลุ่ม3ต่อไปกลุ่ม number 4
4: I brush my teeth three times a day.
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยลูกกลุ่ม number 4 I brush my teeth three times a day. แปรงฟัน3ครั้งต่อไป the last group group number 5
5: I take a shower every day.
0: I take a shower every day. อาบน้ำทุกวันเลยปรบมือให้กลุ่ม5หน่อยลูกอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเฉลยครูอ่านบ้างนะฮะว่าแต่ละข้อเนี่ยนักเรียนทำถูกหรือเปล่านะข้อที่1เลยนะครับก็คืออะไรลูกอ่านครูอ่านฟังหน่อยครับ I wash my hands ต่อไปภาพที่2เราน่าจะใส่ประโยคว่าอะไรดีครับI wash my clothes นะ Number 3ข้อ3ควรจะใส่ประโยคว่าอะไรดีครับ
6: I take a shower
0: No
6: ไม่ใช่ อ
0: ะไรลูก
6: I wash my hair
0: นะฮะ I wash my hair นะครับนะถ้า take a shower เนี่ยเขาน่าจะมีการอาบน้ำฝักบัวอยู่นะครับแต่นี่ที่นี้เขาจดตรงว่าเป็นรูปสระผมไม่เป็นไรลูกต่อไป number 4ทำอะไรเขาทำอะไรลูก I brush my teeth นั่นเองนะครับต่อไป number 5เราจะใส่ประโยคว่าอะไรดีลูก I take a shower นั่นเองนะครับก็คืออาบน้ำนะ and the last one number 6I trim my nails or I trim my fingernails is okay นะครับใช้ได้หมดเลยนะฮะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรายังมีอีกกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมการฟังในใบงานที่17นะครับหน้าที่เท่าไหร่ครับ122นะฮะให้นักเรียนทำอะไรฟังนะเขาบอกว่า listen and fill in the blanks and write about yourself ให้นักเรียนนะฮะเขียนคำตอบนะที่นักเรียนได้ยินลงไปในช่องว่างแล้วหลังจากนั้นนักเรียนต้องเขียนเกี่ยวกับการดูแลนะครับความสะอาดของตัวเองด้วยนะครับว่าทำอะไรบ้างบ่อยแค่ไหนด้วยนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคนนี้เขาชื่อเคทนะครับชื่อเคทเนี่ยนะครับเขาอยู่ชั้นป.4เขาจะมาบอกวิธีการนะครับว่าเขาดูแลรักษาความสะอาดตัวเองเนี่ยอะไรบ้างและบ่อยแค่ไหนนะครับแต่จุดประสงค์ให้นักเรียนฟังก็คือให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับความถี่ที่เขาทำกิจกรรมนั้นๆว่าบ่อยแค่ไหนสิ่งที่เด็กๆต้องเขียนลงไปในช่องว่างก็คือความถี่ที่นักเรียนได้ยินเดี๋ยวครูอันจะอ่านให้ฟังก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวครูจะอ่านเปิดแล้วให้นักเรียนฟังนะครับเขาบอกว่า My name is Kate เขาชื่อ Kate I am in grade 4อยู่ชั้นประถมอะไรลูกป.4I have good health. สุขภาพเป็นไง good health. สุขภาพดีไหมดีเขาบอกว่าฉันนี่สุขภาพดี I always keep myself clean. เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นไงฮะ

0: ดูแลรักษาความสะอาดสะอาดตัวเองนี่เป็นไงบ้างลูก always always รักษาความสะอาดตัวเองเป็นไงบ้างครับ always เลยสม่ำเสมอเลยนะครับทีนี้เขาทำอะไรบ้างเรามาดูเขาบอกว่า I wash my hands แปลว่าอะไรแล้ว wash my handsล้างมือแต่เขาไม่รู้ว่าล้างมือบ่อยแค่ไหนเดี๋ยวเขาจะมาบอกนักเรียนใส่ลงไปโอเคไหมต่อไปเขาทำอะไรอีกลูกอ่านก่อนฟังหน่อยสิ I wash my hair ทำอะไรฮะสระผมบ่อยแค่ไหนเราก็ยังไม่รู้เดี๋ยวเขาจะมาบอกให้ฟังต่อไป I brush my teeth ทำอะไรฮะ I brush my teeth
1: I brush my teeth
0: แปลว่าอะไรฮะ
1: แปรงฟ
0: ันแปรงฟันแต่เรายังไม่รู้ว่าบ่อยแค่ไหนใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะบอกให้ฟังทีนี้เรามาดูซิข้อ5เนี่ยเขาบอกว่า I take a shower นะครับก็คืออาบน้ำแล้วเขายังบอกอีกว่า What about you แล้วคุณล่ะ How do you take care of yourself แล้วคุณมีวิธีการดูแลความสะอาดของคุณยังไงบ้างทีนี้เรียนพร้อมที่จะไปฟังหรือยังพร้อมยังลูก Are you ready โอเคนะฮะเดี๋ยว5ข้อเนี่ยนักเรียนต้องใส่ความถี่นะครับโอเค Let's listen for number 1เริ่มแล้วนะ
2: I wash my hands every time. I wash my hair 3 times a week.
0: มันเสียงเบาไหมลูกเบาไปไหมเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวฟังใหม่ลูกเขาบอกข้อที่1ฟังนะฟังใหม่นะตั้งใจฟัง 1 2 3 go
2: I wash my hands every time. I wash my hair 3 times a week.
0: เขาบอก2ข้อเลยข้อที่1เขาบอกว่าI wash my hands แล้วข้อที่2 I wash my hair นะครับเดี๋ยวฟังใหม
2: ่ I wash my hands every time I wash my hair 3 times a week
0: พอจะเดาได้ไหมว่าคำตอบคืออะไรอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวฟังอีกครั้งหนึ่งดูนะ 1 2 3 go
2: I wash my hands every time
0: Number 1
2: I wash my hair 3 times a week.
0: Number 2. Okay. ได้ไหมพอรู้ไหมลูกเดี๋ยวไว้เวลาเขียนสักครู่นึงHave you finished?
1: Yes.
0: No. เด็กๆเราบอกครูหวันหน่อยว่าข้อ1เขาพูดว่าอะไรฮะ
1: I wash my hands every time
0: ข้อ2
1: I wash my hands
0: ดูใหม
2: ่ I wash my hands every time I wash my hair 3 times a week
0: ข้อ1ตอบว่าอะไรนะ
1: I wash my hands
0: ข้อ23 times a day ใช่ไหม 3 times a week เดี๋ยวลองดูใหม่นะครับต่อไปข้อ3กับข้อ4พร้อมไปข้อ3ข้อ4ยัง ทีนี้ไปข้อ3ข้อ4แล้วนะตั้งใจฟังเดี๋ยวเรากลับมาใหม่ลูกเพราะเดี๋ยวเวลาจะไม่พอข้อ3กับข้อ4เขาบอกว่า I brush my teeth number 3เดี๋ยวต้องฟังว่าคืออะไรข้อ4 I trim my nails เท่าไหร่นะฮะข้อ4นะฟัง3กับ4ทีเดียวเลยนะ Are you ready?
1: Yes.
0: Okay, go.
2: I brush my teeth 2 times a day. I trim my nails once a week.
0: ข้อ3กับข้อ4นะเดี๋ยวฟังใหม่ใจเย็นๆลูก
2: I brush my teeth 2 times a dayI trim my nails once a week.
0: Again, okay.
2: I brush my teeth 2 times a day. I trim my nails once a week. I brush my teeth 2 times a day.
0: 2 times a day.
2: I trim my nails once a week.
0: Once a week.ต่อไปนะฮะข้อสุดท้ายข้อ5

0: เดี๋ยวเรากลับมาลูกใจเย็นอ่ะข้อ5เขาบอกว่า I take shower ดูนะฟังดีๆนะข้อ5
1: I take shower 2 times a day What about you How do you take care of yourself
0: เดี๋ยวข้อ5ใหม่แป๊บนึงนะ
1: I take shower 2 times a day What about you How do you take care of yourself
0: อ่ะพอจับใจความได้ไหมว่าข้อ5เขาตอบว่าอะไรลูกเท่าไหร่ลูก2 times a day ใช่ไหม
1: I take shower 2 times a day What about you How do you take care of yourself
0: อีกครั้งนึงลูกข้อ5
1: I take shower 2 times a day What about you How do you take care of yourself
0: ข้อ5นั้นตอบว่าอะไรชื่อทีนี้เดี๋ยวครูจะเฉลยนะครับแล้วเดี๋ยวลองดูว่าเราถูกไหมเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันลูกนะครับทีนี้เดี๋ยวฟังใหม่แล้วเดี๋ยวดูตามไปทีละข้อนะครับ
1: My name is Kate. I am in grade 4. I have a good healthI always keep myself clean.
0: ข้อ1กับข้อ2นะครับเด็กๆลองฟังดู
1: I wash my hands every time. I wash my hair 3 times a week.
0: เขาบอกว่า I wash my hands every time. ข้อ1 every time. ใครถูกบ้างยกมือซิโหเยอะเลยนะครับ And number 2 I wash my hair 3 times a week. ใครตอบ 3 times a week บ้างยกมือโอเคเยอะอยู่นะครับต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูข้อ3กับข้อ4
1: I brush my teeth 2 times a day I trim my nails once a week
0: เขาบอกว่า I brush my teeth 2 times a day แปรงฟันวันละ2ครั้งต่อไป number 4 I trim my nails once a week ตัดเล็บสัปดาห์ละกี่ครั้งลูก once a weekสัปดาห์1ครั้งครับสัปดาห์ละ1ครั้งนั่นเองนะฮะใครถูกบ้างข้อ3 Number 4โอเคนะครับเก่งมากต่อไปนะครับข้อ5 Number 5ฟังดีๆนะ
1: I take shower 2 times a day What about you How do you take care of yourself
0: เขาบอกว่า I take shower 2 times a dayอาบน้ำวันละกี่ครั้ง2ครั้งนั่นเองนะครับเดี๋ยวค่อยตรวจคำตอบสักครู่หนึ่งนะครับ

อ่ะทีนี้เดี๋ยวมีกิจกรรมที่2ซึ่งน่าจะต้องไปเป็นการบ้านนะครับให้นักเรียน write about yourself how you take care of yourself how you cleankeep yourself clean นะฮะให้นักเรียนเนี่ยไปเขียนว่าวิธีการดูแลครับการทำความสะอาดของนักเรียนเนี่ยนะการทำความสะอาดการดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อย่าลืมเขียนความถี่ด้วยนะครับว่าบ่อยแค่ไหนในการทำกิจกรรมนั้นๆอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างของครูอั๋นกันอ่ะของครูอั๋นนะครับอ่ะในที่นี้ครูขอใช้ชื่อ Perth อ่านะครับชื่อ Perth Perth บอกว่าMy name is Perth. I am in grade 4. I have good health. สุขภาพเป็นไงฮะสุขภาพดี I always keep myself clean. ดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยดีมากเลยนะครับดูแลความสะอาดของตัวเองนี่ดีมากเลยนะฮะ I wash my hands every time. ล้างมือเป็นไงครับล้างมือเป็นไงทุกครั้งเลย I wash my hair 3 times a week.สระผมอะไรลูกสัปดาห์ละ3ครั้ง I brush my teeth 2 times a day แปรงฟันวันละ2ครั้ง I take shower 2 times a day นะครับอาบน้ำวันละ2ครั้งเหมือนกันนะเอาละทีนี้นี่คือตัวอย่างนะครับแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้าน

0: ครับเพราะวันนี้เวลาเราไม่ทันแล้วเอาล่ะ let's wrap up for today เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนของวันนี้กันเด็กๆลองบอกขวัญครับว่าเราได้เรียนอะไรไปในวันนี้กลุ่มละ10คะแนนคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรลูกการดูแลความสะอาดตัวเองอะไรอีกความถี่ในการบอกการทำกิจกรรมต่างๆอะไรอีกลูกเอาละทีนี้ลองยกคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปนะครับกลุ่มไหนยกได้มากก็จะได้คะแนนเยอะนะครับมีอะไรบ้างกลุ่มเบลล
1: ี่ Every time every day once a week twice a day twice a week three times a day
0: เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างที่เบลลี่บอกเลยนะครับก็คือความถี่เกี่ยวกับการทำกิจกรรมต่างๆเช่น every day แปลว่าอะไรลูก every day บอกวันสิเดี๋ยวครูอันจะพูดเป็นภาษาไทยแล้วเราพูดเป็นภาษาอังกฤษทุกๆวันภาษาอังกฤษว่าไงลูก วันละ3ครั้งสัปดาห์ละ2ครั้ง twice a week นะครับต่อไปทุกครั้งเลยทุกครั้ง every time วันละ2ครั้งTwice a day เดือนละครั้ง once a month นะลองบอกขวัญหน่อยถ้าเราจะถามว่าคุณนะครับล้างมือบ่อยแค่ไหนเป็นภาษาอังกฤษเราจะถามไว้ว่าอย่างไร
2: Do you wash
0: your hands นะ How often do you wash your hands ดังนั้นสรุปว่าถ้าเราจะถามถึงความถี่ว่าทำบ่อยแค่ไหนเราต้องใช้ประโยคว่าอย่างไรลูกHow อะไรนะ How often do you แล้วตามด้วยกิจกรรมนั้นๆอย่างเช่นถามว่าสระผมบ่อยแค่ไหนเราก็สามารถถามได้ว่า How often do you wash your hair นะครับวิธีการตอบก็สามารถตอบได้ว่า I wash my hair every day นั่นเองนะครับต่อไปภาพที่2แปรงฟันดูซิขวนแปรงฟันบ่อยแค่ไหนขวนแปรงฟันนะครับ I brush my teeth 3 times a dayI brush my teeth 3 times a day แปรงฟันบ่อยแค่ไหนลูกบอกแปรงขวัญฟังหน่อยวันละ3ครั้งสุดท้ายนะครับซักผ้า I wash my clothes twice a week นะครับก็คือซักผ้าสัปดาห์ละ2ครั้งนั่นเองนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวบทเรียนครั้งต่อไปนะครับขวัญขอฝากนะเรื่อง cleaning time นะฮะซึ่งนะฮะเด็กๆจะต้องเตรียมสิ่งเหล่านี้มาก็คือใบความรู้ที่11เรื่อง cleaning time นะฮะใบงานที่18เรื่อง what does she have to do นะฮะโอเคสำหรับวันนี้ do you have any questions okay Bella you have question
1: how often do you wash your clothes
0: I wash my clothes twice a month ครูซักผ้าบ่อยแค่ไหนลูก twice a month
3: เด
0: ือนละ2ครั้งโอเคอ้าวโอเคเพิร์ท
1: How often do you wash your hands?
0: Wash my hands? I wash my hands every time. ทำไมลูกครูล้างมือเป็นไงฮะทุกครั้งเลย Okay, thank you for your questions. ปรบมือเพื่อนหน่อยลูกโอเคทีนี้ถ้าคนอื่นไม่มีคำถามแล้ว I think this is enough for today. And don't forget about keep yourself clean every time. นะครับอย่าลืมนะฮะดูแลรักษาความสะอาดตัวเองเนี่ยนะฮะให้นะครับดีด้วยนะครับทุกครั้งเลยนะครับล้างมือทุกครั้งนะครับแปรงฟันหลังรับประทานอาหารเสร็จนะครับนะโอเค so I think this is enough for today thank you for your attention okay let's say bye bye

0: 28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ
1: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่19เศรษฐกิจพอเพียงแปดสิบเก้าเก้าสิบ
2: พี่ร่มเย็นนับเงินทำอะไรคะ
1: นับเงินที่เหลือจากค่าขนมอยู่ไงเป็นสุข
2: หุยทำไมพี่ร่มเย็นเหลือเงินเยอะจัง
1: เวลาพี่ซื้ออะไรพี่จะคิดสองสามรอบเลยนะว่าจำเป็นไหมอ่ะ
3: เนี่ยพี่ร่มเย็นเขาประมาณตัวเองไงเป็นสุขมีเหตุผลในการซื้อเรียกว่าพี่เขารู้จักเศรษฐกิจพอเพียง
2: เศรษฐกิจพอเพียงน่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดหรอคะ
4: เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านเช่นกันตัวอย่างเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับชีวิตแบบ New Normal เช่นเรื่องของนายยิ้มเป็นพนักงานบริษัทที่มีความพอเพียงประมาณตนรู้จักเก็บและอดออมชอบปลูกพืชผักสวนครัวแม้จะมีพื้นที่เล็กน้อยก็ปลูกผักไว้กินเองได้จนเมื่อเกิดเหตุการณ์โควิดนายยิ้มถูกลดเงินเดือนลงครึ่งหนึ่งแต่นายยิ้มก็ยังอยู่ได้เพราะมีเงินเก็บและมีพืชผักสวนครัวที่ปลูกเอาไว้ต่างจากนายบิ๊กที่ทำอาชีพเดียวกันแต่เมื่อถูกลดเงินเดือนครึ่งหนึ่งก็ไม่สามารถอยู่ได้เพราะไม่รู้จักเก็บและใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
3: คำว่าพอเพียงความหมายอีกอย่างหนึ่งมีความหมายกว้างออกไปอีกไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้เองเท่านั้นนะแต่มีความหมายว่าพอมีพอกินพอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง
2: เป็นสุขเข้าใจแล้วค่ะเศรษฐกิจพอเพียงก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวจริงๆ
4: ไม่ใช่ให้หนูต้องประหยัดจนอดข้าวอดขนมแต่ให้หนูใช้เงินแบบมีการวางแผนและประมาณตนมีเหลือเก็บบ้างไม่เดือดร้อน
1: ใช้สามส่วนเก็บหนึ่งส่วนก็ได้นะเป็นสุข
2: ค่ะพี่ร่มเย็น

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูจินตลาเทพพิทักษ์ค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าครูหลาก็ได้ค่ะ
0: ส่วนคุณครูนะคะคุณครูชื่อคุณครูภัทริดาจันทร์สุภีค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูเป้ก็ได้นะคะไหนวันนี้ก่อนเข้าเรียนมีใครได้ทานขนมมาบ้างหรือเปล่าคะแสดงว่ามีเยอะแยะเลยนะคะแสดงว่าเด็กๆวัยนี้เนี่ยชอบทานขนมเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะแล้วคุณครูล่ะล่ะคะได้ทานมาหรือเปล่า
1: ทานมาเมื่อกี้เลยค่ะเพิ่งกินมาอิ่มมากๆเลย
0: คุณครูเป้ก็ทานมาด้วยนะคะไหนมีใครพอจะแนะนำขนมที่อร่อยอร่อยให้คุณครูได้บ้างไหมคะ
1: พอดีเลยค่ะคุณครูเป้พูดถึงเรื่องโฆษณานะคะวันนี้ก็มีคลิปโฆษณาสนุกสนุกเนี่ยมาให้เด็กนักเรียนชั้นป.5เนี่ยได้ดูตั้งใจดูนะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะมีคำถามค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะ
2: ทำไมคุกกี้ซูซูถึงมีรสช็อกโกแลตล่ะครับแม่
3: ก็เพราะว่า
4: ในอดีตมีเขื่อนรสช็อกโกแลตแสนอร่อยถูกเจ้ามังกรครอบครองไว้อัศวินซูซูทั้ง4จึงเข้าต่อสู้สุดกำลังเมื่อเจ้ามังกรแพ้เขื่อนจึงแตกน้ำตกรสช็อกโกแลตจึงไหลออกมาโชคดีที่พวกเขามีคุกกี้ซูซูดูดซับความอร่อยของรสช็อกโกแลตไว
2: ้คุกกี้ซูซูถึงอร่อยหอมมันอร่อย
4: คุกกี้มาติเน่ตราซูซูซูซูน่ารักอร่อยนักซูซู
1: หลังจากที่ได้ดูคลิปโฆษณาแล้วเด็กๆคงพอจะทายได้ใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไร
0: เรื่องอะไรคะคุณครูหลา
1: วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการวิเคราะห์โฆษณาโดยการใช้การแยกข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะเรามารับใบความรู้กันก่อนเลยค่ะซึ่งใบความรู้นะคะเราสามารถรับเพิ่มเติมได้ที่คุณครูประจำชั้นของตนเองได้เลยนะคะคุณครูหลาคะแล้วก็คำว่าโฆษณาเนี่ยหมายถึงอะไรคะ
1: โฆษณานะคะก็คือเป็นการเสนอข่าวสารการขายหรือแจ้งข่าวสารค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สินค้าหรือบริการให้คนอื่นได้รับทราบค่ะโดยในโฆษณานะคะก็จะมีข้อความที่ชักชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้คนที่ได้ฟังเนี่ยคล้อยตามค่
0: ะ
1: ซึ่งโฆษณาเนี่ยก็จะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีคุณครูเป้คะแล้วโฆษณาที่ดีเนี่ยเป็นยังไงคะ
0: โฆษณาที่ดีนะคะนักเรียนหนึ่งก็คือมีรายละเอียดสินค้าครบถ้วนค่ะแล้วก็ต้องใช้คำสั้นๆกระทัดรัดสละสลวยในคำโฆษณาด้วยนะคะนักเรียน
1: แล้วข้อ3นะคะ
0: ข้อ3นะคะอ่านแล้วรู้ทันทีนะคะว่าเป็นสินค้าอะไรแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรค่ะข้อสุดท้ายของเรานะคะต้องไม่เป็นคำโฆษณาที่เกินจริงค่ะคุณครูหลาหรือให้ร้ายผู้อื่นนั่นเองค่ะแต่คำโฆษณาในปัจจุบันนะคะเราก็ล้วนว่ามันจะมีแต่คำโฆษณาที่เกินจริงนะคะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าโฆษณานี้น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือโดยเราจะวิเคราะห์จากหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะ
1: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนี่มีอะไรบ้างคะคุณครูเป
0: ้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะคุณครูหลาซึ่งหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนะคะก็คือมีความเป็นไปได้เสมอค่ะ2เลยก็คือมีความจริงนะคะ3ก็คือสามารถหาหลักฐานอ้างอิงนะคะแล้วก็พิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือเท็จค่ะสุดท้ายเลยก็คือมีความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะ
1: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป
0: ้หลักการวิเคราะห์ข้อที่เห็นนะคะนักเรียนก็สังเกตความแตกต่างให้ดีนะคะข้อหนึ่งเลยก็คือเป็นข้อความที่ประกอบด้วยความรู้สึกค่ะที่เช่นว่าดีไม่ดีอร่อยหรือว่าไม่อร่อยนั่นเองค่ะข้อ2นะคะนักเรียนก็คือเป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเนค่ะ
1: เช่นยังไงคะ
0: อาจจะน่าจะเป็นต้นค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ข้อ3ของเรานะคะเป็นความเชื่อค่ะความเชื่อส่วนบุคคลก็ได้นะคะไม่มีเหตุผลค่ะแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้นะคะคุณครูคะส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือเป็นข้อเสนอแนะหรือว่าคำแนะนำของผู้พูดหรือผู้เขียนนั่นเองค่ะนักเรียนพอจะแยกหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นได้บ้างหรือยังคะ
1: เดี๋ยวเราจะสรุปง่ายๆเลยนะคะข้อเท็จจริงก็คือความจริง ส่วนข้อคิดเห็นนะคะก็คือการแสดงความรู้สึกลงไปนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะ
1: หลังจากที่เรารู้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนชั้นป.5ได้ลองเล่นกันค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าชี้ชวนให้คิดพินิจคำโฆษณาค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะมีอยู่5คำถามค่ะคุณครูขอกระซิบเลยนะคะว่าคำถามทั้ง5คำถามเนี่ยไม่เหมือนกันเลยค่ะคุณครูเป
0: ้สนใจมากๆเลยล่ะค่ะคุณครูลาน
1: ักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข้อที่1เลยนะคะ
0: 1เลยค่ะข้อที่1นะคะมีคำโฆษณาว่าอะไรคะคุณครูลา
1: เดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังหรือว่าเด็กๆอยากจะอ่านตามไปกับคุณครูก็ได้นะคะในกรอบโฆษณาเนี่ยเขียนว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บอมปุ๊บลิ้นเปลี่ยนสีปั๊บสีติดทนทานสนุกไม่ซ้ำแบบไม่อยากตกยุคต้องห้ามพลาดอมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนแทงเดียวอมได้นานทั้งวันหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวราคาเบาๆแค่5บาทจากกรอบข้อความนะคะข้อ1เนี่ยก็จะมีคำถามอยู่ว่าข้อความที่ขีดเส้นใต้เนี่ยมีข้อความใดที่น่าเชื่อถือบ้างเด็กๆเห็นไหมคะมีข้อความ

0: ะอ่านข้อความที่ขีดเส้นใต้ข้อความแรกให้ฟังก่อนนะคะ
1: ข้อความแรกว่าอะไรคะคุณครูหลา
0: อมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนแต่ใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่าคะคุณครูเป้
1: เป็นข้อเท็จข้อคิดเห็นนะหรือว่ามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่า
0: เดี๋ยวไปต่อที่ข้อความที่2เลยนะคะแท่งเดียวอมได้นานทั้งวัน
1: มันอมได้นานขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: ดูจะเกินจริงไปหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวไปข้อความที่3เลยค่ะหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวหรือว่าจะเป็นข้อนี้คะ
1: ข้อนี้ก็เข้าข่ายนะคะคุณครูลาม
0: าดูข้อสุดท้ายกันเลยค่ะราคาเบาๆแค่5บาทเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้เวลานักเรียน3วินาทีนะคะคุณครูพูดยกมือปุ๊บให้นักเรียนยกมือแล้วก็ทำสัญลักษณ์ที่คุณครูบอกเลยนะคะเลือกข้อไหนก็ยกตามจำนวนข้อเลยค่ะ
1: มาเริ่มกันเลยค่ะ
0: 3 2 1ยกมือค่ะโอ้โหฝั่งนี้มี4มี3
1: ฝั่งนี้มี2แล้วก็มี1แล้วก็มี4ด้วยนะคะคุณครูหลา
0: เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่าข้อความไหนนะคะจะน่าเชื่อถือเดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยนะคะพร้อมไหมไปเลยนะ
1: คำตอบของเราก็คือ
0: หลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาว
1: เป็นข้อความที
0: ่ที่น่าเชื่อถือนั่นเองค่ะเพราะว่าอะไรคะคุณครูเป้คุณครูเป้สงสัยไหมคะ
1: คุณครูเป้สงสัยเลยค่ะคุณครูลาช่วยให้คำตอบหน่อยได้ไหมคะ
0: เพราะว่าข้อความที่น่าเชื่อถือเนี่ยเป็นข้อความที่มีข้อเท็จจริงสามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บเนี่ยมีหลายรสชาติส่วนข้อความอื่นๆที่ขีดเส้นใต้นะคะจะสังเกตได้เลยค่ะว่าเป็นข้อคิดเห็นที่ใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปอย่างเช่นราคาเบาๆแค่5บาทเนี่ยเห็นไหมคะแค่คำว่าเบาๆและคำว่าแค่เนี่ยเป็นการใส่ความรู้สึกลงไปนั่นเองค่
1: ะ
0: งั้นเราไปต่อกันที่ข้อ2เลยนะคะเด็ก
1: ๆข้อ2ของเรานะคะมีอยู่ว่าแชมพูป้องกันผมร่วงมีส่วนผสมของมะกรูดอัญชันและว่านหางจระเข้สมุนไพรแท้ๆคำถามของเรามีอยู่ว่า
0: อะไรคะคุณครูเป้
1: จากข้อความข้างต้นนะคะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็น
0: เป็นข้อคิดเห็นหรือเปล่านะ
1: ไหนใครตอบเป็นข้อเท็จจริงบ้างคะยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหฝั่งนี้มีค่ะคุณครูเป
1: ้หรือว่าข้อคิดเห็นคะโอ้ฝั่งนี้นะคะคำตอบของเรานะคะมาดูที่คำตอบของเราเลยค่ะ
0: คำตอบคือ
1: เป็นข้อเท็จจริงนะคะนั่นก็เพราะว่า
0: อะไรคะ
1: มะกรูดอัญชันแล้วก็ว่านหางจระเข้นะคะมีส่วนผสมหรือว่าป้องกันผมร่วงได้จริงๆค่ะคุณครูลาและยังเป็นสมุนไพรไทยของเราอีกค่ะ
0: ค่ะงั้นเราไปต่อกันที่ข้อ3เลยนะคะ
1: ข้อ3เลย
0: ข้อ3นะคะเห็นตัวหนังสือสีแดงไหมคะคำโฆษณานะคะเขียนว่าครีมขาวไวขาวทันใจภายใน5นาทีนำเข้าจากยุโรปใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจคำถามนะคะก็มีอยู่ว่าจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเป็นข้อความใดเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงและข้อความใดเนี่ยเป็นข้อคิดเห็นค่ะดูนะคะคุณครูจะแบ่งข้อความออกเป็น4ข้อความค่ะข้อความแรกก็คือครีมขาวไว
1: ข้อความที่2แล้วคะคุณครูล่ะ
0: ข้อความที่2ก็คือขาว
1: หรือว่าข้อคิดเห็นดี
0: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะเป็นคนตอบถูกเฉลยเลยนะคะครีมขาวไวเป็นข้อคิดเห็นค่ะเพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกเข้าไปแล้วก็เป็นข้อความแอบจะเป็นข้อความที่เกินจริงไปหน่อยนะคะ
1: ใช่แล้วละคะผู้ร้ายแล้วข้อความที่2ล่ะคะ
0: คำตอบที่ถูกต้องก็คือ
1: ข้อ
0: คิดเห็น
1: เพราะอะไรคะคุณครูล่ะ
0: เพราะว่ามีการใส่ข้อความที่เกินจริงไม่สามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะครีมอะไรจะมาทาแล้วขาวตั้งใจภายใน5นาทีใช่ไหมล่ะคะ
1: ข้อความ
0: ที่3นะคะนำเข้าจากยุโรปไหนใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
1: ส่วนข้อคิดเห็นล่ะคะยกมือเลยค่ะ
0: ก็มีจำนวนเท่าๆกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครจะตอบถูกเฉลยนะคะนำเข้าจากยุโรปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริง
1: เพราะอะไรกันนะ
0: เพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าครีมตัวนี้เนี่ยนำเข้ามาจากยุโรป

0: สุดท้ายเลยค่ะ
1: ข้อความสุดท้ายนะคะใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
0: หรือใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นคะยกมือเลยค่ะ
1: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะตอบถูกข้อนี้เนี่ยสังเกตดูที่คีย์เวิร์ดนะคะสวยเด้งโดนใจเฉลยเลยนะคะ
0: ค่ะเฉลยเลยค่ะ
1: เฉลยนะคะข้อนี้ก็คือเป็นข้อคิดเห็นค่ะอาจจะสังเกตจากคำว่าสวยเด้งโดนใจเป็นการใส่ความรู้สึกเข้าไปนะคะเด็กๆ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะงั้น
1: แน่นอน
0: แต่คำถามของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังเหลืออีก2ข้อเลยค่ะงั้นเราไปดูกันพร้อมๆกันเลยนะคะ
1: ข้อที่4คืออะไรคะคุณครูเป
0: ้คำถามนะคะมีอยู่ว่าเสื้อสีชมพูใส่แล้วสวยสดใสสมวัยข้อความนี้เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
1: ข้อเท็จจริงหรือเปล่าคะคุณครูเป
0: ้กติกาของเรานะคะมีอยู่ว่าหากใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงนะคะให้ชู
1: 2นิ้ว
0: หากใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นนะคะให้ชูมินิฮาร์ดนะคุณครูก็จะให้เวลา3วินาทีนะคะ
1: ใช่แล้ว
0: บอกว่ายกมือก็ให้นักเรียนยกมือเลยนะคะเริ่มค่ะ
1: 3
0: 2 1ยกเวลาค่ะยกมือเลยค่ะ
1: คำถามนะคะก็คือจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นถ้าใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงให้ชู2นิ้วถ้าใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูให้เวลา3วินาทีเหมือนเดิมนะคะพอคุณครูพูดว่ายกมือให้นักเรียนยกมือทำสัญลักษณ์ที่ตัวเองเลือกเลยนะคะ3 2 1ยกมือค่ะ
0: ทางนี้ตอบ2นะคะ2นิ้ว
1: 2นิ้วคืออะไรคะ2นิ้วคือข้อเท็จจริงใช่ไหมคะโอ้ฝั่งนี้มีมินิฮาร์ทค่ะมินิฮาร์ทคือข้อคิดเห็นงั้นเราไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยว่าฝั่งนี้หรือฝั่งนี้จะตอบถูกค่ะ
0: คำตอบของเราก็คือ
1: คำตอบก็คือเป็นข้อเท็จจริงค่ะเพราะว่ามีความจริงและสามารถหาหลักฐานมาอ้างอิงได้นะคะว่าข้อความที่ว่าเนี่ยจริงหรือเท็จซึ่งเด็กๆก็รู้ใช่ไหมคะว่าในผลไม้เนี่ยมีวิตามินที่ดีต่อสุขภาพร่างกายเด็กๆควรจะรับประทานผลไม้ให้เยอะๆนะคะ
0: ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูละถัดไปเลยค่ะแต่กิจกรรมของเรากิจกรรมชี้ชวนให้คิดพินิจโฆษณานะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะแต่กิจกรรมของเรายังไม่หมดนะคะยังมีอีก1กิจกรรมค่ะนั่นก็คือกิจกรรม
1: สินค้า3มิติดีไม่ดีซื้อไม่ซื้อค่ะ
0: กติกาของเรามีอยู่ว่ายังไงคะคุณครูล่ะ
1: กติกาของเราก็คือง่ายๆเลยค่ะคุณครูทั้ง2คนนะคะจะขายสินค้าแบบเดียวกันแต่คุณครูไม่บอกนะคะว่าจะขายอะไรแต่คำโฆษณาของเรา2คนเนี่ยจะแตกต่างกันและให้เด็กๆเลือกค่ะว่าจะซื้อสินค้าของครูเป้หรือของครูหลาค่ะแล้วเราจะมาดูกันว่าสินค้าของใครเนี่ยน่าซื้อกว่ากันค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาดูกันทางนี้แล้วค่ะนักเรียนเห็นไหมคะนมกล่องใหญ่สีชมพูเลยค่ะเหมาะสำหรับเด็กวัยนี้มากๆค่ะในคำโฆษณานะคะเขียนว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีค่ะ
1: เด็กๆอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจไปเลยนะคะมาดูของคุณครูก่อนค่ะมาฟังทางนี้ค่ะของครูเนี่ยนมโคแท้ 100% เหมือนกันค่ะแต่ว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงสูงวัยภายใน2กล่องเด็กๆวัยนี้เนี่ยเหมาะที่จะลองมากๆเลยนะคะเด็กๆมีใครสนใจจะซื้อนมของครูเป้หรือว่าของครูหลาไหมคะ
0: ไหนใครจะซื้อของคุณครูหลาคะยกมือเลยค่ะ
1: โอ้โหนี่ๆๆค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ
0: ไหนใครจะซื้อสินค้าของคุณครูเป้บ้างคะ
1: โอ้
0: ยกมือเลยค่ะ
1: โอ้โหเต็มเลยทำไม
0: เดี๋ยวคุณครูนับคะแนนแป๊บนึงนะคะผลโหวตก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสินค้าที่ขายดีที่สุดก็
1: ค
0: ือ
1: ของใครคะ
0: ครูเป้นั่นเอง
1: ทำไมล่ะ
0: เพราะว่านมของครูเป้กล่องใหญ่ไปหรือเปล่าคะนะหรือว่ายังไง
1: หรือว่าสีสวยกว่าคะคุณครูเป้มีเคล็ดลับอะไรคะเนี่ยทำไมถึงขายดีกว่าล่ะคะ
0: เคล็ดลับของครูเป้นะคะก็คือเราจะขายสินค้าที่ไม่เกินจริงค่ะแล้วก็มีแต่คำโฆษณาที่จริงนะคะทำให้ลูกค้านะคะเชื่อมั่นและติดใจในสินค้าของเราน
1: ี่เอง
0: ค่ะแล้วนักเรียนพอจะสังเกตได้ไหมคะว่าจากคำโฆษณาของคุณครูที่ว่านมโคแท้ 100%

0: ันบูตรดื่มแล้วรับรองว่าดีเนี่ยมีข้อความไหนบ้างที่เป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นคะไหนข้อเท็จจริงคะนักเรียนรู้ไหมคะ
1: นี่ค่ะคนนี้ตอบค่ะบอกว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลาเพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่านมโคแท้เนี่ย 100% จริงหรือเปล่าซึ่งก็ดูได้จากสลากข้างกล่องได้เลยนะคะ
1: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป้
0: ข้อคิดเห็นนะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะนอกจากคำว่าดื่มแล้วรับรองว่าดีนั่นก็เพราะมีการใส่ความรู้สึกลงไปนะคะว่ามันดีค
1: ่
0: ะ
1: เลยค่ะในปัจจุโฆษณาในปัจจุบันนะคะต้องการจูงใจให้ผู้ที่พบเห็นหรือได้อ่านได้ดูโฆษณาเนี่ยไปใช้หรือซื้อสินค้าของตัวเองข้อมูลเนี่ยมักจะมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นมีทั้งโฆษณาที่เชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้นะคะดังนั้นเราเนี่ยควรจึงต้องพิจารณาให้ดีว่าสินค้านั้นมีประโยชน์จริงหรือไม่เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและไม่ตกเป็นเหยื่อของคำโฆษณานะคะเด็กๆเนี่ยยังสามารถนำหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นในวันนี้ที่เราได้เรียนไปเนี่ยไปบอกต่อผู้ปกครองได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพค่ะ
0: และสุดท้ายนี้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากโฆษณาโดยการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: สุดท้ายนี้คุณครูก็มีการบ้านเล็กๆน้อยๆค่ะมาฝากนักเรียนนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะเลือกสินค้าอะไรก็ได้ค่ะมาหนึ่งชนิดนะคะที่คิดว่าสินค้านั้นใช้ดีคุ้มค่าและ
1: บ๊ายบาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและ
3: โจทย์จะให้การอย่างไร
4: เพื่อนๆของข้าต้องตายเพราะลำไส้อุดตัน
5: เพื่อนดิฉันต้องตายเพราะกินถุงพลาสติกเข้าไปเขานึกว่าเป็นอาหาร
6: โอ้นี่ไงที่เป็น
7: ขาเพื่อนๆนกของข้าต้องตายไปเป็นเบื่อเพราะขยะพลาสติกของมันนั่นแหละ
8: ใช่ๆมันยิงเพื่อนผมจนเต็มอ่ะ
3: อันนี้คดีขยะพลาสติก
9: นอกจากมาเลียมเพื่อนฉันแล้วยังมีพยูนและสัตว์ทะเลที่ต้องตายเพราะมันอีกเยอะเลย

0: เอาละศาลขอตัดสินด้วยจำเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นด้วยความประมาทเลินเล่อทำให้สัตว์บกสัตว์น้ำล้มตายเป็นจำนวนมากเพราะละเลยไม่ใส่ใจในการจัดการกับขยะพลาสติกศาลขอตัดสินจำคุกตลอดชีวิต
1: ทำไม
0: อย่าให้มาเรียมตายฟรีนะไอ้มนุษย์

0: แก่ปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกๆขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่า

0: แรงของคนทำอาชีพนี้จริงๆก็ทำธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทำมานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉย
1: ๆครับ
0: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้ซิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้แบบดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเราเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีของมันมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะอันนี้คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคามั้ยอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
2: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายๆคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
0: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
2: ครับ
0: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
2: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
0: อันนี้เป็นไฮเดรนพีอีครับจริงเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติก
2: ครับ
0: พวกเมลานีนอะไรพวกเนี้ยครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
2: ครับแล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได
0: ้ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบเนี้ยแต่ว่ามันมีสี
2: ครับ
0: ก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
2: เรียกได้ง่ายว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
0: บ่อขยะ
2: บ่อขยะ
0: ใช
2: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะครับถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
0: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้นะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวใช้ได
2: ้
0: เหนียวยังไง
2: ครับ
0: ให้ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเผยว่าถ้ามันกดไลได้เนี่ยมันกดไลได้เนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
2: มีคนซื้อขออย่าดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลได้ไหมครับอันนี
0: ้ได้ครับได้แต่มันจะได้อ
2: ันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างนี
0: ้
2: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับเป็น
0: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับ มีแค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
2: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
0: ให้สังเกตที่ก้นมัน
2: ครับผม
0: ครับพลิกก้นขึ้นมาดูนะครับ
2: นี่ครับ
0: ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
2: ครับ
0: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
2: ครับ
0: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
2: ครับผม
0: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมันออกมาสักหน่อย
2: ครับผม
0: ก็เอามันลงกับอลูมิเนียม
2: ครับผม
0: อันนี้ก็เหล็ก
2: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
0: อันนี้เป็นอลูมิเนียมคร
2: ับ เป็นอลูมิเนียม
0: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
2: ครับผม
0: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
2: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปม
0: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเพียงแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราก็แยกเกรดมาสักหน่
2: อ
0: ยซึ่งกระดาษจริง
2: ๆต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ10ถึง15บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ3ถึง4บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ3ถึง4บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ อยากจะ

0: ให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
1: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบมีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราก่อนให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุดก
0: ่
1: อนที่เราจะทิ้งออกปล่อยออกไปเอาส่งต่อให้ใครให้ใครครับนั่นที่ของใครไม่ของเราเลยเราทำอะไรได้ก็ช่วยทำ
0: บางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
1: ใช่ครับ
0: แต่พอมันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปละละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: มาแห่วันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดีครับโอ้ไม่เจอนาน
3: ครับก้อง
2: พี่โดมครับ EMD Recycle ครับผม
3: ครับผม
2: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ EMD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
3: นะเดือนนี้1ปีละ
2: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพ
3: ี่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้นก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
2: มีทีม
3: เ
2: มื่อก่อนมีคนขับรถให้ด้วย
3: ใช่ครับมีคนขับรถ
2: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่าEMD Recycleนี่มันคือบริการอะไร
3: EMDวันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้านถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเข
2: า
3: โดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
2: ต้องให้ความรู้ด้วย
3: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ยของรายได
2: ้
3: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
2: ้
3: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
2: วันนี้มีนัดไหม
3: วันนี้มีนัด
2: ผมไปด้วยนะ
3: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
2: รถมีที่ว่างไหม
3: โอเคไปด้วยกัน
2: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
3: ไปด้วยข้างใน
2: ข้างในเลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
4: ที่คิดว่าเฮ้ยเอี่ยมดีเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆเล็กมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
2: ็ครับ
4: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหาเราเลยคิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
2: ้ครับ
4: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี้
2: ซึ่งทำได้อยู่ได
4: ้อยู่ได้
2: สวัสดีครับอาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
3: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
2: ครับอ๋อแต่ว่าแกให
3: ้ให้เลย
2: ให้เลย
3: อันนี้
2: ให้เลย
3: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเขาเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ที่ให
2: ้วันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้าปรินเตอร์นี่ใช้ได้เหรอพี่อัน
5: ใช้ได้ทุกอย่างเลย
2: โอ้อันนี้ก็ให้โอ้โหอ๋อหลอดไฟ
5: บริเวณเซนแล้วก็มีรางด้วยอ๋อเอาไปต่อใช้ได้เลยคร
2: ับ หลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
3: เป็นที่นอนได
2: ้ที่ของเนี่ยมีคนใช้แน่นอน
3: ใช่ได้ขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบ
3: คุณนะครับโอเคพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ

0: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
1: คือจะบอกว่าเอี่ยมดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัด
2: คิว
1: ต้องนัดคิว
2: น
1: ัดมาทางไลน์ใช่ไหมพี่
2: นัดมาทางไลน์
1: แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
2: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
1: ครับอ๋อครับ
2: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
1: อ๋อครับ
2: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
1: วันวันนึงไปรับสักกี่เจ้าดิพี
2: ่ประมาณ6เจ้า
1: 6เจ้าเฉลี่ย
2: เจ้า
1: ศึกษานะครับถือขวดลงมาขายที่เตรียมดีนะครับ
0: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
1: อ๋อนี่ไง
0: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
1: ้
0: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะเรียกว่าครบกระบวนการเลยก
1: ็
0: คือพี่อ๋อมต้องทำยังไง
3: ก็คือจะ
0: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
3: เออนี่เขาจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำเขาทำสติ
1: ๊
3: กเกอร์ออก
1: สลากออก
3: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
1: ครับ
3: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชรพลาสติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
1: ครับ
0: ช่างรวมแบบเนี้ยมี2อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่ประมาณ6บาท
3: น่าจะ6บาท7บาทประมาณเนี้ย
0: แต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
1: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
4: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนพี่อ่ะค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถก
1: ็
4: ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเสิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
1: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี้ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
0: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
1: ่ครับ
0: วันนี้สมมติเราได้200นะครับได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
1: ่ครับผม
0: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะ
5: ด้วยเหตุที่จังหวัดเชียงรายมีกาสลองคำขึ้นอยู่มากกว่าที่อื่นๆจึงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อให้เป็นต้นไม้ประจำจังหวัด
6: ก็อาจจะมีตบแมวตัวอื่นหรือแม้กระทั่งกัดเจ้าของหรือทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายๆอย่างได้เพราะนั้นอันนี้เราต้องดูว่าจริงๆแล้วเขาป่วยหรือเปล่านะคะส่วนหลายๆอย่างเช่นการกินที่ผิดปกติกินน้อยลงหรือกินมากขึ้นแต่ไม่อ้วนอันนั้นก็คือไม่สบายเช่นเดียวกันนะคะเครื่องที่แมวพยายามจะบอกเราในหลายๆอย่างนะคะว่าเขามีความผิดปกติเกิดขึ้นเจ้าของจะต้องสังเกตเมื่อรู้ว่าผิดปกติ
7: ความเชื่อบางอย่างเหมือนดูงมงายไม่มีเหตุผลแต่มันทำให้คนสงบสุขมันทำให้คนสงบยอมรับแต่ความเชื่อบางอย่างเมื่อมีคนทักท้วงมีคนตั้งข้อสังเกตมีหลายเสียงพูดเราก็ควรจะนั่งพิจารณาดูว่าเอ๊ะกำลังเตรียมว่ากำลังจะไปซื้อลูกตุ๊กตาลูกเทพมาพอดีเนี่ยเกิดเรื่องแล้วเลิกเลยโชคดีไปเพราะเราไม่ได้รีบเริ่มแต่บางคนเริ่มไปเรียบร้อยแล้วเสียตังค์ไปเยอะแล้วเพราะนั้นช้าลงสักนิดนึงใช้ปัจจิตปัญญาไข้ครวนสังเกตเรียนรู้มันไม่ใช่ความรู้ทางคณิตศาสตร์ฟิสิกส์

0: มริกาก็มีวิธีการที่จะใช้ตุ๊กตาบำบัดเพื่อประโยชน์การบำบัดทางอารมณ์ก็มักจะเป็นเคสที่สูญเสียบุตรโดยฉับพลันโดยอุบัติเหตุเพราะว่าภาวะการรองรับอารมณ์นี่มันไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการพัดพลากหรือการสูญเสียคราวนี้ว่าต้องจริงมันเกิดอย่างไรแล้วในที่สุดคุณก็เอาไปทิ้งอ่ะศรัทธาเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกๆคนในพุทธศาสนาไม่สามารถห้ามศรัทธาพื้นฐานของคนได้แต่ที่พุทธศาสนามาเติมเต็มคือปัญญา
1: ปรากฏการณ์นี้ทำให้เราว่าถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเรียนรู้จักตัวเองให้ลึกซึ้งขึ้นไหมเราเห็นคนอื่นเขาหลงไปขนาดนั้นเนี่ยเราจริงๆเราหลงอะไรบ้างหรือเปล่าปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเราก็จมไปกับความกลัวความเหงาทีนี้ถ้าเรารู้ไม่ทันว่าจริงมันมาจากความคิดความปรุงแต่งนะเราก็เลยเผลอไปแก้ความเหงาโดยการหาอะไรมาเสพหาอะไรมาบริโภคเราก็เลยมีอะไรเยอะแยะมากมายไปเพราะนั้นการศึกษาย้อนเข้ามาที่จิตใจตัวเองย้อนเข้ามาที่เบื้องหลังอารมณ์ความคิดความรู้สึกต่างๆเป็นคำตอบและเราเลือกได้ว่าจะทำอะไรตามสิ่งที่มันควรทำงดเว้นได้ในสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วก็งดเว้นเราจะไม่ไปทำอะไรเพราะความชอบความอยากความอะไรความเพราะความกลัวเพราะความกังวลในต่างประเทศเราถึงเห็นความระบบการศึกษาเรียนรู้ตัวเองโดยการหันมาสังเกตมาภาวนามาเจริญสติกำลังบูมกันอย่างมากมายเลยเพราะคนรู้ว่าสุดท้ายความรู้ที่ขาดหายไปคือความรู้จักตัวเองอย่างแท้จริง
0: สังคมที่มีปัญญาเป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเองและประเทศชาติพัฒนาได้ดีกว่า
2: ถ้าคนเราเนี่ยนะคะมาเข้าใจว่าฮอร์โมนหรือว่าเรื่องของสารในร่างกายเนี่ยมันเชื่อมโยงกับความรักยังไงเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจความเป็นจริงมากขึ้นยกตัวอย่างสมมติน้องๆผู้หญิงเนี่ยที่โอ้โหมีช่วงแรกๆมีคนมาจีบบางทีเราก็อาจจะต้องมีคิดเอาไว้ในใจด้วยว่าอ๋อส่วนนี้มันเป็นธรรมชาติเนาะสารเคมีของเขากำลังทำงานแล้วว่าอย่าเพิ่งยึดมากอย่าเพิ่งคาดหวังมากเวลาเราปิ๊งคนนี้ปุ๊บสารเคมีที่หลั่งในสมองก็คือโดปามีนโดปามีนเนี่ยเขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสารที่ทำให้เรามีความสุขเหมือนเวลาที่เราออกกำลังกายเยอะหรือคนที่มีเซ็กคือเป็นสารเคมีที่ทำให้สมองรู้สึกว่าเหมือนได้รางวัลโดปามีนจะหลั่งมามากขึ้นทำให้เราอยากได้มากขึ้นอยากทำอีกอยากไปอีกความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกเสน่หาแบบที่เป็นแพชชั่นแบบนี้ก็อาจจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนดังนั้นเราก็จะเห็นว่าเออทำไมมันถึงมีเรื่องโปรโมชั่นใช่ไหมก็ช่วงจีบกันก็โหมีพลังเนาะถ้าเป็นผู้ชายมาจีบผู้หญิงก็สามารถมารับมาส่งทำนู่นทำนี่ให้ได้เยอะเพราะว่า

0: นี้แต่เนื่องจากปลาที่มีจำนวนลดน้อยลงจึงต้องมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาเสริม
1: อุปกรณ์มาหลายตลอดกูมือมันจะมีอุปกรณ์หลายกว่าปัจจุบันจะมีพวกจิบมาเสริมพวกสอดพวกกระจกสอดนะมาป้ามันก็เริ่มน้อยลดน้อยลงมาเรื่อยแตกต่างกันแบบว่ากูห้ากับบัวได้บางมือไปห้ากับบัวจมโอ้ไม่มีเงินค่าน้ำมันเลย
2: เรือเครื่องมันอายุพ่อ16-17ปีมีเรือเครื่อง
1: ตอนอายุน่าอยู่ตอนนั้นประมาณเด็กหน่อยประมาณเจ็ดขวบประมาณ7-8 ขวบไปกับพ่อไปกับลุงไปใส่เบ็ดที่ว่าไปใส่เบ็ดกำคองใส่เบ็ดปนุปนยังอันยาเสียแล้วใส่ไปแบบนี้ตีนี่พวกเกียร์ทางมาพวกเกียร์ทางได้ยินแต่เสียงรถกำลังปืนมาผู้ใหญ่ก็อยากเข็นรถนอนรถพวกรถเกียร์รถนั่งมานะก็พากันปูปลาเข้าไปเลยปูปลาไปหลัดเดินวงดูถ้าว่าตอนนี้ก็คือว่าอยู่บ้านดินก็ไปทา
3: ปกติมีหลัดเวลาต่างกูเลยไอ้ด่าทางจะเดินเออมาเดินปุ้น
0: ถนนไม่เป็นเพียงแต่สะพานเชื่อมชาวบ้านตามุยกับสังคมภายนอกเท่านั้นแต่ยังนำพาเอาวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ๆจนนำไปสู่การเข้าเมืองของคนในหมู่บ้าน
3: เอา
1: เนี่ยนี่ฮันสิไปหาผู้บ่าวหาผู้สาวกับหาหยาก็เข้าเขากรุงเทพเบิดก็ว่าถนนทางมาหอนความเจริญมาหอนแน่เขาก็แยกไปนะเมื่อก่อนมูมียังเลยมันก็ต้องอยู่ในบ้านเมื่อย่างไปหาเห็ดให้เห็ดหน้ากลับก็มานอนมันต่างกันหมด
2: บ้านนี้พ่อหลู่โก้ขึ้นมากดูไปว่าอยากมีกรุงเทพว่าถ้าเราสิเลี้ยงกล้วยบ่เลี้ยงได้ก็สิมีกรุงเทพใครก็บ่เลี้ยงน่ะห้วยก็มีโอกาสพอก็มีโอกาสเบิดแล้วหาเลยส่วนกับยายยายซะยังไงว่าแสนอันสิมีความสุขซะขายเลยโดนแล้วขาย
1: อยู่บ้านนี่ฮะพ่อแม่ด่าหรือว่าหายหรือว่ายังก็ตามแต่เพิ่นดอกให้ดีนะเขาก็บ่ซื้อบ้านก็บ่ได้เซานะมันจะพี่น้องย่าไม่พี่น้องเอื้อนกินหยังยังตามสบายแต่ว่าเมื่อคนก็ว่ามวนลุงเถียมวน
4: ลุงพงได้ยังว่าฮะโอ้ยลุงพงได้แล่นมาเลยเว้ย
0: หลังจากทำงานเป็นลูกจ้างดิ้นรนอยู่10ปีในเมืองใหญ่พี่กึ้นทองใบป้องพิมพ์ตัดสินใจกลับบ้านใช้ชีวิตตามวิถีเดิมของบรรพบุรุษไม่เพียงแต่การหาปลาเท่านั้นพี่กึ้นยังเป็นพ่อค้ารับซื้อปลาจากคนในหมู่บ้านแล้วนำไปขายต่อรวมถึงทำงานในสวนลำไยและงานรับจ้างทั่วไป

ตอนนั้นเกินยังหน่อยมันมีรถไมโครมียังถ้าเหรียญคือว่าเหรียญมันอุปกรณ์ของขุนบาทน้ำมันชื่อของอีบาเป็นลูกกลมๆหลังที่มีไอ้นั่นลูกกลมๆแบบว่ามันลอยน้ำมาแบบว่าพอเห็นพอเก็บมาเก็บมาให้ลูกเหรียญเมื่อขายคือโบลิ่งเสร็จนะแต่ว่าลูกมันแปรๆเลยขาย

0: เล่นอะไรเล่นโทรศัพท
1: ์เล่นเกม
0: เกมฮะต้นอ่ะ
1: เกม
0: ต้นเล่นเกมอะไร
1: Angry Birds
0: ฮะ
1: Angry Birds
0: Angry Birds คนเดียวเล่นอะไรบ้าง
1: เตะบอลค่ะ
0: เตะบอลมีเกมเตะบอลด้วย
1: ค่ะ
0: เล่นเกมอะไรอ่ะ
1: เล่นเกมง
0: ูเกมงูสนุกกับเกมงู

0: ขื่อนสามารถกักเก็บน้ำให้เกษตรกรไว้ใช้ในฤดูแล้งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและยังทำให้เมืองใหญ่มีแสงสว่างแต่ผลกระทบกลับตกอยู่ที่คนริมน้ำ
1: วันหินพบมันหินพบมันนี่นาย
2: ปลูกแล้วก็บริกินน้ำท่วมเมล็ดพันธุ์ปลูกก็เมื่อแล้วเจ็บจังไรแต่ว่าเสียหายไปหลายเสียวก็บ่มีเมล็ดพันธุ์ปลูกก็บริกินมันมันบ่คือสมัยเก่าสมัยธรรมชาตินี่มันสมัยคือตื่นร่องมันเพราะอะไรเพราะเขื่อน
0: เมล็ดพันธุ์ที่ปลิวไปกับสายน้ำก็ไม่ต่างอะไรไปจากชีวิตของคนที่นี่ที่ถูกพัดไปตามกระแสของการพัฒนาโดยไม่รู้ว่ากระแสน้ำนั้นจะพัดพาไปในทางไหนจะได้หยั่งรากลงดินหรือปลิวหายไปกับซ้ำ
3: แต่ว่าชอบมาต่อถ้า3คนนี่ใครเคยไปกรุงเทพบ้างอ้าว2คนเคยไปไปทำอะไร
4: ไปประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อน
3: ไม่สร้างเขื่อนเขื่อนที่ไหนเขาจะสร้าง
4: อยู่บ้านกลุ่ม
3: บ้านกลุ่มบ้านกลุ่มอยู่ทางไหนทำไมแม่เขาสร้าง
4: มันตันน้ำตาจะไม่ตาจะหมดไป
5: ห้าสิบในใจก็อยากเข้าไปหรอกแต่ว่ามันสีพื้นสีพื้นความพยายามเขาพื้นไปบ่ได้ก็ว่าเขาอยากไปถ้าพ่อแม่บอกก็บอกบ่ฟังแต่คนอยากไป
6: มันก็คือพอแกงไปเนี่ยคืออยากให้มีลูกมีเต่าหลูร้านเบื้องแง่งนะหากินหาจางสู้กินแต่ว่ามันก็หามแยกเขาบ่ได้มันที่หามแยกเขาบ่ได้กูมือเขาก็เฮอความพัฒนาความเศรษฐกิจมันดังนั้นมันบีบบังคับท้ายมันก็ไปตามระบบของเขาหมดนะ
3: เนี่ยเพชรโตขึ้นอยากไปไหม
4: อยาก
3: ตอนโต
7: ไหลผ่านถ้าตัวเองมีศักยภาพความสามารถทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนก็ต่างก็แสวงหาประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้มากในขณะที่ประเทศเล็กๆที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรนะครับพอถึงแบบนั้นแน่นอนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ปลายน้ำเนาะ
8: เราคือพอถามว่าเจอคำตอบไหมว่าสายน้ำเปลี่ยนหรือคนเปลี่ยนเนี่ยมันจะตอบไม่ได้ชัดๆว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเพราะคนนะเพราะคนเข้ามาหรือว่ามันเปลี่ยนเพราะน้ำนะคือเราไม่สามารถบอกอะไรว่าเอ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกเราไม่สามารถตัดสินได้จริงๆหรอกเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันคือการแปรสภาพจากสิ่งแวดล้อมจากคนจากหลายๆปัจจัยที่มันพร้อมๆกันหรือว่าเกี่ยวเนื่องกันอ่ะมันโยง
7: กระทำก็ได้นะพอมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วไหนจะเรื่องของการทำมาหากินการเพาะปลูกการอะไรพวกนั้นอีกใช่ไหมอยู่มาวันนึงเราเคยคนตามสองฝากฝั่งเคยใช้ชีวิตที่มันขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศแต่พอมาวันนึง

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV
1: เพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิ
0: เสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูป
3: ธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV Live
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จากความสำเร็จของนโยบายการวางแผนครอบครัวก่อให้เกิดอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วจึงเป็นที่มาของหัวข้อในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่10
1: ตะวันตกมากขึ้นจากอิทธิพลของเทคโนโลยีและการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและง่ายต่อการเข้าถึงนะคะทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวถูกแทนที่โดยเทคโนโลยีดังกล่าวนะคะโดยเฉพาะเครือข่ายสังคมออนไลน์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ๆขึ้นนะคะสำหรับสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นถ้าเราดูย้อนหลังไป5ปีนะคะจากปีพ.ศ. 2551ถึงปี2555จะพบว่าอัตราเจริญพันธุ์รายอายุของกลุ่มอายุ15ถึง19ปีนะคะหรือเส้นสีแดงเนี่ยนะคะอยู่ที่50ต่อประชากรหญิง 1,000 คนในกลุ่มอายุเดียวกันนะคะซึ่งจะเห็นว่าคงที่ตั้งแต่พ.ศ. 2551จนถึง2553นะคะแล้วก็สูงขึ้นไปถึงที่54ต่อพันคนนะคะซึ่งจะเห็นว่าเส้นกราฟของเส้นสีแดงในกลุ่มอายุ15ถึง19ปีเนี่ยมีความชันมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆนะคะซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้นมากเลยทีเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าไว้ใจแล้วนะคะสำหรับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ณปัจจุบันนี้นะคะส่วนการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า15ปีอยู่ที่อัตรา 0.4 ในปี2551แล้วก็สูงเป็น 0.6 นะคะในปี2555มันก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่น่าเป็นห่วงนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มอายุต่ำกว่า15ปีมันไม่ควรที่จะมีซะด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่น่าวิตกกังวลเลยทีเดียวนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของบทความนี้นะคะก็คือเพื่อสำรวจความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองถึงปัจจัยเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลไม่ให้มีหรือลดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นโดยเราทำการศึกษาเชิงคุณภาพนะคะสัมภาษณ์เชิงลึกครูที่อยู่ในโรงเรียนเขตพื้นที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะคะสำหรับข้อค้นพบนะคะพบว่าทั้งครูแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่าทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ภายนอกครอบครัวต่างก็มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะปัจจัยภายในครอบครัวเนี่ยประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นการควบคุมและมีกฎระเบียบในครอบครัวและการสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นนะคะส่วนปัจจัยภายนอกครอบครัวก็ได้แก่สภาพแวดล้อมละแวกบ้านเพื่อนสื่อเช่นทีวีและอินเทอร์เน็ตนะคะคราวนี้เราจะมาพูดถึงปัจจัยรายละเอียดของปัจจัยภายในครอบครัวก่อนนะคะโดยปัจจัยแรกก็คือความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นนะคะพบว่าพ่อแม่ที่มีการบังคับมากเกินไปหรือดุเกินไปเนี่ยจะทำให้เด็กไม่กล้าเล่าปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงที่วัยรุ่นนั้นจะตั้งครรภ์ได้อีกข้อหนึ่งก็คือพ่อแม่หรือผู้ปกครองถ้าไม่มีเวลาแล้วก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานเพื่อหาเงินก็ทำให้ไม่มีเวลาอยู่กับลูกปล่อยปละละเลยแล้วก็ไม่ได้เอาใจใส่นะคะส่วนปัจจัยภายในครอบครัวตัวที่สองนะคะก็คือการควบคุมและมีกฎระเบียบในครอบครัวความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองเนี่ยบอกว่าการสร้างกฎหรือระเบียบเป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้เกิดกลไกต่างๆตามมารวมถึงการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นด้วยนะคะโดยเราจะพบว่ากฎระเบียบหลักที่ถูกกำหนดภายในครอบครัวเนี่ยก็มีการกำหนดระเบียบในเรื่องของเวลากลับบ้านว่าถ้าเกิดถึงจะออกจากโรงเรียนให้โทรศัพท์บอกถึงบ้านให้โทรศัพท์อีกทีนึงนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นของผู้ปกครองนะคะแล้วก็มีการกำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องความรักซึ่งผู้ปกครองทุกท่านไม่เห็นด้วยนะคะกับการที่วัยรุ่นจะมีความรักในช่วงนี้นะคะมีการกำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องผลการเรียนและการกำหนดเป้าหมายในการเรียนด้วยนะคะแล้วก็มีการตกลงระเบียบในการปฏิบัติร่วมกันซึ่งตรงนี้ดิฉันชอบมาก

0: คือมีผู้ปกครองท่านหนึ่งบอกว่าพูดเสมอคือหนูขอพ่อให้พ่อขอหนูก็ต้องให้ให้เขาเป็นตัวเราด้วยและเราเป็นตัวเขาด้วยก็แค่นั้นเองเพราะตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ของเราไม่มีเวลาสอนอะไรเลยนะคะก็เลยอยากเลี้ยงลูกแบบนี้เพราะเชื่อว่าถ้าเด็กมีกฎเกณฑ์เด็กก็จะดีค่ะสำหรับปัจจัยตัวที่3ของปัจจัยภายในครอบครัวนะคะก็คือการสื่อสารระหว่างพ่อแม่รุ่นซึ่งพบว่าในครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นไปในทางที่ดีการสื่อสารภายในครอบครัวก็จะส่งผลไปในทางที่ดีด้วยนะคะเด็กจะเกิดความไว้วางใจที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆเด็กจะมีการบอกเล่าเรื่องชีวิตในชีวิตประจำวันให้ฟังนะคะสามารถสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกไม่พอใจให้กับผู้ปกครองฟังได้ตัวอย่างเช่นพ่อว่าหนูทำไมหนูอายเพื่อนนะหรือเราก็จะคุยกันเป็นอะไรตรงไหนเราจะคอยสอดส่องว่าเด็กเป็นอะไรเราจะมองกันออกก็จะโอบกอดก็จะคอยยังชั่วขึ้นสำหรับปัจจัยภายนอกครอบครัวนะคะได้แก่สภาพแวดล้อมและแวดบ้านก็สรุปได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแลบุตรนะคะแล้วก็เพื่อนซึ่งเราเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยจะเชื่อเพื่อนมากกว่าแล้วก็มักจะทำตามกันโดยไม่ไต่ตองว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่นะคะซึ่งมีความเห็นของผู้ปกครองนะคะบอกว่าประเด็นปัญหาเรื่องท้องเนี่ยน่าจะเกิดจากเรื่องคบเพื่อนเช่นคนนี้มีแฟนคนนี้ไม่มีแฟนคนนี้มี3คนถ้าเราไม่มีก็จุดๆๆนะคะแล้วแต่จะคิดนะคะเด็กเขาคิดกันแบบนี้นะคะเอามาอวดกันมีการจองกันด้วยแล้วตอนนี้ก็มีการแข่งเรื่องผู้ชายในเฟซที่เข้ามากดไลค์นะคะตอนนี้เทคโนโลยีมันไปถึงขั้นนั้นแล้วนะคะสำหรับเรื่องสื่อนะคะวันนี้เราก็มีสื่อเยอะแยะเลยขอฝากสื่อด้วยนะคะว่าช่องทางการเข้าถึงสื่อเนี่ยมีความสะดวกรวดเร็วและเด็กในสังคมไทยก็สามารถเข้าถึงสื่อได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุทีวีนะคะและแม้แต่การเข้าถึงหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งมีความคิดเห็นของครูผู้ชายคนนึงบอกว่าจะกล่าวโทษพ่อหรือแม่เพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ต้องโทษสื่อโทษสังคมที่ปล่อยปละละเลยเรื่องพวกนี้แล้วสั่งสมมานานไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอโป้นะคะและเด็กสามารถเข้าถึงได้ง่ายรวมไปถึงการแชทผ่านโปรแกรม LINE ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะคะที่จะทำให้เด็กถูกล่องกลัวไปด้วยนะคะโดยสรุปแล้วสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนี่ยกำลังเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการดำเนินการแก้ปัญหาเพื่อลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนี่ยให้เกิดความยั่งยืนก็ควรที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมชุมชนโรงเรียนหรือว่าครอบครัวก็ตามนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะไปควบคุมปัจจัยภายนอกมันอาจจะยากนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มจากภายในครอบครัวของเราก่อนนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและใกล้ชิดในครอบครัวตามมาด้วยการควบคุมมีกฎระเบียบในครอบครัวแล้วก็พูดคุยหรือสื่อสารในครอบครัวนะคะโดยส่งเสริมให้ครอบครัวที่มีการสื่อสารที่ดีอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มประเด็นเนื้อหาเรื่องเพศเข้าไปซึ่งน่าจะเป็นกลไกที่สำคัญในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้นะคะครอบครัวก็จะต้องมีการฝึกฝนในการสื่อสารประเด็นเรื่องเพศให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อให้ช่องว่างของการพูดคุยประเด็นเรื่องเพศในครอบครัวนี้ลดน้อยลง
1: จากข้อค้นพบตรงนี้นะคะเราพบว่าในครอบครัวนะคะการสื่อสารเนี่ยยังไม่ค่อยพูดกันเรื่องเพศเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นคือเราคิดว่าควรที่จะมีการเพิ่มเข้าไปในครอบครัวที่มีการสื่อสารที่ดีอยู่แล้วให้เพิ่มประเด็นเรื่องเพศเข้าไปนะคะแล้วก็มหิดลเราเองนะคะก็จะลงพื้นที่ตอนนี้อยู่ในการดําเนินงานนะคะมหิดลโมเดลคือการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นค่ะก็คือเราจะเอาอินเตอร์เวนชั่นตรงนี้ไปลงที่อําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมค่ะ
2: ช่วงนี้พบกับบทความเรื่องกำเนิดที่เลือกไม่ได้ความรุนแรงระหว่างตั้งครรภ์กับผลกระทบต่อภาวะการเกิดโดยคุณกัญญาภัทรสุดเกษมนักวิจัยประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: สำหรับวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้นะคะเรามุ่งศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงในมิติต่างๆเนี่ยทั้งความรุนแรงทางกายทางเพศนะคะที่เกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์นะคะแล้วก็รวมไปถึงทบของความรุนแรงที่มีต่อสุขภาพพัฒนาการแล้วก็พฤติกรรมของลูกด้วยนะคะเราเริ่มต้นด้วยผลกระทบจากความรุนแรงนะคะต่อผู้หญิงสตรีที่ตั้งครรภ์เนี่ยนะคะเราพบว่ากลุ่มที่ตั้งครรภ์แล้ว

ถูกทุบตีหรือถูกทำร้ายเนี่ยร้อยละ16เนี่ยมีโอกาสที่จะให้กำเนิดบุตรที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกตินะคะก็คือน้ำหนักตัวน้อยเนี่ยจะน้อยกว่า 2,500 กรัมนะคะอันนั้นคือ low birth weight นะคะคือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์แล้วก็มีความเสี่ยงที่จะแท้งบุตรมากกว่าคนทั่วไป2เท่านะคะรวมถึงมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือมีภาวะซึมเศร้ามากกว่าคนทั่วไปด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังเสี่ยงต่อการที่จะติดเชื้อ HIV มากกว่าผู้ที่ไม่เคยถูกทำร้ายเลยเนี่ย 1.5 เท่านะคะแล้วก็แนวโน้มของการที่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มากกว่าผู้หญิงทั่วไปอีกนะคะจากการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะประเด็นแรกที่เราศึกษาคือเรื่องในเรื่องการทำแท้งนะคะเราดูกลุ่มผู้หญิง3กลุ่มก็คือเป็นแม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์นะคะแม่ที่ถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่ระหว่างตั้งครรภ์แล้วก็แม่ที่ไม่เคยถูกทำร้ายเลยนะคะรวมกลุ่มตัวอย่างและจำนวน 1,863 คนนะคะเราพบว่าแม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยมีอัตราการทำแท้งเนี่ย1ครั้ง2ครั้งเนี่ยนะคะรวมแล้วเนี่ยอัตราเฉลี่ยสูงกว่าแม่2กลุ่มหลังนะคะเราดูน้ำหนักแรกเกิดนะคะที่เป็นผลกระทบจากการถูกการที่แม่ถูกทำร้ายนะคะเราก็พบว่าแม่ที่ถูกทำร้ายตอนตั้งครรภ์เนี่ยนะคะก็จะให้กำเนิดบุตรที่มีน้ำหนักต่ำกว่าแม่ที่ไม่เคยถูกทำร้ายหรือว่าแม่ที่ถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่ช่วงที่ตั้งครรภ์นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นน้ำหนักที่ต่ำกว่าเกณฑ์ก็ตามนะคะแต่ว่าเมื่อเทียบกันแล้วก็ค่อนข้างต่ำทีเดียวนะคะทีนี้เรามาดูถึงปัจจัยที่มีผลต่อน้ำหนักแรกเกิดของทารกนะคะเราก็ดูตัวแปร4ตัวด้วยกันนะคะก็คือแม่ที่ถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่ระหว่างตั้งครรภ์แม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์ นะคะแม่ที่ดื่มสุราแล้วก็แม่ที่สูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์เราก็พบว่ามีปัจจัย2ปัจจัยด้วยกันนะคะคือในเรื่องของแม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์แล้วก็แม่ที่ดื่มสุราในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้น้ำหนักตัวของทารกแรกเกิดเนี่ยต่ำนะคะจากนั้นเราดูความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของเด็กกับแม่ที่ถูกทำร้ายในช่วงที่ตั้งครรภ์นะคะเราพบว่าแม่เด็กที่มีแม่ที่ถูกทำร้ายในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยนะคะก็จะมีพฤติกรรมไปในทางลบค่อนข้างสูงกว่าแม่ใน2กลุ่มหลังนะคะเด็กก็จะมีขี้อายกว่าปกติอาจจะเก็บเนื้อเก็บตัวไม่สูงสิงกับเพื่อนไม่เล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวมีผลการเรียนต่ำนะคะรวมถึงเรียนไม่จบต้องลาออกจากโรงเรียนกลางคันนะคะทีนี้เราดูในเรื่องผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กด้วยนะคะเมื่อกี้นี้เราเห็นแล้วว่าในเรื่องของพฤติกรรมเด็กที่แม่ถูกทำร้ายเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็พฤติกรรมเหล่านั้นก็จะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กต่อไปในอนาคตเราพบว่าเด็กร้อยละ40ที่เกิดจากแม่ที่ถูกทุบตีเนี่ยนะคะก็จะมีความเสี่ยงต่อความผิดปกติทางจิตนะคะแล้วเด็กพวกนี้ก็จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างยากลำบากเนื่องจากว่ามีพฤติกรรมที่แปลกแยกจากสังคมอาจจะมีความก้าวร้าวกับเพื่อนหรือว่ามีความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยมองคนอื่นเป็นศัตรูอย่างนี้นะคะแล้วก็เลี่ยงไม่ได้ที่เขาก็ต้องมีปัญหาในเรื่องการเรียนด้วยนะคะสุดท้ายเราก็จะดูในเรื่องของพฤติกรรมของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับอิทธิพลจากการถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์ว่าเราพบว่าแม่ที่ถูกทำร้ายในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยก็จะมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ค่อยดีนะคะเช่นอาจจะดื่มสุราสูบบุหรี่มากกว่าแม่ในอีก2กลุ่มหลังนะคะถ้าเรามองให้กว้างออกไปนะคะจากครอบครัวที่เราพบว่าใช้ความรุนแรงอยู่เป็นประจำเนี่ยเราจะพบว่าปัญหาความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบเฉพาะครอบครัวเท่านั้นนะคะแต่มีผลไปถึงรายได้หรือว่าค่าใช้จ่ายในการที่เราจะต้องใช้ในการรักษาพยาบาลหรือการฟื้นฟูคนที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงหรือว่าคนที่ใช้ความรุนแรงด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังสูญเสียแรงงานที่มีคุณภาพในการที่จะไปพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปนะคะในเชิงโครงสร้างเองเนี่ยสถาบันครอบครัวก็จะอ่อนแอลงแล้วก็ล่มสลายในที่สุดนะคะนอกจากนี้วงจรความรุนแรงก็ยังเป็นปัญหาที่ไม่จบสิ้นนะคะเราพบว่าเด็กที่มีประสบการณ์ความรุนแรงหรือว่าพบเห็นการใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาอย่างต่อเนื่องเนี่ยยิ่งถ้าเป็นเด็กชายด้วยแล้วเนี่ยโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะไปกระทำความรุนแรงต่อคู่สมรส 100% ทีเดียวนะคะอันนี้เป็นข้อ

0: จากต่างประเทศนะคะจากทั้งหมดเนี่ยเราก็เลยมีข้อเสนอแนะ4เรื่องด้วยกันนะคะควรจะมีมาตรการเชิงรุกในการรณรงค์ป้องกันความรุนแรงในครอบครัวทั้งก่อนตั้งครรภ์และระหว่างตั้งครรภ์นะคะรวมทั้งเมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นแล้วเนี่ยควรจะมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับความรุนแรงอย่างเข้มงวดนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ควรจะมีการสร้างความร่วมมือหรือว่าแนวทางป้องกันแบบบูรณาการนะคะรวมทั้งมาตรการในการช่วยเหลือนะคะควรจะมีการเพิ่มช่องทางความช่วยเหลือให้มากขึ้นนะคะในหน่วยงานที่มีทั้งเหยื่อหรือว่ามีผู้ที่ใช้ความรุนแรงอยู่เพื่อจะไม่ทำให้ความรุนแรงนั้นลุกลามต่อไปค่ะ
1: ปัจจัยที่ทำให้เด็กมีได้รับผลกระทบอันนี้ก็คือการที่แม่ถูกทำร้ายเนี่ยนะคะก็คือในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยแม่อาจจะมีพฤติกรรมในทางลบด้วยอย่างเช่นดื่มสุราหรือว่าสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แม่ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างเงี้ยค่ะก็จะส่งผลไปถึงบุตรด้วยค่ะการป้องกันนะคะก็คงต้องเริ่มจากตั้งแต่ในครอบครัวเลยอะค่ะก็คือต้องหยุดความรุนแรงนะคะในช่วงที่แม่รู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์เนี่ยแล้วก็ระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยก็คือต้องห้ามคนในครอบครัวเนี่ยใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรุนแรงทางกายหรือว่าทางเพศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องหยุดวงจรตรงนี้ค่ะ
2: ช่วงนี้พบกับการเสนอบทความในประเด็นหลักทัศนะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรบทความแรกเป็นบทความหัวข้อทัศนคติของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมลพันธ์อิสระภักดีอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: การเซอร์เวย์ครั้งนี้เราก็จะได้ดูว่าคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาเป็นผู้ผลิตสมาชิกให้กับครอบครัวนะคะของประเทศชาติในเวลาอันใกล้เนี่ยนะคะจะมีทัศนคติอย่างไรต่อการแต่งงานแล้วก็การมีบุตรนะคะซึ่งทัศนคติเหล่านี้ก็อาจจะแสดงให้เห็นแนวโน้มของพฤติกรรมในอนาคตได้นะคะว่าประชากรไทยคิดอย่างไรนะคะกับการแต่งงานกับการมีลูกซึ่งเราจะคอยดูว่าภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศไทยเนี่ยยังมีอนาคตสดใสหรือว่าจะกำลังสูญหายไปนะคะในเรื่องของเนื้อหาการสำรวจเนี่ยก็จะเป็นแบ่งออกเป็น2ประเด็นนะคะเป็นเรื่องของการแต่งงานกับเรื่องของการมีลูกนี่ในเรื่องของการแต่งงานก็จะเป็นของการให้ความสัมพันธ์ความสำคัญของการแต่งงานนะคะรูปแบบต่างๆแล้วก็ความตั้งใจอายุการแต่งงานนะคะเหตุผลจะแต่งหรือไม่แต่งส่วนการมีบุตรก็จะดูว่าทัศนคติคือถ้าในทางประชากรเนี่ยเราจะเห็นว่าลูกเนี่ยจะมีคุณค่านะคะต่อแล้วก็จะสำรวจดูว่าในปัจจุบันเนี้ยคนรุ่นใหม่เห็นว่าลูกเนี่ยมีคุณค่าอย่างไรนะคะแล้วก็เขาจะมีต้องตั้งใจที่จะมีลูกหรือไม่นะคะในลำดับแรกก็จะถามถึงความสำคัญของการแต่งงานว่าเขาคิดยังไงกับการแต่งงานนะคะซึ่งก็มีคำตอบมาว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดให้คุณค่ามากที่สุดคือในเรื่องของการแต่งงานก็คือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการแต่งงานอย่างถูกต้องตามประเพณีการีประเพณีก็คือเหมือนการที่ได้มีคู่อยู่กินกันถูกต้องตามจารีตประเพณีนะคะที่รองลงมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของว่าการแต่งงานเนี่ยจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านจิตใจแล้วก็มีเพื่อนคู่คิดนะคะการแต่งงานจะทำให้ครอบครัวมีชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการยืนยันความรักที่คู่แต่งงานมีต่อกันนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่จะแสดงให้เห็นว่ามองในเรื่องของจารีตประเพณีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความถูกต้องนะคะแล้วก็ในเรื่องของทางด้านจิตใจแต่ว่าคำถามที่ความสำคัญของการแต่งงานที่บอกว่าการแต่งงานเนี่ยจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือการสร้างเครือข่ายทางเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมีตอบมาน้อยมากนะคะนี่ในเรื่องรูปแบบการแต่งงานค่ะก็ยังคนรุ่นใหม่ที่มองถึงเรื่องการแต่งงานเนี่ยก็ยังให้ความสำคัญสูงสุดกับการจัดงานตามแต่งงานตามประเพณีแล้วก็มีการจดทะเบียนสมรสนะคะรองลงมาก็จะเป็นเรื่องของการจัดงานแต่งงานตามประเพณีอย่างเดียวนะคะอีกอันนึงก็คือจะเป็นรองลงมานะคะเป็นการแต่งงานแบบจดทะเบียนสมรสอย่างเดียวนะคะครั้งนี้อาจจะไม่หวือหวานะคะเพราะว่าพอถามเรื่องของรูปแบบการแต่งงานกลายเป็นว่าการใช้ชีวิตคู่ในรูปแบบใหม่ๆคือทดลองอยู่ร่วมกันหรืออยู่ด้วยกันโดยที่ไม่แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นสิ่งที่ได้รับความสำคัญน้อยที่สุดนะคะคิดว่าจะแต่งงานหรือเปล่านะคะ

153แต่งงานแน่นอนนะคะผู้หญิงบอกว่าผู้หญิง156บอกว่าจะแต่งผู้ชาย148นะคะผู้ชาย110ผู้หญิง105คิดว่าอยู่กับคนรักโดยไม่แต่งผู้ชาย109ผู้หญิง107คิดว่าไม่แต่งงานแน่นอนนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าการสอบถามครั้งนี้ครอบคลุมเด็กตั้งแต่อายุ15ด้วยนะคะ15จนถึง24ปีฉะนั้น1ใน3จึงบอกว่ายังไม่คิดเรื่องแต่งงานนะคะดิฉันก็เลยได้เป็นข้อเตือนใจว่ามีเด็กตอบมาบอกว่าผมยังเด็กอยู่ยังไม่อยากคิดครับก็มีการส่งข้อความมาใน Open Din นะคะก็แสดงให้เห็นว่านะคะ1ใน3เนี่ยถ้ายังเป็นเด็กๆหนูก็ยังไม่ได้แพลนนะคะวางแผนจะแต่งงานเมื่ออายุเท่าไหร่นะคะก็จะเห็นได้ว่าผู้หญิงก็อยากจะแต่งงานในช่วงของ25ถึง29ปีเนี่ยมากนะคะสูงสุดเลยนะคะแล้วก็แต่ผู้ชายก็จะยังไปได้เรื่อยๆนะคะจนถึง40กว่านะคะแต่ผู้หญิงจะหยุดแถวเนี้ยค่ะไม่ไปอีกแล้วนะคะเอาแค่35ถึง39ก็พอนะคะจะแต่งงานเพราะอะไรนะคะผู้ชายบอกว่าเป็นการแสดงความรักและความจริงใจต่อคนรักนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเหตุผลหรือเปล่านะคะว่าถ้าจะมีอะไรต่ออะไรนะคะถ้าแสดงอยากจะรักแสดงให้เห็นว่ารักก็ต้องมีอะไรกันด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ไม่รู้เหมือนสัมพันธ์กันหรือเปล่าแต่ว่าผู้ชายจะพูดถึงเรื่องว่าเป็นการแสดงความรักความจริงใจนะคะแต่ผู้หญิงเนี่ยบอกว่าถ้าจะแต่งงานเพราะว่าต้องการมีคนช่วยคิดมีคนอยู่เป็นเพื่อนรวมทั้งมีคนดูแลปกป้องคุ้มครองนะคะเพราะนั้นก็จะสอดคล้องกับเรื่องของการให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานว่าเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยมีการตอบน้อยนะคะถ้าไม่แต่งงานล่ะนะคะว่าคนที่บอกว่าถ้าคนที่จะไม่แต่งงานเนี่ยเป็นเพราะว่าต้องการใช้ชีวิตอย่างอิสระไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครรวมถึงให้เหตุผลว่าอยู่คนเดียวสบายใจกว่านะคะส่วนผู้หญิงเนี่ยมักจะบอกว่าถ้าจะไม่แต่งงานก็เป็นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของครอบครัวการแต่งงานไม่ค่อยมั่นคงนะคะมีการหย่าร้างแล้วก็แยกทางกันเยอะก็ตัวเองก็ไม่อยากจะเป็นแบบนั้นนั่นเป็นพาร์ทแรกนะคะในพาร์ทต่อไปจะเป็นเรื่องการทัศนคติเกี่ยวกับมีบุตรนะคะบุตรมีคุณค่าอย่างไรนะคะในภาพรวมเนี่ยการที่คนตอบมาเนี่ยเขาก็ให้บุตรเนี่ยมีคุณค่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคือค่าเฉลี่ยเนี่ยคะแนนเต็ม5เนี่ยจะให้คะแนนประมาณ4กว่านะคะโดยที่คุณค่าทางจิตใจต่อพ่อแม่เนี่ยเป็นคุณค่าที่ให้มากที่สุดนะคะส่วนคุณค่าทางความมั่นคงนะคะเช่นเป็นผู้ที่คอยดูแลพ่อแม่ยามชราเป็นสิ่งผูกพันของพ่อและแม่ช่วยให้ครอบครัวสมบูรณ์ขึ้นเป็นผู้สืบสกุลและทรัพย์สินเนี่ยมีความสำคัญรองลงมานะคะแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะในเรื่องคุณค่าของบุตรในด้านที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจให้ครอบครัวได้รับคะแนนน้อยที่สุดนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าคุณค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งงานหรือว่าการมีบุตรเนี่ยในด้านเศรษฐกิจเนี่ยจะให้คะแนนน้อยนะคะต้องการมีลูกกี่คนนะคะมากกว่าครึ่งก็ยังต้องการที่จะมีลูก2คนนะคะ113เนี่ยต้องการมีลูกคนเดียว114ไม่ต้องการมีลูกถ้าจะมีลูกนะคะเพราะอะไรนะคะเหตุผลที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของต้องการให้ชีวิตมีความสมบูรณ์นะคะมีเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวรองลงมาได้มีผู้ดูแลยามเจ็บป่วยและสืบสกุลและทรัพย์สมบัติเป็นเพื่อนทำให้ไม่เหงานะคะถ้าไม่ต้องการมีลูกล่ะนะคะเหตุผลสำคัญที่บอกว่าคนที่ไม่ต้องการมีลูกนะคะหรือว่าถ้าคนจะไม่มีลูกเนี่ยเป็นเพราะอะไรก็บอกว่ามีลูกเนี่ยทำให้พ่อแม่ไม่มีอิสระต้องการใช้ชีวิตโดยไม่ต้องห่วงลูกนะคะอีกอันนึงคือมองว่าสภาพในสังคมในปัจจุบันเนี่ยมีปัญหามีอันตรายนะคะก็ไม่อยากมีลูกเพราะว่ากลัวว่าลูกจะเติบโตมาในสภาพสังคมปัจจุบันซึ่งจะเป็นอันตรายแล้วก็หรือว่าลูกจะไปทำผิดนะคะหรือว่าตัวเองก็เกรงว่าจะไม่มีความสามารถในการสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีได้นะคะรวมทั้งกลัวว่าจะไม่สามารถหาเลี้ยงลูกได้เพราะว่าจะเป็นภาระที่จะต้องทำงานเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยอาจจะอยากจะสรุปว่าคนรุ่นใหม่นะคะยังมีทัศนคติที่ดีต่อการแต่งงานอยู่เพราะว่ามากกว่าครึ่งก็ยังอยากที่จะแต่งงานนะคะแล้วก็ยังมีค่านิยมที่เป็นบรรทัดฐานของสังคมคือการแต่งงานจะต้องมีการแต่งงานแบบตามประเพณีนะคะมีต้องการความมั่นคงมีต้องการมีบุตรนะคะแล้วก็ที่พบที่น่าสนใจคือว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมีทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรไม่ค่อยต่างกันเลยนะคะเมื่อถามถึงอายุการแต่งงานอะไรนี้ก็จะเห็นว่าเด็กสมัยนี้ก็ยังมีการวางแผนที่จะแต่งงานนะคะหรือโดยดูจากอายุการแต่งงานที่จะเห็นว่าจะแต่งงานเมื่อจบการศึกษาไปได้สักระยะ

0: ในเรื่องของความเท่าเทียมกันหรือความไม่แตกต่างในเรื่องของหญิงชายเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ที่เราสำรวจก็คือคนที่อยู่ในระบบการศึกษานะคะซึ่งทำให้เขาอาจจะวางแผนในเรื่องของการที่จะต้องทำงานเมื่อจบไปแล้วนะคะหรือว่ามีการที่จะต้องคิดทำงานในอนาคตเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ค่อยมองถึงเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและก็สังคมที่จะมีต่อการแต่งงานกับการมีลูกนะคะอาจจะเป็นเรื่องของที่ว่าในปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงเองก็เข้ามาสู่ตลาดแรงงานมากขึ้นมีรายได้นะคะทำให้เขามีความสามารถในการที่จะหาเลี้ยงดูตนเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆก็จะไม่ได้ตอบมานะคะแล้วก็อันนึงที่ถ้าจะเป็นห่วงนะคะก็ในเรื่องของวิถีการดำเนินงานชีวิตแบบใหม่ที่ทำให้คนรู้สึกว่ามีความสะดวกสบายไม่ต้องการแต่งงานนะคะแล้วก็ทำให้คนเนี่ยอยากจะอยู่แบบอิสระไม่อยากมีภาระนะคะซึ่งตรงนี้ให้คนไม่อยากแต่งงานแล้วก็ไม่อยากมีลูกถ้าอนาคตระดับภาวะเจริญพันธุ์ประเทศไทยขอบอกว่าอาจจะยังไม่น่าห่วงนะคะเพราะว่าคนรุ่นใหม่เองยังไม่มีทัศนคติที่ว่าจะไม่มีลูกเลยหรือไม่มีการแต่งงานนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ากลุ่มที่เราศึกษาเนี่ยเป็นกลุ่มที่ยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนนะคะนั้นอนาคตของการที่เขาจะได้แต่งงานจริงๆหรือไม่อันนั้นอีกเรื่องนึงนะคะเพราะว่าอาจจะต้องดูว่าเขาจะได้พบกับคนที่มีได้พบหรือว่ามีคู่ที่เหมาะสมหรือไม่นะคะแต่ว่าเมื่อคนรุ่นใหม่เหล่านี้แต่งงานก็ควรจะสนับสนุนที่มีบุตรนะคะโดยที่เน้นในเรื่องของอายุที่เหมาะสมนะคะซึ่งเราก็ได้ยินมาว่ามันควรจะมีบุตรเมื่ออายุเท่าไหร่นะคะเพื่อให้เด็กมีคุณภาพนะคะ
1: โดยทั่วๆไปก็ยังมองคนรุ่นใหม่ก็ยังมองว่าการแต่งงานยังมีความสำคัญอยู่นะคะการมีลูกก็ยังมีความสำคัญการแต่งงานก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างในด้านจิตใจมากกว่านะคะว่ามีเพื่อนคู่คิดโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะผู้ชายก็อาจจะมองเรื่องความรักนะคะอาจจะมองว่าการแต่งงานเนี่ยจะทำให้คนเราเนี่ยอยู่ได้นะคะมีเพื่อนคู่คิดกันไปแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของการมีลูกเนี่ยก็ยังมองว่าลูกก็สำคัญนะคะโดยเฉพาะทางด้านจิตใจว่าจะช่วยเติมเต็มชีวิตให้กับครอบครัวแต่ว่าในขณะเดียวกันก็พบว่าบางคนที่เขาไม่อยากมีลูกไม่อยาก
2: แล้วก็ไลฟ์แพลนรูปแบบการดำเนินชีวิตกับการวางแผนการดำเนินชีวิตซึ่งสองเรื่องนี้มีคนละอย่างกันนะครับของคนในเจเนอเรชัน Y คำถามสำคัญคือว่าแล้วมันทำไมต้องเจเนอเรชัน Y นะฮะก็ขออนุญาตอธิบายนะครับว่าคนที่อยู่ในเจเนอเรชัน Y เนี่ยเป็นคนที่อยู่เกิดในระหว่างพุทธศักราช2525ถึง2546ขอแสดงความเสียใจสำหรับท่านที่หลุดเรนจ์นี้ไปนะครับท่านไม่ได้อยู่เจน Y นะฮะท่านอยู่เจนอื่นนะครับท่านถ้าที่ดูในห้องนี้ก็จะมีเจนถัดจาก Y ขึ้นไปก็จะเป็น X นะฮะแล้วก็มีเจนเบบี้บูมแล้วก็มีเลด GI เจเนอเรชันนะฮะเพราะนั้นเจน Y นี่จะขณะนี้อยู่ในวัยที่มีอายุ11ถึง32ปีสิ่งสำคัญที่งานวิจัยฉบับนี้เข้ามาสอดคล้องกับการประชุมในครั้งนี้ก็เพราะว่าการเจริญพันธุ์เนี่ยชุกชุมจะได้ผลมากในเจเนอเรชัน Y เพราะนั้นในงานครั้งนี้เนี่ยก็แบ่งเจเนอเรชัน Y ออกเป็น4เจเนอเรชันแต่ว่าศึกษาเจเนอเรชันการเก็บข้อมูลเนี่ยเป็น Y 3นะครับ Y 3เป็นกลุ่มเจเนอเรชันที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็กำลังจะสำเร็จการศึกษา

และบทความสุดท้ายเป็นการนำเสนอบทความในหัวข้อทัศนคติทางเพศของประชากรรุ่นใหม่โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุมาพรภัทรวานิชอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล

ในครั้งหน้าเราจะมาพบกับการเสวนาพิเศษเรื่องคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับการมีบุตรโดยมีแขกรับเชิญผู้ประสบความสำเร็จจากหลากหลายสาขาอาชีพเพศและวัยติดตามได้ในตอนต่อไปท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์ www.ipsr.mahidol.ac.th

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง

0: มี LTV 1ช่องมี LTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้ง
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
2: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: เซฟตี้ฟอร์โอ
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สื่อสารสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธ

แต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่28กันยายน2569กันค่ะวันนี้ภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางแห่งค่ะส่วนภาคอื่นๆนะคะปริมาณฝนจะลดลงค่ะแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะเนื่องจากตัวหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วค่ะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้เน้นไปทางด้านตะวันตกของประเทศรวมถึงชายฝั่งของภาคตะวันออกค่ะตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะในวันนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนอะไรกันเข้ามาล่ะนั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะเอาแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ครับเนี่ย
5: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
4: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
6: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
5: ผมไปที่แพร่ครับ
4: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
5: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลย
4: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
5: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
4: โอ้โหดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
6: อุ้ยไม่เป็นไรครับลุง
4: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงเถอะนะเร็ว
5: ได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
4: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
0: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
1: หืมดีจังเลยนะครับ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: เอา
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
0: ่นี่เออมีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
0: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่ที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได้
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
2: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆเตี้ยหรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: อ้อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเพน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำ

0: ริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
0: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยล่ะอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับ
2: บ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
0: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
3: สงฆ์
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
4: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
3: ครับ
4: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โห
6: สวนอนันต์สอนฐานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
1: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
4: ใช่แล้ว
7: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

การที่จะเลี้ยงปลาให้มีสุขภาพดีได้นั้นน้ำก็เป็นปัจจัยหนึ่งอะค่ะที่มีผลต่อสุขภาพปลาเราลองมาเดากันดูไหมคะว่าถ้วยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามถ้วยไหนจะเป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาเริ่มต้นจากการเทน้ำก่อนนะคะใส่ลงไปในถ้วยแบบโดยที่วันนี้ที่เราจะดูก็คือค่าหลักๆก็คือเป็นเรื่องของคลอรีนที่อยู่ในน้ำซึ่งคลอรีนมีความเป็นพิษสำหรับตัวปลานะคะอันนี้ก็คือเป็นชุดปฏิบัติการที่ใช้ในการตรวจสอบ1หยดแล้วก็เขย่านะคะอันนี้เป็นแถบสีนะคะสำหรับการเทียบปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนเรามาเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะสีเข้มที่สุดก็จะเป็นมีความเป็นคลอรีนที่ค่อนข้างสูงถ้าจากในน้ำถ้วยเบอร์3เนี่ยค่ะที่เราเห็นประมาณ6ใช่ไหมคะในขณะที่น้ำที่เป็นถ้วยเบอร์2เนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ2ส่วนน้ำของถ้วยเบอร์1ที่เราดูกันก็ประมาณ0ที่ใสๆแบบนี้เนี่ยค่ะแสดงว่ามันไม่มีคลอรีนที่อยู่ในน้ำเลยน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็คือน้ำของถ้วยเบอร์1นะคะขอเฉลยเลยแล้วกันนะคะว่าน้ำเนี่ยค่ะมาจากแหล่งไหนบ้างอันนี้เป็นน้ำกรองของตู้กรองน้ำอะค่ะในขณะที่อันนี้เนี่ยค่ะถ้วยเบอร์2ก็จะเป็นน้ำประปาซึ่งความเข้มข้นของคลอรีนก็จะมีการแปรเปลี่ยนไปตามแต่ละพื้นที่ของประเทศอะค่ะถ้วยเบอร์3เนี่ยเป็นน้ำที่เราเติมคลอรีนเข้าไปเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำให้เราเห็นความแตกต่างของสีคลอรีนได้มากขึ้นทีนี้เราจะพูดถึงสารเคมีค่ะตัวหนึ่งซึ่งมีขายกันอยู่ตามท้องตลาดอยู่แล้วก็คือยาฆ่าคลอรีนเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราหยดสารเคมีตัวนี้ลงไปในน้ำที่มันมีคลอรีนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเขย่าเล็กน้อยสีที่เราตรวจเจอก็จะหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำก็จะใสแล้วก็มีเกิดขึ้นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้ยาฆ่าคลอรีนในปริมาณความเข้มข้นที่สูงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเห็นเป็นตะกอนเกิดขึ้นนะคะดังนั้นการใช้สารเคมีมันมีทั้งคุณและโทษนะคะถ้าเราไม่รู้ความเข้มข้นจริงๆแล้วเราใช้ในปริมาณที่สูงจนเกินไปมันก็จะทำให้เกิดการตกค้างที่อยู่ในตู้ปลาได้นะคะสารเคมีอีกตัวนึงที่จะต้องพูดถึงกันก็คือเรื่องของยาน้ำใสจะนิยมใช้กันมากลักษณะสีที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นสีแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันมีสีฟ้าค่อนข้างจะเป็นสีเข้มที่ข้างฉลากขวดเขาก็จะบอกว่าเติมเท่าไหร่เวลาที่เราหยดลงไปในตู้ในทางความเป็นจริงอะค่ะคุณประโยชน์ของยาตัวนี้ก็คือว่าช่วยทำให้น้ำมันใสขึ้นมาดูมีสีสันที่สวยงดงามก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดความเป็นพิษหรือมลภาวะที่เกิดขึ้นสำหรับปลาได้นะคะในกรณีที่บ้านเราไม่ได้มีตัวเทสคลอรีนนี้ไม่สามารถที่จะรู้ความเข้มข้นของคลอรีนได้สิ่งที่จะทำได้เลยสำหรับการเลี้ยงปลาสวยงามก็คือแค่ลองน้ำใส่ตู้ปลาค่ะแบบนี้ถ้าเกิดเราจะทำให้คลอรีนหมดไปเร็วๆสิ่งที่ทำได้ก็คือเรื่องของการเติมหัวทรายหรือว่าออกซิเจน

ลงไปในน้ำอะค่ะถ้าลองน้ำทิ้งไว้ค้างคืนอะค่ะแล้วก็เติมออกซิเจนลงไปในน้ำแบบนี้อะค่ะมันจะทำให้เกิดการออกซิไดซ์ของคลอรีนที่จะทำให้เกิดการระเหยออกไปได้อะค่ะวันรุ่งขึ้นก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วอะค่ะในตู้เลี้ยงปลาขนาดนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจในเรื่องของการคงค้างอยู่ของคลอรีนที่อยู่ในน้ำอะค่ะลองทิ้งไว้2คืนรับประกันเลยค่ะว่าจะไม่มีคลอรีนอยู่ในน้ำเลยแล้วก็เป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาไม่จำเป็นต้องเติมสารเคมีพวกนี้ลงไปในน้ำบ้านของปลาก็คือน้ำการที่น้ำมีคุณภาพดีเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีตามไปด้วยนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: งั้นมาต่อเลยนะกลุ่มแรกคือกลุ่มแมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์แมลงกลุ่มนี้ให้ประโยชน์ทางด้านสารอาหารเพื่อใช้ทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์โดยแยกได้เป็น2ประเภทคือประเภทที่1แมลงเป็นอาหารของมนุษย์ครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังถึงแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงก่อนว่ามีชนิดไหนบ้างซึ่งในปัจจุบันได้มีเกษตรกรเพาะเลี้ยงเป็นอาชีพหลักกันเลยเชียวละโดยมีทั้งแบบขายปลีกและขายส่งบางรายถึงขนาดส่งออกไปขายในต่างประเทศก็มีเกษตรกรบางรายที่เลี้ยงไม่มากก็นำมาปรุงสุกขายเองตามท้องตลาดก็สร้างรายได้ดีไม่น้อยโดยแมลงที่ว่านั้นมีอยู่8ชนิดคือ 1. ด้วงงวงมะพร้าว 2. ตั๊กแตน 3. พึ่งพันธุ์ 4. มดแดง 5.ต่อหัวเสือ 6. ไหม 7. หนอนรถด่วน 8. จิ้งหรีด
1: แล้วแมลงเหล่านั้นเขาไปเอามาจากไหนล่ะครับจากฟาร์มหรือว่าที่อื่น
0: ๆแมลงเหล่านี้เกษตรกรมีวิธีการแบบเพาะเป็นฟาร์มเลี้ยงและเพาะเลี้ยงแบบกึ่งธรรมชาติครับ
1: มาต่อประเภทที่2กันเลยค่ะคุณครู
0: ส่วนประเภทที่2เป็นประเภทอาหารสัตว์มีอยู่ด้วยกัน4ชนิดคือ 1. หนอนนก 2. หนอนยักษ์ 3. หนอนแมลงวัน 4. หนอนแมลงวันลายถือเป็นแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับสูงโดยเฉพาะเจ้าหนอนนกและหนอนยักษ์ตลาดมีความต้องการสูงมากเพราะเป็นแหล่งโปรตีนจากธรรมชาติในการเลี้ยงสัตว์เช่นนกสวยงามและปลาสวยงามนอกจากนั้นในส่วนของหนอนแมลงวันและหนอนแมลงวันลายก็ได้มีการเพาะเลี้ยงเป็นการค้าอย่างแพร่หลายเช่นเดียวกันโดยนำมาเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงไก่หรือนำมาผสมกับหัวอาหารเพื่อนำไปเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ใหญ่ได้เหมือนกันสำหรับกลุ่มแมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์นั้นได้กลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดที่มีเกษตรกรนิยมเลี้ยงเพื่อการจำหน่ายเนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารสูงเมื่อเทียบกันกับเนื้อปลาทูหรือเนื้อไก่
2: รอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่บ้านแม่กึดหลวงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะด้วยคนในชุมชนเองเป็นต้นแบบของหมู่บ้านปลอดขยะและปลอดการเผาของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยชุมชนแห่งนี้มีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางที่จะช่วยลดปริมาณขยะและลดการเผาลงได้อย่างเช่นการนำเศษอาหารจากครัวเรือนไปทำเป็นปุ๋ยบำรุงดินและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจากโครงการขยะกินได้ที่จัดซื้อโดยรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลให้กับทุกครัวเรือนนำไปปลูกผักไว้กินเองและใช้ปุ๋ยที่ทำขึ้นเอง
1: สิ่งที่เราได้เป็นรูปประจักษ์ก็คือการนำขยะมาพัฒนาให้เกิดรูปแบบที่ชุมชนมีความต้องการสุดท้ายที่นี่ก็จะประกาศออกมาบ้านปลดถังขยะทั้งหมดจะไม่มีถังขยะแล้ว
0: นอกจากนี้ยังมีผ้าป่าขยะซึ่งชาวบ้านจะนำขยะไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกหรือลังกระดาษมาวางไว้ที่หน้าบ้านเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีเพื่อจำหน่ายแล้วจึงรวบรวมรายได้ทั้งหมดส่งเข้ากองทุนหมู่บ้านเพื่อนำมาใช้พัฒนาชุมชนโดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐอย่างเช่นการนำมาใช้ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมเป็นต้น
2: ตอนนี้หลังจากในหมู่บ้านมีการพัฒนาทั้งเก็บขยะมีการคัดแยกขยะ4ประเภทเราสามารถยืนด้วยลำแข้งของชุมชนของเราได้ค่ะ
0: บ้านแม่คิดหลวงจึงเป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ช่วยกันลดการเผามาเป็นการเพิ่มมูลค่าชุมชนได้พัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ริ่มต้นกันที่สถานการณ์โควิด -19 ค่ะขณะนี้จำนวนผู้เสียชีวิตกำลังสูงขึ้นขณะที่ระยะเวลาหลังจากพบว่าติดเชื้อแล้วเสียชีวิตก็สั้นลงนะคะ

0: แล้วเรามีโอกาสมีความรู้ที่จะไปช่วยคนอื่นนี่ครับอันนี้คือความภาคภูมิใจที่จิตอาสาทุกคนมีอยู่แล้วในภาพสะท้อนที่เขามีต่อเราเนี่ยก็เป็นความรู้สึกที่ดีที่เขามีความรู้สึกดีๆให้กับเรา
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ในตอนพิเศษฟื้นพลังกายเพิ่มพลังใจค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นภาพของเหล่าจิตอาสาที่ได้เสียสละแรงกายของตัวเองเพื่อจะไปเติมพลังใจให้กับผู้ที่ประสบกับปัญหาโควิด-19 ต้องขอขอบคุณเหล่าจิตอาสาทุกท่านมากๆนะคะ
2: ใช่แล้วครับและที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องขอขอบคุณที่ไม่ทิ้งกัน

0: ในเหตุวิกฤตอะไรแบบนี้ในประเทศไทยสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเสมอคือคนไทยไม่ทิ้งกันดังนั้นนะครับวันนี้ในรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good วันนี้ครับเราจะมาคุยกับจิตอาสา5ท่านด้วยกันซึ่งเป็นทั้งนักแสดงแล้วก็เป็นผู้มีชื่อเสียงในหลายๆวงการพร้อมแล้วไปพบกับเขากันเลยดีกว่าครับคุณบุ๋มปนัดดาคุณอาร์ตพสุทธิ์คุณสมจิตจงจอหอน้องเกรซและหมอแลบแพนด้า
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ัสดีครับแต่ละท่านเป็นยังไงบ้างครับได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นี้ยังไงบ้างครับเริ่มที่น้องเกรซก่อนเลยดีกว่า
3: ก็กลายเป็นคนว่างงานเลยค่ะไม่ได้ถ่ายละครแบบมา2เดือนแล้วค่ะอยู่บ้านว่างๆก็กลัวจะว่างเกินไปก็เลยต้องออกจากบ้านไปทำงานด้านอาสา
2: ก็เหมือนน้องเกรซครับรายได้กลายเป็นศูนย์ทันทีครับแล้วก็อย่างที่น้องเกรซบอกคือเราเป็นคนแบบ alert นะครับก็เลยแบบขี้เกียจนอนอยู่บ้านเฉยๆนอนอยู่บ้านก็แบบนิ้วจะแข็งแรงอยู่ไลฟ์สไลด์แต่โทรศัพท์ครับก็เลยแบบทำไงที่มันออกจากบ้านได้แล้วก็ปลอดภัยแล้วก็มีประโยชน์ต่อสังคมก็เลยเนี่ยแหละน่าจะเป็นกิจกรรมที่ดีที่สุดครับ
4: ของผมนี่ส่วนใหญ่เป็นรายการทีวีอยู่แล้วค่ะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้หยุดนะคะเพราะว่ารายการทีวีต้องมีให้คนดูต่อไปในทุกๆวันแล้วก็ก็มีความเสี่ยงในการออกจากบ้านนะคะที่เราต้องออกจากบ้านด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือลงพื้นที่มาตั้งแต่แรกตั้งแต่ซีซั่นแรกต้องใช้คำว่าซีซั่นแรกเลยนะก็เลยกลายเป็นว่าตั้งแต่มีโควิดมาชีวิตปนัดดาคือเปลี่ยนไป24ชั่วโมงคือเดี๋ยวก็มีโทรศัพท์เดี๋ยวก็จะมีคนโทรเข้ามาทีมงานในแต่ละสาขาก็จะโทรเข้ามาว่าพี่บุ๋มคะจังโรงพยาบาลนี้ขอของอันนี้ยิ่งพอมาทำรถพยาบาลก็ตรงนั้นคนนั้นหายใจไม่ออกแล้วค่ะอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าชีวิตคือทำงาน24ชั่วโมงเลยค่ะ
5: ผมเองก็อยู่ปากช่องเนี่ยครับอยู่ร้านก็ยังขายของปกติแต่ว่าขายคนก็จะน้อยหน่อยและส่วนหนึ่งก็คือเราก็เห็นความเหนื่อยของบุคลากรทางการแพทย์ที่เราทราบนะเพราะที่ปากช่องเองคนก็เป็นโควิดเยอะติดเยอะเราก็เลยร่วมทำจิตอาสานี้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ครับ
0: ครับแล้วคุณหมอล่ะครับ
6: แรกก็ช่วยหาเตียงครับเพราะว่าเรามีเพจใช่ไหมฮะเป็นช่องทางสื่อสารอย่างดีที่จะทำให้ช่วยหาเตียงได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ออกตรวจโควิดนะครับออกตรวจโควิดเนี่ยช่วงหลังเนี่ยก็ร่วมมือกับวิศวกรนะครับออกแบบรถสวอป3ทางซึ่งวันนึงเนี่ยครับสามารถที่จะสวอปคนไข้ได้เนี่ยประมาณ 3,000 คนต่อวันครับนอกจากนั้นก็ไหนๆใส่ชุด PPE อะไรกันแล้วก็ออกไปแจกของด้วยครับ
1: ทุกท่านบอกว่าได้รับผลกระทบนะคะจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างพี่บุ๋มเองเนี่ยคือเปลี่ยนไปในทางที่ยุ่งมากกว่าเดิมของเดิมเนี่ยพี่บุ๋มก็ทำงานเยอะอยู่แล้วแล้วก็ช่วยคนเยอะอยู่แล้วแต่ว่าโควิดนี้ทำให้พี่บุ๋มยิ่งได้มีโอกาสช่วยคนอื่น
4: ก็สำหรับซีซั่น1นะคะก็เริ่มแรกจากการที่เราเห็นคนซื้อหน้ากากกันเยอะมากแล้วเราบอกว่าอุ๊ยราคาหน้ากากแพงขึ้นเยอะเลยแล้วก็ถามคุณหมอนะคะว่ามีอะไรที่ใช้ป้องกันคุณหมอได้บ้างก็เลยมาเรียนรู้เรื่อง PPE ตอนนั้นก็เลยไประดม PPE ก็ควักเงินไป2ล้าน4แรกๆเรามีระลอกแรกเนี่ยเราบริจาคไปยังโรงพยาบาลรพสตอสมหน่วยงานต่างๆกู้ภัย440แห่งแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพอมาล็อกดาวน์ใช่มั้ยคะก็จะเป็นข้าวสารอาหารแห้งก็จะเปิดบ้านวันละ400ชุด500ชุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กระจายกันไป
1: พี่บุ๋มเองก็ลงมือแพ็คของด้วยตัวเองถูกต้องไหมคะ
4: ส่วนใหญ่ค่ะส่วนใหญ่ใช่
7: เอาล่ะสำหรับในวันนี้นะคะองค์การทำดียังเดินหน้าต่อนะคะวันนี้ค่ะเราก็กำลังจะแพ็คนี่ใครจะเด็กมากนะจะแพ็คเป็นบูทโคเวอร์นะคะนี่เลยค่ะบูทโคเวอร์300ชุดนะคะ300ชิ้นเอ้ย300คู่นะคะแล้วก็ใส่ถุงซิปล็อกอย่างดีนะคะแล้วก็มีขนมค่ะ50กล่องที่กำลังจะแจกไปทั่วประเทศไทย50โรงพยาบาลเพื่อเป็นกระจายให้กับคุณหมอเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังมีเฟสชิลนะคะมีที่สมมุติว่าเราก็จะส่งเป็นของไปถึงเขาแล้วเขาก็เอาไปมอบให้กับหมอพยาบาลในพื้นที่โดยที่เราไม่ต้องไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นจิตอาสาในทีมงานค่ะก็เอาไปให้พี่คนขับแท็กซี่อย่างมาซีซั่นเนี้ยคนขับแท็กซี่คือตอนที่เขาได้ข้าวไปอ่ะเขายกมือไหว้เขาบอกว่าวันนี้ผมยังไม่ได้กินข้าวเลยเพราะว่าไม่มีลูกค้าขึ้นเลยไม่มีลูกค้าขึ้นรถเลยคือแบบคำพูดแต่ละอย่างที่เราได้รับมาเรารู้สึกแบบโหมันต้องทำต่อเนาะ
1: คุณอาร์ตเห็นพี่บุ๋มทำแล้ว

0: คุณอาร์ตเป็นเหมือนพี่บุ๋มเลยใช่ไหมคะคือแพ็คไม่เสร็จไม่นอน
1: ใช่ครับก็ของผมนี่ก็จะบินเดี่ยวฮะบ้านผมอยู่สมุทรสาครแล้วซีซั่น2ที่เขาระบาดเนี่ยเขาระบาดที่สมุทรสาครหนักวันนึงเป็นพันคนผมก็เลยคิดทํายังไงดีเพราะว่าตอนนั้นจังหวัดอื่นก็ยังดีผมก็เลยแบบอ่ะโรงพยาบาลสนามมีที่สมุทรสาครผมก็เลยทํากับข้าวแจก

0: เรื่องทำน้ำพริกแล้วผมก็มาอะแดปต์เอาเพราะว่ามาเคยผัดด้วยมือแล้วไม่ไหวคือว่าขนาดผมด้วยใหญ่ๆนะคือผัดไม่ไหวเราก็เลยมาใช้เครื่องเราก็เลยทำได้เยอะ
1: ผัดเองไม่ไหวเพราะว่าหมูเนี่ยประมาณสักเกือบ10โลได้มั้ง10อุ้ยเกินกิโลแม่30โลนะครับอันนี้ครึ่งเดียวแล้วตรงนี้ก็ครึ่งเดียวนะคือผัดเองไม่ไหวแน่นอนต้องใช้เครื่องด้วยนิดนึงนะครับผัดหมูให้แห้งก่อนนะครับแล้วก็ปรุงรสใหม่แล้วเข้ากับเตาลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปใส่กล่องบอกก่อนนะที่ทำได้วันละ 2-300 เนี่ยมีคนทำอยู่ 4-5 คนตรงนี้นะฮะไม่ได้คนทำเยอะแต่เดี๋ยวหน่อยคงมีคนมาช่วยเยอะนะครับวันนี้เอาข้าวมาให้โรงพยาบาลนะฮะสมุทรสาครเป็นแพทย์หน่วยเคลื่อนที่ตรงนู้นเขาก็จะเป็นที่จุดตรวจนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่วันนี้ก็ข้าวน่ากินมากเดี๋ยวไปดูนะครับวันนี้ได้ประมาณสักเกือบ400กล่องนะฮะตอนแรกวันนี้จะไปให้แพทย์สนามแพทย์สนามเขาบอกว่าวันนี้มีคนมาบริจาคร่วมด้วยก็เลยวันนี้ก็ลงที่โรงพยาบาลหมดเลยนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกคนเลยนะครับ
2: ตอนที่คุณอาร์ตผัดกับเห็นพี่สมจิตมองแบบเหมือนจะอยากลองชิมค่ะ
3: ยายไหนกูข้าวเลยขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะ
2: หิวเลยใช่ไหมคะค่ะคุณอาร์ตคะผัดแบบนี้เนี่ยเกือบทุกวันไหมคะ
0: ทุกวันครับตอนนั้นทำอยู่ประมาณ30กว่าวันมั้งครับจนสถานการณ์ที่สมุทรสาครดีขึ้นครับแล้วผมก็โชคดีคือผมจะเป็นแบบคือจริงๆผมก็มีหลายคนในนี้เป็นครับพี่บุ๋มเนี่ยพี่บุ๋มทำก่อนผมนานมากทำก่อนผมนานมากแล้วก็แบบผมก็แบบเรียนรู้ว่าจะทำยังไงต่อไปดีอะไรเงี้ยคือซีซั่นนี้ผมจะคุยกับพี่บุ๋มหลายครั้งว่าแบบเฮ้ยเจ๊มันจะทำยังไงต่อดีมันจะเป็นยังไงต่อดีอะไรเงี้ยกระทั่งการไปทำข้าวเนี่ยครับก็ฝากถึงคนที่เขาดูอยู่บอกว่าบางทีทำข้าวครับเลือกกล่องใส่ข้าวอ่ะดีๆนิดนึงเพราะว่ากล่องใส่ข้าวที่เป็นโฟมขาวๆเห็นไหมครับที่เป็นโฟมขาวๆอ่ะพอเราทำร้อนๆเข้าไปอ่ะมันเป็นเกิดไอ้น้ำขึ้นพอเราไปวางทั้ง4-5ชั่วโมงข้าวมันจะบูดเราเลือกกล่องดีๆหน่อยคือยอมเสียแพงกล่องแพงอีกขึ้นอีกนิดนึงแต่ไม่ใช่กล่องกระดาษนะเป็นกล่องพลาสติกที่มันดีหน่อยอ่ะอันนั้นจะลดการเสียของข้าวลงได้ครับ
4: แต่ตอนนี้คุณได้ฉายานามใหม่คือม้าเร็ว
0: มาเร็วคือต้องอย่างนี้ครับต้องบอกอย่างนี้คือผมมันจะเป็นคนหลังๆถ้าเป็นซีซั่นเนี่ยซีซั่นนี้คือที่บอกผมจะอยู่บ้านแล้วก็นั่งอ่านข่าวนั่งอะไรอย่างเงี้ยผมได้รับข่าวสารตอนประมาณแบบ5 ทุ่มว่าแบบเรือนจำมีติดโควิดแล้วเราก็รู้ว่ากระบวนการของการที่แบบจะไปเบิกของให้หน่วยงานต่างๆมันค่อนข้างยากแล้วเราก็พอมีคนที่ช่วยเราอยู่เราก็เลยเป็นแบบเหมือนม้าเร็วไปส่งก่อนสถานที่ใกล้ๆอย่างเช่นโรงเรือนจำสมุทรสาครกับเรือนจำธนบุรีเนี่ยใกล้บ้านผมก็ไปก่อนเลยแล้วก็สั่งของมารอเพราะว่าอย่างชุด PPE ที่ผมสั่งเนี่ยผมจะได้รับชุดประมาณอาทิตย์ละประมาณแบบ 2,500 ชุดเพราะว่าของผมเนี่ยจะผลิตใหม่แล้วก็เป็นชุดแบบ60กรัมเคลือบนะฮะซึ่งเป็นเคลือบแบบลามิเนตของดีๆเลยครับแล้วก็ผมจะได้รับประมาณแบบ 2,500 ชุดต่อวีคผมก็จะกระจายส่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เห็นใจบุคลากรครับแล้วก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ต้องแบบไม่ได้มีเกราะแต่ถ้าเขามีเกราะป้องกันเนี่ยเขาก็จะทำงานสบายใจขึ้นแล้วเราก็แบบเราไปได้ตอนนี้เราก็ไม่ได้ทำงานก็เอาม้าเร็วแล้วก็ส่งออกไปไม่ต้องทำเรื่องสอบไม่ต้องอะไรก็เลยกลายเป็นว่าแผนกม้าเร็วมั้งครับ
4: เนี่ยฮะพี่หมวยอันเนี้ยเร็วจนเจ้าหน้าที่เขายังงงนะครับคืออาร์ตไปถึงก่อนเอาเปิดกระโปรงหลังรถเอาของวางกับพื้นเลยจน
0: ใช่ครับ
4: ระหว่างแจกไประหว่างเอาของลงไปลงมาหน้าเรือนจำเริ่มมีโต๊ะมาตั้งเจ้าหน้าที่ผู้จัดโต๊ะวางของบนโต๊ะดีกว่าครับคุณอาร์ต
0: ใช่ครับก็ประมาณนั้นแต่ส่วนใหญ่ก็ผมก็จะแบบไม่ค่อยมีพิธีรีตองอะไรมากครับพี่ที่มือหวยคือบางเรือนจำจะเห็นแบบอย่างเรือนจำที่นนท์เนี่ยคือวางที่พื้นแล้วก็ถ่ายรูปคือบอกก่อนสิ่งที่ถ่ายที่ผมถ่ายรูปเนี่ยผมไม่ได้อยากอวดว่าผมทำดีนะต้องบอกงี้ก่อนผมอยากให้คนที่เขาร่วมกับเราอ่ะเขาเห็นว่าผมทำอะไรอยู่แล้วคนที่ร่วมกับเราอ่ะเขาจะสบายใจว่าสิ่งที่เขาร่วมกับเราอ่ะเราเอาไปทำอะไรบ้างแค่นั้นเองครับ
2: ค่ะเรื่องของการช่วยเหลือในมุมของการทำอาหารพี่สมจิตเองก็เป็นฮีโร่แล้วก็เป็นผู้ที่มาช่วยชาวโคราชด้วยทราบว่าพี่สมจิตทำโรงทานแล้วก็ทำอาหารในช่วงที่ชาวโคราชเจอกับปัญหาโควิดค่ะ
5: ครับต้องบอกว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่ครั้งแรกนะครับที่โควิดเข้ามาถึงประเทศไทยนะครับตั้งแต่ รอบแรกเลยเนี่ย

0: ก็ต้องบอกว่าช่วงนั้นเป็นการถือว่าล็อกดาวน์นะครับทุกคนให้อยู่บ้านกันอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติทีนี้ร้านผมเองเนี่ยเพื่อความป้องกันของลูกค้าเนี่ยผมก็จะไม่ให้เข้ามาที่ร้านให้โทรสั่งแล้วผมเนี่ยไปส่งที่บ้านเองผมกลับเป็นคนที่เสี่ยงมากกว่าเพราะตอนเรื่องของการส่งมันก็น้อยครับที่ปากช่องเนี่ยเรื่องมอเตอร์ไซค์การส่งของเนี่ยน้อยผมก็ต้องอาสาเอารถไปส่งเองทุกบ้านเลยก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอยากกินอะไรก็โทรสั่งมาอันนี้คือการทำธุรกิจนะฮะแต่อีกเรื่องนึงคือการตู้ปันสุกที่เราเริ่มต้นกันมาก็คือที่หน้าอำเภอของอำเภอปากช่องเนี่ยก็จะมีทุกเย็นจะมีวันละ2รอบรอบเช้ากับรอบบ่ายๆนะฮะเราก็นําอาหารนําข้าวนําน้ําสิ่งที่เรามีหรือใครอยากร่วมด้วยก็ไปด้วยกันนักเรียนในยิมที่มาเรียนมวยยิมก็ปิดทุกคนก็มาเรียนมวยไม่ได้ก็มาร่วมบุญกันก็เราก็เป็นสะพานบุญให้กับเขาก็ไปร่วมด้วยช่วยกันมันเป็นสิ่งที่เห็นแล้วรู้สึกว่ามันมีความภูมิใจนะครับว่าทุกๆคนไทยทุกคนเนี่ยไม่ทิ้งกันอย่างที่พี่มิกบอกว่าในยามที่เราลําบากในยามที่เรายากเข็ญเนี่ยคนไทยไม่ทิ้งกันจริงๆขอให้คนไทยเราสามัคคีกันเชื่อว่าเราก็จะเดินต่อไปได้อย่างยั่งยืนนะฮะทีนี้เราก็ได้มีโอกาสทําต่อเนื่องมาเรื่อย
1: ๆแต่พี่ไม่ได้ทําแค่ทําเล่นๆพี่ทําเป็นโรงทานเลยใช่มั้ย
0: ครับก็มีโรงทานด้วยเพราะว่าโรงทานทําไมต้องทําบางสิ่งบางอย่างชาวบ้านที่เขาไม่สามารถออกจากบ้านได้บางคนตกงานบางคนคือถ้าเล่าเนี่ยมันทุกคนลําบากหมดมันเล่าไม่หมดจริงๆเพราะนั้นเรารู้มองตาเราก็รู้ใจว่าเออณวิกฤตณเหตุการณ์ทุกวันเนี้ยมันเกิดขึ้นอะไรกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีคือการให้กําลังใจอย่างที่บอกกําลังใจที่ก็คือการให้อย่างที่ผมบอกทําโรงทานไปออกที่วัดบ้างก็มีแต่ว่าโชคดีที่ทางอสม.หรือว่าทางนายอําเภอท่านให้มาคนมาดูว่าจัดระยะห่างเพื่อความปลอดภัยก็ทําให้รู้สึกว่าพอการให้แล้วทุกอย่างมันมีความสุขคนมีรอยยิ้มกับการที่เขาได้อิ่มท้อง1มื้อเนี่ยมันสําคัญมากนะครับเราก็รู้สึกว่าเอาละเรามาถูกทางแล้วกับสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราให้ได้เท่าที่เราให้ได้เราถ้าสังคมทุกวันเนี้ยถ้ามีการให้แบบนี้ผมเชื่อว่าทุกสังคมมันจะมีความสุขมากแล้วก็จะอยู่ในระบบทัดเทียมกันแล้วจะมีรอยยิ้มมีความสุขสุขภาพที่แข็งแรงต่อไปครับ
1: ครับน้องเกรซครับเคยร่วมงานกับพี่สมจิตใช่มั้ยครับถ่ายละครด้วยกัน
0: ครับครับ
1: เป็นไงฮะกับการกระทําการเปิดโรงทานของพี่สมจิตครับน้องเกรซ
2: พี่น้อยนี่เป็นครูมวยหนูเลยนะ
1: อุ้ย
0: ใช่ๆเคยสอนมวยให้ใน
3: ละครเป็นไอดอลเลยแล้วก็คือเขาเป็นคนมีน้ําใจมากค่ะตอนนั้นที่ถ่ายละครเนี่ยแกเปิดร้านใช่มั้ยแล้วก็ขึ้นชื่อมากเลยเรื่องพวกชาชักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไปถ่ายที่ปากช่องเกรซก็แค่แบบแค่เหมือนลองใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแค่ลองพูดแบบอุ๊ยพี่น้อยเนี่ยอยากกินชาชักจังเลยวันรุ่งขึ้นคือมาแบบพร้อมเลี้ยงทั้งกองเลยอะค่ะโดยที่แบบเราไม่ได้เอ่ยขอแบบสักคำอะไรอย่างเงี้ยมีน้ำใจมากจริง
1: แต่เราก็น้ำใจดีเช่นกันนะครับน้องเกรซเป็นนางเอกทั้งในจอและนอกจอพอมีโควิด-19 เกิดขึ้นมานี่ถึงขั้นไปอบรมคอร์สของโควิด-19เลยเหรอครับ
3: ใช่ค่ะเกิดก็ไปเรียนของ WHO อะค่ะองค์การอนามัยโลกก็เทคคอร์สไปแบบ 2-3 อันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะก็ไปเรียน Advanced Form ค่ะตั้งแต่แบบเบสิกไปจนถึง Advanced เลยนั่นก็หมายถึงว่าเคสสีเขียวจนไปถึงเคสสีแดงเลยค่ะ
2: วันจันทร์เนี้ยค่ะเกิดจะไปสตาร์ทปฏิบัติงานรับผู้ป่วยโควิด-19แล้วคือหมายถึงเทคตัวเองเป็นอาสาสมัครด้านนี้เลยเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์แบบไม่พอแล้ว
1: ครับอย่างนี้คุณก็สามารถโทรหาพี่บุ๋มเพื่อเอารถของพี่บุ๋มไปยืมใช้ได้ถูกต้องไหมครับ
2: ก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าตรงนี้เกษาขึ้นตรงกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเลยค่ะก็คือเหมือนเอาตัวเองเข้าไปร่วมทำงานกับเขาเลยเขาก็จะมีคนขับรถเราก็จะเป็นผู้สายของเขาในการช่วยดูแลผู้ป่วยค
4: ่
2: ะ
4: แต่จริงๆว่าเราก็มีอสม.ครับที่ลักษณะคล้ายกัน
1: ครับ
4: พอเนี่ยเป็นด่านหน้าที่เราจะมองข้ามไม่ได้เลยนะครับเขาจะไปในระดับชุมชนแล้วก็ได้รับการอบรมระดับ1นะครับที่พอจะให้ความรู้กับประชาชนได้เราจะเห็นข่าวว่าประเทศไทยเนี่ยมีอสม.ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราประสบความสำเร็จในการยับ

0: หลังโควิดระลอกแรกได้แล้วก็ดูแลเรื่องโควิดได้ดีอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับในการระบาดครั้งที่แล้วครับ
1: บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยทำงานหนักอยู่แล้วนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาหมอแลบเองนอกจากในบทบาทของบุคลากรทางการแพทย์ก็ยังลงพื้นที่ไปแจกของไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วหมอเห็นโพสต์หนึ่งที่คุณหมอโพสต์เอาไว้ว่ากระเป๋าสตางค์ฉีกเลยเรื่องราวเป็นยังไงคะ
0: ครับก็คือตอนโควิดแล้วรอบแรกอะนะครับมันยังไม่มีใครรู้ว่าจะต้องจัดการยังไงกับมันใช่ไหมครับทีนี้เราในฐานะบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเราก็กลัวว่าคนเนี่ยจะอยากไปตรวจโควิดกันที่โรงพยาบาลแล้วจะไปรอหรือว่าไปแออัดกันในโรงพยาบาลทําให้การติดเชื้อเนี่ยแพร่กระจายไปใหญ่นะครับก็จะเริ่มมีคนคิดเรื่อง drive to เคยเห็นใช่ไหมฮะที่ขับรถส่วนตัวไปแล้วก็ไปสวอบแล้วก็รู้ผลในวันต่อมาใช่ไหมครับทีนี้เราก็มองว่าเอ๊ะทำไมเราต้องให้ผู้ป่วยเดินทางออกไปเองด้วยเราทำไมไม่ออกไปหาเขาก็เลยคิดค้นรถตรวจเชิงรุกขึ้นมาครับซึ่งตอนนี้รถตรวจเชิงรุกก็กลายเป็นอะไรที่เป็น new normal ไปแล้วที่ตรวจเชิงรุกเนี่ยก็มาจากรถที่ผมทำขึ้นมานี่แหละครับทีนี้พอเราไปในพื้นที่ชุมชนแล้วเนี่ยเราก็ไปเห็นว่ามันแออัดมากๆเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะเว้นระยะห่างในครอบครัวได้เลยครับถ้าเราไปดูจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าบ้านของเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นบ้านเหมือนพวกเราที่แบ่งเป็นห้องๆนะครับเขามีห้องเดียวแล้วก็มีห้องน้ําเลยครับเพราะนั้นเขาจะอยู่กันแบบนั้นเราอยากไปดูแล้วก็ไปแจกของให้เขาถึงที่โดยที่ไม่ต้องให้เขาเนี่ยออกมาหาซื้ออาหารเองเพราะว่าผมลงพื้นที่ไปในบ้านที่แบบมีผู้ติดเชื้อ
1: นอกจากสิ่งที่คุณหมอทําที่เห็นลงพื้นที่ไปแจกของให้กับชาวบ้านในพื้นที่คุณหมอเองยังแต่งภาพให้ความรู้กับประชาชนให้ระมัดระวังโควิด -19 โอ้
2: นี
3: ่สภาพนี้แปลว่าป่วยดีกว่าไหมครับ
4: ครับผมดูหนักกว่าคนที่จะไปรักษานะฮะเนี่ย
5: คือบอกไงวันนี้กำลังว่าจะถามว่าตัวจริงหรือเปล่าเนี่ย
4: พอใช่ไหมพี่บุ๋มพอเห็นใต้ตาไม่ดำรู้สึกไม่คุ้น
5: ไม่ใช่ตัวจริง
4: ไม่ใช่เขา
6: ไม่ใช่
1: ต้องดำกว่านี้
0: คือจริงๆแล้วครับเรามีข้อดีตรงที่ว่าเราเป็นเพจที่มีคนตามหลายล้านที่เราก็มองให้ครบทุกมิติอ่ะโอเคแจกของแล้วทำแล้วตรวจโควิดเชิงรุกทั่วประเทศก็ทำอยู่แล้วเพจเรามันทำอะไรได้อีกอ๋อให้เขามาขายของในเพจได้ไหมโดยที่เราเปิดโพสต์หนึ่งแล้วก็ให้เขามาเม้นขายของของเขาก็จะได้มีรายได้นะครับแล้วเราก็มองว่าเอ๊ะเขาตกงานไหมก็เลยเปิดโอกาสให้นายจ้างอะครับมาหางานมาหาคนมารับสมัครงานนะครับ
1: นี่ด้วยเป็นโครงการจิตอาสาให้กำลังใจสู้ภัยโควิด-19ไปชมกันค่ะ
7: พลังน้ำใจผ่าวิกฤตโควิด-19 เรียกรอยยิ้มคืนให้สังคมไทยกับโครงการจิตอาสาให้กำลังใจสู้ภัยโควิด-19 ซึ่งมีอดีตผู้ป่วยจากโรคโควิด-19 มาช่วยเติมพลังใจเพิ่มพลังบวกดูแลสภาพจิตใจของผู้ป่วยไม่ให้เกิดความเครียดจนนำไปสู่สภาวะซึมเศร้า
8: เหตุผลที่ผมเข้ามาเป็นจิตอาสาโครงการกำลังใจสู้ภัยโควิดแอดปทุมธานีครับคือผมเป็นผู้ป่วยโควิดรุ่นแรกที่หายแล้วก็เล็งเห็นว่าประสบการณ์ที่ผมเคยเป็นมาเนี่ยอาจจะช่วยถ่ายทอดบอกสอนกับคนไข้ที่ยังเป็นอยู่ตอนนี้ครับได้ดีครับก็เหมือนใจเขาใส่ใจเราครับผมก็จะรู้ว่าอาการเป็นยังไงและพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเจออะไรมั่งครับก็จะได้คุยกับผู้ป่วยได้ถูกทางครับ
9: สิ่งที่ได้รับกลับคืนมาคือหนึ่งเลยรอยยิ้มเสียงหัวเราะคำขอบคุณจากผู้ป่วยแสดงให้เห็นว่าเขาได้รับกำลังใจที่เราส่งไปให้เขาแล้วนะเราเป็นวัคซีนให้เขาทางใจทำให้เขามีแรงที่จะต่อสู้กับโรคนี้ไปในอีกวันข้างหน้าอีกต่อๆไปค่ะ
10: คิดนิดนึงว่าฟ้าหลังฝนนี่ย่อมมีวันสว่างเสมอนะครับตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญครับ
2: พอเราออกไปเราจะได้เผชิญในสิ่งที่

0: สังคมยอมรับได้นะครับสู้ๆนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
2: พลังน้ำใจของกลุ่มจิตอาสาเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นอดีตผู้ป่วยโควิดแล้วเราก็เจอว่าน้องๆเนี่ยได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจซึ่งพอเราคุยรายละเอียดเนี่ยเราเห็นว่าน้องๆเนี่ยทุกคนมีศักยภาพแล้วมีจิตใจที่ดีอยากจะให้กำลังใจนะคะเขาเป็นอดีตผู้ป่วยโควิดในระลอกที่1ก็มาให้กำลังใจในกลุ่มนี้นะคะการที่ดาราหรือกลุ่มคนต่างๆเซเลบต่างๆที่เจอปัญหาเดียวกันแล้วก็ยินดีที่จะมาเป็นจิตอาสาทำกิจกรรมต่างๆนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามแล้วก็ส่งเสริมให้ประเทศไทยเนี่ยยังอยู่ได้แล้วเราก็ขับเคลื่อนทุกอย่างไม่ว่าปัญหาใหญ่แค่ไหนมีสติปัญหาต่างๆก็จะเล็กลงทั้งหมดค่ะ
3: ได้เห็นถึงพลังเล็กๆจากเราจิตอาสาร่วมมือกันเพื่อประคับประคองเพื่อนร่วมสังคมในยามลำบากเป็นการบรรเทาความทุกข์ส่งต่อพลังบวกให้คนไทยร่วมผ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
4: เป็นยังไงบ้างครับแต่ละท่านครับหลังจากที่ได้เห็น VTR โครงการจิตอาสาให้กำลังใจสู้ภัยโควิด-19ไปแล้ว
5: โอ้ประทับใจมากค่ะมากมากเพราะว่าจริงๆแล้วเขาคือคนที่จะเข้าใจคนที่ป่วยโควิดแล้วก็คนที่อยู่ในภาวะวิกฤตแบบนี้ได้ดีสุดมากที่สุดคนนึงเลยแหละแล้วก็เขาก็จะสามารถบอกได้เลยว่าเป็นยังไงกำลังใจคืออะไรแล้วก็ที่ไม่จำเป็นต้องเป็นคนดังแต่ทุกคนออกมาสามารถออกมาสร้างความดีทำความดีกันได้นะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณไปถึงทุกๆคนที่เนี่ยวันนี้มาอยู่ในไลฟ์กับเราด้วยเนี่ยนะคะบอกเลยว่าคือนับถือใจของทุกคนมากแล้วก็อยากจะขอโอกาสนี้ขอบคุณไปยังเครือข่ายของบุ๋มเองด้วยเพราะว่ายังไม่เคยมีโอกาสได้ขอบคุณพวกเขาเลยเพราะว่ามีแต่แบบสั่งงานกันอย่างเดียวนะคะแล้วก็บอกเขาว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้หรือเขาก็ขอความช่วยเหลือแล้วก็ส่งของกันอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ขอบคุณเลยทั้งที่เขาเป็นแบ็คให้กับพวกเรามาโดยตลอดดังนั้นขอบคุณขอบคุณทุกพลังค่ะขอบคุณค่ะ
4: ครับ
6: จริงๆอ่ะก็เคยเจอคำถามเยอะมากเลยว่าทำยังไงถึงจะได้ไปเป็นจิตอาสางานของจิตอาสาเนี่ยมีอะไรให้ทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆVTR เมื่อกี้ที่เราได้ดูจะมองว่าเป็นคำตอบที่ดีมากเลยนะคะจริงๆถ้าสมมติว่าสำหรับจิตอาสาในยุคของโควิด-19แบบนี้สำหรับคนที่มีประสบการณ์การติดเชื้อแล้วหายแล้วอ่ะก็สามารถที่จะเป็นจิตอาสาได้ง่ายๆด้วยการที่แบบบอกต่อคนอื่นว่าหลังจากที่เราติดเชื้อแล้วเราอยู่ในโรงพยาบาลเราดูแลตัวเองยังไงอยู่ในโรงพยาบาลสนามดูแลตัวเองยังไงบ้างเพื่อที่จะลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์อะค่ะแล้วก็หลังจากที่เราหายแล้วเนี่ยดูแลตัวเองยังไงจริงๆอันนี้เป็นแบบเบสิกของการเป็นจิตอาสาในยุคนี้เลยค่ะ
4: ครับจริงๆมีหลายคนนะอันนี้ขอแชร์ประสบการณ์มีหลายคนชอบมาถามว่าการที่จะอยากเป็นจิตอาสามันต้องมีพลังกายพลังใจต้องมีเครือข่ายเยอะไหมแต่อย่าลืมนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องเลยฮะเพียงแค่สมมุติว่าเราขับรถผ่านไปแล้วเจอคนเดินอยู่ข้างถนนไม่มีแมสใส่คุณมีสำรองคุณยื่นให้เขาอันหนึ่งนั่นน่ะก็คือจิตอาสาแล้วล่ะมันคือการแบ่งปันที่เราเป็นคนไทยด้วยกันและช่วยกันเองใช่ไหมครับ
5: ใช่ใช่ใช่
4: เนาะจริงๆไม่จำเป็นต้องรอจนกว่า
7: แพทย์ไหมผมบอกเฮ้ยเอาลองดูเรามาแต่งดูแล้วลองช่วยกันเกาเนี่ยนั่งข้างเพื่อนเชนมาเชนมาหน้าพี่พี่ก็หน่อยนี่ฮะไอ้หล่อไอ้หล่อนี่ฮะมีโปรโนง40ตัวครับมีที่นาย30ไร่
8: สวัสดีค่ะ
7: ที่สำคัญมันยังโสดครับไอ้เนี่ยมาแค่นี้พอไอ้หล่อ
9: ครับ
4: ทำไมรีบตัวเขาแย่งซีนเหรอ
7: ไม่เป็นมุกของเขาเลยมาแค่นี้มาแค่นี้พอเพราะว่ามันบอกผมให้ผมพูดยังไง คือเพลงนี้เป็นเพลงที่ให้บังใจคือเพลงมันเล่าเรื่องต่างๆนานาว่าเราเห็นเขาผ่านหน้าชุด PPE เห็นแววตาของเขาเนี่ยจากเนื้อเพลงเราเห็นรู้ว่าเฮ้ยคุณเหนื่อยแค่ไหนเราก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่อยากจะให้กำลังใจพวกคุณคุณคือนางฟ้าในชุดกาวนะจิตใจของคุณช่างดีมากถ้าหากเหตุการณ์ในวันนั้นถ้าไม่มีพวกคุณแล้ววันนี้พวกเราจะเป็นยังไงอาจจะติดเชื้อกันมากมายอาจจะตายกันเยอะมากขึ้นเราก็ถือว่าน้ำใจหัวใจของคุณนั่นคือเป็นนางฟ้าเป็นสิ่งที่ดีงามของสังคมไทยคือบุคลากรทางการแพทย์นั่นแหละผมอยากจะเล่าเรื่องย้อนกลับไปหน่อยเรื่องจิตอาสาเนี่ย
8: ค่ะเชิญค่ะ
7: ดีมากที่คุณอาร์ตบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีตังค์ผมเนี่ยภูมิใจมากที่ในการจิตอาสาเขาบอกว่าน้ำในลำตะคองบ้านผมเนี่ยไหลผ่านหน้าบ้านผมเนี่ยในลำตะคองมันจะมีขยะมากเขาตะโกนว่าเฮ้ยขยะมันเยอะมากเนี่ยใครจะอาสาลงไป

0: จพยาผมชูมือผมครับก็เลยเป็นเรื่องราวว่าอ๋อเฮ้ยจิตอาสาเว้ยจิตอาสาลงมา
1: ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล
0: ้
1: ว
0: ไม่ใช่แล้วไม่อยากให้เครียดกัน
2: ฟังตั้งนาน
0: เข้าเรื่องเพลงต่อมาต่อเข้าเรื่องเพลงต่อ
3: ครับ
0: เช่นเรา
3: ก็เลยมาที่มาของจิตอาสา
0: ครับผมเรื่องเพลงอ่ะ
4: น้องเพลงก็คืออย่างที่พี่สมจิตบอกเมื่อกี้ว่าเรา
3: เฮ้ยเขาเข้าเรื่องได้เร็วด้วย
4: ครับหลังจากที่เรากลับมาจากส่งข้าวกันใช่ไหมครับเรารู้สึกว่าอาหารกับข้าวที่พวกเราพี่ทุกคนเนี่ยนำไปให้กับบุคลากรเนี่ยมันเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงกายแต่เสียงเพลงมันเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงจิตใจ
0: โอ้ยคมมากนะครับนี่แหละครับก็เลยเกิดเพลงนี้ขึ้นมาครับนางฟ้าชุดกาว

0: ็นเพลงที่น่ารักมากแล้วก็ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์ที่มันเหมือนจะโศกเศร้าเพราะว่ามันเป็นวิกฤตของทั้งประเทศแต่เพลงเมื่อกี้มันสร้างกำลังใจแล้วก็มีรอยยิ้
1: ม
0: รอยยิ้มอยู่ตลอดเวลาที่ฟังเพลงเมื่อกี้เลยอ
1: ่
0: ะ
1: แต่งแล้วร้องได้โดนใจมาก
0: พี่แต่งหรือพี่ร้องอย่างเดียวครับ
2: ผมร่วมกันแต่งกับน้องเพราะว่าน้องก็แต่งมาให้ฟังเสร็จผมบอกเฮ้ยคำนี้ไม่ได้คำนี้ไม่ได้ต้องเติมคำนี้เข้าไปให้มันละมุนมากขึ้นแล้วก็ท่อนจบเนี่ยมันต้องจบแบบนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมก็ไปเป็นโปรดิวเซอร์ในห้องอัดด้วยครับ
0: โอ้ยสุดยอดอ่ะอ๋อแล็บนี่คือพี่สมจิตอยากจะไปซับเหงื่อให้หรืออยากจะไปรักษาตาดำให้ครับ
2: อยากจะไปเช็ดตาดำออกครับ
3: ตาดำให้เป็นตาเขียวใช่ไหมฮะ
0: เอางี้ดีกว่าในเมื่อที่เรามีกระบอกเสียงของบุคลากรทางการแพทย์อยู่ตรงนี้อยู่แล้วให้ทั้ง4ท่านนะครับให้กำลังใจหรืออยากจะเสริมเติมอะไรให้กับบุคลากรทางการแพทย์เราเปิดตรงนี้ให้เลยเชิญน้องเกรซก่อนเลยครับ
4: จริงๆแล้วอ่ะกำลังใจก็น่าจะมาจากประชาชนคนทั่วไปหรือแม้แต่กระทั่งเพื่อนร่วมงานนะคะบางทีอ่ะเราอาจจะไม่ได้อยากได้กำลังใจเป็นอะไรที่จับต้องได้ก็ได้บางทีแค่การถามว่าเหนื่อยไหมกินข้าวหรือยังรู้สึกว่ามันเป็นกำลังใจที่สำคัญแล้วค่ะก็สำหรับแบบด่านหน้าอย่างบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าอาสาสมัครหรือว่าพี่บูมพี่สมจิตหรือพี่อาร์ตหรือแม้แต่กระทั่งหมอแล็บเองที่บางทีอ่ะการที่เอาข้าวไปแจกอ่ะก็ถือว่าเป็นด่านหน้าแล้วนะเพราะว่าพื้นที่ที่เราเข้าไปเราก็ไม่รู้ว่าเสี่ยงมายังไงก็ขอแบบเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะก็อย่าพึ่งท้อนะคะสำหรับหมอและแพนด้าเด็กก็เป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วก็ติดตามอยู่ทุกช่องทางเลยค่ะ
0: ครับพี่บุ๋มครับเชิญครับ
5: อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกภาคส่วน

0: ่วนที่เกี่ยวข้องอ่ะนะคะแล้วก็ที่สําคัญบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าของพวกเราทุกคนรวมถึงอสม.ที่ลงพื้นที่อย่างเข้มแข็งมากอ่ะนะคะเคาะประตูตามบ้านต่างๆทํางานโดยไม่ได้มีอะไรตอบแทนเลยอ่ะนะคะแล้วก็น้องๆกู้ภัยนะคะน้องๆที่มีจิตอาสาทุกคนด้วยอ่ะค่ะต้องขอบคุณจริงๆเพราะว่าแล้วก็อยากจะบอกว่าใครก็ตามที่พูดคุยไม่ว่าจะมากับจิตอาสาหรือว่าจะเป็นทางส่วนของเจ้าหน้าที่ในส่วนไหนก็ตามเรารู้ว่าคุณร้อนใจเรารู้ว่าคุณกําลังเครียดเรารู้ว่าคุณกําลังอยากได้ทางออกกับชีวิตแต่บางทีการใส่อารมณ์หรือว่าการเกี้ยวกราดนะคะมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเพราะว่าพวกเขาก็ไม่ใช่คนที่สามารถหาทางออกได้ทุกทางได้ดังนั้นอยากให้ใจเย็นๆแล้วก็ร่วมกันแก้ไขแล้วก็ส่งกําลังใจพลังบวกให้แก่กันอันนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ
1: ครับอาร์ตครับ
2: ครับก็เสริมเติมกับทุกคนแล้วกันครับคือบุคลากรทางการแพทย์ถ้าเกิดแบบในพื้นที่ที่ห่างไกลแล้วก็ยังมีโซเชียลเล่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือผมจะบอกว่าผมไปลงพื้นที่ก็คงไม่ได้ก็ลองขอมาดูครับว่าอะไรที่ผมพอช่วยได้ก็จะช่วยนะครับแล้วก็เรื่องที่บอกครับตอนนี้กําลังใจเป็นสิ่งสําคัญต้องให้กันเยอะครับอารมณ์ร้อนก็ดับลงกันนิดนึงเพื่อให้สถานการณ์มันคลี่คลายลงได้ครับ
1: ครับและท่านสุดท้ายไม่ฟังจากคนนี้ไม่ได้เพราะเขาอาสาลงไปเก็บขยะในคลองมาแล้วพี่สมจิตครับจิตอาสาตัวจริง
3: ครับเหมือนพี่ๆทุกคนเลยครับ
1: อ้าวเฮ้ยโอ้ปูไป
2: อันนี้ไม่ใช่จิตอาสาอันนี้จิตรวบ
3: คือทุกคนพูดผมนั่นแหละครับคือเขาพูดผมอยากจะพูดแบบนั้นครับแต่อยากบอกอย่างหนึ่งณเวลานี้อยากจะบอกว่าฝากถึงพี่น้องชาวไทยก็แล้วกันนะครับฝากถึงพี่น้องชาวไทยทุกคนที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ให้อดทนนะครับให้อดทนเรียกว่าอะไรอ่ะเราต้องผ่านตรงนี้ไปด้วยกันเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นความลําบากเกิดขึ้นกับทุกคนทุกหย่อมย่าถ้าเราผ่านความลำบากตรงนี้ได้เดี๋ยวเราก็จะกลับมาดีประเทศไทยก็จะกลับมาฟื้นฟูเศรษฐกิจก็จะมาดีนะครับขอให้เรารักกันสามัคคีกันแบ่งปันซึ่งกันและกันแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับจากจิตอาสาครับ
4: ครับพี่สมจิตคะอยากให้เติมอะค่ะถึงจิตอาสาคนอื่นๆด้วยอะค่ะที่กําลังทํางานทุ่มเทแรงกายให้กับคนที่กําลังเดือดร้อน
3: ครับก็ต้องชื่นชมนะครับขอชื่นชมทุกๆภาคส่วนจริงๆนะครับที่เป็นจิตอาสาที่ดูแลซึ่งกันและกันอยู่ถึงทุกวันนี้นะครับก็นี่แหละครับคือความน่ารักคือความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยอย่างที่บอกว่าคนไทยไม่ทิ้งกันคนไทยจะจับมือกันผ่านเรื่องราวร้ายๆนี้ไปด้วยกันนะครับขอเพียงแต่ให้เราอดทนแล้วก็สู้กับมันนะครับถ้าเราไม่สู้ถ้าเราเหนื่อยแล้วเรายอมแพ้เราก็จะไม่เห็นชัยชนะที่อยู่ข้างหน้านะครับสู้ๆครับคนไทยครับ
4: ค่ะพี่บุ๋มล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกถึงจิตอาสาท่านอื่นๆบ้างคะ
0: อยากจะส่งกําลังใจค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆที่มีจิตใจที่จะทําสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นตามพลังและกําลังของตัวเองที่มีดังนั้นอย่าท้อนะคะอาจจะมีเหนื่อยอาจจะมีเหนื่อยกายเหนื่อยใจหรือว่ามีเรื่องราวเข้ามากระทบในจิตใจของแต่ละคนบ้างสําหรับจิตอาสาทุกคนแต่บุ๋มอยากจะบอกว่าถ้าพวกเราคิดที่อยากจะเป็นจิตอาสาแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือพลังใจที่สําหรับคนที่คิดบวกแล้วก็คนที่มีจิตอาสาด้วยกันให้กําลังใจกันและกันนั่นคือสิ่งที่จะประคับประคองพวกเรากันไปได้และสามารถทําต่อไปได้ไม่ว่าจะเจออุปสรรคแล้วก็ความเหนื่อยยากอะไรก็ตามยังไงดูแลสุขภาพเพราะพวกเราคือด่านหน้าเนาะแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่นแล้วก็ยังมีครอบครัวที่เราอยากจะกลับไปกอดเขาแต่เพียงแต่ว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามดูแลสุขภาพระมัดระวังตัวแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับทุกคนเต็มที่ค่ะขอบคุณที่ออกมาเป็นจิตอาสาค่ะ
4: ค่ะน้องเกรซค่ะ
5: ก็อยากจะขอบคุณทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนนะคะจริงๆแล้วเนี่ย อย่างที่เราทราบว่าสำหรับคนที่แบบเป็นดาราเป็นเซเลบหรือว่ามีชื่อเสียงเนี่ยก็จะถูกยกย่องเป็นพิเศษแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเกรซก็มองว่ายังมีอีกหลายคนที่เขาอยู่เบื้องหลังแล้วก็ทำงานตรงนี้จริงๆอ่ะก็อยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้ค่ะแบบขอบคุณล่วงหน้าเลยค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะที่กำลังคิดที่จะเริ่มเป็นงานทำงานด้านจิตอาสาต่างๆเนี่ยค่ะก็คืออยากจะให้ลงมือทำทันทีไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่ทุกๆคนนะคะเอาน้ำใจของตัวเองมากองรวมกันมันจะเป็นน้ำใจที่ยิ่งใหญ่มากในยุคที่เรา

0: จอกับวิกฤตแบบนี้ค่ะเป็นกำลังใจให
1: ้ค่ะค่ะน้องอาร์ตค่ะ
2: ที่บอกครับตอนนี้กำลังใจสำคัญมากมากครับก็อยากให้ทุกคนตอนนี้ให้กำลังใจกันครับใครมีแบ่งปันได้ก็แบ่งปันแต่ก็แบ่งปันก็ดูกำลังตัวเองด้วยนะครับมีหลายท่านส่งมาหาผมแบบอยากช่วยจังเลยมีแค่นี้เองบอกว่าพี่เก็บไว้ก่อนสถานการณ์มันอีกยาวเมื่อผมเดือดร้อนหรือวิกฤตในช่วยไม่ได้เดี๋ยวผมจะโทรทักหาทุกคนก็แบบโอเคครับโอเคค่ะอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญคำนึงตัวเองเยอะๆครับแล้วก็ดูตัวเองว่าตัวเองพอช่วยได้ไหมถ้าช่วยได้ก็ช่วยถ้าช่วยไม่ได้รับผิดชอบต่อตัวเองรับผิดชอบต่อสังคมนะครับการรวมกลุ่มก็สำคัญการรวมกลุ่มถ้าไม่จำเป็นที่ต้องออกไปไหนก็อยู่บ้านนะครับกักตัวอยู่บ้านแต่ถ้าเกิดจำเป็นต้องออกไปข้างนอกอันนั้นคือสิ่งที่จำเป็นถ้าคิดประมวลดูแล้วว่าจำเป็นก็ออกแต่ถ้าเกิดไม่จำเป็นก็อยู่บ้านอันนี้ผมว่ามันเป็นจิตอาสาเบื้องต้นที่คนควรจะทำนะครับรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสังคมมันเป็นเบสิกมากๆเลยครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะหมอแล็บค่ะ
3: ครับก็ต้องขอขอบคุณคนชื่อจิตทุกคนด้วยนะครับที่ลงไป
4: ไม่ใช่ครับ
3: ขอบคุณจิตอาสาทุกคนเลยครับ
4: ครับ
3: จะพูดยังไงคือบางคนเนี่ยเขาไม่มีเงินเขาก็ไปช่วยจัดระเบียบช่วยรักษาระยะห่างผมเห็นเขาไปช่วยประชาสัมพันธ์ชนของเขาให้มาตรวจโควิดฟรีตรงจุดนั้นจุดนี้นะครับเขาใช้กำลังแรงใจไม่จำเป็นต้องใช้เงินไม่จำเป็นต้องเป็นคนดังเท่านี้เองครับแล้วขอบคุณไปถึงกับบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นจิตอาสาทุกท่านด้วยนะครับไม่ว่าคุณทำอาชีพอะไรก็ตามคุณมีประโยชน์เพื่อสังคมของเราแล้วก็ประเทศชาติของเราแน่นอนครับผม
1: ค่ะนี่เป็นมุมมองเป็นพลังบวกจากผู้ที่เป็นจิตอาสานะคะเรามี VTR ในอีกมุมนึงค่ะฟังบุคคลที่เขาได้รับพลังบวกจากจิตอาสาในมุมของผู้รับบ้างเป็นยังไงไปชมกันค่ะ
5: มีจิตอาสาหลายๆกลุ่มที่มาให้อาหารแก่ผู้ป่วยแพทย์พยาบาลทั้งทีมก็ทุกวันนี้ทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยทีมแพทย์พยาบาลเนี่ยต้องการขวัญกำลังใจเป็นอย่างมากนะครับ
6: ก็ขอขอบคุณนะครับที่มีน้ำใจมาช่วยเหลือครับจิตอาสาที่เข้ามาช่วยก็แสดงว่าเขายังมีน้ำใจที่เขาไม่ทิ้งคนไทยด้วยกันครับ
7: ก็อยากจะขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนนะครับจิตอาสานะครับที่เข้ามาดูแลตรงนี้นะครับมีประโยชน์มากเลยครับทั้งด้านจิตใจนะครับด้านร่างกายมีประโยชน์มากเลยครับให้คนจนเนี่ยให้มีกำลังใจมากขึ้นครับ
8: ในส่วนของการเข้ามาช่วยเหลือของพวกพี่ๆยังไงทางเราประชาชนของเราต้องขอขอบคุณพลังใจจากพวกพี่มากๆเลยจากที่เห็นสื่อเราเห็นในส่วนหลายๆคนไทยเรามาช่วยกันเองมีอยู่จำนวนไม่น้อยแล้วก็คนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด19ก็ไม่น้อยเหมือนกันแล้วก็สำหรับพี่ๆที่จิตอาสาทั้งหลายที่มาช่วยพวกเราแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆเพราะว่ามันทำให้คนกลุ่มน้อยๆค่ะที่แทบจะไม่มีโอกาสในตรงนี้คือเราได้รับโอกาสอ่ะมันทำให้บางทีคนธรรมดาอย่างพวกเราอ่ะรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นแรงผลักดันในการสร้างเหมือนด้วยตัวเราเองรู้สึกที่อยากจะช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนกับพวกพี่แล้วก็เหมือนเป็นจุดเล็กๆที่ทำให้เราอยากจะช่วยเหลือสังคมมากขึ้นนะคะแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกว่าเราอบอุ่นที่เรารู้สึกว่าต่อให้เหมือนถ้าความรู้สึกแทนกับคนที่ได้รับในความช่วยเหลือตรงนี้คือเรามองว่าเรารู้สึกว่าเขาโชคดีที่เขายังได้รับความช่วยเหลือค่ะแล้วก็เราก็ขอสนับสนุนพวกพี่ๆต่อไปอะค่ะสู้ๆในการทำความดีต่อไปอะค่ะ
9: จริงๆดาราที่ออกมาทำช่วงตรงนี้ค่ะรู้สึกว่าเขาว่าเป็นกระบอกเสียงที่ดีมากๆเลยเพราะเขาค่อนข้างที่จะมี power ในการพูดออกไปแล้วมีคนชวนเชื่ออะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าขอบคุณเขาที่รู้สึกว่าทั้งที่เขาเป็นดาราเขาก็ยังรู้สึกว่ายังมาช่วยในส่วนของตรงนี้ให้แบบคนประชาชนทั่วไปค่ะได้มองเห็นว่าแบบเรามีตรงนี้ที่ช่วยนะอะไรบางคนแบบช่วย5 บาท 10 บาทก็ถือว่าเป็นการช่วยระดมทุนในการช่วยเหลือประเทศไทยอะไรเงี้ยค่ะ

0: ของบุ๋มนี่มันจริงๆการที่เราทําอะไรออกมาเนี่ยบอกตามตรงว่าบางทีเพราะว่าเรามีความสุขที่จะทําความดีไม่ได้หวังว่าเราจะได้อะไรตอบแทนแต่บางทีพอมีคนเห็นหรือว่ามีคนพูดว่าอุ๊ยดีใจจังที่ได้เจอดีใจจังที่ได้รับความช่วยเหลือขอบคุณนะคําเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เรามีกําลังใจเดินต่อนะมันทําให้เรามีพลังใจในการทําสิ่งต่างๆให้มากกว่าเดิมมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาถูกทางแล้วอะเรามาแล้วเรารู้สึกได้รับพลังบวกกลับไปในการทําสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยขอบคุณเช่นกันสําหรับทุกเสียงที่ส่งกําลังใจให้กับจิตอาสานะคะขอบคุณมากๆค่ะ
1: ค่ะน้องอาร์ตล่ะคะ
2: ผมมาเชื่อว่าจิตอาสาหลายๆคนครับไม่ต้องการอะไรเลยอะต้องการแค่แบบคําแค่แบบขอบคุณค่ะขอบคุณครับหรือแบบขอบใจนะหรืออย่างเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่แบบดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งแบบผมก็จะแบบแปะทั้งหน้ากล่องเวลาส่งชีวิต PPE ไปรอบที่เป็นโควิดเนี่ยผมก็บอกว่าถ้าไม่เป็นการรบกวนเกินไปแท็กรูปมาให้ผมหน่อยนะแล้วเค้าก็จะมีคําบรรยายมาเยอะๆว่าแบบผมได้ใช้แล้วนะครับหนูได้ใช้แล้วนะคะวันนี้ออกเคสวันนี้ดูปลอดภัยมากเลยยิ่งแบบเป็นกําลังใจทําให้เราอยากอยู่ที่เค้าจะเห็นที่เราทําไหมแค่นั้นเองครับ
1: ค่ะน้องเกรซล่ะคะคำพูดคำไหนหรือว่าเหตุการณ์ไหนที่ทำให้น้องเกรซได้มีกำลังใจมากๆในการเป็นจิตอาสาต่อไป
3: ทุกคำพูดทุกประโยคเลยค่ะได้ยินแล้วก็ชื่นใจอะค่ะก็อยากจะขอบคุณนะคะเพราะว่าคำพูดเหล่านี้มันเป็นแรงผลักดันที่ดีมากๆเลยอะเกรซเชื่อว่าจิตอาสาหลายๆคนพวกเราสี่ห้าคนที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ก็น่าจะต้องมีการเหนื่อยมีการท้อกันบ้างอะค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยเราให้กำลังใจกันเองก็ไม่พอแต่ว่าเราได้อ่านคอมเมนต์ได้อ่านแรงขับเคลื่อนจากทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราแบบนี้มันก็เป็นแรงที่ทำให้เราผลักตัวเองก็เหมือนที่พี่อาร์ตพูดอะค่ะว่าได้ยินแล้วมันหยุดอยู่แค่นี้ไม่ได้จริงๆอะมันจะต้องไปต่อค่ะ
1: ค่ะหมอแล็บล่ะคะมีภาพหรือว่ามีเหตุการณ์ไหนจากการลงพื้นที่ไปช่วยคนอื่นแล้วมันยิ่งทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นนะคะ
4: จำคำพูดไม่ได้ครับเพราะว่าหลายๆคนเขาก็ขอบคุณเราเยอะเหลือเกินแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นก็คือรอยยิ้
1: ม
4: ถ้ามองรอยยิ้มหรือบางทีเขาไม่ได้ยิ้มแต่ว่าในแววตาเขาอะครับมันมีประกายความหวังหรือคำขอบคุณออกมาจากตรงนั้นเราผลักมันได้จริงๆครับแค่นี้เราก็เห็นใบหน้าเขาเปื้อนรอยยิ้มเราก็ดีใจที่สุดแล้วครับไม่ต้องพูดอะไรเลยก็ได้ครับ
5: ครับพี่สมจิตแล้วครับ
6: ครับพูดถึงความดีใจของคนเป็นจิตอาสานะครับผมว่าคําว่าจิตอาสาอย่างที่บอกครับสิ่งที่ต้องการก็คือขยะที่อยู่ในรอยน้ํามา
4: ไม่ใช่
6: ครับอยู่เรื่องนี้อยู
5: ่เชีย
6: บคือเสียงสะท้อนนะครับทุกเสียงสะท้อนที่ให้กับเราเป็นสิ่งที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ให้กำลังใจเขาก็ให้กำลังใจเรากำลังใจเหล่านี้จะทำให้เราขับเคลื่อนช่วยสังคมขับเคลื่อนเป็นสิ่งที่ดีให้เรามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนั่นคือรอยยิ้มอาจจะเป็นรอยยิ้มคำขอบคุณต่างๆนานาที่ให้กับเราก็คือกำลังใจที่ดีเราก็ให้กำลังใจเขาเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ตอบแทนให้กับจิตอาสาได้อย่างดีมากครับ
5: ครับดังนั้นมันทำให้เห็นได้ชัดเนอะหลังจากคุยกับทั้ง5ท่านวันนี้ครับพี่หมวยว่าจริงๆแล้วจิตอาสาเนี่ยทำตามกําลังกายกําลังทรัพย์ของตัวเองอย่างที่อาร์ตเน้นย้ําพี่บุ๋มเน้นย้ําทุกคนเน้นย้ําเสมอว่าถ้ามีน้อยลงแรงก็ได้ไม่ต้องเงินแต่ถ้าเกิดมีทุนทรัพย์สูงอยากจะช่วยที่ไหนเชิญเลยช่วยเลยเพราะว่าอย่างที่คุณหมอแหละพูดว่าบุคลากรทางการแพทย์เราในประเทศไทยเก่งจริงแต่อาจจะยังไม่มากพอสําหรับการรักษาโควิด-19ที่มันเยอะขนาดนี้ดังนั้นเราควรจะให้กําลังใจซึ่งกันและกันเพราะว่าก็ไม่มีใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเหมือนกันทั่วกันทั้งโลกไม่ต้องโทษใครค่อยๆช่วยกันคนละไม้คนละมือก็ได้และที่สําคัญที่ผมเห็นเลยคือทุกคนเน้นย้ําเรื่องพลังบวกเราอย่ามองไปในทางลบมองทุกอย่างไปในทางที่บวกใครเดือดร้อนใครช่วยไหวเดี๋ยวมีคนช่วยนี่แหละคือเสน่ห์ของคนไทยที่คนไทยเราไม่ทิ้งกันจริงๆวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง5ท่านมากๆเลยนะครับทั้งน้องเกรซหมอแล็บพี่สมจิตพี่บุ๋มและน้องอาร์ตครับขอบคุณครับ
1: แล้ววันนี้ค่ะเราจะลากันด้วยรอยยิ้ม

0: นไทยนะคะที่ต้องการมาขอบคุณกำลังใจจากจิตอาสาทุกท่านที่ได้ช่วยในสถานการณ์แบบนี้แล้วกลับมาติดตามชมรายการทอบตัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยตะเคียนหินต้นไม้ประจำจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญเคยเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาแยกเป็นจังหวัดเมื่อวันที่1ธันวาคม2536พร้อมๆกับจังหวัดหนองบัวลำพูและจังหวัดสระแก้วอำนาจเจริญมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ลุ่มมีเนินเขาเตี้ยๆทอดยาวไปจรดกับจังหวัดอุบลราชธานีสภาพป่าไม้ทั่วไปเป็นป่าเต็งรังต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดคือต้นตะเคียนหินมีชื่อพื้นเมืองเรียกต่างกันในแต่ละถิ่นเช่นนครราชสีมาเรียกตะเคียนหนูตราดและตรังเรียกตะเคียนทรายสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชเรียกเหลาเต่าตะเคียนหินเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 15-30 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มกลมหรือรูปกรวยแหลมเปลือกสีน้ำตาลแก่แตกเป็นสะเก็ดโคนต้นมักมีภูพรต่ำกิ่งอ่อนมีขนประปรายใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูปไข่ปลายใบติ่ง

ู่โคนมนดอกมีขนาดเล็กสีขาวหรือขาวปนเหลืองอ่อนออกเป็นช่อสั้นๆตามง่ามใบและปลายกิ่งออกดอกระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมและเป็นผลระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมผลเกลี้ยงมีเปลือกแข็งเมล็ดเดียวรูปทรงคล้ายกระสวยกลีบเลี้ยงขยายเป็นปีกยาว2ปีกขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดเนื่องจากเนื้อไม้ของต้นตะเคียนหินมีความแข็งแรงและทนทานมากในอดีตจึงนำไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างเช่นใช้ทำเสาสร้างสะพานทำหมอนรองรางรถไฟเป็นต้น

0: คะตามอำเภออาจารย์ของเรามินพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาหารตามอำเภออาจารย์ของเราวันนี้นะคะจะเป็นเมนูจากชนเผ่าดาราอ่างค่ะซึ่งวัตถุดิบนั้นเราก็ต้องเข้าไปหากันในป่านะคะตอนนี้กำลังตามแม่คองกับพี่รอดไปหานี่เดี๋ยววันนี้แม่พาน้องไปหาวัตถุดิบกัน
1: ต้องหาจึกจะอยู่ในป่าค่ะไปที่ห้วยฮกอาหารทุกอย่างที่อยู่ในป่าเขาก็จะเก็บมาเอามาแกง
0: อย่างแรกแม่บอกต้องหาจึกจึกนี่เป็นยังไงเดี๋ยวแม่พาน้องไปดูหน่อย
1: เจ้า

0: เมื่อกี้ทางที่เราผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นสวนที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้ก็จะมีพวกลิ้นจี่เงาะลำไยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยก็คือตรงนี้เริ่มเป็นป่ารกๆแล้วค่ะโอ้แม่ฟันแล้วโอ้แม่แม่โอ้โหล้มต้นเลยค่ะกล้วยป่าแม่บอกเดินหาต้นจึกมานานแล้วไม่เจออันนี้ก็คือเอาไปทำแกงกินเหมือนกันใช่ไหมคะแม่
1: จ้าจ้าไปแกงใส่จึกอ
0: ่
1: ะ
0: ไปแกงกินกับจึกนี่แหละ
1: จ้า
0: แล้วส่วนที่เราตัดไปนี่เราเอาไหมแม่จ๋า
1: ไม่เอาค่ะมันจะฝาดค่ะใยมันจะเยอะ
0: นี่ให้ดูในมือแม่หนึ่งต้นค่ะ
1: ค่ะหนึ่งต้น
0: สิ่งที่ใช้ได้คือเท่านี
1: ้ค่ะถึงบ้านเราก็ต้องแกะออก
0: แกะออกอ
1: ี
0: กเหรอ
1: เอาที่อ่อนๆอ่ะ
0: เอาที่อ่อนๆข้างใน
1: อ่อนๆอยู่ข้างในอ่ะมันจะหวานเลยอ่ะ
0: นี่นะคะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่าเอาใบมาห่อไว้ตอนนี้ยังไม่เจอต้นจึกนะคะแต่ว่าเจอกล้วยป่ากันอีกแล้วค่ะกล้วยป่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่เราจะใส่ลงไปในแกงจืดด้วยโดยเราจะตัดเอาทั้งตัวหยวกกล้วยแล้วก็ปลีกล้วยป่าค่ะโอ้หนาวอันนี้แม่เจอต้นกล้วยป่าต้นที่2แล้วนะคะแต่ว่าต้นนี้นี่คือแบบสูง
2: มากเลย
0: หูหนูเพิ่งเคยเห็นต้นกล้วยสูงขนาดนี้แม่เริ่มฝันและล้มต้นกล้วยเอาปีโอ้ยเอาแล้ว

0: ได้แล้วปีกล้วยป่าสีนี่คือแบบม่วงแดงเลยนะคะ
1: น่ะอันนั้นอีกลูกนะมี2ลูกอันนั้นก็มีลูก
0: อ๋อนั่นก็มีค่ะ
1: นั่นก็มี
0: แล้วลูกคือขนาดเท่าๆกัน
1: เท่าๆกันไปตะลุดไปตะลุด
0: อุ๊ยแม่แม่แม่แม่หนูอยู่หลังแม่ดีกว่าได้แล้ว
1: ได้หลายแกนล่ะสอง
0: อันนี้ปลีที่สองนะคะหัวมันพอๆกันเลย
2: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามหาต้นจึกกันต่อค่ะตามอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะมินนี่จะพามารู้จักกับอาหารของชนเผ่าดาราอั้งชนเผ่าที่อพยพถิ่นฐานมาจากประเทศพม่าแล้วก็อาศัยอยู่บนพื้นที่ดอยสูงค่ะซึ่งอาหารที่เราจะทำกันวันนี้นะคะมีวัตถุดิบหลักสำคัญนั่นก็คือต้นจึกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดินตามหากันมาเป็นชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอต้นจึกซักทีได้มาแต่หน่อกล้วยกับปลีกล้วยป่าเนี่ยแหละค่ะ

0: ยอะละ
1: เนี่ยนะ
0: โอ้คอใหญ่ๆนั่นอ่ะโอ้อร่อยมากจะได้นอนไม่เยอะๆ
1: ยังไม่ทันกินเลยแม่บอกอร่อยแล้วพอหานานมากนะคะนี่เราเจอแล้วนะคะ
0: เจอแล้ว
1: ที่แม่บอก
0: เจอแล้วแต่ว่าภาษาคนอื่นจะว่าเต่าล้าง
1: เต่าล้าง
0: เจ้าล้าง
1: ต้นจึกก็คือเต่าล้าง
0: ค่ะอ๋อ
1: ถึงว่าหน้าตามันคุ้นๆอยู่นะแม่เดี๋ยวนะแม่เราใช้ส่วนไหนของต้นล่ะจ๊ะ
0: จะใส่หน่อ
1: เราใช้หน่อ
0: ค่ะ
1: นี่แล้วแม่เลือกยังไงอะคะ
0: เพราะว่าเลือกที่มันมีอันน่ะที่มันถ้ามันออกหยอดมันนะ
1: จ้ะ
0: หยอดใบมันอ่อนๆอ่ะ
1: จ้ะ
0: ถ้าออกอันนี้มันจะไม่มีหน่อมันไม่เยอะเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้แก่แล้วหน่ออ่อนมันจะอยู่ข้างหลังไ
1: งอ๋อหน่ออ่อนมันจะ
0: ปลายแก่มันออกอ่ะ
1: อ
0: ถ้ามันออกแบบที่มันอ่อนๆ ออกเนี่ยนี่ๆยาวตัวนี้นะ
1: จ้ะ
0: ถ้ามันคืนมันยังไม่ออกใบเลยมันกําลังเนี่ย
1: มันกําลังจะออกใบ
0: แล้วมันจะออกใบมันยังมาบานไงหน่อมันจะไม่มีอ่ะมันคืนหมดแล้ว
1: จ้ะหนูเข้าใจแล้วคือวิธีการสังเกตค่ะแม่บอกว่าเวลาที่เราจะเลือกหน่อต้นจึกเนี่ย จะต้องเลือกที่แก่แล้วแก่แบบที่ยังไม่ออกใบหน่ออ่อนที่เรากำลังพูดถึงนี้นะคะก็คือส่วนของยอดอ่อนที่อยู่ด้านในของลำต้นค่ะเราจะฟันแล้วก็ผ่าเอาส่วนที่อ่อนที่สุดที่อยู่ด้านในมาทำอาหารซึ่งต้นจึกหรือว่าต้นเต่ารางนี้นะคะก็เป็นพืชตระกูลปาล์มมักจะขึ้นกันเป็นกอๆพบได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือใกล้ๆกับห้วยค่ะการนำต้นจึกมารับประทานนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าตัวผลนั้นไม่สามารถที่จะนำมารับประทานได้ค่ะแล้วก็เมื่อสัมผัสนะคะก็จะทำให้คันมากๆเช่นเดียวกันกับเปลือกนอกของต้นจึกที่จะมีใยรอบๆชาวบ้านก็จะต้องเลาะเอาเปลือกนอกออกให้หมดก่อนแล้วค่อยนำมาทำอาหารค่ะโอ้โหเหนียวมากนะคะคือตรงเปลือกเนี่ยจะมีใยๆหนาๆ
0: โอ้โหมันมีขนมันเยอะ
1: ใช่เนี่ยขนมันหรือว่าใยมันนะคะ
0: มันต้องเอาหลายตัวอยู่นี่แต่มันมีเยอะนะ
1: นี่ได้แล้วหน่ออ่อนๆแบบนี้เลยเอาอีกไหมคะแม่มันได้อีกกออื่น
0: เอาต้นใหญ่ไหมคะจะมีเยอะ
1: ต้นนี้คือถือว่าใหญ่เลยไหมคะแม
0: ่ใหญ่มาก
1: ใหญ่มากน่าจะมีหน่ออ่อนข้างในเนี่ยเยอะล้มแล้วอุ้ยนี่โอ้นี่เนื้อเยอะจริงค่ะแม่อันนี้ก็อ่อนเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ก็อ่อนอยู่นะ
1: อ้ออันนี้แสดงว่าเราน่าจะได้2ท่อนเลยนะแม่เนา
0: ะ
1: แล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีไหมนะแม
0: ่มีถ้าไม่ออกใบนี่กินได้เอาได
1: ้
0: ถ้ามันออกใบหน่อมันจะมีน้อย
1: โอ้นี่ท่อนนี้คือใหญ่เลย
0: จ้ะใหญ่มาก
1: โอ้ถ้าอย่างนี้ถือว่าใหญ่ใช่ไหมแม่
0: จ้ะใหญ่

0: ได้ละโอเค
1: นี
0: ่พอแกงละ
2: พอแกงอะ
0: โอ้จนอิดเลย
2: จนอิดเลยแม่บอกว่าอิดก็คือแปลว่าเหนื่อยแล้วแหละ
0: เป็นสองชั่วโมงสามชั่วโมงกว่าจะเจอนะ
2: ได้แล้วนะคะวัตถุดิบของเรานี่เลยต้นจึกหรือว่าเต่าร้างแม่บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเก็บมะขามป้อมอีกเอาไปทำลาบนี่ทำลาบตะละอังตอนนี้แม่พาเลาะเข้ามาในสวนลำไยอีกมุมนึงนะคะแม่พามาเก็บมะขามป้อมคือต้นนี้เลยนี่หนูเห็นลูกมาแล้วเนี่ยแม
1: ่เออจะพาได้ก็เดี๋ยวสุกมาก
2: เดี๋ยวแม่จ๋าเก็บลูกมันแม่ผ่าต้นเลยเหรอจ๊ะ
1: ต้องพันออกเลยเนี่ยต้องพันนะพันออกแล้วก็เอาไปถึงบ้านแล้วก็เอาขุดเอาเปลือก
2: ใช้เปลือกแล้วลูกไม่ใช่อ่ะคะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
2: เอ้ารอตอนแรกที่แม่บอกมีนะว่าจะมาเก็บมะขามป้อมมีก็คิดว่านี่แน่นอนใช้ลูกโอ้มีไม่เคยได้ยินเลยว่าเขาใช้เปลือกทำกับข้าวได้ด้วย
0: ได้ค่ะ
2: แต่ว่าเราใช้ส่วนไหนของเปลือกคะแม่
1: ใช้ส่วนตรงไหนค่ะที่มันมีถ้าเราขุดออกสีเขียวมันจะออกแบบ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ขาวๆอ่ะมันมีกลิ่นแบบฝาดๆอ่ะถ้าฝาดแล้วก็บีบๆแล้วก็สับใส่เนื้อแล้ว
2: ค่ะ
1: หมู
2: ตอนนี้เราจะฟันเอากิ่งมะขามป้อมลงมานะคะมันแข็งมากเลยค่ะอุ้ยอุ้ยนั่นไงเต็มหัวเลย

0: มะขามป้อมก็มีตัวมะกอกมี2อย่างนะ
1: อ๋อคือเป็นมะขามป้อมก็ได้มะกอกก็ได้
0: ใช
1: ่โอเคนี่ได้แล้วนะคะ
0: จ้า
1: ต้นมะขามป้อม
0: จ้า
1: เดี๋ยวไปขูดเอาเปลือกแล้วใส่ลาบแต่ละอัน
0: จ้า
1: หนูไม่เคยกินอยากรู้เลยรสชาติเป็นยังไง
0: วันนี้จะได้กินนี
1: ่แน่นอนค่ะแม่ของเราวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนมินก็ไม่เคยกินเพราะว่าเป็นอาหารของชนเผ่าดาราอั้งค่ะแล้วตอนนี้มินก็อยู่ในครัวของบ้านคนดาราอั้งแล้วก็ใส่ชุดเป็นลูกสาวแม่เลย
0: เป็นคน
1: ดาราอั้งเลยนะจ๊ะแม่แกงจืดของเรานะคะก็จะมีแน่นอนจะมีจืดหรือว่าหน่ออ่อนของเต่าร้าง
0: จ้า
1: แล้วก็จะมีหยวกกล้วยนะคะมีปลีกล้วยป่า
0: แล้วก็มี
1: อันนี้เป็นดอกตั้ง
0: ค่ะ
1: เริ่มแรกที่เราจะทําแกงจืดก็ต้องทําอะไรก่อน
0: ก็ลองอันนี้ลูกก็ต้องแกะอันนี้ก่อน
1: แกะอันนี้แกะหยวกกล้วยค่ะอันนี้ผ่าหยวกกล้วยก่อนเลยเอาด้านในได้แล้ว
0: แล้วก็หักแล้วก็เวียน
1: ประมาณนี้ประมาณข้อนึงหักแล้วก็
0: แล้วเวียน
1: ได้เลยแล้วนี่ยังไงคะแช่น้ำ
0: แล้วก็แช่น้ำ
1: โอเคเดี๋ยวผ่าปอก
0: จะปอกจึกเนี่ยจะผ่า
1: ปอก
0: นออ่อนมันจะอยู่ตั้งใน

0: อนจึกที่แม่ผ่าออกมานะคะคือจะใช้เป็นแกนกลางเฉพาะนอนออกเนี่ยข้างในเลย
1: จะหวานอ่ะตรงนี้นะหวาน
0: หวาน
1: ค่ะ
2: ทั้งหยวกกล้วยแล้วก็หน่อจึกนะคะเมื่อเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยก็จะนำไปแช่น้ำเกลือเพื่อไม่ให้คล้ำแล้วก็ดำค่ะส่วนปลีกล้วยป่านะคะก็จะฝานเป็นชิ้นๆแล้วก็แช่น้ำเกลือเหมือนกันการแช่น้ำเกลือนะคะนอกจากจะช่วยลดความดำแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยลดความฝาดได้อีกด้วยค่ะส่วนดอกตั้งนะคะเราจะเด็ดใช้แค่ส่วนของดอกค่ะเพราะว่าตัวก้านนั้นจะมีรสขมค่ะ
0: อันนี้เด็ดเฉพาะส่วนดอกของมัน
1: ส่วนดอกมันเนี่ย
0: ดอกตั้งนี่ก็คือจะเป็นลักษณะคือเป็นแบบเนี่ยเป็นกิ่งพุ่มๆมีดอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเตรียมเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำพริกแกงกันใส่เกลือก่อนเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ใส่เกลือนิดหน่อย
0: จะใส่เกลือนิดหน่อยประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: พริกแห้งใส่พริกแห้งลงไปแล้วตามด้วยอันนี้เลยตะไคร้หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะหมดเลยโอเคหมดเลย
1: ตำให้ละเอียด
0: ละเอียดเลย
1: จ้ะ
2: เมื่อน้ำเริ่มเดือดเนื้อไก่สุกเราก็จะใส่ผักต่างๆตามลงไปค่ะ
0: จึกแล้วก็ปีกล้วยป่าแล้วก็หยวกกล้วยกระดอกตั้งแม่จ๋าอย่างแกงจึกอย่างเงี้ยค่ะปกติเราทำกินกันในเทศกาลไหนไหมคะแม่หรือว่าปกติเราก็ทำกินกันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้ว
1: ปกติเนี่ยเพราะว่าเราดูหนาวเนี่ยมันจะออกพร้อมทุกอย่างไง
0: ค่ะ
1: ดอกตั้งก็ออกช่วงนี
0: ้
1: แล้วก็ตาร่างเนี่ยไม่มีช่วงเพราะว่าถ้าไม่มีดอกตั้งเราก็แกงจึกเนี่ยแกงตลอดไปก็ได
0: ้แต่ถ้าเกิดว่าอยากใส่ดอกตั้งนี่ต้องรอหน้าหนาว
1: จ้า
0: จ้าแล้วจะครบพอดี
1: ค่ะ
0: แล้วรสชาติแกงจึกนี่มันจะต้องออกมาเป็นยังไงคะแม
1: ่มันจะเปรี้ยวๆแล้วก็หวานอ่ะมันหวานด้วยเพราะว่าหยดอ่อนมันจะหวาน
2: นอกจากความหวานที่จะได้จากหน่อจึกแล้วก็หยวกกล้วยแล้วนะคะเราก็จะได้ความเปรี้ยวที่มาจากผักกาดดองแล้วก็ผักกาดส้มที่เราใส่ลงไปด้วยค่ะ
0: ต่อไปเราใส
1: ่ผักชี
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงจึกหรือภาษาคนดาราอ้างเรียกว่า
1: ดังจึก
0: หาบจึก

0: ารจานที่2จากชนเผ่าดาระอั้งนะคะก็คือลาบดาระอั้งค่ะลาบดาระอั้งของที่นี่นะคะแน่นอนว่าไม่เหมือนกับลาบที่เรากินกันทั่วไปแน่นอนค่ะเพราะนอกจากเครื่องสมุนไพรต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีเปลือกของต้นมะขามป้อมที่เราจะใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: หนูต้องทำยังไงคะแม
2: ่ลูกก็ต้องขูดแบบเนี้ยขูดออกเปลือกขาวๆก่อน
3: ค่ะขูดเปลือกขาวๆออก
1: พอเราขูดเอาเปลือกด้านนอกของต้นมะขามป้อมออกแล้วเราก็จะใช้ตรงนี้เหรอคะ
2: ใช่ใช้เนื้อมันคือ

0: สีเขียวกับสีขาวใช้ได้
1: ค่ะก็ขูดเหมือนเดิมเลยเยอะไหมคะแม่
0: เอาเยอะค่ะ
1: เอาเยอะเลย
0: เอาเยอะ
1: รสมันจะออกฝาดๆใช่ไหมคะแม่
0: มันจะฝาด
2: ด้วยความที่เปลือกของมะขามป้อมนั้นนะคะมีรสฝาดมากเมื่อเราขูดจนได้เนื้อด้านในแล้วก็จะนำมาขยำกับน้ำเพื่อลดความฝาดลงค่ะจากนั้นนะคะก็จะนำเปลือกที่บีบน้ำออกมาแล้วเนี่ยมาตำกับเครื่องอื่นๆให้ละเอียดซึ่งเครื่องลาบที่เราจะตำนะคะก็จะมีตะไคร้เกลือพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะ
1: เดี๋ยวระหว่างมีตำเครื่องแกงแม่จะหั่นผักผักนี่เราใส่อะไรบ้างคะแม่
0: เราใส่ผักกาดส้มแล้วก็ต้นหอมแล้วก็ผักชี
1: อันนี้แม่ทำอะไรคะ
0: ก็อันนี้ต้องสับนะ
1: อ๋อแม่บีบเอาเนื้อ
0: ค่ะเอาเนื้อมันออก
1: จ้ะแล้วเดี๋ยวเราสับรวมกันกับผักเลยเหรอคะ
0: จ้ะจ้ะจ้ะ
2: ไม่ใช่แค่มะเขือส้มเท่านั้นนะคะที่เราจะสับรวมกันกับผักเครื่องพริกแกงแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยเราก็จะสับรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะ
0: จะใส่เนื้อนะจะใส่เนื้อแล้วก็สับด้วยกันแล้วก็จะย่ำเลยแล
1: ้
0: วก็เอาเป็นก้อนลงหม้อเลยคิงนะนี่มันขาดคิง
1: อ้าวขาดคิงเราต้องใส่ไหมแม่
0: เจ้าตะกี้มีคิงมีใบในหมู
1: ถามแม่ไปถามแม่มาว่าขาดอะไรไหมจ๊ะแม่ถ้าไม่ใส่หนูไม่ใส่นี้ได้ไหมแม่บอกขาดคิงจ้ะ
0: มันขาดคิงเนี่ย
1: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่ตามลงไปนะคะแต่ว่าเราต้องตำก่อนเด
0: ี๋
1: ยวมินตำให
0: เดี๋ยวชิมนะ
1: ฮะชิมได้เหรอ
0: รสชาติมันจะได้ก่อนนะชิมได้ค่ะ
1: ชิมได้ค
0: ่
1: ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เป็นไงคะลำก่อนค่ะ
0: มันจางเกลือ
1: มันจางเกลืออ่ะเติมเกลือหน่อย

0: ปั้นเป็นก้อนๆนี่คือลาบ
1: ดาราอ่างแล้วนี่คือเหมือนหมูทรงเครื่องเลยแม่สับทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆลงไปต้มในน้ำเดือดเนาะ
2: เปลือกมะขามก็จะหวานด้วย
0: เหรอคะ
2: จะมันหวาน
1: เดี๋ยวเราชิมกันเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแกง
2: แกงจืด
1: แกงจืดอร่อยค่ะแม่น้ำแกงออกเค็มๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นผักกาดดองหนูว่าคล้ายๆกับแกงจืดผักกาดดองแต่ว่ารสความเข้มข้นเนี่ยจะเบากว่าแล้วก็จะมีความเค็มๆเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็จะได้ความหวานจากตัวผักที่เราใส่ลงไปอย่างเมื่อกี้แม่ให้มินชิมแต่หน่อจึกก็จะหวานเลย
2: หวาน
1: ออกหวานๆค่ะแต่ดอกตั้งเนี่ยคือจะออกขมคล้ายๆมะระแต่จะเบากว่าอร่อยค่ะต่อไปอันนี้เป็นลาบดาราอั่งแตกดีค่ะเหมือนเวลาเรากินหมูทรงเครื่องค่ะหอมเครื่องลาบแบบลาบสมุนไพรกลิ่นตะไคร้นี่คือชัดเลยนะคะแล้วก็จะได้ความเปรี้ยวๆของผักกาดเปรี้ยวที่แม่ใส่ด้วยอร่อยค่ะแปลกดีนี่ก็คือมีน้ำแกงมาให้ด้วยน้ำแกงนี่คือจอกใสๆเหมือนน้ำซุปหมูสับ
2: เหมือนน้ำซุปแหละ
1: ตัวก้อนหมูนี่จอกแห้ง
2: ๆเขาใส่เปลือกมะขามไงเปลือกมะขามมันจะหยุดแบบไม่มีมันไม่มีมันหมูมันจะหายไปหมด
1: แต่มินกินแล้วมินไม่ได้ความไม่ได้รู้สึกถึงเปลือกไม้หรืออะไร
2: ไม่มีกลิ่นไม่มี
1: ไม่มีไม่เขียวไม่ฝาดไม่อะไรเลย

หารทุกอย่างเนี่ยอร่อยมากนะคะแม่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่หนูกินคือกินง่ายค่ะกินได้เลยอร่อยเลยค่ะแม่ใครอยากมาเที่ยวมาสัมผัสวิถีชุมชนก็สามารถมาได้รวมไปถึงที่นี่ก็ยังมีสินค้าชุมชนด้วยเป็นไม่ว่าจะเป็นย่ามกระเป๋า

0: เสื้อสวยๆแม่ก็ทำขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันเข้าไปดูใน Facebook ของตามเพอร์จานได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแม่คองแล้วก็พี่รอดด้วยนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่รอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่แม่ขอบคุณไปด้วยเลย
1: แม่ก็ยินดีมากมากวันนี้เพราะว่าลูกๆหลานๆจะได้เห็นอาหารจนเผาดาราอ้าง
0: เนี่ย
1: ใช่ไหมจริง
0: ๆใครอยากมาท่องเที่ยวก็มาได้นี่สำหรับวันนี้นะคะตามเพอร์จานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34วันนี้มินนี่กับแม่ของลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ภาษาดาราอ้างเราว่าไงคะแม่
1: แฮมุกเตอร
0: ์แฮมุกเตอร์แฮมุกเตอร์ค่ะ
2: นี่เกิดอุบัติเหตุกลางทางค่ะมีดแม่จะล่วงด้วยความเราโลกแล้วก็ยื่นมือไปรับซะเลยแม่จัดยาให้แล้วหนึ่ง
1: หรือมันจะหยุดเลย
2: จ้าอันนี้ใบอะไรอะคะแม
1: ่ใบสาบเสือ
2: หนูรอดแล้วแม่แม่ไวมากแม่ก็ตกใจเหมือนกันว้าใบไม้เขียว
1: โตแผล
2: ต้นจึกยังไม่เจอแต่จึกแล้วเข้าเลยไปต่อจ้ะแม่
1: จ้ะ
3: อมรินทร์ทีวี28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

สวัสดีค่ะรัตนประเวศในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง30กันยายน2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกซึ่งทรงเป็นพระเถระผู้เจริญยิ่งด้วยพรรษายุการสมบูรณ์ด้วยศีลสมาจารวัตรทรงมั่นคงในเนกขัมมะปฏิบัติทั้งคันธุระและวิปัสสนาธุระทรงดำรงมั่นในไตรสิกขามิเสื่อมถอยมีพระจริยาสำรวมเรียบง่ายและทรงเป็นที่เคารพสักการะทั่วสังฆมณฑลตลอดจนประชาชนการวรรณประเวศเป็นการที่4จากทั้งหมด13กันสำหรับเนื้อหาเป็นบทที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโนรสทรงพระนิพนธ์การนี้มี57พระคาถาบรรยายธรรมชาติใช้เพลงพญาเดินเป็นเพลงบรรเลงประจำกันประกอบพระกริยาพระดำเนินของพระเวสสันดรพระนางมัตสีพระชาลีและพระกัณหาที่เสด็จออกจากเมืองสีพีมุ่งสู่ป่าเขาวงกตระหว่างทางพระเวสสันดรทรงสนทนากับพระนางมัตสีและพระโอรสพระธิดาทั้งสองชมธรรมชาติป่าไม้สิงสาราสัตว์และทิวทัศน์อันงดงามเพื่อช่วยผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยและความโศกเศร้าจากการที่ทรงพรากจากบ้านเมืองระหว่างทางกษัตริย์เจตราชกษัตริย์แห่งมาตุลนครได้ทูลขอให้พระเวสสันดรครองราชสมบัติเป็นกษัตริย์ครองมาตุลนครแต่พระองค์ทรงปฏิเสธแล้วเสด็จไปยังเขาวงกตเพื่อทรงบำเพ็ญเพียรภาวนาณที่นั้นเวสสุกรรมเทพบุตรได้รับคำสั่งจากพระอินทร์ให้เนรมิตอาสมสองหลังพร้อมสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักบวชเตรียมไว้ให้ทั้งสี่พระองค์ในการนี้ทรงเปลื้องเครื่องทรงขัตติยราชและทรงพระผนวดเป็นฤาษีเป็นเวลา7เดือน

ทรงดำรงพระชนชีพด้วยผลไม้และทรงบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าอย่างสงบข้อคิดจากการนี้คือความอดทนและการยอมรับผลจากการกระทำของตนเองและมิตรแท้ไม่ทอดทิ้งในยามทุกข์ยากเวลา 13:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายกลินสารสินประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์สประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้เยาวชนที่ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ปกครองร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 15:05 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการนี้พระราชทานรางวัลและทุนการศึกษาประจำปี2569ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกประกอบด้วยพระราชทานโล่รางวัลเกียรติบัตรและเข็มกลัดมูลนิธิแก่บัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยมจำนวน5คนและบัณฑิตดีเยี่ยมจำนวน35คนจากสาขาวิชาแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์พระราชทานทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์จำนวน8คนต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้สนับสนุนการจัดงานของมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิและรับพระราชทานของที่ระลึกจำนวน30คนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขไทยจัดโดยมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่27-30กันยายน2569ภายใต้แนวคิดสาธารณสุขไทยวิวัฒน์ไกลสู่ระบบสากลเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณในการทรงวางรากฐานแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิเส้นทางสุขภาวะตลอดชีพโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.จัดกิจกรรมในการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาและสังคมในทุกช่วงวัยทันตนวัตกรรมไทยสู่สากลโดยมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์จะแสดงเครื่องมือแพทย์เช่นรากฟันเทียมไทยสารผนึกหลุมร่องฟันชนิดแข็งตัวด้วยแสงฟลูออไรด์วานิชผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์และเวชภัณฑ์เช่นเจลลี่โภชนาสำหรับผู้มีปัญหาในการเคี้ยวกลืนน้ำลายเทียมและน้ำยาบ้วนปากผสมสารสกัดจากรากหญ้าแฝกภายใต้แบรนด์ภูมิพัฒน์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีจำนวน 4,000 โดสจำกัดวันละ 1,000 โดสสำหรับประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนอกจากนี้ยังมีการเสวนาบริการสุขภาพออนสเตจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายสุขภาพและการจัดแสดงผลงานการอาชีพของนักเรียนโรงเรียนวัดปทุมวนารามตามแนวพระราชดำริสมเด็จคอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร

0: ซึ่งปีนี้กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพในนามประเทศไทยจัดขึ้นภายใต้คำขวัญ Stronger Together รวมพลังร่วมใจขจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าตามที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO กำหนดให้วันที่18กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกเพื่อให้มนุษยชาติตระหนักถึงบทบาทของตนในการร่วมกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างจริงจังในการนี้พระราชทานโล่เกียรติยศแก่ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชนะเลิศการจัดการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า Thailand Rabies Award ประจำปี2569แบ่งเป็นประเทศประเภทเทศบาลได้แก่เทศบาลเมืองสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาและประเภทองค์การบริหารส่วนตำบลได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาพระราชทานโล่เกียรติคุณแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานและผู้สนับสนุนการจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569จำนวน21รายโดยนับตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมากระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขเกษตรและสหกรณ์กรมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทั่วประเทศร่วมกันสนองพระปณิธานในการรณรงค์ป้องกันยับยั้งโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ครอบคลุมทั้งระดับชุมชนระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569
1: เจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกในวันนี้ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าข้าพเจ้าคิดว่าประเทศไทยจะปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้การศึกษาและเข้าใจปัญหาของพื้นที่คิดแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและทำงานแบบบูรณาการทุกหน่วยงานโดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนตระหนักถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์รวมทั้งชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการและดูแลสุนัขจรจัดด้วยข้าพเจ้าขอขอบใจทุกท่านที่ทำงานด้วยความมุ่งมั่นและอดทนเพื่อประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน
0: จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีในเป้าหมาย8ยุทธศาสตร์ที่ได้บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเฝ้าระวังและฉีดวัคซีนในสัตว์การผ่าตัดทำหมันการดูแลสัตว์ในศูนย์พักพิงตลอดจนการป้องกันโรคในคนซึ่งมีผู้ได้รับวัคซีนหลังสัมผัสโรคไปแล้วกว่า 600,000 รายขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกว่า 7,500 แห่งได้ร่วมสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสุนัขและแมวส่งผลให้อัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสูงถึงร้อยละ 74.82 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 70นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ Rabies One Data การติดตามประเมินผลในพื้นที่จริงและการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนใน44จังหวัดอันเป็นการบูรณาการการดำเนินงานตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ที่มุ่งสร้างความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนทั้งต่อคนสัตว์และชุมชนทั้งนี้การทำหมันร่วมกับการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงจึงเป็นวิธีการดูแลสุขภาพสัตว์ควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ลดโอกาสการแพร่เชื้อชนเพชรคลองจันทน์เขตบึงกุ่มกรุงเทพ

ทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่4เขตได้แก่ชุมชนผู้ใหญ่ชมชุมชนจินดาบำรุงเขตคันนายาวชุมชนซอยสมหวังเขตบึงกลุ่มศูนย์พักพิงอาคารวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยเขตวังทองหลางและศูนย์พักพิงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเขตลาดกระบังยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นวงกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงยังพื้นที่ปลอดภัยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาวัดอินทรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนเทียนประสิทธิศาสตร์กรุงเทพมหานครและสมาคมนักกฎหมายนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามวัดอาวุธวิกสิตารามวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามวัดราชบรรจงวัดพระขาววัดโพแตงใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดประชาสันจังหวัดนครสวรรค์วัดน้ำโจนเหนือจังหวัดพิจิตรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระตอนจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีสมาคมกีฬากอล์ฟสตรีในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและบริษัทไซเบอร์พรินท์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดอรุณราชวรารามวัดเทพธิดารามวัดระฆังโคสิตารามและวัดปากน้ำและวัดสะแกจันทบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทชอนิยมจำกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬและบริษัทห้างเพชรทองอยเยาวราชโกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครและวัดแม่อ้อในวัดหัตถีวนารามวัดป่าแงะเมืองชุมและวัดกู่แก้วจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.นายสุพรเทพสุวรรณรัตน์และคณะโรงเรียนนานาชาติ King's College กรุงเทพมหานครบริษัทร้อยปีพัฒนาแลนด์จำกัดและบริษัท KC Law จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมไทยและราชสกุลบุตรชัย

ราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีเนศริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดประคังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดโคกเขมาวัดไร่ขิงวัดเดชานุสรจังหวัดนครปฐมวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์วัดเนคขมมารามจังหวัดราชบุรีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีและวัดเกาะคิดนอกจังหวัดปราจีนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมพรานากันและสมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีเนศริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเขาต่อวัดมหาธาตุวชิรมงคลจังหวัดกระบี่วัดจักรวรรดิราชาวาดวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดสเกตกรุงเทพมหานครวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังและวัดควนกาหลงจังหวัดสตูลสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีเนศริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโพทองวัดพรหมวงศารามวัดแสนเกษมกรุงเทพมหานครและวัดทับกริดใต้วัดโพหนองยาววัดไผ่สิงห์จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาณเวลา 19:00 น.กรมอุตุนิยมวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีเนศริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีเนศริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬคณะเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้และโรงเรียนสหราชนุเคราะห์จังหวัดชัยภูมิและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีเนศริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการและชุมชนมิตรประดู่สัมพันธ์ครั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม U band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
1: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
0: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
2: นี่ไปดูกันไหม
3: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
4: ว้าวเฮ้ยรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
6: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
7: ผมไปที่แพร่ครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงทนานะเร็ว
7: ได้ครับได้ครับขอบคุณมากมากนะครับ
5: หมอเป็นยังไงอร่อยไหม
1: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
4: หืมดีจังเลยนะครับ
8: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: หลานจะมาอยู่ช่วงกลางวันปรึกษากันอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวให้เขาเล่น

0: เขาขับรถไปรับแน่อุ้มหลานออกจากรถปุ๊บ
1: ไปเลย
0: หายไปเลยตาหายไปเลยต้องอนุญาตแล้วให้เข้ามาในบ้านได้แล้วก็จัดการตามที่เราวางแผนไว
2: ้ห้องนี้ไหมห้องนี้ไหม
0: ห้องนี้แหละใช่เลยชัดเจนโอเคคือเป็นห้องแบบห้องเด็กเลย
1: ครับ
0: โอ้โหน่ารักเลย
1: ต้องดูรูปเจ้าของห้องอยู่เนี่ย
0: ใช่เนื้อจะของเอาจริงๆแคบกว่าที่อยู่ในรูปอีกนะ
1: ใช่ครับตอนแรกในรูปมันมองแบบหุ่มกว้าง
0: ใช่ใช่ใช่
1: แต่พ

0: พอมันจริง
1: เนี่ยพอเวลามีรูปถ่ายมาที่เพจอย่างเงี้ยส
2: ่
1: งเข้ามาเงี้ยเราก็ยังไม่วางใจเพราะว่ากล้องเหมือนมันดีส่งรูปเข้ามาแล้วมันแบบโหดูกว้างมาก
0: กว้างมีพื้นที่ให้เราทำงานเยอะ
1: เนี่ยพอมาดูที่จริงเนี่ยเอาแหละแล้วเดี๋ยวเราต้องมาเรียกคุณหนันสาเข้ามาดูหน่อยว่าเอ้ยทำได้ยังไงบ้างเพราะทำแบบที่ทำที่คิดว่านี่อลังการเหมือนกันนะ
0: ยิ่งความกว้างไม่เท่าไหร่ดีความสูง
1: คืออย่างนี้ออปชันนั่งคือไงออปชันมันเยอะนะวันนี้คือเราอยากจะแบบว่าผมนั่งเตียงเขาเลยแบบ
0: ไม่ได้เหรอไม่ได้ดิ
1: ได้ คือเราต้องการแบบเหมือนพื้นที่เล่นเพิ่มเติมเพราะเด็กกำลังโตน
0: ้
1: องเนี่ยขวบครึ่งแล้วอีกสักพักก็จะวิ่งแล้
0: ว
1: นอกจากความปลอดภัยแล้วพื้นที่เล่นที่อยู่ในการดูแลของพ่อแม่
0: ผู้ปกครอง
1: อยู่ในสายตาก็สำคัญ
0: ใช่ครับ
1: เพราะถ้าเกิดมีที่เล่นในห้องนอนนึกน่ารักเลยนะ
0: นี่แบบไม่ต้องออกไปที่ไหนเลย
1: ใช่
0: ในบ้านเราเนี่ยดูแลเราไม่ต้องไปพบเจอคนมากมาย
1: ประหยัด
0: ประหยัด
1: ประหยัดด้วยปลอดภัยด้วยอ
0: ่
1: ะโอเคถ้างั้นวันนี้เราจะมาทำห้องเด็กเล่นนะไปคุณนักศึกษาครับอ่ะมาดีเว้ย
0: ว่า
1: เออนี่ถือแบบกับหัวด้วยเฮ้ยไงเด็กโถเนี่ย
0: อะไร
1: ถือแบบกับหัวม
0: ั้งอ้าวนี่กับหัว
1: เออจะให้มาน้องสไลเดอร์ขึ้นบนนึงอ่ะเออนี่มุมนี่มุม
0: อ๋อ
1: คือนี่อันนี้คือเราสเก็ตทับไปแล้วใช่มั้ยคือตอนแรกอ่ะก็คือเราส่งรูปห้องนอนนี่มาแหละ
0: อ
1: ู้แต่เท่าที่ดูเนี่ยมันแคบนะพี่มันไม่ได้กว้างเหมือนในรูปเลย
0: ใช่
1: ว
0: ่
1: ะคือบอกว่าอยู่นี่เหรอ
0: บอ
1: กบอลเลยเดินลงมา
0: ใช่ไ
1: อ
0: ้ที่มาเดินบอกบอลบอกบอลแล้วก็บันไดขึ้นอย่างนี้แล้วก็มีราว
1: ก้อนไปเลย
0: ใช่ค่อมเตียงไปเลย
1: อันนี้เราใช้เวลาทำนานไหมไม่ต้องบอกไม่พูดครับผม
0: งาน
1: แน่นอนเพราะว่ามีงานเยอะนะงานต้นไม้วันนี้ไม้เป็นหลัก
0: งานไม้เป็นหลักเลยเน้นไม้ไม้ก็เป็นพวกไม้ยางพารากับไม้สน
1: ลดน้ำหนักได
0: ้ลดน้ำหนักได้สบาย
1: ภายในสะดวก
0: ถูกต้อง
1: โอเคทำงานง่ายตัดง่ายทำอะไรง่าย
0: เดี๋ยวขอตัววัดที่ดูแป๊บก่อนว่าเห็นจะแบบแล้วงงเลย
1: เดินมาก็บ่น
0: พื้นที่พอได้
1: เขายังพอเพิ่งเริ่มวันพอได้อะไรล่ะ
0: ไม่ถ้าตอบมาได้ครับถ้าตอบได้ครับแต่ยังไม่ดูเลขนะ
1: ถ้าตอบว่าถ้าถามตอนนี้เนี่ยตลอดได้ครับก็ส่งเดชนะ
0: ใช่
1: ใช่จะเลยเดี๋ยวเราไปเนรมิตห้องเด็กเล่นกันครับ
0: เฮ้ยเดี๋ยวเอางั้นเลยเดี๋ยวโอ้

0: ละ
1: อยู่ข้างหน้าไปเลยก็ได้
0: ครับผมครับ
2: ครับครับครับพี่พี่ระวังแผงทะลุนะพี่นะ
1: ทำอะไรครับ
2: ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าแผ่นมันทะลุไง
0: ไม่แล้วเราต้องย้ายออกไปหมดเลยเหรอ
1: ชุดเตียงน่าจะย้ายหมดเลยเพราะว่าใช้พื้นที่
3: ใช้พื้นที่ทำก่อน
1: ใช้พื้นที่
0: ทำงาน
1: ก่อนแล้วเดี๋ยวเอากลับมาที่เดิมครบเซต

ลานจะมาอยู่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ฮะก็หลานก็มึงซนไม่มีพื้นที่จะให้เล่นฮะเช้าๆเย็นๆก็ให้ไปเล่นที่สวนสาธารณะของหมู่บ้านก็เลยจะปรับปรุงห้องว่างไว้ห้องใหญ่เป็นห้องว่างก็เลยปรับปรุงให้หลานนี่เอาไว้ให้หลานเป็นพื้นที่ของหลานเล่นจะได้ซนอยู่ในห้องได้ปลอดภัยจากไออุบัติเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นทำไมแล้ว

0: ก็คือมันจะมีไอตัวสไลเดอร์
1: ฝั่งสไลเดอร
0: ์ฝั่งที่มุมยืนใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีบันไดขึ้นฝั่งนี้ใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็จะมีเรียกว่าพื้นที่ข้างล่างซึ่งอาจจะเป็นโต๊ะทำงานในอนาคต
1: ใช
0: ่น้องมานั่งทำงานด้านเตียงอยู่นี่
1: ใช่อ
0: ะไรเงี้ย
1: ที่เดิม
0: ว่าเสานี้ก็ดูแบบเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงนะ
1: คือยึดหลักผมมานั่งแล้วเสาไม่ดุ้ง
0: ไม่คลอนโอเคละ
1: แล้วโครงสร้างพวกนี้เรายึดสกูไว้กับฝากไว้กับผนังด้วยฝากไว้กับตัวคานรับ
0: โอเคก็คืออย่างที่บอกว่าเราจะไม่ยุ่งกับผนังข้างหลัง
1: ตอนแรกคิดว่าจะไม่ยุ่งแต่เนี้ยเราเสริมยาวไปหนึ่งเกาะน็อตไปสองตัว
0: อ๋อเกาะนิดเดียว
1: นิดเดียวเราจะไม่ยุ่ง
0: ยุ่งให้น้อยที่สุดเพราะว่าเป็นผนังร่วม
2: แต่มันยาวด้วยแหละ
0: อันนี้ก็คือโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างพื้น
1: โครงสร้าง
0: พื้นชั้นลอย
2: แล้ว
0: ว่าเด็กๆนี่ปีนขึ้นมา
1: ผมว่าเอาฟูกมาปูที่เตียงของฉัน
0: เฮ้ยใช่ไงผมจะบอกว่าเป็นเตียงเดี่ยวเลย
3: ไม่จำเป็นต้องเป็นที่เล่นก็ได้นะเป็นที่นอนอีกที่ก็ได้
0: ถูกต้อง
1: ผมว่าน้องนอนบนนี้ดีกว่าน
0: อนวนไป
1: กิ้ง
2: เบื่อ
1: กิ้งไป
0: ไม่ต้องใช้ขาแขนเล
3: ยให้ได้วิ่งให้ได้เดิน
0: คนหรือปิงทะเลไม่รู้กิ้งทั้งวันโอเคนี่ก็เสร็จแล้ว
1: ตัวโครงสร้างเสร็จแล้ว
0: โอเค
1: จะทำการตก
0: อ๋อ
3: ตอนแรกนึกว่าจะหนักนะ
0: อ๋อเป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้
0: เฮ้ยปลอดภัย
1: นี่อ่ะแล้วทีนี้ผมรบกวนหน่อยด้านนู้นอ่ะ
2: ครับ
1: สไลเดอร์แผ่นสไลเดอร์มันจะกว้างอยู่ที่53เซน
0: โอเค
1: เผื่อให้ผมนิดนึง
2: 53
1: จากกระแพง
0: ใหม่หน่อยนะผมว่า
2: เอา53เปมครับเดี๋ยวเผื่อ
1: ปั๊กหน่อยนึงมันจะติดปั๊กเยอะขึ้นหน่อยก็มาสัก55 55ประมาณนั้นชนนิดนึง
2: โอ4แล้วครับขยับขึ้นมาอีกครับ
1: 64เลยเหรอ
2: 64ครับเอา55เน
1: า
2: ะ
1: เดี๋ยวน้องก็ได้นะ
2: แข็งแรงมากเลย
0: โหโหโหนั่นไงล่ะ
1: ตัวไหนอ๋อตัวนี้ตัวไหน
2: ตัวนี้ตัวนี
1: ้ตัวนี้ลั่นใช่ไหม
0: เมื่อกี้เสียงอะไรพี่
1: เดี๋ยวหากันแล้วว่า
0: ไม่อยากรู้ว่าเมื่อกี้เสียงอะไร
1: อ๋อนี่
0: เสียงอะไร
1: บา
0: ตัวอะไรเสียงอะไร
1: ตัวตาไม้นี่
0: อ๋อตัวตาไม้อุ้ยทำไงพี่
1: อ๋อ
0: ถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นอ่ะ
1: เนี่ยตาไม้เนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีสไลเดอร์ค้ำอยู่มีน้ำหนักของสไลเดอร์ค้ำอยู่อีกตัวนึง
0: ค้ำตรงไหน
1: นี่เลยยึดตรงนี้เลย
0: ไม่มันต้องค้ำมาถึงตรงนี้หรือเปล่า
1: ใช่
2: ตรงตำแหน่ง
0: ถ้าค้ำตรงนี้แม่งจะหักอยู่ดีอ่ะ
1: ค้ำเนี่ยติดนี่พอดี
0: เ
1: ต็มแผ่นนี่พอดี
0: เสียงลั่นเลยนะกรอบแต่ว่าไม่เป็นไรคือคนนี้เกิดขึ้นได้
2: ใช่ครับ
0: นะเพราะว่าเขาไม่ใช่เด็กข้าขวงไงเขาขึ้นมาเพื่อมาแต่แบบนี้กันครับครอบได้นะฮะอ
2: ย่างที่บอกว่าอันนี้ออกแบบมาเพื่อสำหรับเด็ก
0: ใช่เพื่อเด็ก
1: เหลือใส่พื้นอีกมันต้องมีน้ำหนัก
0: พื
1: ้นอีก
0: โอ้ใช่แล้วนี่ทำไงพี
1: ่
0: ฮะต้องใส่เสามากางเตียงเลยไหม
1: ไม่พื้นมันจะเกาะอยู่บนนี
0: ้เอาไว้ก่อน

0: นี่เราไม่ต้องดามไม้ดามเมยอะไรข้างในพี่
1: ตัวไหน
0: ตรงตาไม้อะดาม
1: ตัวนี้เผื่อเดี๋ยวดามไม่นิด
0: เออดามไม่นิดกว่า
1: ดามไม้ตัวหน้าเดินไป
2: เพื่อเมคชัวร์ปลอดภัยไว้ก่อนใช่คร
0: ับนี่ก็บันไดมาพลาด
2: ลองบันไดพลาดแล้วเดี๋ยวตัดเหลี่ยมบันไดไอ้บันไดมันจะประตูมันจะใกล้ประตูไปไหม
0: ใกล้สิ
2: ใกล้เราต้องตัดทำการตัดทำการตัดขึ้นมาเอาเข้ามายิ้มได้ไหมครับ
0: ผมต้องเปิดมานี้อย่างน้อยก็ต้องไม่ทนไอ้มาวันนี้อ่ะ
2: ได้
0: ไหม
2: ได ้
0: ไหม
2: ได้ครับท่านี
0: ้นี้ได
2: ้เอาขึ้นขั้นเอาขึ้นพอดีนี้เลย
0: ครับหนึ่งขั้น
2: อ่ะประมาณเนี้ย
0: ต้นได้เลย
3: เดี๋ยวพอเขาได
0: ้วันนี้วันนี
2: ้แล้วเดี๋ยวผมจะตัด
0: เราให้น้องเดินขึ้นดิ

0: ไอ้เครื่องเราทำอะไรอยู่พี่ตอนนี้ครับ
1: อันนี้ก็เดี๋ยวก็ติดพื้นครับ
0: ติดพื้นโอเคก็คือเป็นทำพื้นชั้นสอง
1: ชั้นสอง
0: นะฮะชั้นลอยโอเค
2: ก็คือใช้ไม้วางในเลี้ยงจะนำตรงไป
0: ไม้เราใช้หน้าไหนคร
1: ับ ห้านิ้วครึ่งครับ
2: โดยเบื้องต้นเราต้องใส่ก่อนนะครับ
1: เดี๋ยวเราติดเขาใส่มาให้เรียบร้อยแล้ว
2: อ๋อใส่มาให้เรียบร้อยแล้
1: วก็ขัดแต่งนิดหน่อยก็ตัดมาให้ได้ขนาด
0: โอเคอ่ะถ้างั้นก็ติดพื้นต่อไป
1: ยืดจากเงินเลยเดี๋ยวผมส่งไม้มาหน่อยแล้วกัน
0: ได้ครับ

0: หัวสกรูต้องปิดอะไรไหมครับ
1: เดี๋ยวก็ขัดกระดาษทรายเราไม่ปิดครับเผื่อเวลาอยากรื้อถอนอยากรื้อถอนใช่อยากเปลี่ยนอะไรได้แล้วพื้นนี้เราก็ใช้เบาะพวกเบาะนิ่มๆของเด็กเล่นนะครับมาปูบนนี้ก็ได้
2: เราเลือกไม้มาทำโครงสร้างครับเราเน้นย้ำกันประมาณหนึ่งเนาะว่าพยายามเลือกไม้ที่แบบว่ามันไม่มีตาไม
1: ้ตาน้อยหน่อย
2: เพราะว่าอะไรเพราะว่าตาไม้เนี่ยมันคือจุดที่มันไม่มีตัวเรื่องอะไรอ่ะมันจะเกิดการบักง่ายการหักอย่างเงี้ย
0: การหักบริเวณนั้น
2: ใช่เพราะว่าตัวเนื้อไม้มันไม่ต่อเนื่องกันนะพวกนี้ดีกว่าเหมือนมาขีดเส้นแบ่งมันไว้ไอ้ตรงเนื้อไม้มันลดลงหรือตรงนี้อันนี้แข็งมากแข็งจุดเดียวมือแข็งจุดเดียวซึ่งแข็งไม่ใช่ดีเพราะว่าความแข็งไม่เท่ากันไม่เหมาะเสมอ
0: ทำให้ความแข็งแรงมันก
2: ็การรับแรงมันก็ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: ตามหลักเพราะฉะนั้นพยายามเลือกไม้ที่มันไม่มีตาไม้มาใช้

0: มาคุยเรื่องโครงสร้างหน่อย
1: ครับ
0: เราจะรู้ได้ยังไงว่าต้องมีเสาอ่ะ
1: คือด้วยระยะของคานสแปนมันเนี่ยมันมีความกว้างนี่ค่อนข้างมากซ
0: ึ่
1: งจะทำให้ไม้เนี่ยโอกาสการแอนตัวเวลามันน้ำหนักสูงด
0: ัง
1: น
0: ั้
1: นอ่ะเราก็ควรจะมีตัวค้ำเนี่ยไปค้ำกลางเพื่อให้เกิดการแอนตัว
0: คำถามต่อไปกว้างแค่ไหนต้องมีเสา
1: 3 เมตร 2-3 เมตรควรจะเริ่มมีได้แล้วเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นครับอยู่ที่ตัว
0: หน้าไม
1: ้
0: หน้าไม้คืออย่างนี้นะคุณผู้ชมเล่าให้ฟังก่อนหน้าไม้คือนี่ที่ผมทำนิ้วนี่นะอย่างนี้นี่หน้าไม้คือปกติเวลาที่เราทำโครงสร้างเราจะไม่ทำโครงสร้างแบบนี
1: ้
0: มันรับแรงไม่ได้มันแอนเลย
1: ใช่เพราะ
0: ไม้เราต้องทำยังไงนี
1: ่แนวตั้ง
0: หลักฟิสิกส์ครับการรับแรงนี่ตรงนี้จะแข็ง
1: อันนี้จะแข็งแรงกว่าฝั่ง
0: แข็งแรงกว่าเยอะนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะนั้นเราจะเห็นว่าเอ้ยบอกเขามีคำศัพท์คำหนึ่งอันนี้เรียกความลึกของคานแน่เวลาที่มีโครงสร้างไปผ้าต่างๆแล้วมีอะไรมาวางข้างบนสิ่งนี้กลายเป็นคาน
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: แล้วยังไงต่อหลักการ
1: ซึ่งเวลาคานเนี่ยพอน้ำหนักลงเนี่ยมันจะทำให้ว่าน้ำหนักที่เป็นอยู่บริเวณด้านบนเนี่ยจะลงตำแหน่งคานแล
0: ้
1: วคานเนี่ยจะถ่ายน้ำหนักไปลงที่ซัพพอร์ต
0: นั่น
1: ด้านข้าง
0: ด
1: ังนั้นเราต้องเมคชัวร์ครับว่าไอ้ตัวซัพพอร์ตตัวเนี้ยก
0: ็
1: ยึดติดกับโครงสร้างที่มันแข็งแรง
0: ซึ่งซัพพอร์ตเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่เสาก็ได้นะ
1: ถูกต้อง
0: มันอาจจะเป็นผนังก็ได้เพราะผนั

0: นี่ยมันมีตัวโครงสร้างอยู่ข้างใน
1: และอีกวิธีหนึ่งถ้าสมมุติเราไม่อยากได้เสาเนี่ย
0: เออไม่อยากได้เสา
1: เราสามารถ modify ได้ที่ว่าให้ตัวด้านล่างเนี่ยอาจจะเป็นชั้นวางหนังสือ
0: เ
1: ออที่เป็นทั้งแผงเนี่ยขึ้นมาคล้ายๆเหมือนกับ
0: เสาอ๋อแผงที่เป็นเสาอ่ะเป
1: ็
0: นเสาเลย
1: ก็ทําให้มันกรอบ
0: กลายเป็นฟังก์ชันซะ
1: ฟังก์ชันใช่ก็เป็นการหลอกตาทั้งที่ว่าเราใช้ประโยชน์จากมันในการเป็นตัวรับน้ำหนักช่วย
0: แล้วเนี่ยคือที่เราต้องทำมีเสาเนี่ยเพราะว่าไม้เนี่ยมันเล็ก
1: เล็กถูกต้องครับ
0: คือความลึกของคานมันน้อยซึ่งถามว่าสปอร์ตตรงนี้เสียพื้นที่อะไรเยอะไหมก็ไม่เพราะว่าฟังก์ชันมันแยกกันอยู่แล้วโซนนู้นกับโซนนี้
1: ซึ่งเราอาจจะอะแดปไปทำอย่างอื่นก็ได้
0: ถูกต้อง

0: าพรวมของห้องเด็กเล่นที่เราเนรมิตกันในวันนี้นะครับสำหรับท่านประจำบ้านเนรมิตเอาล่ะเราก็จะมา
1: เดี๋ยวเดี๋ยวนี่จะไปไหนกันเนี่ย
0: เออซันตาคลอส
1: ซันตาคลอสแล้วแจกลูกบอลเด็ก
0: แจกไม่ใช่มาใส่หมอกไงนี่โอเคเลย
1: เดี๋ยวถ่ายรูปไหมรูปไหมโ
2: อ้ทางนู้นทางนู้นทางนู้น
0: โอเคโอเคได้ๆๆๆเอาล่ะก็เรียกว่าน้องๆน้องเขาน่าจะมีความสุขกับเครื่องเล่นใหม
1: ่ครับ
0: ทั้งชั้นลอยตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเตียงมาใส
1: ่เอาฟูก
3: ใช่ครับ
0: มันก็จะกลายเป็นเตียงนอนที่โดนห้อมล้อมไปด้วยที่เล่น
2: สนุก
0: ครับผมขอบคุณพี่สามารถ
1: ครับ
0: มาก
1: เล
0: ย
1: ครับผมได้
0: จริงนะฮะแล้วอย่าลืมฮะใครที่อยากจะให้เราไปเนรมิตมุมในบ้านหรือว่าตรงไหนก็ตามก็ส่งเรื่องเข้ามาอย่าลืมส่งภาพมุมนั้นมาด้วยbeforeนะจะได้เห็นว่าเราจะเนรมิตยังไงได้บ้างภายใน1วันก็แล้วกันนะโอเค

วันนี้เราได้ปัญหาท่อรั่วครับอุปกรณ์ที่ใช้ครับท่อใบเลื่อยไขควงครีมสายรัดท่อกาวสานท่อและกระดาษทรายครับขั้นตอนแรกเราจะมาตัดท่อเพื่อที่จะไปครอบรอยรั่วของรูท่อนะครับเราจะมาผ่าท่อกันนะครับอย่างนี้กับนี่นะครับ

ขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาขัดท่อออกแล้วก็แผลตรงท่อที่แตกครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาทากาวประสานท่อครับบริเวณด้านนี้แล้วก็ด้านในนี้นะครับ

0: พียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับในการแก้ปัญหาท่อรั่วครับ
1: ใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจท่านประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: อมรินทร์ทีวี
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: บริเวณชายแดนด้านทิศตะวันตกของประเทศไทยชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่เป็นเวลานานหลายร้อยปี
1: และวีเปอร์มูเลกาลองไทยผู้กลมเมพิอาซาเน่ลองไทยผู้กลมเมพิอาซา
0: พวกเขามีภาษาพูดภาษาเขียนเคยมีดินแดนเป็นของตนเอง
1: เปล่าไม่ลาคงกว่าเปล่าโอ้เปล่าโอ้ไม่ลาคงกว่า
0: ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทำให้พวกเขาต้องอพยพมาอยู่ตามแนวชายแดนของประเทศไทยและใช้ชีวิตที่เรียบง่ายด้วยการพึ่งพาอาหารจากธรรมชาติ
1: เปล่าไม่ลาคงกว่าสองคือโลกคงที่กายาเน่สองคือโลกคงที่กายา
0: การเดินทางมาที่นี่ก็เพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตและการหาอาหารในป่าตามลำน้ำซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของพวกเขา

ก็อยู่ตามในป่ามาไม่ด้วยอย่าจนลำบากแน่มาไม่ด้วยอย่าจนลำบาก

0: ชาวกะเหรี่ยงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความน่าสนใจอย่างมากครับเพราะว่าพวกเขามีการดำรงชีพด้วยการหาอาหารจากป่าดังนั้นผมจะลองมาใช้ชีวิตแบบพวกเขาดูนะครับแล้วเราไปดูกันว่าจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์และนำไปใช้ในการเอาตัวรอดได้บ้างครับ
1: ก่อนอื่นจะต้องสร้างที่พักขึ้นมาก่อนและไม้ไผ่ก็เป็นวัสดุที่นำมาใช้ทำเพิงพักได้เป็นอย่างดีไม้ไผ่ที่เหมาะสมกับการใช้งานควรเป็นไม้ไผ่ที่แก่จัดมีอายุประมาณ 4-5 ปีการตัดไม้ไผ่ควรตัดเหนือตาของต้นวิธีนี้จะทำให้ตาไผ่ที่อยู่ใต้จุดที่ตัดมีกิ่งแตกออกมาใหม่

ส่วนการสับฝ้าเพื่อนำมาทำฝาและพื้นชาวกะเหรี่ยงจะสับส่วนที่แข็งตรงข้อไผ่ก่อนจากนั้นก็จะสับไปตามร่องไผ่ให้รอบวิธีการนี้จะช่วยให้ไม้ไผ่แผ่ออกได้ง่าย

ทำที่พักแรมหรือกางเต็นท์ริมน้ำเป็นข้อห้ามของนักเดินป่าเพราะอาจเกิดอันตรายจากน้ำที่ไหลหลากมาในตอนกลางคืนแต่ช่วงนี้เป็นฤดูแล้งฝนไม่ตกมาหลายเดือนตรงนี้มีความปลอดภัยสำหรับใช้เป็นที่พักแรม 2-3 วัน

ตามริมลำห้วยมีผักกูดขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากและผักชนิดนี้ชาวกะเหรี่ยงก็นิยมนำมาทำอาหารกินกันอย่างแพร่หลาย

าเสน่ห์พ่องเนี่ยมันก็วิถีชีวิตเขาอาชีพทำไร่ทำสวนทำนาครับแล้วก็เรื่องหากินพืชผักแล้วก็หาตังในป่าในห้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราปลูกเอาในสวนในไร่ครับอาหารการกินก็ส่วนมากคนเขาจะทำข้าวเหนียวข้าวเจ้า2อย่าง 2,000 แล้วก็พืชผักก็มีหลายอย่างที่ไม่มีเมล็ดที่ปู่ย่าตายายเก็บไว้ให้

หารของชาวกะเหรี่ยงมีอยู่หลายชนิดส่วนใหญ่เป็นอาหารรสจัดมีน้ำพริกรสเผ็ดกินกับพืชผักที่หาได้ทั่วไปแต่วันนี้เราจะมาลองทำอาหารชนิดหนึ่งที่หลายคนคงไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก่อนอื่นต้องหาหน่ออ่อนของต้นหวายมาเป็นวัตถุดิบอันเหลือโปะอาจเป็นอาหารที่คนกะเหรี่ยงหลายคนชื่นชอบแต่เรายังมีอาหารที่เหมาะกับการตั้งแคมป์มาลองทำกินกันในวันนี้

และทั้งหมดนี้ก็คือเมนูนะครับที่เราจะทำในวันนี้สมมุติว่าหากว่าเราได้เนื้อสัตว์จากป่าผมจึงนำไก่นะครับที่เรียกว่าขอมาจากชาวบ้านเลยแล้วกันครับรวมไปถึงเนื้อหมูด้วยซึ่งเมนูที่จะเป็นเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับเราก็จะนำมาใช้ในการปรุงอาหารเพื่อยังชีพผมก็ได้สมุนไพรนะครับจากหลังบ้านของชาวกะเหรี่ยงนะครับที่เขานิยมปลูกกันอย่างเช่นพริกไทยนะครับต้นหอมข่าตะไคร้รวมไปถึงขมิ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากเมนูของไก่ขมิ้นก่อนแล้วกันครับผมก็จะนำข่านะครับมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆส่วนอันนี้ก็คือขมิ้นนะอาจจะพูดถึงขมิ้นนะครับนี่ก็เป็น เรียกว่ามีสรรพคุณทางยานะครับแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้เราก็จะเริ่มนำมาตำให้ละเอียดนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมนะครับ

ดังนั้นก็ตำให้ละเอียดนะฮะพอตำละเอียดแล้วเนี่ยเราก็จะนำมาทาที่ไก่นะครับแต่ก่อนที่จะทาขมิ้นเราจะใช้ตะไคร้นะครับยัดเข้าไปที่ด้านในก่อนแล้วก็ใช้ตัวไก่ดูให้ทั่วทั้งตัวนะครับ

และผมก็ได้2เมนูนี้ขึ้นมานะครับนั่นก็คือไก่ย่างสมุนไพรแล้วก็ขมิ้นที่มีสรรพคุณทางยานะครับและผมก็ได้เนื้อหมูมาจากบ้านของชาวกะเหรี่ยงด้วยนะครับผมก็มาทำเป็นเมนูหมูย่างเกลือนะครับเพราะว่าเกลือนั้นมีสรรพคุณทางด้านการถนอมอาหารแล้วก็นำมาปรุงอาหารได้ด้วยเป็นสิ่งสำคัญที่นักเดินทางทุกคนจะต้องเตรียมเข้ามาในป่าด้วยนะครับผมจะนำไปย่างกับไฟนะครับก็รอให้สุกนะครับเพราะว่าการปรุงอาหารให้สุกในป่านั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนจะต้องทำเพื่อสุขอนามัย

ตะเลอโป๊ะมีส่วนผสมของข้าวสารหรือจะเป็นปลายข้าวที่นำมาแช่น้ำจนนิ่มจากนั้นก็นำน้ำใสใส่กระบอกไม้ไผ่ใส่พริกแล้วนำไปต้ม

ใส่ข้าวสารที่แช่เอาไว้และจึงใส่ผักกูดและหน่อหวายตามด้วยเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูหรือเนื้อวัวลงไปในกระบอก

พียงแค่นี้ก็ได้เมนูอาหารง่ายๆเป็นอาหารดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยงรสชาติของตะเหลอโป๊ะก็เหมือนกับโจ๊กที่เรากินกันทั่วไปแต่ตะเหลอโป๊ะรสชาติจะเผ็ดกว่าโจ๊กและมีรสเค็มเล็กน้อยส่วนเนื้อสัตว์และผักพื้นบ้านที่ใส่ลงไปก็ทำให้ตะเหลอโป๊ะมีรสชาติกลมกล่อม

จากประสบการณ์ที่ผมได้ลองใช้ชีวิตนะครับแบบชาวกะเหรี่ยงนะครับสิ่งสำคัญสิ่งแรกเลยนะครับที่ผมได้เรียนรู้จากพวกเขานั่นก็คือนอกจากเขาหาอยู่หากินดำรงชีพจากธรรมชาติแล้วพวกเขายังรักษาป่าซึ่งเป็นบ้านของพวกเขาเอาไว้ด้วยนะครับและนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ผมอยากให้คนไทยรู้ว่าชาวกะเหรี่ยงนะครับที่มีมาในประเทศไทยเขาได้รักษาป่าของเราเอาไว้ให้ด้วยนะครับที่ผมได้จากการใช้ชีวิต3วัน2คืนนะครับที่พื้นป่าแห่งนี้เรื่องของอาหารนะครับก็ไม่ได้ลำบากมากนักนะครับเพราะว่าป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ได้จากป่าแล้วก็ได้จากแม่น้ำนอกจากนั้นนะครับความลำบากที่ผมได้พบเจอก็น่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับมีอากาศร้อนนะครับแล้วก็ฝนตกตลอดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนทำให้มีอาการไข้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยครับก็อาจจะต้องมีการป้องกันนะครับทำอุณหภูมิร่างกายของตัวเองให้คงที่ตลอดเวลานะครับเพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วยและทั้งหมดนี้นะครับก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆครับเพราะว่าการใช้ชีวิตอยู่ในพื้นป่าแห่งนี้นะครับทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรมากมายครับไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงวิถีของพื้นป่าธรรมชาตินะครับที่มีความแตกต่างในเรื่องของสภาพอากาศนะครับก็ทำให้เราสามารถนำไปใช้ในการเอาตัวรอดได้ในอนาคตครับ

28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: นก็ชอบบางคนก็กลัวว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเรารู้จักเจ้าแมงมุมเหล่านี้มากน้อยขนาดไหนและแมงมุมตัวเล็กๆพวกนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเราบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆไปค้นหาคำตอบกันค่ะและนี่ก็คือเพื่อนของเราวันนี้ค่ะมีพี่เจษอธิปัตย์อู่ศิลปกิจผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกับเจ้าแมงมุมกันค่ะอุปกรณ์ที่ต้องไม่ลืมดินสอสมุดบันทึกว่านขยายกระติกน้ำถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เด็กๆมาทำอะไรมาดูแมงมุมอย่างแรกลักษณะเด่นที่เราจะแยกแมงมุมต่างจากสัตว์ชนิดอื่นคือแมลงมีกี่ขาครับ
2: 6ขา
1: แมลงมี6ขาแล้วแมงมุมมี
2: 8ขา
1: 8ขาแมลงมีหัวอกแล้วก็ท้องแต่ว่าแมงมุมเนี่ยจะมีเพียงแค่2ส่วนก็คือหัวกับท้องเท่านั้นเนาะแมงมุมบางตัวเนี่ยมี8ตาบางตัวมีตั้งแต่2ตาขึ้นไป6ตาวันนี้เราจะมาดูแมงมุมกัน
0: เจอกันปุ๊บพี่เจษก็ใจร้อนรีบแนะนำลักษณะของเจ้าแมงมุมให้เพื่อนของเรารู้จักกันเลยเด็กๆทั้งบ้านฟังกันทันหรือเปล่าคะทวนกันอีกทีนะคะแมงมุมไม่ใช่แมลงค่ะแมลงมี6ขาลำตัวมี3ส่วนก็คือหัวอกท้องส่วนเจ้าแมงมุมมี8ขาลำตัวมี2ส่วนก็คือส่วนหัวกับส่วนท้องตาของเจ้าแมงมุมมีตั้งแต่กลุ่มที่มี2ตาไปจนถึงกลุ่มที่มี8ตาเลยล่ะค่ะ
1: วันนี้พี่จะลองให้เด็กๆค้นหาแมลงเนี่ยคนละ1ตัวให้หยิบมาก่อนตัวที่เราคิดว่าเป็นแมงมุมที่มีแว่นขยายให้ใครไม่ได้เอาแว่นขยายมา
0: เข้าใจแล้วล่ะค่ะที่ต้องรีบบอกลักษณะของเจ้าแมงมุมก็เป็นเพราะว่าพี่เจษมีภารกิจสำคัญทดสอบเพื่อนๆของเรานั่นเองมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราจะรู้จักแมงมุมกันจริงๆหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
1: เจอไหมเจอยังยังไม่เจอใช่ไหม
3: แล้วก็เป็นตัวสีดำ
1: ฮะแต่ว่า
3: พี่เจษไม่ใช
1: ่อ๋อพี่เจษมีตาวิเศษแล้วไงนี่ไงก็เลยไม่ต้องใช้
0: เพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราจะแบ่งกลุ่มแมงมุมออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมโบราณกลุ่มบึ้งแล้วก็กลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือแมงมุมโลกใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มที่เพื่อนของเรากำลังทำความรู้จักกันวันนี้นั่นเองค่ะดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรเข้าแล้วแต่จะเป็นแมงมุมหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
4: พี่เจษครับ
1: ตัวนี้มีสุ่มเสี่ยงว่าจะใช่นะไหนขอดูหน่อยสิ
0: จะใช่แมงมุมหรือเปล่ามาลุ้นกันนะคะ
1: โอ้ยังไม่ใช่
5: ต
1: ั
5: วนี้ไม่ใช่ตัวนี
1: ้อันนี้เป็นแมลงเห็นไหมเป็นแมลงเพราะว่าจริงๆหนวดอะหนวดกับขาของแมงมุมมดอะมันคล้ายๆกันเลยเห็นปะพอเวลาเรามาเช็คอีกทีว่าตัวนี้เป็นแมลงแน่นอนเพราะว่าหัวกับอกท้องเห็นชัดเจนเลยเห็นปะเห็นไหมครับมีหัวมีอกแล้วก็มีท้องชัดเจน
3: น
1: ี่
3: เจอแมงมุมมดแล้ว
1: เป็นมด
3: ใช่
1: ไหมวันนี้5ตัวใช่ไหม5คนเราก็เจอ5ตัวนั่งลงครับนั่งลงกับพื้นเลยเดี๋ยวเรามาดูแมงมุมกันที่เราจับได้อ้าวเราลองนับซิว่าเช้านี้เราเจอกี่ตัวเราเจอทั้ง7ตัว
0: เจอหลายตัวแล้วแต่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันเลยจะทำยังไงกันต่อดีล่ะคะพี่เจษ
1: เราลองมาแยกกันนะว่า7ตัวที่เราได้ในเช้านี้เนี่ยมันมีตัวไหนที่อันไหนที่เหมือนกันก่อนเอาจับตัวที่เหมือนกันมารวมฝั่งนี้ให้หมด
3: เหมือนเหรอคะ
1: ช่วยกันดู
5: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลย
1: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอ
0: เราสามารถจัดกลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือว่าแมงมุมโลกใหม่จากการสังเกตได้แบบนี้ค่ะเริ่มต้นสังเกตจากใยค่ะแมงมุมโลกใหม่จะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ชักใยแล้วก็กลุ่มที่ไม่ชักใยค่ะจากนั้นมาลองดูพฤติกรรมการเคลื่อนที่ค่ะจะพบว่ามีกลุ่มที่กระโดดแล้วก็กลุ่มที่ไม่กระโดดค่ะโดยกลุ่มที่ไม่กระโดดก็ยังแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ชอบอยู่นิ่งๆกับพวกที่ชอบวิ่งอีกด้วยค่ะ
1: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอโอ้ตายละนี่ไงตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ก็ไม่เหมือนกับตัวนี้ละต่างกันเห็นไหมเพราะว่าตัวนี้คล้ายมดถูกไหมครับเราก็จะแยกมาไว้ตรงนี้หนึ่งอันเห็นไหม
5: เฟยตัวใหญ
1: ่
5: แต่อันนี้มันอยู่กับอันนี้
1: อันนี้เห็นไหมเห็นวิธีการเกาะเห็นไหมเกาะเหมือนกันไหมสองอันนี้เกาะเหมือนกันไหมคือเด็กต้องดูความแตกต่างของแมงมุมก็คืออันแรกคือดูวิธีการเกาะดูลักษณะตัวก่อนนะครับเห็นไหมสองตัวนี้เหมือนเกาะเหมือนกันไหม
5: เหม
1: ือนกันใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกัน
5: แต่ว่ามัน
1: แต่ว่า
5: ด
1: ันมีตัวนี้อยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะแยกตัวนี้ที่จะแยกตัวนี้แยกตัวใหญ่อันนี้ได้หนึ่งกลุ่มถูกไหมครับตัวนี้ลักษณะเดินเหมือนอะไรเห็นไหม
5: คล้ายปู
1: ใช่ไหมตัวนี้เหมือนปูเลยตัวนี้คล้ายมดถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เรียกง่ายๆเลยนี่คือ
5: แมงม
1: ุมมดแต่ว่ามันเหมือนมดอะไรอ่ะ
5: มดดำ
1: ก็เรียกแมงมุมเหมือนมดดำ
0: นอกจากแบ่งกลุ่มตามลักษณะการชักใยลักษณะพฤติกรรมการเคลื่อนที่แล้วเพื่อให้เข้าใจง่ายอีกนิดในกลุ่มเดียวกันเราก็ยังสามารถตั้งชื่อกลุ่มย่อยๆตามลักษณะรูปร่างหน้าตาแบบที่เพื่อนๆของเรากำลังทำกันอยู่นี่ละค่ะ
1: อันนี้ล่ะ
5: แมงมุมปู
1: เพราะลักษณะขายปูอันนี้ก็คือแมงมุมปูอันนี้เราได้2กลุ่มแล้วเห็นไหมเนี่ยแยกแมงมุมได้2กลุ่มแล้วอันนี้เราจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะ
5: ตัวใหญ่ไม่รู้เหมือนกัน
1: ตัวใหญ่ยักษ
3: ์แมงมุมอ้วน
1: แต่ว่าดูขาสิขาเห็นไหม
5: ขน
1: ขาตัวนี้ขาก็จะไม่เหมือนกับอันอื่นถ้าเด็กๆลองเอาแว่นขยายส่องตาเห็นตาตรงกลางไหมครับตำแหน่งที่วางของตาเนี่ยจะเป็นรูปหกเหลี่ยมลองดูลองดูทุกคนลองดูครับเหมือนไหมเห็นยัง
5: ใช่
1: ใช่ไหมคือลูกตาเนี่ยจะเรียงตัวเป็นรูปหกเหลี่ยมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือให้ชื่อว่าแมงมุมตาหกเหลี่ยมอ้าวนี่เราได้3กลุ่มแล้วนะนี่1 2 3ละอันนี้ล่ะลักษณะเนี่ยเวลาตอนที่เราจะจับเมื่อกี้นี้เนี่ยเขากระโดดไปมากระโดดไปมาเวลาล่าเหยื่อก็จะใช้วิธีการกระโดด
5: เป็นแมงมุมกระโดด
1: ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นแมงมุมกระโดดถูกมั้ยลักษณะนึงคือแมงมุมกระโดดเนี่ยเขาชอบหันหัวไปหันหัวมาแล้วลูกตาหน้าเนี่ยจะมีลูกตากลมๆ2ลูกดวงใหญ่ๆอ่ะลองส่องดูทุกคนลองส่องดูนะครับส่องดูให้เห็น
0: ดูกันชัดๆอีกทีค่ะแมงมุมที่เพื่อนของเราเจอบริเวณนี้มี2กลุ่มหลักๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมกระโดดแล้วก็กลุ่มแมงมุมไม่กระโดดโดยแมงมุมไม่กระโดดที่เจอก็คือกลุ่มแมงมุมปูกลุ่มแมงมุมมดดำกลุ่มแมงมุมตาหกเหลี่ยมนั่นเองค่ะ
5: แมงมุมที่มีตาเป็นหกเหลี่ยมอะครับไม่เคยเห็นมาก่อนครับ
3: หาตัวมันแล้วก็ใช้กล่องหนีบมันออกมาห้ามเอามือจับเราต้องระมัดระวังอย่าเหยียบอย่าเสียงดัง
4: ตอนแรกก็จับไม่ได้นะคะมันกระโดดหนีแต่สุดท้ายก็ครอบได้ค่ะมันก็อยู่ตามพื้นบางครั้งถ้าเกิดมันอยู่ชิดกับพื้นหนูก็ครอบฝาไปเลยถ้าสมมติมันอยู่บนใบไม้ก็ลุกค่อยๆลุกออก
0: นอกจากบริเวณพงหญ้าแล้วเพื่อนของเราจะเจอเจ้าแมงมุมตรงไหนอีกได้บ้างตามไปดูกันเลยค่ะ
1: เมื่อกี้นี้เราเจอแมงมุม5 4กลุ่มเมื่อกี้เนี้ยตรงยอดหญ้าใช่มั้ยครับตรงโคนหญ้าตรงพื้นดินแล้วตรงต้นไม้ต้นเนี้ยเราจะเจอแมงมุมตรงไหนได้บ้าง
5: ตรงใต้ใบไม
4: ้บนลำต้น
5: ต้นกิ่ง
0: เด็กๆทั้งบ้านล่ะคะคิดว่าต้นไม้แบบนี้เจ้าแมงมุมจะอยู่ตรงไหนได้บ้างคะ
1: ตอนนี้อยากให้เด็กๆหาด้วยตาเปล่าก่อนคือยังไม่ต้องเก็บนะหาด้วยตาเปล่าก่อนนี่คิดว่าใช่ไหมคิดว่าใช่ไหม
5: ไม่แมงมุมไม่น่าจะต
1: ั
5: ว
1: แมงมุมไม่น่าจะตัวเล็กเดี๋ยวเราลองมาดูกันใช่ไหมดูนะดูข้างในนี้นะ
5: เลยอันนี้น่าจะใหญ่แล้ว
0: นอกจากได้เจอตัว

0: ี่
1: จะไปหาอันนี
0: ้ได้ได้แล้วที่แปะไว้อย่
2: าง
0: เงี้ย
2: กันฝนหรือเปล่าคะ
0: กันฝน
2: แดด
0: กันแดด
3: พุ่งมานี่เร็ว
0: อันนี้คือเราเจอ1ตัวแต่ว่าที่เราสังเกตเห็นคือใยเห็นไหมใยเป็นแผ่นเลยแต่ว่าใยอันนี้ไม่ได้ใยสำหรับล่าเหยื่อนะเป็นใยที่เกาะถ้าสมมุติว่าเราเจอแมงมุมกลุ่มเนี้ยกลุ่มนี้คือกลุ่มที่บ้านเรามีเยอะมากตอนเช้าเวลาเราตื่นขึ้นมาใช่ไหมมันจะมีใยแบบนี้ขาวโพลนสนามหญ้าไปหมดเลยเกตไหมอันนี
1: ้
0: ขอเวลาอีกแป๊บนึงได้ไหมครับอันนี้คือแมงมุมหมาป่าแต่ว่าลองให้ทายว่าอันนี้ชักใยไล่เหยื่อไหมตัวนี้
4: ไม่
0: ค่ะอ้าวแล้วเนี่ยไม่ใช่หรอ
4: ไม่ใช
2: ่
0: ทำไมอ่ะ
4: ใยมันบางเกินไป
0: ใยบางเกินไปใช่ถูกต้องครับใยบางเกินไปเพราะฉะนั้นแมงมุมหมาไม่ได้ชักใยไล่เหยื่อแต่ว่าใช้วิธีการวิ่งไล่ตะครุบเหยื
5: ่อใยของเจ้าแมงมุมมีรูปร่างหน้าตาหลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของใยจะเป็นแมงมุมกลุ่มไหนค่ะกลุ่มแมงมุมชักใยรูปร่างใยจะเป็นแบบนี้ค่ะใยกลมใยเต็นใยยุ่งแล้วก็ใยถุงค่ะแมงมุมกลุ่มนี้ใช้ใยทั้งการล่าเหยื่อหลบภัยแล้วก็เป็นใยนอนค่ะส่วนแมงมุมกลุ่มไม่ชักใยอย่างเจ้าแมงมุมหมาป่าที่เพื่อนของเราเจอวันนี้รูปร่างใยก็จะเป็นแผ่นบางๆขึงใยบริเวณปากรูบางกลุ่มทำใยในบริเวณรูใยของพวกแมงมุมกลุ่มนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นที่กำบังแดดกำบังฝนแล้วก็ควบคุมความชื้นนั่นเองค่ะ
4: ว่าแมงมุมหมาป่ามันก็จะเป็นแบบสร้างใยเป็นแผ่นอยู่ข้างบนตรงยอดหญ้าแล้ว

0: มันก็ขึงใยเอาไว้แล้วมันก็อยู่ในใบไม้ม้วนนะครับ
1: ปกติแมงมุมส่วนใหญ่จะออกหากินในตอนกลางคืนไหนๆก็รู้จักตัวรู้จักใยแล้วคืนนี้พี่เจ็ดก็เลยอยากพาเพื่อนๆของเราออกสังเกตพฤติกรรมของเจ้าแมงมุมกันต่อค่ะ
2: สิ่งสำคัญ

0: ไฟฉาย
1: ใช่แล้วล่ะค่ะจะเดินสำรวจแมงมุมตอนกลางคืนก็ต้องแต่งตัวให้รัดกุมไม่ลืมไฟฉายแว่นขยายแล้วก็ใส่รองเท้าบูทนะคะที่สำคัญเด็กๆทั้งบ้านห้ามออกไปสำรวจเองนะคะอยากรู้ก็ต้องชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านไปด้วยค่ะ
0: ทีนี้วิธีสังเกตนะฮะคือสังเกตว่าเวลาเราส่องไฟออกไปข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าแสงไฟของเราเนี่ยมันจะไปกระทบกับดวงตาของแมงมุมแล้วมันจะเกิดเป็นแสงประกายระยิบระยะ

0: เนี่ยตอนนี้กำลังออกหากินเลยเวลานี
1: ้หมาป่าแล้วมันจะหอนไหม
0: หอนไหมอ่ะค
1: ิ
0: ดว่าหอน
1: ไ
0: หมหอนไหมครับ
2: ไม่หอน
0: เดี๋ยวเราไปดูที่ต้นไม้เมื่อเช้านี้ก่อนเลย
3: มีใยเต็มเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวดูนะครับ
3: ตรงนู้นด้วยค่ะ
0: สวยไหมสวยไหม
3: สวยยิ้ม
0: เหมือนทั่วเลยเนาะเหมือนทั่วเลยเนาะแต่ฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนไตแต่ว่าพี่เจตเรียกให้เป็นถั่วยิ้มแล้วการขอเอาตัวมาให้เด็กๆดูใกล้ๆก่อนเป็นมังงมกลุ่มเป็นตัวหนึ่งที่พี่จะชอบมากความลงก็เหมือนเด็กร้องไห้มีใครเห็นเป็นอย่างอื่น
1: พัดเจียงที่ปลายไม่แหลก
4: คืนนี้ก่อนออกสำรวจฝนตกเล็กน้อยค่ะพี่เจตก็เลยบอกว่าเจ้าแมงมุมก็มักจะหลบฝนหาตัวดูไม่ยากแต่อาจจะทำให้เราได้เห็นพฤติกรรมการหากินอย่างที่ตั้งใจยากสักหน่อยค่ะ
0: ให้ทายว่าตัวนี้คืออะไร
1: กระโดด
0: มันไม่เหมือนกับแมงมุมที่เราเจอกันเมื่อตอนเช้าเลยนะส่วนที่เด่นชัดมากเลยคืออะไรรู้ไหม
1: ขาหน้าเหรอ
0: เขี้ยวเห็นไหม
1: ไหนเข
0: ี้ยวอย่างยาวเลยอะถ้าเราพลิกดูนะเห็นไหมว่าข้างหน้า

0: กับใยอันเนี้ยดังนั้นจะเป็นกลุ่มที่เราเจอใกล้ๆกับแหล่งน้ำตกลงกลุ่มนี้คือกลุ่ม
1: แมง
0: มุมเขี้ยวยาวซึ่งไม่ได
2: ้เดินสำรวจด้วยกันมาพักหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนของเราต้องฝึกสังเกตด้วยตัวเองกันแล้วล่ะค่ะ
0: เดี๋ยวพี่เจษเนี่ยจะท้าให้เด็กๆช่วยดูพฤติกรรมของแมงมุมให้หน่อยเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็มีเหยื่อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่ากำลังชักใยหรือว่ากำลังทำความสะอาดตัวเองอย่างเงี้ยฮะลองดูแมงมุมแบบทำใจให้ชอบแล้วเดี๋ยวเราจะรักกับมันอย่าจับนะครับอย่าเพิ่งจับให้สังเกตก่อนว่าตอนนี้มันกำลังทำอะไรอยู่
3: ม
0: ัน ไ
3: ม่
0: ได
3: ้ทำอะไรมันดี
0: มันมากแล้วคิดว่าอาจจะทำอะไรอย
3: ู่รอเหยื่อพี่เจษขาทำไมตอนเย็นมันถึงหาแมงมุมง่ายกว่าตอนเช้าคะ
0: หนูพูดว่ามันเกิดจากอะไรที่ทำให้เราหาง่าย
3: ตอนกลางคืนมันจะมาหา

0: เห็นว่าเมื่อกี้นี้มันมีใยที่หางใช่ไหมคะใยอันเนี้ยมันทำเอาไว้เพื่อที่จะจัดการไม่ให้ตัวเองเนี่ยร่วงลงไปข้างล่างเลย
1: มันกินเหยื
0: ่อ
1: มันกินได้แล้วอ่ะ
2: ตามธรรมชาติเจ้าแมงมุมเป็นทั้งผู้ล่าแล้วก็เป็นผู้ถูกล่านะคะอาหารของเจ้าแมงมุมก็มีตั้งแต่แมลงตัวเล็กๆไปจนถึงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่างจิ้งจกกบเขียดหรือแม้กระทั่งค้างคาวดังนั้นก็ถือได้ว่าเจ้าแมงมุมมีหน้าที่สำคัญในการทำหน้าที่ช่วยควบคุมประชากรสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติให้สมดุล นั่นเองค่ะ

0: อะไร
1: มันกระดูก
0: เมื่อกี้นี้พี่สินกับพี่พอเจอต้อง3ตัวถูกไหมแล้วเห็นอะไรอีกครับ
1: เห็นแมลงสาบ
0: เห็นใยเวลามองอ่ะมองแมงมุมอ่ะรู้สึกยังไง
1: รู้สึกแดงๆในตา
0: แดงๆในตา
1: เพราะว่าตรงเขี้ยวของแมงมุมมันตรงปลายสีดูเหมือนเป็นสีแดง
2: ที่ดูมันก็เดินไปเดินมาสักพักนึงก็เกาะนิ่งๆเลยตอนแรกเห็นใยแต่สักพักนึงเหมือนแบบใยมันถูกลมพัดหายไปก็เหลือแต่ตัวมันตัวเด
0: ีย
2: วแล้วก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าบ้านมันรังมันอยู่แถวๆนั้นเลย
1: ก็แบบตอนแรกมันก็อยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็เดิน
0: เดินหนีเราไปเลยเหรอ
1: ตอนแรกมันอยู่นิ่งๆใช่ไหมแล้วพอแมลงปอมาเกาะมันก็ลงมาข้างล่างตกเหมือนแค่โคนใบไม้แล้วมันก็ขึ้นไปที่เดิมมันก็อยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็ชักใจแล้วพอเอามือไปจับมันก็กระโดด
0: แล้วมันกลับมาไหม
1: พอไปดูอีกรอบนึงมันกลับมา
2: ตอนแรกมันก็แบบอยู่นิ่งๆอ่ะแล้วก็มันก็แบบพยายามหนีไปหาตะกั่วแตนด้านหลังโดยที่พอปินหันหน้าไปอีกฝั่งนึงแล้วกลับมามันก็กลับมาที่เดิม
1: ตอนนั้นมันทำแปะยาไว้ที่ใบไม้แล้วมันก
2: ็ตอนแรกก็ไปค่ะแล้วมันก็เกาะอยู่นิ่งๆแล้วสักพักมันก็ไปข้างหลังแล้วพอกลับมาอีกทีมันก็ตะคุบเหยื่ออ
0: ๋อเจอว่ากำลังตะคุบเหยื่อพอดีใช่ไหมครับแล้วมันได้กินไหมมันได้แบบเคี้ยวเหยื่อไหม
2: มันก็คาบเอาไว้แล้วพอแตะมันก็ไปข้างหลัง
0: แล้วพี่พอล่ะพี่พอเจออะไรวันนี้
1: ไม่รู้
0: โอ้ยไปกับพี่ศิลป์เจอแมงมุมใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่

0: แต่ว่าก็อย่าไปทำร้ายมันมากก็ถ้าเราไปแบบแกล้งมันหรืออะไรพวกนี้มันก็จะแบบโต้ตอบเราบ้างหรือแบบบอกให้เรารู้อะว่าอย่าไปทำถ้าเราไม่ทำมันก็จะไม่ทำเรา
1: ตอนแรกก็กลัวๆอยู่แต่ตอนนี้ก็แบบที่พี่เจนบอกว่ามันก็มีพิษทุกตัวแต่บางตัวพิษมันไม่แรงมันก็น่ารักดี
2: ธรรมชาติมาโชว์ยังมีเรื่องราวสนุกและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติมาฝากเด็กๆทางบ้านอีกหลายเรื่องนะคะรอติดตามชมในรายการได้เลยค่ะส่วนวันนี้ดูรายการจบแล้วอย่าลืมไปร่วมสนุกกันต่อใน Facebook ของรายการที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้กลับมาพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยกระบากต้นไม้ประจำจังหวัดยะโสธรจังหวัดยะโสธรตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณที่เรียกว่าแอ่งโคราชทางตอนเหนือเป็นภูเขาในเทือกเขาภูพานด้านตะวันออกเป็นที่ราบสูงด้านใต้มีแม่น้ำชีไหลผ่านจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกแล้ววกลงทางใต้สู่แม่น้ำมูลที่จังหวัดอุบลราชธานีภูมิประเทศเช่นนี้เมื่อผนวกกับลักษณะภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเป็นป่าแต่งรังป่าผสมผลัดใบและป่าดิบแล้งจึงยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ถึง 20,000 กว่าไร่โดยเฉพาะที่ลาดเขาริมลำธารของป่าดิบแล้งมีพันไม้ประจำจังหวัดขึ้นอยู่ทั่วไปคือต้นกระบากภาคใต้ที่ชุมพรและระนองเรียกกระบากแดงตรังเรียกกระบากโคกภาคเหนือที่ลำปางเรียกตะบากกระบากเป็นไม้ต้นสูงโตได้ถึง 20-30 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มกลมโคนต้นมักเป็นภูพรเปลือกหนาแตกเป็นร่องสีน้ำตาลแก้มเทาเปลือกในสีเหลืองอ่อนอมน้ำตาลกระพี้สีขาวอมเหลืองแก่นสีน้ำตาลอมเหลืองอ่อนใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับรูปไข่กลับหรือรูปขอบขนานราวเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ของทุกปีกระบากจะออกดอกเล็กๆสีขาวอมเหลืองเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งผลของกระบากเป็นรูปกลมมีกลีบเลี้ยงเป็นปีกยาว2ปีกปีกสั้น3ปีกเมื่อหลุดจากขั้วปีกนี้จะช่วยประคองให้ลอยไกลไปตามแรงลมเป็นการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติที่ช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าให้ยั่งยืนตลอดไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูจินตลาเทพพิทักษ์ค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าครูหลาก็ได้ค่ะ
0: ส่วนคุณครูนะคะคุณครูชื่อคุณครูภัทริดาจันทร์สุภีค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูเป้ก็ได้นะคะไหนวันนี้ก่อนเข้าเรียนมีใครได้ทานขนมมาบ้างหรือเปล่าคะแสดงว่ามีเยอะแยะเลยนะคะแสดงว่าเด็กๆวัยนี้เนี่ยชอบทานขนมเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะแล้วคุณครูหลาล่ะคะได้ทานมาหรือเปล่า
1: ทานมาเมื่อกี้เลยค่ะเพิ่งกินมาอิ่มมากๆเลย
0: คุณครูเป้ก็ทานมาด้วยนะคะไหนมีใครพอจะแนะนำขนมที่อร่อยอร่อยให้คุณครูได้บ้างไหมคะ
1: พอดีเลยค่ะคุณครูเป้พูดถึงเรื่องโฆษณานะคะวันนี้ก็มีคลิปโฆษณาสนุกสนุกเนี่ยมาให้เด็กนักเรียนชั้นป.5เนี่ยได้ดูตั้งใจดูนะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะมีคำถามค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะ
2: ทำไมคุกกี้ซูซูถึงมีรสช็อกโกแลตล่ะครับแม่
3: ก็เพราะว่า
4: ในอดีตมีเขื่อนรสช็อกโกแลตแสนอร่อยถูกเจ้ามังกรครอบครองไว้อัศวินซูซูทั้ง4จึงเข้าต่อสู้สุดกำลังเมื่อเจ้ามังกรแพ้เขื่อนจึงแตกน้ำตกรสช็อกโกแลตจึงไหลออกมาโชคดีที่พวกเขามีคุกกี้ซูซูดูซับความอร่อยของรสช็อกโกแลตไว
2: ้คุกกี้ซูซูถึงอร่อยหอมมันอร่อย
4: คุกกี้มาร์ติเน่ตราซูซูซูซูน่ารักอร่อยนักซูซู
1: หลังจากที่ได้ดูคลิปโฆษณาแล้วเด็กๆคงพอจะทายได้ใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไร
0: เรื่องอะไรคะคุณครูหลา
1: วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการวิเคราะห์โฆษณาโดยการใช้การแยกข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะเรามารับใบความรู้กันก่อนเลยค่ะซึ่งใบความรู้นะคะเราสามารถรับเพิ่มเติมได้ที่คุณครูประจำชั้นของตนเองได้เลยนะคะคุณครูหลาคะแล้วก็คำว่าโฆษณาเนี่ยหมายถึงอะไรคะ
1: โฆษณานะคะก็คือเป็นการเสนอข่าวสารการขายหรือแจ้งข่าวสารค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สินค้าหรือบริการให้คนอื่นได้รับทราบค่ะโดยในโฆษณานะคะก็จะมีข้อความที่ชักชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้คนที่ได้ฟังเนี่ยคล้อยตามค่
0: ะ
1: ซึ่งโฆษณาเนี่ยก็จะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีคุณครูเป้คะแล้วโฆษณาที่ดีเนี่ยเป็นยังไงคะ
0: โฆษณาที่ดีนะคะนักเรียนหนึ่งก็คือมีรายละเอียดสินค้าครบถ้วนค่ะแล้วก็ต้องใช้คำสั้นๆกระทัดรัดสละสลวยในคำโฆษณาด้วยนะคะนักเรียน
1: แล้วข้อ3นะคะ
0: ข้อ3นะคะอ่านแล้วรู้ทันทีนะคะว่าเป็นสินค้าอะไรและก็มีประโยชน์อย่างไรค่ะข้อสุดท้ายของเรานะคะต้องไม่เป็นคำโฆษณาที่ทำคุณครูหลาหรือให้ร้ายผู้อื่นนั่นเองค่ะแต่คำโฆษณาในปัจจุบันนะคะเราก็ล้วนว่ามันจะมีแต่คำโฆษณาที่เกินจริงนะคะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าโฆษณานี้น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือโดยเราจะวิเคราะห์จากหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะ
1: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนี่มีอะไรบ้างคะคุณครูเป
0: ้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะคุณครูหลาซึ่งหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนะคะก็คือมีความเป็นไปได้เสมอค่ะ2เลยก็คือมีความจริงนะคะ3ก็คือสามารถหาหลักฐานอ้างอิงนะคะแล้วก็พิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือเท็จค่ะสุดท้ายเลยก็คือมีความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะ
1: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป
0: ้หลักการวิเคราะห์ข้อที่เห็นนะคะนักเรียนก็สังเกตความแตกต่างให้ดีนะคะข้อหนึ่งเลยก็คือเป็นข้อความที่ประกอบด้วยความรู้สึกค่ะที่เช่นว่าดีไม่ดีอร่อยหรือว่าไม่อร่อยนั่นเองค่ะข้อ2นะคะนักเรียนก็คือเป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเนค่ะ
1: เช่นยังไงคะ
0: อาจจะน่าจะเป็นต้นค่ะ
1: ค่ะ
0: ข้อ3ของเรานะคะเป็นความเชื่อค่ะความเชื่อส่วนบุคคลก็ได้นะคะไม่มีเหตุผลค่ะแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้นะคะคุณครูคะส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือเป็นข้อเสนอแนะหรือว่าคำแนะนำของผู้พูดหรือผู้เขียนนั่นเองค่ะนักเรียนพอจะแยกหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นได้บ้างหรือยังคะ
1: เดี๋ยวเราจะสรุปง่ายๆเลยนะคะ ข้อเท็จจริงก็คือความจริงส่วนข้อคิดเห็นนะคะก็คือการแสดงความรู้สึกลงไปนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะ
1: หลังจากที่เรารู้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนชั้นป.5 ได้ลองเล่นกันค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าชี้ชวนให้คิดพินิจคำโฆษณาค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะมีอยู่5คำถามค่ะคุณครูขอกระซิบเลยนะคะว่าคำถามทั้ง5คำถามเนี่ยไม่เหมือนกันเลยค่ะคุณครูเป
0: ้สนใจมากๆเลยล่ะค่ะคุณครูลาน
1: ักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข้อที่1เลยนะคะ
0: 1เลยค่ะข้อที่1นะคะมีคำโฆษณาว่าอะไรคะคุณครูลา
1: เดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังหรือว่าเด็กๆอยากจะอ่านตามไปกับคุณครูก็ได้นะคะในกรอบโฆษณาเนี่ยเขียนว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บอมปุ๊บลิ้นเปลี่ยนสีปั๊บสีติดทนทานสนุกไม่ซ้ำแบบไม่อยากตกยุคต้องห้ามพลาดอมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนแทงเดียวอมได้นานทั้งวันหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวราคาเบาๆแค่5บาทจากกรอบข้อความนะคะข้อ1เนี่ยก็จะมีคำถามอยู่ว่าข้อความที่ขีดเส้นใต้เนี่ยมีข้อความใดที่น่าเชื่อถือบ้างเด็กๆ เห็นไหมคะมีข้อความที่ขีดเส้นใต้อยู่4ข้อเดี๋ยวคุณครูจะพูดกติกาก่อนนะคะถ้าใครคิดว่าข้อ1น่าเชื่อถือเนี่ยให้ยกมือแล้วชูขึ้นมา1นิ้วถ้าใครคิดว่าข้อ2ก็ชู2นิ้วข้อ3ก็ชู3นิ้วข้อ4ก็ชู4นิ้วค่ะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะอ่านข้อความที่ขีดเส้นใต้ข้อความแรกให้ฟังก่อนนะคะ
0: ข้อความแรกว่าอะไรคะคุณครูล่ะ
1: อมยิ้มสุดฮิต

0: ใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่าคะคุณครูเป้
1: เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนะหรือว่ามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่า
2: เดี๋ยวไปต่อที่ข้อความที่2เลยนะคะแท่งเดียวอมได้นานทั้งวัน
0: อ๋อมันอมได้นานขนาดนั้นเลยเหรอ
2: ดูจะเกินจริงไปหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวไปข้อความที่3เลยค่ะหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวหรือว่าจะเป็นข้อนี้คะ
0: ข้อนี้ก็เข้าข่ายนะคะคุณครูล้าม
2: าดูข้อสุดท้ายกันเลยค่ะราคาเบาๆแค่5บาทเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้เวลานักเรียน3วินาทีนะคะคุณครูพูดยกมือปุ๊บให้นักเรียนยกมือแล้วก็ทำสัญลักษณ์ที่คุณครูบอกเลยนะคะเลือกข้อไหนก็ยกตามจำนวนข้อเลยค่ะ
0: มาเริ่มกันเลยค่ะ
2: 3 2 1ยกมือค่ะโอ้โหฝั่งนี้มี4มี3
0: ฝั่งนี้มี2แล้วก็มี1แล้วก็มี4ด้วยนะคะคุณครูล้า
2: เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่าข้อความไหนนะคะจะน่าเชื่อถือเดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยนะคะพร้อมมั้ยไปเลยนะ
0: คำตอบของเราก็
2: คือหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาว
0: เป็นข้อความที่
2: น่าเชื่อถือนั่นเองค่ะเพราะว่าอะไรคะคุณครูเป้คุณครูเป้สงสัยไหมคะ
0: คุณครูเป้สงสัยเลยค่ะคุณครูลาช่วยให้คำตอบหน่อยได้ไหมคะ
2: เพราะว่าข้อความที่น่าเชื่อถือเนี่ยเป็นข้อความที่มีข้อเท็จจริงสามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บเนี่ยมีหลายรสชาติส่วนข้อความอื่นๆที่ขีดเส้นใต้นะคะจะสังเกตได้เลยค่ะว่าเป็นข้อคิดเห็นที่ใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปอย่างเช่นราคาเบาๆแค่5บาทเนี่ยเห็นไหมคะแค่คำว่าเบาๆและคำว่าแค่เนี่ยเป็นการใส่ความรู้สึกลงไปนั่นเองค่ะ
0: ค่ะ
2: งั้นเราไปต่อกันที่ข้อ2เลยนะคะเด็ก
0: ๆข้อ2ของเรานะคะมีอยู่ว่าแชมพูป้องกันผมร่วงมีส่วนผสมของมะกรูดอัญชันและว่านหางจระเข้สมุนไพรแท้ๆคำถามของเรามีอยู่ว่า
2: อะไรคะคุณครูเป้
0: จากข้อความข้างต้นนะคะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็น
2: เป็นข้อคิดเห็นหรือเปล่านะ
0: ไหนใครตอบเป็นข้อเท็จจริงบ้างคะยกมือเลยค่ะ
2: โอ้โหฝั่งนี้มีค่ะคุณครูเป
0: ้หรือว่าข้อคิดเห็นคะโอ้ฝั่งนี้นะคะคำตอบของเรานะคะมาดูที่คำตอบของเราเลยค่ะ
2: คำตอบคือ
0: เป็นข้อเท็จจริงนะคะนั่นก็เพราะว่า
2: อะไรคะ
0: มะกรูดอัญชันแล้วก็ว่านหางจระเข้นะคะมีส่วนผสมหรือว่าป้องกันผมร่วงได้จริงๆค่ะคุณครูลาและยังเป็นสมุนไพรไทยของเราอีกค่ะ
2: ค่ะงั้นเราไปต่อกันที่ข้อ3เลยนะคะ
0: ข้อ3เลย
2: ข้อ3นะคะเห็นตัวหนังสือสีแดงไหมคะคำโฆษณานะคะเขียนว่าครีมขาวไวขาวทันใจภายใน5นาทีนำเข้าจากยุโรปใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจคำถามนะคะก็มีอยู่ว่าจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเป็นอ่านข้อความใดเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงและข้อความใดเนี่ยเป็นข้อคิดเห็นค่ะดูนะคะคุณครูจะแบ่งข้อความออกเป็น4ข้อความค่ะข้อความแรกก็คือครีมขาวไว
0: ข้อความที่2แล้วคะคุณครูล่ะ
2: ข้อความที่2ก็คือขาวทันใจภายใน5นาทีค่ะ
0: ส่วนข้อความที่3
2: ข้อความที่3ก็คือนำเข้าจากยุโรป
0: แล้วข้อความสุดท้าย
2: ข้อความสุดท้ายจะยาวนะคะคือใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจค่ะนักเรียนคิดว่างั้นเรามาเริ่มที่ข้อความที่1ดีกว่าค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ
0: ไหนๆๆใครตอบข้อเท็จจริงบ้างคะ
2: นี่ค่ะนี่ๆข้างหน้า
0: หรือว่าข้อคิดเห็นดี
2: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะเป็นคนตอบถูกเลยนะคะครีมขาวไวเป็นข้อคิดเห็นค่ะเพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกเข้าไปแล้วก็เป็นข้อความแอบจะเป็นข้อความที่เกินจริงไปหน่อยนะคะ
0: ใช่แล้วละคะผู้ร้ายแล้วข้อความที่2ล่ะคะ
2: นักเรียนคนไหนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะโอ้โหมีเยอะนะคะเนี่ย
0: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะคะเด็กคุณครูล้าง
2: ั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยจะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นเฉลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ
0: ข้อคิดเห็นเพราะอะไรคะคุณครูล้
2: าเพราะว่ามีการใส่

0: ข้อความที่เกินจริงไม่สามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะครีมอะไรจะมาทาแล้วขาวตั้งใจภายใน5นาทีใช่ไหมล่ะคะ
1: ข้อความ
0: ที่3นะคะนำเข้าจากยุโรปไหนใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
1: ส่วนข้อคิดเห็นล่ะคะยกมือเลยค่ะ
0: ก็มีจำนวนเท่าๆกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครจะตอบถูกเฉลยนะคะนำเข้าจากยุโรปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริง
1: เพราะอะไรกันนะ
0: เพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าครีมตัวนี้เนี่ยนำเข้ามาจากยุโรปจริงๆหรือเปล่า
1: แล้วต่อไปข้อความสุดท้ายเลยค่ะ
0: ข้อความสุดท้ายนะคะใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
1: หรือใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นคะยกมือเลยค่ะ
0: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะตอบถูกข้อนี้เนี่ยสังเกตดูที่คีย์เวิร์ดนะคะสวยเด้งโดนใจเฉลยเลยนะคะ
1: ค่ะเฉลยเลยค่ะ
0: เฉลยนะคะข้อนี้ก็คือเป็นข้อคิดเห็นค่ะอาจจะสังเกตจากคำว่าสวยเด้งโดนใจเป็นการใส่ความรู้สึกเข้าไปนะคะเด็ก
1: ๆใช่แล้วล่ะค่ะงั้นเรามาต่อที่ข้อถัดไปเลยค่ะคุณครูล้าหลังจากที่3ข้อที่ผ่านมานะคะนักเรียนพอจะทำได้กันไหมคะนะคุณครูมีกระซิบบอกนะคะว่าคุณครูนำมาจากข้อสอบโอเน็ตด้วยล่ะค่ะ
0: แสดงว่าเด็กๆชั้นป.5 เนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะพอถึงเวลาสอบเนี่ยต้องผ่านฉลุยแน่นอน
1: แต่คำถามของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังเหลืออีก2ข้อเลยค่ะงั้นเราไปดูกันพร้อมๆกันเลยนะคะ
0: ข้อที่4คืออะไรคะคุณครูเป
1: ้คำถามนะคะมีอยู่ว่าเสื้อสีชมพูใส่แล้วสวยสดใสสมวัยข้อความนี้เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
0: ข้อเท็จจริงหรือเปล่าคะคุณครูเป
1: ้กติกาของเรานะคะมีอยู่ว่าหากใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงนะคะให้ชู
0: 2นิ้ว
1: หากใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นนะคะให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูก็จะให้เวลา3วินาทีนะคะ
0: ใช่แล้ว
1: บอกว่ายกมือก็ให้นักเรียนยกมือเลยนะคะเริ่มค่ะ
0: 3
1: 2 1หมดเวลาค่ะยกมือเลยค่ะมีทั้งมินิฮาร์ทแล้วก็2นิ้วเลยนะคะคุณครูหลาง
0: ั้นเราไปเฉลยกันเลยไหมคะคุณครูเป
1: ้คำตอบของเรานะคะก็คือเป็นข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นการใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปนะคะว่าเสื้อตัวนี้น่ะสวยสดใสนะคะหรือว่าเป็นความคิดส่วนบุคคลนะคะว่าเสื้อสีชมพูเนี่ยต้องสวยนะคะบางคนอาจจะชอบสีฟ้าสีเหลืองหรือว่าสีแดงก็ได้ค่ะคุณครูลาน
0: ะ
1: แล้วข้อสุดท้ายของเราล่ะคะ
0: ข้อสุดท้ายนะคะข้อ5ในกรอบข้อความนะคะเขียนว่าในผลไม้มีกากใยอาหารและวิตามินคำถามนะคะก็คือจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นถ้าใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงให้ชู2นิ้วถ้าใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูให้เวลา3วินาทีเหมือนเดิมนะคะพอคุณครูพูดว่ายกมือให้นักเรียนยกมือทำสัญลักษณ์ที่ตัวเองเลือกเลยนะคะ3 2 1ยกมือค่ะ
1: ทางนี้ตอบ2นะคะ2นิ้ว
0: 2นิ้วคืออะไรคะ2นิ้วคือข้อเท็จจริงใช่ไหมคะโอ้ฝั่งนี้มีมินิฮาร์ทค่ะมินิฮาร์ทคือข้อคิดเห็นงั้นเราไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยว่าฝั่งนี้หรือฝั่งนี้จะตอบถูกค่ะ
1: คำตอบของเราก็คือ
0: คำตอบก็คือเป็นข้อเท็จจริงค่ะเพราะว่ามีความจริงและสามารถหาหลักฐานมาอ้างอิงได้นะคะว่าข้อความที่ว่าเนี่ยจริงหรือเท็จซึ่งเด็กๆก็รู้ใช่ไหมคะว่าในผลไม้เนี่ยมีวิตามินที่ดีต่อสุขภาพร่างกายเด็กๆควรจะรับประทานผลไม้ให้เยอะๆนะคะ
1: ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูลาถัดไปเลยค่ะแต่กิจกรรมของเรากิจกรรมชี้ชวนให้คิดพินิจโฆษณานะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะแต่กิจกรรมของเรายังไม่หมดนะคะยังมีอีก1กิจกรรมค่ะนั่นก็คือกิจกรรม
0: สินค้า3มิติดีไม่ดีซื้อไม่ซื้อค่ะ
1: กติกาของเรามีอยู่ว่ายังไงคะคุณครูล้าก
0: ติกาของเราก็คือง่ายๆเลยค่ะคุณครูทั้ง2คนนะคะจะขายสินค้าแบบเดียวกันแต่คุณครูไม่บอกนะคะว่าจะขายอะไรแต่คำโฆษณาของเรา2คนเนี่ยจะแตกต่างกัน

0: ให้เด็กๆเลือกค่ะว่าจะซื้อสินค้าของครูเป้หรือของครูหลาค่ะแล้วเราจะมาดูกันว่าสินค้าของใครเนี่ยน่าซื้อกว่ากันค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาดูกันทางนี้แล้วค่ะนักเรียนเห็นไหมคะนมกล่องใหญ่สีชมพูเลยค่ะเหมาะสำหรับเด็กวัยนี้มากๆค่ะในคำโฆษณานะคะเขียนว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีค่ะ
0: เด็กๆอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจไปเลยนะคะมาดูของคุณครูก่อนค่ะมาฟังทางนี้ค่ะของครูเนี่ยนมโคแท้ 100% เหมือนกันค่ะแต่ว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงสูงวัยภายใน2กล่องเด็กๆวัยนี้เนี่ยเหมาะที่จะลองมากๆเลยนะคะ
1: เด็ก
0: ๆมีใครสนใจจะซื้อนมของครูเป้หรือว่าของครูหลามั้ยคะ
1: ไหนใครจะซื้อของคุณครูหลาคะยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ
1: ไหนใครจะซื้อสินค้าของคุณครูเป้บ้างคะ
0: โอ้
1: ยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหเต็มเลยทำไม
1: เดี๋ยวคุณครูนับคะแนนแป๊บนึงนะคะผลโหวตก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสินค้าที่ขายดีที่สุดก็คือ
0: ของใครคะ
1: ครูเป้นั่นเอง
0: ทำไมล่ะ
1: เพราะว่านมของครูเป้กล่องใหญ่ไปหรือเปล่าคะนะหรือว่ายังไง
0: หรือว่าสีสวยกว่าคะคุณครูเป้มีเคล็ดลับอะไรคะเนี่ยทำไมถึงขายดีกว่าล่ะคะ
1: เคล็ดลับของครูเป้นะคะก็คือเราจะขายสินค้าที่ไม่เกินจริงค่ะแล้วก็มีแต่คำโฆษณาที่จริงนะคะทำให้ลูกค้านะคะเชื่อมั่นและติดใจในสินค้าของเรา
0: อย่างนี้นี่เอง
1: ค่ะแล้วนักเรียนพอจะสังเกตได้ไหมคะว่าจากคำโฆษณาของคุณครูที่ว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีเนี่ยมีข้อความไหนบ้างที่เป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นคะไหนข้อเท็จจริงคะนักเรียนรู้ไหมคะ
0: นี่ค่ะคนนี้ตอบค่ะบอกว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลาเพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่านมโคแท้เนี่ย 100% จริงหรือเปล่าซึ่งก็ดูได้จากสลากข้างกล่องได้เลยนะคะ
0: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป้
1: ข้อคิดเห็นนะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะนอกจากคำว่าดื่มแล้วรับรองว่าดีนั่นก็เพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกลงไปนะคะว่ามันดีค่ะ
0: สังเกตจากคำโฆษณาของครูเป้นะคะมีข้อเท็จจริงมากกว่าข้อคิดเห็นแบบนี้ถือว่าเป็นโฆษณาที่ดีใช่ไหมคะเด็กๆแต่เด็กๆ ก็อย่าลืมระวังนะคะคำโฆษณาของคุณครูที่พูดไปอย่างเช่นว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงสูงเร็วภายใน2กล่องเนี่ยมันดูจะเกินจริงไปหน่อยให้เด็กๆเนี่ยระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้านะคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะนะคุณครูหลามีอะไรอยากบอกเด็กๆไหมคะ
0: สุดท้ายนี้นะคะก็จะเห็นเลยค่ะในปัจจุโฆษณาในปัจจุบันนะคะต้องการจูงใจให้ผู้ที่พบเห็นหรือได้อ่านได้ดูโฆษณาเนี่ยไปใช้หรือซื้อสินค้าของตัวเองข้อมูลเนี่ยมักจะมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นมีทั้งโฆษณาที่เชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้นะคะดังนั้นเราเนี่ยควรจึงต้องพิจารณาให้ดีว่าสินค้านั้นมีประโยชน์จริงหรือไม่เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและไม่ตกเป็นเหยื่อของคำโฆษณานะคะเด็กๆเนี่ยยังสามารถนำหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นในวันนี้ที่เราได้เรียนไปเนี่ยไปบอกต่อผู้ปกครองได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพค่ะ
1: และสุดท้ายนี้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากโฆษณาโดยการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: สุดท้ายนี้คุณครูก็มีการบ้านเล็กๆน้อยๆค่ะมาฝากนักเรียนนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะเลือกสินค้าอะไรก็ได้ค่ะมา1ชนิดนะคะที่คิดว่าสินค้านั้นใช้ดีคุ้มค่าและมีประโยชน์มากที่สุดค่
0: ะ
1: จากนั้นนะคะให้อัดคลิปรีวิวสั้นๆค่ะแล้วก็เผยแพร่ลงในโซเชียลช่องทางใดก็ได้นะคะเช่น
0: Facebook
1: TikTok
0: หรือว่า YouTube เป็นต้นค่ะ
1: พร้อมติดแฮชแท็ก
0: ป .5 มารีวิว
1: และคุณครูแล้วก็คุณครูหลานะคะจะเข้าไปส่องค่ะว่านักเรียนคนไหนรีวิวสินค้าอะไรบ้างเพื่อคุณครูเป้กับคุณครูหลาจะอยากซื้อมาใช้ตามบ้างนะคะ
0: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเด็กนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักที่ตั้งใจเรียนกับคุณครูแล้วก็ตั้งใจทำกิจกรรมนะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: 28 กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีแอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเหรอ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยพิกุลต้นไม้ประจำจังหวัดลพบุรีท้องที่จังหวัดลพบุรีมีต้นไม้ประจำถิ่นขึ้นในป่าทั่วไปนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้านเรือนและอารามต่างๆแต่โบราณมีชื่อรู้จักกันแพร่หลายว่าพิกุลส่วนในภาคใต้เรียกกุลภาคเหนือเรียกแก้วบ้างช้างโด่งบ้างพิกุลเป็นไม้ยืนต้นเรือนยอดแน่นทึบทรงพุ่มสวยงามสูงได้ถึง15เมตรลำต้นมีเปลือกสีเทาอมน้ำตาลใบเดี่ยวรูปไข่แก้มรูปหอกเวียนสลับออกดอกสีขาวปนเหลืองตลอดทั้งปีจัดอยู่ในประเภทไม้หอมให้น้ำมันหอมระเหยนิยมนำดอกทั้งสดและแห้งมาทำเครื่องหอมอบรำหรือรวมกับดอกไม้อื่นๆทำเป็น

ุหงาและยังมีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรนำไปทำยาหอมยานัดแก้ไข้ปวดศีรษะเจ็บคอร้อนในผลสุกสีแดงอมส้มกินได้ส่วนเมล็ดแก่ตำให้ละเอียดใช้สวนเมื่อท้องผูกเปลือกของลำต้นนำมาต้มอมแก้ปากเปื่อยเหงือกบวมอักเสบพี่กุลเมื่อโตเต็มที่ยังใช้ประโยชน์ได้มากมายเช่นทำเสาเกวียนด้ามร่มไม้หมอนรางรถไฟนอกจากนั้นยังนิยมปลูกกันทั่วไปรวมทั้งเป็นไม้ดัดในกระถางตั้งตกแต่งชานเรือนดังมีความพรรณนาอยู่ในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างว่ากระถางแถวแก้วเกตพิกุลแกมยี่สุนแซมมะสังดัดดูสวัยสมอรัดดัดทรงสมละไมตะขบคอยดัดไว้จังหวะกัน

0: คปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกแยกขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทำอาชีพนี้จริงๆก็ทำธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทำมานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉยๆ
0: ครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้ซิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้แบบดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเราเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะอันนี้คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคามั้ยอันนี้เป็นโลหะอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายๆคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับ

0: ถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
1: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
0: อันนี้เป็นไฮเดนพีอีครับ HDPE ครับ
1: HDPE
0: สอง
1: ครับผม
0: ก็จะมีแบบหนึ่งเป็น PP
1: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
0: ก็ได้ก็คือขุ่นๆสีขุ่น
1: ๆสีขุ่นๆแบบนี
0: ้เหนียว
1: ๆอ๋อครับผม
0: ขวดนมขวดนมก็เป็น HDPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
1: ครับผม
0: ขุ่นแล้วเหนียว
1: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก็รีไซเคิลได้
0: รวมกันเลย
1: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
0: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วย
1: ครับ
0: พอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
1: ซองขนมกรุบกรอบอันนี้รีไซเคิลไม่ได้
0: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติก
1: ครับ
0: พวกเมลานีนอะไรพวกเนี้ยครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
1: ครับแล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
0: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบเนี้ยแต่ว่ามันมีสี
1: ครับ
0: ก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
1: เรียกได้ง่ายว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
0: บ่อขยะ
1: บ่อขยะ
0: ใช
1: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะครับถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
0: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้นะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวใช้ได
1: ้
0: เหนียวยังไง
1: ครับ
0: ให้ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเผยว่าถ้ามันกดไลได้เนี่ยมันกดไลได้ตึ๊บเนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
1: มีคนซื้อขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลได้ไหมครับอันนี
0: ้ได้ครับได้แต่มันจะได้อ
1: ันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างนี
0: ้
1: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับเป็น
0: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับม
1: ี
0: แค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
1: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
0: ให้สังเกตที่ก้นมัน
1: ครับผม
0: ครับพลิกก้นขึ้นมาดูนะครับ
1: นี่ครับ
0: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้าครับแล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
1: ครับ
0: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
1: นี่ไงรอยต่อนี่ใช่ไหมฮะ
0: มันจะมีรอยต่
1: อ
0: เป็น2ชิ้นนะครับ
1: ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
0: แค่นี้เอง
1: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
0: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
1: ครับผม
0: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็กครับตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหมคร
1: ับ
0: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
1: ครับผม
0: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมามันออกมาสักหน่อย
1: ครับผม
0: ก็เอามารวมกับอลูมิเนียม
1: ครับผม
0: อันนี้ก็เหล็ก
1: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับอันนี้
0: เป็นอลูมิเนียมคร
1: ับ เป็นอลูมิเนียม
0: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
1: ครับผม
0: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
1: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปม
0: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเพียงแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราก็แยกเกรดมาสักหน่
1: อ
0: ยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
1: ครับ
0: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
1: ครับ
0: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมันให้ดูที่เนื้อเร
1: ีย
0: กว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
1: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็
0: ใช่ครับ
1: เ
0: กรดที่2ก็คือกระดาษ A4
1: ครับ
0: เป็นกระดาษฟอกสีนะฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
1: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
0: ใช
1: ่ครับ
0: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
1: กระดาษขาวดำ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
1: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
0: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะ
1: ครับ
0: เขาจะดีอิงเอาหมึกออก

0: ครับซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
1: ครับ
0: สีอื่นๆมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
1: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
0: ปากกานี่ได้สีเงินได
1: ้แล้วถ้าปากกาแดง
0: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้หรอก
1: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ครับ
1: อ๋อคำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่อยู่ในจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
0: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมวดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือขอให้เป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
1: โบชัวแผ่นพับ
0: อะไรฉีกได้ได้หมดครับ
1: อะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
0: ใช่
1: นะครับ
0: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
1: อยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
0: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบมีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุดก
1: ่
0: อนที่เราจะทิ้งออกปล่อยออกไปเอาส่งต่อให้ใครให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครไม่ใช่ของเราเลยเราทำอะไรได้ก็ช่วยทำ
1: บางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้แต่ถ้ามันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปะละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แหมวันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ The Green Diary วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดี
3: ครับสวัสดีครับ
1: โอ้ไม่เจอนาน
3: ครับก้อง
1: พี่โดมครับ EMD Recycle ครับผม
3: ครับผม
1: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ EMD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
3: นะเดือนนี้1ปีละ
1: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพ
3: ี่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะนึง

0: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่าเอี่ยมดีรีไซเคิลนี่มันคือบริการอะไร
1: เอี่ยมดีวันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้าน
0: ครับ
1: ถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเข
0: า
1: โดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
0: ต้องให้ความรู้ด้วย
1: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ย
0: ครับ
1: ของรายได
0: ้
1: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
0: ้
1: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
0: ครับวันนี้มีนัดไหม
1: วันนี้มีนัด
0: ผมไปด้วยนะ
1: ได้เลย
0: ต้องไปด้วยกันรถมีที่ว่างไหม
1: โอเคไปด้วยกัน
0: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
1: ไปด้วยข้างใน
0: ได้เลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
2: คิดว่าให้เอี่ยมดีเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆเล็กมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
0: ็ครับ
2: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหาเราเลยคิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
0: ้ครับ
2: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี
0: ้ซึ่งทำได้อยู่ได
2: ้อยู่ได
0: ้สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
1: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
0: ครับแต่ว่าจะให
1: ้ให้เลย
0: ให้เลย
1: อันนี
0: ้ให้เลย
1: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเขาเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ที่ให้หมด
0: วันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้า
3: อ
0: ัน
3: นี้ยังใช้ได้คร
0: ับ พิมพ์เตอร์อันนี้ใช้ได้เหรอพี่อัน
3: ใช้ได้ทุกอย่างเลย
0: โ
3: อ้
0: น
3: ี่
0: ก
3: ็
0: ให้โอ้โหหลอดไฟ
3: หลอดไฟโซลาร์เซลล์แล้วก็มีรางด้วย
0: อ๋อ
3: เอาไปต่อใช้ได้เลยครับ
0: หลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
1: เป็นที่นอนได้
0: ที่ของเรื่องมีคนใช้แน่นอน
1: ใช่ใช่ได้ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
4: ขอบคุณมาก
1: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
0: คือจะบอกว่าเอี่ยมดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัด
2: คิว
0: ต้องนัดคิว
2: นัด
0: มาทางไลน์ใช่ไหมพี่
2: น
0: ั
2: ดมาทางไลน์นะ
0: แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
2: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
0: ครับอ๋อครับ
2: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
0: อ๋อครับ
2: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
0: วันหนึ่งไปรับสักกี่เจ้าดิพ
2: ี่ประมาณ6 เจ้า
0: เฉลี่ย
2: ต่อวัน
0: คร
2: ับ
0: นักศึกษานะครับถือขวดลงมามาขายที่เอี่ยมดีนะครับ
1: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
0: อ๋อนี่ไง
1: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
0: ้
1: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะ
0: ครับ
1: เรียกว่าครบกระบวนการเลยก
0: ็
1: คือพี่อันต้องทำยังไง
3: ก็คือจะ
1: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
3: เออจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำก็ทำติ๊กเกอร
0: ์
3: ออก
0: สลากออก
3: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
0: ครับ
3: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชร
0: ครับ
3: พลาสติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
0: ครับ
1: ช่างรวมแบบเนี้ยมี2อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่อัน6บาท
3: น่าจะ6บาท7บาทประมาณเนี้ยคร
1: ับแต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
0: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
5: หนูเสิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนที่ค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในเราไม่มีรถก
0: ็
5: ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเสิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
6: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี้ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและ

0: ขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
1: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
2: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
1: ่ครับผม
2: ของที่เราได้มาเนี่ยม
1: ัน
2: จะแบ่งเป็น2กลุ่มแล้วน
1: ะ
2: หนึ่งก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลยนะครับ
1: ขยะรีไซเคิลก็
2: ขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
1: ครับผม
2: สองก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันนี้นะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี
1: ้กระเป๋า
2: จะเป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่ง
1: ครับ
2: กระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อย
1: อ่ะ
2: อย่างเงี้ยนะครับ
1: แต่อย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหน
2: โย
1: ม
2: ครับ
1: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
2: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
1: ใช้งานได้อยู่
2: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรแล
1: ้
2: วบางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
1: ้ครับ
2: แต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ย
1: ครับ
2: เราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นเงินกลับมา
1: ครับ
2: นะครับเอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
1: ้ครับ
2: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
1: ้ครับ
2: อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
1: ครับ
2: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสที่สุด
1: โอ้โหนะครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะครับ
2: เอาละอันพ
1: อเอาขยะมาขายกันครับ
2: มีขวดน้ำพลาสติก
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อม
1: อัน
2: น
1: ั้
2: นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
1: ่อ
2: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
1: สวัสดีครับพี่
2: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให้
1: ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มายังไง
2: ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมาวันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซ
1: ึ่
2: งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพ
1: ื
2: ่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
1: ่ครับผม
2: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อย
1: ครับผม
2: เนี่ยเราจะเอาเงินก้อนเนี้ยเอาไปดูแลผ่านวิธีการต่างๆ
1: ครับผม
2: นะครับ
1: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ
2: ่
1: าย
2: ใช
1: ่ของทีม
2: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
1: ครับผม
2: ครับ
1: แล้วมันคุ้มเหรอพี
2: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
1: ่
2: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
1: ้
2: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
1: ๆ
2: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
1: ครับ
2: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งและไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่าน อกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
1: ครับ
2: พี่คิดว่าเนี่ยคือความคุ้ม
1: นี่คือความคุ้ม
2: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
1: ครับผม
2: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
1: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกๆขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความมันคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาด

มาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยตะเคียนชันตาแมวต้นไม้ประจำจังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมาลายูลักษณะทางภูมิประเทศเป็นพื้นที่ที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกพื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำสี่สายคือแม่น้ำบางนาราแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำตากใบและแม่น้ำโกลกมีตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้ที่ชอบดินร่วนและอยู่กลางแจ้งต้องการน้ำและความชื้นปานกลางมักขึ้นเป็นกลุ่มในป่าดิบพบมากในจังหวัดยะลาและนราธิวาสในภาคใต้เรียกกันโดยทั่วไปว่าตะเคียนชันตาแมวหรือเรียกสั้นๆว่าตะเคียนชันในจังหวัดนราธิวาสเรียกว่าจีงามาศตะเคียนชันตาแมวเป็นไม้ยืนต้นสูง 30-40 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มทึบลำต้นเปล่าตรงเปลือกสีน้ำตาลเข้มล่อนเป็นสะเก็ดตกชันสีขาวใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูปหอกหรือรูปดาบกว้าง 2-4 เซนติเมตรยาว 8-15 เซนติเมตรปลายใบแหลมโคนใบสอบดอกสีขาวกลิ่นหอมออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งออกดอกช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนผลรูปขอบขนานปลายโค้งกว้าง 1.5 เซนติเมตรยาว 5-7 เซนติเมตรมีกลีบเป็นกระทง5ภูหุ้มแนบอยู่ประมาณ1ใน4ของผลขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดประโยชน์เนื้อไม้มีความทนทานและแข็งแรงใช้ในการก่อสร้างทำเรือสำเภาเดินทะเลเสากระโดงเรือชันของตะเคียนชันตาแมวมีราคาสูงใช้ผสมน้ำมันถ่าไม้และน้ำมันชักเงาอย่างดี

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: เซฟตี้ 4O ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: ความเชื่อบางอย่างเหมือนดูงมงายไม่มีเหตุผลแต่มันทำให้คนสงบสุขมันทำให้คนสงบยอมรับแต่ความเชื่อบางอย่างเมื่อมีคนทักท้วงมีคนตั้งข้อสังเกตมีหลายเสียงพูดเราก็ควรจะนั่งพิจารณาดูว่าทำไมที่ว่าดีแล้วทำไมมีคนคัดค้านมีคนไม่เห็นด้วยเราควรจะศึกษาด้วยตัวเราเองหาข้อมูลซึ่งหาได้ง่ายมากเมื่อเราหาข้อมูลแล้วเราก็ชั่งน้ำหนักด้วยตัวเราเองว่าอะไรเหมาะอะไรควรอย่างกรณีลูกตุ๊กตาลูกเทพเราไม่รู้วันหนึ่งคนเอาไปสักกี่คนแล้วประสบความสำเร็จแล้วได้อย่างที่ว่านั้นสักเท่าไหร
1: ่สังคมไทยเนี่ยได้บทเรียนแล้วนะเพียงแต่ว่าเราจะทำอะไรกับบทเรียนบทนี้ต่างหากบทเรียนที่แลกมาด้วยความเชื่อเนี่ยมักจะจ่ายด้วยราคาสูงเสมอไม่ว่าจตุคามรามเทพไม่ว่าหินทิเบตไม่ว่าจะเป็นหินสีนำโชคผมคิดว่าบทเรียนเนี่ยมันเป็นการสร้างโอกาสให้คนได้มีสติปัญญาเพิ่มขึ้นตอนนี้กลุ่มที่มีความเชื่อมีความนับถือโดยถือตามกันเนี่ยก็เริ่มหวาดกลัวเริ่มเอาตุ๊กตาไปฝากไปทิ้งตามโคนต้นไม้ของวัดบ้างอะไรต่ออะไรบ้างทีแรกบอกน่ารักแต่ตอนนี้บอกน่ากลัวเพราะฉะนั้นสังคมจะได้บทเรียนที่ทำให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในสิ่งที่เสพหรือสนองความสุขของตัวเอง
0: คือเมื่อเราศรัทธาเราเกิดความรู้สึกชอบเราต้องอย่าลีบผีผามนะครับเราชอบเราศึกษาเราดูเราไปสังเกตจะอุ้มตุ๊กตาช้างของอื่นเขาก็ไม่เห็นเป็นไรเราก็ดูไปก่อนศึกษาเป็นยังไงกำลังเตรียมว่ากำลังจะไปซื้อลูกตุ๊กตาลูกเทพมาพอดีเนี่ยเกิดเรื่องแล้วเลิกเลยโชคดีไปเพราะเราไม่ได้รีบเริ่มแต่บางคนเริ่มไปเรียบร้อยแล้วเสียตังค์ไปเยอะแล้วเพราะนั้นช้าลงสักนิดนึงใช้ปัจจัยปัญญาใคร่ครวญสังเกตเรียนรู้มันไม่ใช่ความรู้ทางคณิตศาสตร์ฟิสิกส์หรือทางการแพทย์

0: ือความรู้เรื่องชีวิต
1: คือความเชื่อเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของมนุษยชาติมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์เพียงแต่ว่าตำแหน่งแห่งหนหรือที่ทางของความเชื่อเนี่ยมันจะไปเกี่ยวเกาะหรือว่าไปผูกกับอะไรในอเมริกาก็มีวิธีการที่จะใช้ตุ๊กตาบำบัดเพื่อประโยชน์การบำบัดทางอารมณ์ก็มักจะเป็นเคสที่สูญเสียบุตรโดยฉับพลันโดยอุบัติเหตุเพราะว่าภาวะการรองรับอารมณ์นี่มันไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการพัดพลากหรือการสูญเสียคราวนี้ว่าต้องอยู่ใกล้ชิดกับนักจิตบำบัดด้วยเพราะว่าจะต้องอยู่ในการควบคุมอยู่ในการดูแลอยู่ในโปรแกรมการใช้ตุ๊กตาบำบัดมาเป็นประโยชน์ก็เพื่อที่จะเยียวยาจิตใจของคนในภาวะทางจิตที่เขาตกเหมือนในทางการแพทย์ที่เรียกว่าบำบัดแบบประคับประคองพระพุทธเจ้าตรัสว่าพุทธศาสนิกชนต้องไม่ถือมงคลตื่นข่าวอะไรที่เขาถือว่าเป็นมงคลตัวเองอย่าพึ่งตามเขาจะต้องมากระตุกและฉุกคิดก่อนว่าหลักที่แท้จริงของศรัทธาถ้าเราจะเชื่อถ้าเราจะยึดมาปฏิบัติสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อทำให้สติปัญญาของเราเพิ่มขึ้นไหมไปให้ความรู้สึกของเราเป็นไปในทางที่เป็นกุศลหรือเป็นในทางที่พัฒนาตัวเองมากขึ้นไหมสังคมต้องกลับมาทบทวนบทบาทของตัวเองแบบรอบด้านและรอบคอบมากขึ้นผมยกตัวอย่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อโดยตรงนะครับคือบทบาทในแวดวงกำแพงวัดก็กลับมาทบทวนบทบาทว่าทำไมคนพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยไม่เข้าถึงธรรมเข้าถึงวัตถุมากกว่าพระมีหน้าที่จะให้ธรรมะไม่ใช่ให้วัตถุให้ปัญญาไม่ใช่ให้ปัญหาอย่าให้ประชาชนอ่อนแอโดยไม่รู้ตัวประชาชนก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเองนะครับว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ประชาชนที่เขายึดถืออย่างนี้ไม่ใช่เพียงเพราะแค่โชคร่ำรวยสิริมงคลนะฮะแต่ผมคิดว่าที่เขาทำเนี่ยบางครั้งแค่เป็นแฟชั่นบางครั้งแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดเขามีถ้าเราไม่มีมันเข้ากับเขาไม่ได้แต่ทบทวนตัวเองจริงๆว่าถ้าเราทำนะฮะถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วเนี่ยผลกระทบจริงๆมันเกิดอย่างไรแล้วในที่สุดคุณก็เอาไปทิ้งอ่ะศรัทธาเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกๆคนในพุทธศาสนาไม่สามารถห้ามศรัทธาพื้นฐานของคนได้แต่ที่พุทธศาสนามาเติมเต็มคือปัญญา
0: ปรากฏการณ์นี้ทำให้เราว่าถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเรียนรู้รู้จักตัวเองให้ลึกซึ้งขึ้นไหมเราเห็นคนอื่นเขาหลงไปขนาดนั้นเนี่ยเราจริงๆเราหลงอะไรบ้างหรือเปล่าปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเราก็จมไปกับความกลัวความเหงาทีนี้ถ้าเรารู้ไม่ทันว่าจริงมันมาจากความคิดความปรุงแต่งนะเราก็เลยเผลอไปแก้ความเหงาโดยการหาอะไรมาเสพหาอะไรมาบริโภคเราก็เลยมีอะไรเยอะแยะมากมายไปเพราะนั้นการศึกษาย้อนเข้ามาที่จิตใจตัวเองย้อนเข้ามาที่เบื้องหลังอารมณ์ความคิดความรู้สึกต่างๆเป็นคำตอบและเราเลือกได้ว่าจะทำอะไรตามสิ่งที่มันควรทำงดเว้นได้ในสิ่งที่ไม่ควรทำเราก็งดเว้นเราจะไม่ไปทำอะไรเพราะความชอบความอยากความอะไรความเพราะความกลัวเพราะความกังวลในต่างประเทศเราถึงเห็นความระบบการศึกษาเรียนรู้ตัวเองโดยการหันมาสังเกตมาภาวนามาเจริญสติกำลังบูมกันอย่างมากมายเลยเพราะคนรู้ว่าสุดท้ายความรู้ที่ขาดหายไปคือความรู้จักตัวเองอย่างแท้จริง
1: สังคมที่มีปัญญาเป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเองและประเทศชาติพัฒนาได้ดีกว่า
2: ถ้าคนเราเนี่ยนะคะมาเข้าใจว่าฮอร์โมนหรือว่าเรื่องของสารในร่างกายเนี่ยมันเชื่อมโยงกับความรักยังไงเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจความเป็นจริงมากขึ้นยกตัวอย่างสมมติน้องๆผู้หญิงเนี่ยที่โอ้โหมีช่วงแรกๆมีคนมาจีบบางทีเราก็อาจจะต้องมีคิดเอาไว้ในใจด้วยว่าอ๋อส่วนนี้มันเป็นธรรมชาติเนาะสารเคมีของเขากำลังทำงานแล้วว่าอย่าเพิ่งยึดมากอย่าเพิ่งคาดหวังมากเวลาเราปิ๊งคนนี้ปุ๊บสารเคมีที่หลั่งในสมองก็คือโดปามีนโดปามีนเนี่ยเขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสารที่ทำให้เรามีความสุขเหมือนเวลาที่เราออกกำลังกายเยอะหรือคนที่มีเซ็กคือเป็นสารเคมีที่ทำให้สมองรู้สึกว่าเหมือนได้รางวัล โดปามีนจะหลั่งมามากขึ้นทำให้เราอยากได้มากขึ้นอยากทำอีกอยากไปอีกความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกเสน่หาแบบที่เป็นแพชชั่นแบบนี้ก็อาจจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนดังนั้นเราก็จะเห็นว่าเออทำไมมันถึงมีเรื่องโปรโมชั่นใช่ไหมก็ช่วงจีบกันก็โหมีพลังเนาะถ้าเป็นผู้ชายมาจีบผู้หญิงก็สามารถมารับมาส่งทำนู่นทำนี่ให้ได้เยอะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โหโดปามีนทำงานเยอะมากเลย
3: ซึ่งโดปามีนเนี่ยนะที่หลั่งมาบริเวณเดียวกันเนี่ยเป็นบริเวณเดียวกับคนไข้ที่เขาใช้ยาเสพติดนะแต่ว่าของเราจะเป็นในลักษณะที่ว่าโหยหาคิดถึงตลอดเวลาหลังจากนั้นฮอร์โมนตัวต่อมาที่เริ่มทำงานคือออกซิโตซินเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพระหว่างกันจะหลั่งออกมาทำให้สัมพันธภาพระหว่างคนรักเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งออกซิโตซินเนี่ยนะมันจะเกี่ยวข้องกับระบบการทำงานของฮอร์โมนตัวอื่นๆเช่นฮอร์โมนเพศก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมต่างๆมันตื่นไปหมด
2: เวลาที่เรารู้สึกเริ่มผูกพันเนี่ยนะคะเราก็อยากจะผูกพันกับอีกฝ่ายนึงมากขึ้นทีนี้การกอดการสัมผัสการเข้ามาใกล้ชิดกันเนี่ยก็เป็นอีกส่วนนึงที่ทำให้คนรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นรู้สึกอบอุ่นรู้สึกเหมือนกับเราผูกพันกับคนคนนี้เนาะ
3: การทำงานของสารสื่อประสาทโดยธรรมชาติไม่ได้ว่าจะทำงานเท่าเดิมทุกวันนะมันจะทำงานในแต่ละวันเนี่ยตามปกติและจะมีอาการดื้อขึ้นเรื่อยๆระบบเดียวกับการดื้อยาเลยยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราเคยชินกับความสุขเท่านี้วันต่อมาความสุขเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแต่เรารู้สึกไม่สุขเท่าเดิมจะเห็นได้ว่าความรักเนี่ยในช่วงเวลาหนึ่งเอ๊ะทำไมมันจืดจางลงสารสื่อประสาทมันทำงานน้อยลงมันต้องใส่ขนาดมากๆไปกระตุ้นให้โดปามีนมันทำงานได้เยอะขึ้นเราอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศหรือทำอะไรก็ตามให้ตื่นตัวให้สารสื่อประสาทตัวอื่นไปเหนี่ยวนำให้โดปามีนลุกขึ้นมาทำงานได้เท่าเดิมเราจะมีความสุขเท่าเดิมอาการอกหักซึมเศร้าเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องคือซีโรโทนินแต่หลายคนเนี่ยเขามีซีโรโทนินที่ไม่สมดุลเป็นคนชุนเฉียวเขาจะเป็นคนที่รักรุนแรงรักเหลือเกินหวงเหลือเกินหึงเหลือเกินอันเนี้ยน่ากลัวทีนี้ซีโรโทนินเมื่อมันทำงานแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมสั่งการของกล้ามเนื้อต่างๆทำให้เราอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไม่อยากจะลุกอยากตายซึมเศร้ามันจะตามมาหมดเป็นชุดเลย
2: มันขึ้นอยู่กับมุมมองของความรักของแต่ละคนด้วยว่าเขาสูญเสียอะไรไปบางคนอาจจะโหสูญเสียสิ่งที่มันสำคัญทั้งหมดในชีวิตไปเลยแล้วก็ยึดกับคนคนนี้มากเช่นถ้าบทคบแฟนแล้วแฟนสำคัญมากสูญเสียไปเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เขาอาจจะรับได้ยากแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยที่เขาดูแลตัวเองไม่ได้ยึดกับแฟนเท่านั้นมีเพื่อนยังติดต่อกับครอบครัวแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนอื่นด้วยเนี่ยคนแบบนี้จะกลับขึ้นมาปรับตัวได้ดี
3: เราต้องหมั่นใช้สมองส่วนหน้าให้ทำงานเยอะๆสมองส่วนหน้าจะเป็นสมองที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของความเห็นอกเห็นใจการทำงานของสมองส่วนหน้าง่ายที่เดียวคือหมั่นคิดด้วยกันเยอะๆหมั่นทำกิจกรรมด้วยกันเยอะๆเราจะไม่อยู่ในห้วงของอารมณ์ไม่ให้อารมณ์เป็นใหญ่โกรธได้นะหวงได้นะหึงได้นะแต่กลับสู่สภาวะปกติ
2: ความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามทำให้เรามีพลังในการจะทำสิ่งดีๆให้ทุกคนแม้กระทั่งให้ตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ที่จะสร้างความรักให้เป็นรักตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยแบ่งปันความรักนี้ให้คนอื่นเนี่ยเราก็จะมีความสุข
4: We have detected gravitational waves. We did it.
5: จริงๆถ้าเกิดเอาลักษณะที่เขาเจอจริงๆก็คือแค่กราฟยึกยือจังหวะที่มันยึกยือแค่นี้ 0.2 วินาทีถามว่าทำไมไอ้แค่กราฟยึกยือแค่นี้มันถึงสำคัญกับวงการวิทยาศาสตร์อย่างแรกเลยมันไม่ใช่แค่กราฟยึกยือธรรมดามันเป็นกราฟยึกยือที่เขาพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นคลื่นความโน้มถ่วงซึ่งไอ้คลื่นความโน้มถ่วงเนี้ยเราไม่เคยเจอมาก่อนเลยเราพยายามหากันมาเป็น100ปีแล้วแต่ยังไม่มีใครที่เจอคลื่นความโน้มถ่วงโดยตรงไอ้ยึกยือเนี่ยคือคลื่นความโน้มถ่วง ถ้าเกิดย้อนกลับไปสมัยไอแซคนิวตันที่เราเรียนมาตอนม.ปลายเซอร์ไอแซคนิวตันเขาบอกว่าวัตถุที่มีมวล2อันจะมีแรงดึงดูดระหว่างกันนั่นคือแบบที่นิวตันอธิบายแต่ว่าเมื่อ100ปีที่แล้วไอน์สไตน์เปลี่ยนความคิดทางด้านการเคลื่อนที่ของมวลแล้วก็วิธีการมองมวลใหม่โดยที่ว่าทุกอย่างสสารมีมวลมวลจะทำให้สเปซไทม์ณบริเวณนั้นมีการเปลี่ยนรูปไปเหมือนว่าเรามีผ้าใบขึงไว้ให้ผ้าใบนั้นน่ะเปรียบเสมือนเป็นสเปซไทม์นะครับแล้วเราเอามวลหนักๆวางลงไปในผ้าใบเราจะเห็นผ้าใบมันยุบลงมาอันนั้นก็คือเปรียบเสมือนว่า space time ตรงที่มันมีวัตถุที่มีมวลเนี่ยมันยุบลงไปนั่นเองนะครับทีนี้การที่มวล2อันจะโคจรรอบกันอย่างโลกรอบดวงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เพราะว่าดวงอาทิตย์มันทำให้เกิดหลุมของ space time ทำให้ space time มันยืดตรงนั้นเวลาที่โลกเคลื่อนที่เข้าใกล้โลกก็แค่เคลื่อนที่ไปตาม space time หรือว่าเคลื่อนที่ไปตามผ้าใบนี่แหละเพียงแต่ผ้าใบมันเว้าลงไปมันก็เลยเว้าลงไปหาดวงอาทิตย์เท่านั้นเองทีนี้ถ้าวัตถุที่มีมวลมากๆเนี่ย2อันที่มันมีหลุมของมันเองอยู่แล้วในผ้าใบเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่งก็คือมันจะมีคลื่นความโน้มถ่วงมาทั้ง2อันรวมกันคลื่นความโน้มถ่วงนั้นก็จะขยายให้สูงขึ้นในระดับที่เราพอจะสามารถตรวจสอบได้แล้วเราก็ตรวจสอบคลื่นณจังหวะที่มันรวมตัวกันได้พอดีการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงครั้งนี้นะครับทำโดยทีมวิจัยที่เขาเรียกกันว่าไลโก้เป็นชื่อย่อนะครับคือนำทีมหลักๆโดยสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียหรือ Caltech กับ MIT สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์นะครับคือใช้การแทรกสอดของแสงเลเซอร์เรายิงแสงเลเซอร์ออกไป2ทางเป็นรูปตัว L ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาออกแบบให้แสงมันวิ่งไปแล้ววิ่งกลับมาแล้วก็หักล้างกันเพราะฉะนั้นที่ตัวตรวจจับจะไม่พบอะไรเลยทีนี้ถ้าเกิดมีคลื่นความโน้มถ่วงมาคลื่นความโน้มถ่วงก็จะทำให้ space time นะแกนหนึ่งยืดแต่อีกแกนหนึ่งหดทำให้คลื่นที่ตอนแรกมีแล้วหักล้างกันมันก็จะเลื่อนไปหน่อยนึงจากที่มันหักล้างก็จะเสริมกันเกิดเป็นสัญญาณที่เครื่องตรวจสามารถวัดได้หลังจากที่เราได้คลื่นยึกยืนนี่แล้วเนี่ยเราเอาเปรียบเทียบกับแบบจำลองทำให้เรารู้ว่ามันเกิดจากการที่มีหลุมดำมวลมหาศาลหรือหลุมดำที่มีมวลตั้ง30เท่าของดวงอาทิตย์เนี่ยมารวมตัวกันซึ่งปกติแล้วไอ้หลุมดำมวล30เท่าเนี่ยยังไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนกันคือปกติถ้าเกิดหลุมดำที่มีมวลประมาณดาวฤกษ์เนี่ยเราจะเจอหลุมดำที่มวลประมาณ5ถึง10เท่าของดวงอาทิตย์นะครับอันที่3คือเราไม่ได้เจออันเดียวเราเจอ2อันด้วยคือดับเบิลมาเลยเป็นหลุมดำที่มวลมหาศาลขนาดเนี้ยที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยมารวมกันแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราเจอหลุมดำขนาดยักษ์2อันรวมกันก็ถือเป็นความพิเศษอย่างที่3แล้วอย่างที่4คลื่นความโน้มถ่วงไม่ใช่คลื่นแสงแตกต่างกับแสงที่เราเคยใช้สังเกตการจักรวาลมาตั้งแต่ยุคกาลิเลโอแตกต่างมากเพราะนั้นมันเหมือนกับว่าเป็นการเปิดหน้าต่างบานใหม่ให้กับวงการฟิสิกส์ดาราศาสตร์ว่านอกจากแสงที่เรามองเห็นที่เราใช้ศึกษาวิวัฒนาการของจักรวาลของกาแล็กซีต่างๆแล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้เครื่องมืออื่นในการที่จะศึกษาความเป็นไปของจักรวาลได้ตอนเด็กๆคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราเกิดมาทำไมคนสมัยก่อนเขาสงสัยเหมือนเราครับว่าเราเกิดมาทำไมเรามีไอ้นู่นไอ้นี่ได้ยังไงโลกเกิดมาได้ยังไงอันนี้มันคือจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีต่างๆที่เรามีใช้กันอยู่ปัจจุบันเนี้ยคือสมัยก่อนเราก็มีแค่ต้นไม้มีอยู่ในถ้ำใช่ไหมฮะไม่มีเทคโนโลยีเลยถ้าเราไม่สงสัยเราจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยปัจจุบันเราอาจจะยังอยู่ในถ้ำเหมือนเดิมอันนี้ความสงสัยเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นถามว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงถ้าตอบในฐานะที่ผมเป็นนักวิจัยเราก็ได้เครื่องมือใหม่ใช่ไหมครับนอกจากแสงแล้วเรายังได้คลื่นความโน้มถ่วงที่จะใช้ศึกษาจักรวาลที่สามารถใช้ศึกษาไปได้เลยสิ่งที่แสงสามารถศึกษาได้ด้วยซ้ำอันที่2กว่าที่เราจะเจอคลื่นความโน้มถ่วงเนี่ยมันจะต้องผ่านความลำบากมามากมายคือเราต้องพัฒนาเทคโนโลยีไอ้เทคโนโลยีระหว่างทางที่เราพัฒนาเป็นร้อยอย่างเป็นพันอย่างเนี่ยครับมันสามารถเอาไปใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้เห็นเทคโนโลยีที่เขาใช้ในไลโก้เอามาอยู่ในเครื่องอะไรบางอย่างที่เราสามารถเอาไปซื้อใช้ได้ก็ได้ครับในอนาคตตอนที่เขาประกาศว่าเขาเจอแล้วเนี่ยมันรู้สึกเหมือนแบ ู้สึกดีใจไปกับเขาด้วยว่าเขาเหนื่อยมาเป็น10ปีหลาย10ปีการทำงานวิจัยต่างๆเนี่ยมันใช้เวลานานใช้พลังงานเยอะอย่างน้อยๆคือได้แรงบันดาลใจว่าเฮ้ยถ้าเราพยายามต่อไปเราอาจจะค้นพบอะไร

0: ที่ยิ่งใหญ่ก็ได้เหมือนเป็นการเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับตัวเองครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับ
1: คนไทยเนี่ยกินน้ำมันหลากหลายนะตั้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ยเรากินไขมันซึ่งเรามองว่าอิ่มตัวเนี่ยเยอะมากเช่นน้ำมันหมูเนี่ยจะใช้มาทอดอาหารเป็นประจำอยู่แล้วนะสัดส่วนของน้ำมันหมูเองเนี่ยถ้าเทียบกับน้ำมันพืชหลายชนิดดีกว่าก็จะมีสัดส่วนของกรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยค่อนข้างจะมากนิดนึงแต่เทียบกับน้ำมันปาล์มเองมันก็ไม่ได้เลวร้ายมากนะเพราะจริงๆตรงนี้เนี่ยสัดส่วนที่อยู่ในน้ำมันหมูเองเนี่ยจะมีสัดส่วนที่เป็นน้ำมันไขมันอิ่มตัวมากหน่อยเวลาไปทอดมันก็จะมีประโยชน์ก็คือว่ามันจะถ้าทอดกรอบมันก็จะกรอบมันก็จะหอมนะบางคนบอกว่าน้ำมันหมูมีคอเลสเตอรอลมีระดับหนึ่งไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีนะเพราะนั้นเราจะได้คอเลสเตอรอลเพิ่มมานิดนึงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าถ้าเกิดใช้น้ำมันหมูแล้วมีประโยชน์กับร่างกายเทียบกับน้ำมันพืชไหมคงไม่ใช่แต่ถามว่ามีโทษขนาดนั้นหรือเปล่าก็คงไม่ใช่สมัยโบราณเรากินน้ำมันหมูมานานคนไทยไม่มีปัญหาเรื่อง NCD นะเพราะเรื่องเรากินแล้วเราประมาณการทอดเราไม่ได้ทอดเยอะแยะอะไรนะฮะแล้วเราก็ใช้พลังงานเพราะฉะนั้นการกินให้บาลานซ์สำคัญที่สุดนะให้มันสมดุล นะฮะคือน้ำมันและไขมันในธรรมชาติมีรวมกันเนี่ยจะมีสูตร3ประเภทอยู่นั้นนะรวมกันอยู่นะในสัดส่วนที่แตกต่างกันชนิดที่1เรียกไขมันอิ่มตัวไขมันอิ่มตัวเนี่ยผลต่อร่างกายคือว่าถ้าทานมากเกินไปเนี่ยก็จะมีผลทำให้ LDL มันเพิ่มขึ้น LDL ก็คือคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีซึ่งก็จะมีผลในการเพิ่มคอเลสเตอรอลด้วยข้อดีของไขมันอิ่มตัวก็มีคือว่ามันมีความคงตัวสูงมันเวลาเราไปทอดที่อุณหภูมิสูงเนี่ยโอกาสที่เกิดควันก็จะไม่มีมันอาหารที่ทอดกรอบเราต้องการน้ำมันที่มีสัดส่วนของไขมันอิ่มตัวสูงเพราะเนื่องจากว่าทำให้อาหารนั้นกรอบโดยที่ไม่เสียคุณภาพประเภทที่2คือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวอันนี้ก็คือมีจุดที่ไม่อิ่มตัวอยู่หนึ่งตำแหน่งอันนี้ก็จะเป็นกรดไขมันที่ให้พลังงานแล้วก็มีความคงทนต่อการทอดหรือการให้ความร้อนสูงในระดับหนึ่งแต่ไม่มากเท่ากับชนิดแรกตัวนี้ให้พลังงานแต่ไม่ค่อยมีผลในการเพิ่มหรือลดคอเลสเตอรอลหรอกนะมันก็เป็นกลางๆเป็นตัวนำสารอาหารต่างๆได้ดีชนิดที่3ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนก็คือมีความไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งพวกนี้ข้อดีของเขาก็คือทำให้ LDL ลดลงนะ LDL ก็คือคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีที่บอกไปแล้วก็มีผลทำให้คอเลสเตอรอลลดลงแต่ข้อเสียของเขาคือว่าเขาจะไม่ทนต่อความร้อนสูงพอเราไปทอดไปผัดเนี่ยตัวเขาจะหืดง่ายว่างั้นเถอะเวลาหืดง่ายเวลาอาหารหืดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราไม่ต้องการคืออะไรคืออนุมูลอิสระตัวนี้จะไปตัวทำให้กรอบมาได้เพราะตรงนี้จะเห็นภาพว่าถ้าเราใช้น้ำมันเหล่านี้เนี่ยไปทอดที่อุณหภูมิสูงหรือเปิดทิ้งไว้นานๆที่โอกาสที่เกิดการหืดได้เนี่ยก็จะทำให้เกิดสารก่อมะเร็งนะแต่ขณะเดียวกันขณะนี้ชีวิตคนเราเปลี่ยนเรากินของผัดทอดมากขึ้นอีกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราจะกินชนิดของน้ำมันต่างๆที่ใช้เนี่ยเราก็ใช้มั่วไปเรื่อยนะฮะเราไม่ค่อยได้ดูแลว่าอะไรที่เหมาะกับอะไรแต่จริงๆแล้วเวลาเรากินอาหารพวกนี้เราต้องเลือกชนิดของไขมันหรือน้ำมันเนี่ยที่เหมาะกับการทำอาหารเวลาเราเลือกใช้น้ำมันเราเห็นภาพว่าถ้าเกิดเรามาใช้ทอดกรอบนะต้องการอะไรที่มันทอดนานๆทอดกรอบต้องการความกรอบความหอมแบบกลิ่นไหม้หน่อยๆอะไรพวกนี้นะก็ต้องใช้น้ำมันที่อิ่มตัวแหละน้ำมันปาล์มก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการผัดสเตอร์ฟรายผักนิดๆหน่อยๆน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้น้ำมันลำข้าวอยู่กลางๆน้ำมันลำข้าวก็จะมีความหลากหลายในการใช้งานมีส่วนที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเนี่ยอยู่ตรงกลางเยอะนิดนึงใช่ไหมซึ่งเชิงเดี่ยวเนี่ยมันเป็นตัวที่ร้อนเกินไปหน่อยก็ไม่เคยเป็นไรเพราะน้ำมันลำข้าวก็เป็นน้ำมันที่ใช้ได้หลากหลายนิดนึงแต่ถ้าเกิดอาหารแบบที่สมมติเรามาทำน้ำสลัดน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเนี่ยน่าเป็นประโยชน์เพราะเนื่องจากว่าตัวมันยังไม่ถูกเปลี่ยนสภาพไม่มีโอกาสที่จะหืนใช้น้ำมันถั่วเหลืองสบายนะครับน้ำมันลำข้าวก็ยังพอไหวไขมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากต่อร่างกายการเลือกรับประทานเนี่ยสัดส่วนที่เหมาะสมจริงๆแล้วที่องค์การอนามัยโลกแนะนำนี่นะคือ1:1:1 1:1:1ก็คือไขมันอิ่มตัว

0: วหนึ่งส่วนไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหนึ่งส่วนไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนหนึ่งส่วนจะเห็นว่าทุกตัวมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันหมดนะฮะว่าจริงๆเวลาเราเลือกรับประทานเนี่ยเราจะเลือกให้หลากหลายการกินอาหารที่หลากหลายดีสุดการที่กินน้ำมันหรือไขมันเข้าไปต้องมีการใช้ออกต้องมีการใช้พลังงานเพื่อจะให้ไขมันที่กินเข้าไปเนี่ยมันมีการเผาผลาญแล้วเป็นพลังงานแล้วไม่เหลือสะสมมากแล้วก็ในการทำอาหารในบ้านเราเนี่ยอาจจะมีน้ำมันมากกว่า1ชนิดในบ้านไม่ใช่ว่ามีชนิดเดียวเราใช้ทุกอย่างนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกไว้ครับ
1: จะเห็นได้ว่าความแก่นี่เป็นเรื่องที่ทุกคนกลัวมันน่ากลัวยังไงมันน่ากลัวเพราะมันมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราเลยแต่เราก็มีวิธีง่ายๆค่ะที่จะดูแลตรงนี้เพื่อจะเป็นวิธีป้องกันให้เรามีความแก่สมอายุอันดับแรกต้องวอร์มใบหน้าก่อนทำวิธีง่ายๆก็คือเราจะถูมือของเราเนี่ยค่ะนะคะให้อุ่นจากนั้นเราก็แตะไปบริเวณใบหน้าเหมือนกับปรับสภาพของหน้าเนี่ยให้มีอุณหภูมิที่เป็นอุณหภูมิปกติจากนั้นเราก็จะมีการกดจูดไปในแต่ละส่วนนะคะของใบหน้ามากกว่านี้นะคะบางคนก็จะมีการตบใบหน้าเบาๆเพื่อให้รู้ว่าใบหน้าเราควรจะเริ่มที่จะออกกำลังกายแล้วปัญหาอย่างแรกเลยก็คือมีรอยย่นบนหน้าผากมันเกิดมาจากอะไรบางทีเราเลิกหน้าบ่อยๆเวลาเราออกกำลังกายเราก็จะใช้มือนะคะมีการจับบริเวณกล้ามเนื้อนะคะซึ่งต้องจับให้ถูกต้องด้วยว่าลายกล้ามเนื้อเขาเป็นยังไงเมื่อจับแล้วจากนั้นเราก็ออกกำลังกายด้วยต้านขึ้นไปนะคะค้างไว้นับ1 2 3 4 5แล้วก็ปล่อยมันจะทำให้กล้ามเนื้อของหน้าได้มีภาวะการกระชับและผิวก็ไม่ย่นสำหรับตีนกาที่พบกันบ่อยๆเนี่ยมันเกิดมาจากเมืองเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีแสงแดดนะคะบางทีการที่เราแบบหยี่ตานะคะบ่อยๆเนี่ยมันก็มีผลหรือแม้แต่เวลาเรานั่งหน้าคอมพิวเตอร์การที่เราไม่ได้มีการขยับขับเคลื่อนหรือการออกกำลังกายบริเวณกล้ามเนื้อตาเราเลยแล้วร่วมกับอายุด้วยเนาะวิธีการก็เป็นการที่เราก็จะจับนะคะบริเวณของตานะแล้วเราก็ปิดขึ้นมาจะเห็นได้ว่าตาเราจะไม่มีภาวะของการย่นใดๆเลยแต่กล้ามเนื้อตาจะมีภาวะการตึงและการได้การทำงานเราใช้ค้างไว้ประมาณ 3-5 วินาทีในส่วนต่อไปก็คือใบหน้าหย่อนคล้อยนะคะโดยเฉพาะส่วนของร่องแก้มที่เราจะเจอกันบ่อยๆและจะเห็นได้ว่าในส่วนนี้บางทีมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราจะดูแลเขายังไงเพราะว่ามันตามแรงดึงดูดของโลกนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะมีลักษณะของการที่เราทำแก้มอย่างเงี้ยค่ะไปซ้ายขวานะคะวิธีการดูดน้ำก็เป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อของบริเวณแก้มเนี่ยกระชับปิดปากนะคะแล้วลิ้นเราเนี่ยให้แตะบริเวณเพดานข้างบนเราจะรู้สึกตึงด้านข้างซ้ายนะคะแล้วก็ค้างไว้แล้วก็กลับมาทำสองข้างจุดที่มีปัญหาของภาวะของการรอยย่นของบริเวณคอก็จะน้อยลงค่ะหลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมคูลดาวน์ค่ะเราก็จะมีการนวดนะคะมีการตบกล้ามเนื้อเบาๆรวมทั้งลักษณะของสุดท้ายสุดก็คือมีการถูมือนะคะแล้วก็ให้ความอุ่นบริเวณใบหน้าเช่นเดียวกันปัญหาของร่างกายเยอะที่สุดก็จะมีหน้าท้องทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะวิธีการเราก็จะนอนราบกับพื้นนะคะชันเข่าขึ้นก็จะเป็นการแตะตัวของส้นเท้าค่ะแล้วก็มีการเคลื่อนตัวขึ้นโดยกระดูกสะบักเนี่ยลอยพ้นพื้นเท่านั้นการที่เราแตะบริเวณของส้นเท้าเอียงซ้ายเอียงขวาภาวะของเอวเนี่ยจะทำให้เกิดเอวคลอดได้ด้วยสะโพกนี่จะเป็นสิ่งที่ลดยากมากนะคะเราไม่ค่อยที่จะมีการเคลื่อนตัวเองไปไหนเลยนั่งอยู่ที่เดียวนานๆเราก็จะมีท่าที่จะทำให้ลดสะโพกมีทั้งท่ายืนแล้วก็ท่านอนค่ะการยืนที่ระดับของขาเนี่ยกางให้อยู่ระดับของแนวไหล่นะคะแล้วก็มีการย่อตัวลงหลังตรงหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของท่านอนตะแคงแล้วก็มีการยกขาขึ้นซึ่งท่านี้จะเป็นท่าที่ส่งตรงไปยังที่ตัวของสะโพกเลยทีเดียวค่ะเวลาเรายกแขนเกิดการหย่อนคล้อยก็จะเห็นชัดอาจจะเกิดจากภาวะการกล้ามเนื้อที่ไม่กระชับการที่เราไม่ได้ออกกำลังกายหรือบางทีอย่างที่บอกคือเราออกกำลังกายค่ะแต่ไม่ได้ลงไปเฉพาะส่วนสำหรับการออกกำลังกายท้องแขนเนี่ยทำได้ไม่ยากเลยคือเราอาจจะต้องใช้เครื่องมือที่จะต้องทำให้มีภาวะของการมีน้ำหนักเพื่อให้มีแรงต้านนี่ก็คือจุดหนึ่งที่เราต้องการที่จะทำให้กล้ามเนื้อของท้องแขนของเราเกิดภาวะการกระชับได้ค่ะให้ทำได้บ่อยครั้งเลยเท่าที่คุณต้องการ

็ทำได้ดีที่สุดก็บอกว่าทำช่วงเช้าจะดีค่ะเพราะช่วงเช้านี่เป็นช่วงที่เราเริ่มมีกิจกรรมต่างๆนะคะก็จะทำให้มีการทำงานของกล้ามเนื้อพร้อมที่จะทำกิจวัตรประจำวันในแต่ละวันที่เราอยากจะให้หน้าเรากระชับแล้วก็สัดส่วนเป๊ะเนี่ยนะคะเราจะต้องมีองค์ประกอบควบคู่กันไปด้วยหลายส่วนไม่เพียงแค่การดูแลตรงนี้อย่างเดียวอันดับแรกที่อย่างที่คุยถึงก็คือเรื่องอาหารเช่นตัวของไลโพพีนพวกมะเขือเทศนะคะหรือพวกแตงโมพวกนี้ก็จะช่วยได้อีกส่วนนึงก็คือกลุ่มอาหารที่อยู่ในพวกของซิลิเนียมค่ะเช่นพวกทูน่านะคะหรือพวกเห็ดหอมอีกอันนึงก็คือส่วนของวิตามินซีก็มีส้มมีพวกกีวีนะคะซึ่งเป็นส่วนที่กระตุ้นนะคะแล้วก็เสริมสร้างพวกคอลลาเจนอีกส่วนนึงที่น่าสนใจเลยคือน้ำเขาบอกว่าให้วันนึงให้ได้สัก2ลิตรดื่มทีเดียวเยอะๆอย่างนั้นเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะคะน้ำเนี่ยให้ค่อยๆทานจะมีผลต่อภาวะของกล้ามเนื้อมีผลต่อภาวะของผิวได้ดีที่เราได้คุยกันก็เป็นอาจจะมีคนมาทักว่าเอ๊ะทำไมเราหน้าเด็กจังหุ่นเป๊ะเลยนะคะ

0: ับ
1: น้องป้าครับพบกับรายการ Animal Speak ครั้งนะครับ
2: ป้าครับรู้ไหมว่าวันนี้คุณหมอจะพาป้ามาดูอะไรวันนี้หมอจะพาปาร์คมารู้จักกับวัวนมปาร์คว่าวัวนมเนี่ยมีกี่สี
1: ก็ต้องเป็น2สีขาวดำสลับกันเป็นจุดๆสิครับ
2: แล้วปาร์ครู้ไหมครับว่าเวลาปาร์คกินนมเนี่ยสารอาหารมันเท่ากันไหมในนมแต่ละคนที่ปาร์คกินเนี่ย
1: ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมรู้แค่ว่ากินนมแล้วมันดีอ
2: ่
1: ะ
2: วันนี้เนี่ยปาร์คจะได้รู้ละว่าวัวนมเนี่ยมีกี่แบบแล้วก็น้ำนมที่กินเนี่ยมันต่างกันไหม
1: โอ้อยากรู้เหมือนกันครับ
2: ไปเราจะได้กินนมแล้วก็เรารู้ด้วยว่านมมันเป็นยังไง
1: โอ้ไปเลย
2: ไป
1: เย้
2: ปั๊กนี่อาจารย์ต้น
1: สวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
2: จำได้ไหม
1: อ
2: ๋
1: อจำได้ครับคุณหมอคนนี้ที่ไปดูกับเราเรื่องควายใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช
1: ่โอ้ครั้งนี้มาเจอเรื่องวัว
2: คือคุณหมอเขาเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องสัตว์สี่กระเพาะสัตว์เคี้ยวเอื้องซึ่งวัวควายก็เป็นสัตว์สี่กระเพาะสัตว์เคี้ยวเอื้องเหมือนกันปั๊กสงสัยอะไรถามอาจารย์เลย
1: คุณหมออ้อยบอกว่าวัวนมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่พันธุ์ที่เป็นสีขาวกับดำสลับกันนะครับมันมีสีอะไรบ้างคร
4: ับ มันมีเยอะก่อนอื่นจะเล่าก่อนว่าวัวให้นมมันมี2สายพันธุ์
1: ครับ
4: มันมีวัวยุโรปกับวัวอินเดียเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเราดีดนมกินกันยังไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมหรือว่าผลิตกันเนี่ยก็ใช้โคอินเดียนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราเพิ่งจะมาเริ่มเลี้ยงโคยุโรปตั้งแต่วัวแดงสมัยสงครามโลกครั้งที่2เขาเรียกว่าพันเรดเดนแล้วก็เรดเดนซี่แต่เลี้ยงอยู่ไม่นานหรอกเขาก็พัฒนาพันธุ์แล้วเขาพบว่าโคพันขาวดำเนี่ยมันมาพัฒนาสายพันธุ์กับโคบ้านเราเนี่ยแล้วทนแดดทนฝนกินพืชกินหญ้าอย่างบ้านเราได้แล้วก็ให้นมเยอะคนก็เลยนิยมขาวดำม
2: าน
4: ะครับคนส่วนใหญ่ก็เลยเห็นว่ามีขาวดำนะครับขาวดำนี่ก็คือโฮสไตน์ฟิชเชียนหรือแบ็กแอนด์ไวท์นอกจากพันนี้ก็มีพันอื่นๆนะครับอาจจะมีอย่างเช่นบราวน์สวิสวัวแต่ละพันเนี่ยก็จะมีลักษณะน้ำนมมีจุดเด่นต่างกันบางตัวให้น้ำนม

0: มากบางตัวให้ไขมันสูงบางตัวมีวิตามินสูงแต่ถ้าจะให้ไล่เรียงก็มีเป็น10พันเลยเยอะมากจริงๆบ้านเราเนี่ยชัดๆเลยพันเดียวเลยขาวดำ
1: ขาวดำเป็นหลัก
0: เลย
2: เมื่อกี้ครับผมไปเห็นวัวพันขาวดำมาแล้วครับ อันนั้นผมคุ้นเคยแล้วครับแต
0: ่
2: ที่ผมเดินผ่านมากับหมออ้อยครับผมเห็นเป็นวัวสีน้ำตาลแถมตรงปากมันเหมือนมีทาลิปสติกสีขาว
0: มันเป็นวงสีขาวนั้นเป็นลักษณะเฉพาะของวัวพันเจอร์ซี่นะครับแต่นี่เราก็มาปรับปรุงพันธุ์ที่นี่เป็นพันธุ์ผสมมันอาจจะไม่มีทุกตัวแต่นี่แสดงว่าตาดีนะครับเห็นนะแล้วจากของเจอร์ซี่เนี่ยปกติจะเป็นสีเหลืองทองแต่นี่เราอาจจะเห็นเป็นสีน้ำตาลเพราะมันเป็นพันธุ์ผสมนะครับรอบจมูกสีขาวจมูกจะต้องดำสนิทนะครับแล้วก็ผู้หางดำนะครับแล้วก็ตัวเนี่ยเขาบอกว่าจะมองด้านใดก็เป็นเหลี่ยมไปหมดตัวแต่ตัวจะเล็กกว่าพันธุ์อื่นทั่วไปข้อพิเศษก็คือให้น้ำนมที่มีเบต้าแคโรทีนสูงมีวิตามินสูงแล้วก็มีไขมันสูงตอนเนี้ยมันมีคำว่าพรีเมียมมาอย่างในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยที่น้องอาร์คเห็นเนี่ยวิธีการที่เขาจะได้พรีเมียมเนี่ยเขาก็ต้องเอาวัวเนี่ยนะครับมาเลี้ยงอย่างดีจะต้องจัดการอาหารจะมาให้กินฟางอย่างนี้ไม่ได้ฟางนี้ไม่มีอะไรอันนี้กินช่วยย่อยเฉยๆมีแต่ไฟเบอร์เขาต้องกินพวกหญ้าสดเขียวๆหรือว่ามีอาหารข้นอาหารเม็ดบำรุงแล้วก็ต้องมีหลักโภชนาการเข้ามาเต็มที่เลยเพื่อให้นมที่ออกมาเนี่ยมีมาตรฐานเท่ากับพรีเมียมแต่ทีนี้อีกแนวหนึ่งแทนที่เราจะไปให้อาหารอย่างนั้นเราอาจจะเปลี่ยนพันธุ์มาเลี้ยงก็ได้อย่างที่เราเห็นพันธุ์เจอร์ซี่อย่างเง
2: ี้
0: ยเรารู้แล้วว่าพันธุ์เจอร์ซี่เนี่ยให้น้ำนมที่มีสารอาหารข้างในน้ำนมค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องไปลงทุนในเรื่องของอาหารมากแต่ให้อาหารที่โอเค
2: นมออกมาก็ดี
0: ใช่แต่ถ้าเราให้อาหารดีด้วยยิ่งดีเข้าไปใหญ
2: ่
0: เอางี้ดีกว่าหมอว่าคุยไปตรงนี้ก็ไม่เห็นภาพ
2: อ
0: ่ะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นไปดูวัวในฟาร์มนี
2: ้ครับ
0: นะแล้วเราก็ไปดูเขารีดนม
2: โอ
0: ้แล้วเราก็จะเอาน้ำนมเขาไปตรวจที่ร้านสัตวแพทย์แล้วก็ไปพาสเซอร์ไลซ์ดื่มกัน
2: โอ้
0: ดีไหม
2: ดีครับ
0: โอเคเนาะไปกันดีกว่าครับ

0: พรุ่งนี้นี่ต่อแถวกันรีดนมวัวเหรอคร
1: ับ
0: เน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ครับเนี่ยแหละครับได้เวลารีดนมวัวแล้วครับ
2: คือการรีดนมมันจะมี2แบบน้องปาร์
0: คคร
2: ับ ก็คือรีดด้วยมือกับรีดด้วยการใช้เครื่อง
0: อันนี้คือรีดด้วยการใช้เครื่อง
1: ใช่ถูกต้องรู้ไหมครับว่ารีดด้วยมือรีดด้วยเครื่องอ่ะแบบไหนเหมือนธรรมชาติตัวกันเออลองเดาซิ
0: ผมว่าน่าจะเป็นรีดด้วยมือนะเพราะว
1: ่
0: ารีดด้วยมือมันไม่ต้องใช้กลไกเลย
1: มือมันนิ่มใช่ไหม
0: แต่
1: จริงๆแล้วเนี่ยรีดด้วยเครื่องอ่ะมันจะเหมือนการเรียนแบบธรรมชาติมากกว่
0: า
1: เพราะเครื่องมันดูดนมออกมาแต่ถ้ารีดด้วยมือเนี่ยมือเราอ่ะจะเป็นการบีบแล้วรีดออกมาแต่การรีดด้วยเครื่องเนี่ยจะปลอดภัยกับเต้านมมากกว่
2: าคราวนี้สิ่งถัดมาคือกระบวนการรีดนมมันจะมีหลายขั้นตอนมากเลยปาร์ค
0: มีอะไรบ้างครับ
2: ถามอาจารย์ต้นดีกว่าผู้เชี่ยวชาญ
0: มีอะไรบ้างครับ
1: ตอนก่อนที่วัวจะเดินเข้ามาเนี่ยพอเขาเดินเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับคนปฏิบัติงานเขาจะทำการล้างเต้าก่อนทำความสะอาดเพราะว่าเขาไปนอนอยู่กับดินป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกเข้าไปนะครับระหว่างนั้นทำเต้านมวัวไปเพื่อตรวจดูว่าผิดปกติหรือเปล่าเสร็จแล้วขั้นที่สองก็จะรีดนมส่วนแรกออกมาแล้วตรวจดูเบื้องต้นว่านมมันดูปกติไหมเพราะว่าถ้าเกิดตัวไหนป่วยเดี๋ยวเอาไปรวมกันแล้วนมมันจะเสียแล้วก็เซตเครื่องต่างๆแล้วก็เอาไอ้กระบอกรีดนมซวมเข้าไปสี่เต้าตัวหนึ่งก็จะตกประมาณใช้เวลาประมาณ5นาทีจนน้ำนมหมดเต้าเขาก็จะเอากระบอกรีดนมออกแล้วเขาขั้นตอนสุดท้ายก็คือเขาก็จะจุ่มหัวนมคือหัวนมเนี่ยมันจะไม่มีหูรูดเพราะฉะนั้นมันจะไม่ปิดทันทีทันใดเขาก็จะเอาน้ำยาสวมปุ๊บเพื่อให้ป้องกันเชื้อเข้าแล้วก็มาปล่อยแม่โคไปเดินเล่นสัก20นาที
2: น้องปาเชื่อไหมครับว่าวัวเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเขายืนรอมารอรีดนมเลยนะรู้ป่ะคือเวลาที่วัวมีความสุขที่สุดก็คือช่วงที่เขาโดนรีดนม
0: อ้าว
2: จริง
1: ๆนมเขาเยอะเขาไม่เหมือนคนเราหรือสัตว์อื่นถึงเวลาแล้วเขาอยากเอาออกมากเลยนมเขาเต่ง
2: คือพอเขาม
0: ีอึดอัด
2: ใช่แล้วช่วงที่ยืนเนี่ยเห็นไหมก็มีกินน้ำมีอะไรกินด้วย
1: วัวสุขภาพดีจะเคี้ยวตลอดเขาเรียกว่าเขาถึงเรียกสัตว์เคี้ยวเอื้อง
0: อ๋อแล้ววัวที่จะมารีดนมวัวนี่ต้องอายุกี่ปีอะคร
1: ับ ก็จริงๆแล้วกว่าที่เขาจะโตเต็มที่เริ่มสืบพันธุ์ได้เนี่ยก็ประมาณ8เดือนถึง1ปีเขาจะเรียกว่าโคสาวยังไม่เคยผสมวัวตัวนึงเนี่ยก็จะตั้งท้องอีกประมาณ9

0: เดือนบวกกับเมื่อกี้1ปีกับอีก9เดือนก็ร่วมๆประมาณ2ปีอ่ะถึงจะเริ่มให้น้ำนมได้
1: ต้องรอให้มีลูกก่อน
0: ใช่น้องปาร์ครู้ไหมวัวเนี่ยเวลาเขารีดๆอยู่เนี่ยเวลาเขาถูกกระตุ้นแล้วเนี่ยเขาจะหลั่งน้ำนมแค่5นาทีเท่านั้นถ้าเกิดเราเนี่ยเกิดทำอะไรให้เขาตกใจนะเขาหยุดหลั่งน้ำนมเลยอันเนี้ยหมอไปรีดมา
1: ที่อันนี้มันมี4หลุมเพราะว่าเต้าวัวมันมี4เต้าใช
0: ่มั้ยใช่ครับอันนี้เต้าหน้าซ้ายเต้าหน้าขวาเต้าหลังซ้ายเต้าหลังขวาเราจะมาทดสอบเบื้องต้นว่าใช้ได้ไหมผมใช้ได้ไหมอันนี้เค้าเรียกว่าน้ำยา CMT
2: นะครับน้ำยาตรวจลอกเต้านมอักเสบในวัวนมดูว่านมที่เลือกมาเนี่ยเหมาะสมที่จะเอาไปใช้เป็นนมให้เรากินหรือเปล่าเบื้องต้น
0: ใช่ครับ
2: เบื้องต้น
1: จะเป็นยังไงครับ
0: ถ้าเป็นโรคเต้านมอักเสบนะครับนี่น้องตาเห็นไหมว่าอันเนี้ยเหมือนมีก้อนขึ้นเห็นป่ะ
1: อ
0: ๋
1: อใช่ครับ
0: แสดงว่าตัวเนี้ยเต้าหลังขวามีปัญหานะครับจริงๆนี่เขาไม่รู้เดี๋ยวเราต้องบอกเขาแล้วเต้าเนี้ยไม่เอาไปกินเราเอาเต้าพวกนี้ไป
1: แล้วถ้าสมมติว่ามันปะปนกับน้ำมะม่วงที่ใช้ได้ครับถ้าคนดื่มเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นนะคร
0: ับ มันจะทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายเช่นอาจจะท้องเสียมากกว่านั้นก็อาจจะเป็นไข้ไม่สบายได
2: ้ต้องไปดูว่ามีขั้นตอนอะไรเยอะมากในการตรวจนมเพื่อที่เราจะได้กินนมอย่างปลอดภัย
0: วันนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องตรวจคุณภาพน้ำนมแล้วนี่ครับพี่ตุ่น
3: สวัสดีครับ
0: นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องทดลองนี้แหละครับผมอันนี้พี่ตุ่นกำลังทำอะไรครับเนี่ยอ๋ออัน
4: นี้กำลังทดสอบแอลกอฮอล์เทสอะค่ะ
3: แอลกอฮอล์เทสคืออะไรนะครับเอาไว้ตรวจอะไรครับ
4: ตรวจความเสถียรของโปรตีนในน้ำนมดิบอะค่ะ
1: ความเสถียรของน้ำนมดิบคืออะไร
4: ก็คือเราจะดูว่าน้ำนมเนี่ยมันมีคุณภาพดีหรือเปล่า
3: ขั้นตอนการตรวจเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงบ้างครับอาจารย์ต้น
0: คือถ้าเกิดน้ำนมเนี่ยไม่มีคุณภาพก็คือโปรตีนมันก็จะไม่เสถียรโปรตีนก็จะเสียไปเพราะนั้นถ้าเกิดเราตรวจด้วยแอลกอฮอล์เขาทำปฏิกิริยากันเนี่ยถ้าโปรตีนไม่ดีเนี่ยก็จะเกิดตะกอนขึ้นลองเอียงดูแล้วก็หมุนนะครับมันก็จะเกิดเป็นคราบ
1: โอ้นี่ไง
0: ใช่นั่นแหละ
4: จะเป็นตะกอนเกิดขึ้นนะคะ
1: ผง
0: ใช่
4: ใช่จะเป็นขอบนะคะแต่นี้ดูจากอันนี้คือน้ำนมปกติลองเปรียบเทียบดูได้ค่ะ
1: อันนี้ใสกิ้งอะเยอะ
4: ลองกลิ้งดูสิคะ
0: เห็นไหม
4: เห็นไหมคะ
0: มันจะ
1: โอ้อันนี้ออกเป็นคราบเลย
0: ใช่
3: อันนี้คือใช้วิธีการแอลกอฮอล์เทส
4: ใช่
3: เขาเรียกการตรวจสุขภาพนมเบื้องต้น
4: ใช่จะตรวจได้เฉพาะในน้ำนมดิบเท่านั้น
3: อาจารย์ต้นครับตอนที่ผมเดินเข้าไปตลาดเนี่ยมันจะมีร้านขายนมที่เป็นนมต้มอ่ะผมเห็นว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีตะกอนปนอยู่ในนั้นเนี่ยมันลักษณะเดียวกันไหมครับคือนมไม่มีคุณภาพเหมือนกันไหมครับ
0: อันนั้นไม่ใช่ฮะอันนั้นเป็นเคิร์ดที่เกิดจากไขมันมันลอยตัวขึ้นมานมแบบนั้นเนี่ยเขาต้มแบบต้มสุกเลย
3: ต้มสุกเลยใช่
0: ต้มสุกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งไขมันทั้งอะไรเนี่ยมันก็เลยเปลี่ยนเขาเรียกว่า texture ไปเราก็เลยมีไอ้ตรงนั้นขึ้นมาแต่อันนั้นไม่เกี่ยวกับกระบวนการนี
3: ้งั้นผมถามต่อนิดนึงไอ้นมที่ต้มสุกเลยเนี่ยคราวนี้เวลามันต้มมากโปรตีนมันก็ต้องน่าจะเสื่อมสภาพไปใช่ไหมฮะแล้วสารอาหารจะยังคงอยู่ครับหรือว่าเหลือแต่รสชาติ
0: หายไปเยอะอย่าเรียกว่าหมดไปอ่ะแต่หายไปเยอะอ่ะเราถึงมีกระบวนการพาสเชอร์ไลซ์ที่เขาวิจัยมาแล้วว่าโอเคอุณหภูมิเท่านี้นะเวลาเท่านี้นะถึงกำลังดี
3: UHT โอเคพาสเชอร์ไลซ์โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปาร์คเลือกกินนมก็เลือกพาสเชอร์ไลซ์
1: กับ
3: UHT เป็นหลักนะครับมันจะได้มีคุณค่าทางอาหารแต่ถ้าเกิดป้าบอกว่าคุณค่าอาหารป้าพอแล้วไม่อยากกินเยอะอยากกินแค่รสนมป้าก็ไปกินนมนี้ป้าชอบแต่กินทั้งทีก็ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
1: ครับ
4: อันนี้เป็นการตรวจจุลินทรีย์เบื้องต้นว่าในน้ำนมเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ปนเปื้อนอยู่เยอะหรือเปล่าทีนี้เราจะมาดูชั่วโมงการเปลี่ยนสีของน้ำนมนะคะถ้าน้ำนมดีเนี่ยภายใน

0: แล้วตัวอย่างนมที่เอามานี่มีอะไรบ้างครับผมเห็นมีหลากหลายอันเลยฮะ
1: อ๋ออันนี้มีน้ำนมวัวปกตินะครับทั่วไปนะครับอันนี้น้ำนมพรีเมียมส่วนอันที่3นี่เป็นน้ำนมวัวพันเจอร์ซี
2: ่อ๋ออันนั้นที่เราไปดูมาแล้ว
1: ไปดูที่ฟาร์มเนี่ยที่เราไปรีดนมกันมานะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นน้ำนมแพะเราเปลี่ยนสปีชีส์บ้างนะครับเราก็มีน้ำนมควายครับ
3: แล้วก็ใส่เมทิลีนบลูลงไป1 ml นะคะ
0: ก็คือนม10เมทิลีนบลู1
1: น้องปั๊กถือ
3: ค่ะน้องเปิ๊กช่วยถือหน่อยค่ะ
1: ได
2: ้1 ml นี่1มิลลิลิตรใช่ไหมคร
3: ับ ใช่ค่ะถูกต้องนะคะ
0: แล้วเมทิลีนบลูก็คือสีฟ้า
2: สีฟ้าจริง
1: ถือไว้แน่นๆโอเค
3: ค่ะเสร็จแล้วเราก็มี
2: ฟ้า
3: ค่ะปิดฝาไว้แล้วก็มิก
0: เ
3: ห็นไหมคะก็จะมีสีเห็นไหมคะ
0: ฟ้า
3: สีฟ้าฟ้าเกิดขึ้นถ้าเวลาเปลี่ยนไปประมาณ4ชั่วโมงยังไม่เปลี่ยนสีแสดงว่าน้ำนมปกติ
0: เขาจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรครับ
3: จะเป็นสีขาวค่ะกลับสู่สภาพเดิมแล้วก็จะมีตะกอนเกิดขึ้น
0: คราวนี้เนี่ยพอเราทำเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมปั๊กเราจะต้องเอานมที่เราทำย้ายไปไว้ที่ตัววอเตอร์บาทซึ่งเครื่องนี้เนี่ยเขาจะคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่37องศาเพื่อทำให้เชื้อเนี่ยมันเจริญเติบโตได้ง่ายเพราะว่าอุณหภูมิเขาใกล้เคียงกับร่างกายมนุษย์ไงอุณหภูมิร่างกายมนุษย์เนี่ยเชื้อมันสามารถเจริญเติบโตได้ง่ายมากเลยก็เลยเรียนแบบว่าถ้าสมมติมันอยู่ในร่างกายมนุษย์พวกเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง
1: อันนี้เขาเรียกว่าเครื่องนับจำนวนโซมาติกเซลล
2: ์โซมาติกเซลล์นี่มันคืออะไรคร
1: ับ โซมาติกเซลล์ก็คือเซลล์ที่มันอยู่ในน้ำนมอะครับมีหลายเซลล์แต่ว่าที่เราสนใจเนี่ยก็คือเม็ดเลือดขาวเหมือนคนเราถ้าเกิดเราไม่สบายเนี่ยนะครับเม็ดเลือดขาวจะออกมาเก็บกินแบคทีเรียใช่ไหมฮะอันนี้ก็เหมือนกันน้ำนมถ้าเกิดมันติดเชื้อมันมีเชื้ออะไรอยู่นั้นเซลล์พวกนี้มันก็จะเยอะเพราะนั้นถ้านับออกมาแล้วจำนวนเซลล์เยอะก็ถือว่านมคุณภาพน้อยลงนะครับซึ่งมาตรฐานของประเทศไทยเนี่ยเขาให้ไว้ 500,000 เซลล
0: ์
1: นะครับ 500,000 เซลล์ต่อ1 ml นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกินเนี่ยก็คือคุณภาพไม่ดีอาจจะไม่ควรเป็นพาสเจอร์ไรด์ด้วยซ้ำ

0: ก็ด่านนี้นะฮะเรียกว่าการวิเคราะห์ส่วนประกอบน้ำนมเรียกว่าเครื่องมิลโคสแกนนะครับวิธีทำให้คล้ายกันแต่คราวนี้ก็จะบอกว่าในนี้มีองค์ประกอบอะไรบ้างไขมันเท่าไหร่โปรตีนเท่าไหร
1: ่
0: น้ำตาลแลคโตสเท่าไหร่มีsolid milk fat หรือเนื้อนมเท่าไหร่นะครับ
2: คราวนี้เดี๋ยวเราก็จะได้ดูว่านมแต่ละอย่างเนี่ยส่วนประกอบเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันยังไงนะปาร์
1: คครับ
2: เพราะว่าดูข้างนอกเนี่ยเราไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าสีก็ขาวเหมือนกันหมด
1: ใช่
2: แต่พอเราผ่านเครื่องนี้แหละปาร์คจะรู้แล้วว่านมชนิดไหนเนี่ยมีโปรตีนที่สูงนะฮะมีไขมันที่สูงหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งนมแต่ละชนิดคุณสมบัติก็แตกต่างกันไป
0: น้องปาร์คผลออกมาแล้ว
1: ครับ
0: น่าสนใจนะน้องปาร์ครู้ไหมทำไม
1: ทำไมอะครับ
0: ไขมันมันต่ำครับนมที่เราวัดใช่เพราะว่าปกตินี่หมอมีชาร์ตมาให้ดูนี่แถวนี้นะครับเขาจะบอกอยู่นะครับมาตรฐานน้ำนมดิบมาตรฐานธรรมดาเลยของประเทศไทยเนี่ยไขมันจะต้องมากกว่า 3.35 พอดีอันนี้ออกมาแค่ 1.91 แสดงว่าอันนี้ไขมันต่ำ
1: แล้วไขมันต่ำมันไม่ดีคร
0: ับ เราต้องกลับไปดูเพราะว่าน้ำนมเป็นน้ำนมจากวัวปกติแต่ปรากฏไขมันเท่านี้ก็ต้องไปดูอีกถึงแม้จะไม่ติดเชื้ออาจจะมีปัญหาในการเลี้ยงน้ำนมนี้ไม่ผ่านถ้ามีตัวหนึ่งไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านอันนี้คือน้ำนมพรีเมียมที่เราเอามาจากซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเราจะมาดูซิว่าเป็นอย่างไรบ้างเราดูเห็นไหมคราวนี้แฟตเป็นไงครับสูงขึ้นกว่าเดิมเป็น 3.39 แต่เราดูช่องพรีเมียมแอบไม่ถึง4นะไหนเราลองวัวเจอร์ซี่เรา
1: วัวเจอร์ซี
0: ่อ่ะ
1: โอ้ไขมันสูงมาก
0: ครับ6เกิน4แน่นอนแต่ว่าไขมัน
1: แล้วไขมันมันสูงนี้มันจะดีอะครับ
0: ในน้ำนมมันจะมีวิตามินอีกเยอะแยะเลยที่เราดื่มแล้วจะเติบโตก็มีที่ไรในไขมัน ADEK อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไขมันต่ำวิตามินพวกนี้ก็ทำงานได้ไม่สมบูรณ์แต่ถ้ามีไขมันปริมาณหนึ่งวิตามินพวกนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้ดีพอเรามาดูอย่างอื่นบ้างนะครับ
1: โปรตีน
0: นะครับ

0: มันก็จะอยู่ที
1: ่4.24
0: เกิน 3.1
1: โอ้ดีมาก
0: อันต่อไปเนื้อนมมันก็ประกอบด้วยของแข็งที่เป็นแร่ธาตุเป็นวิตามินเพราะนั้นเนื้อนมมันเยอะมันก็จะดีนะครับเนื้อนมเขาเลยกำหนดให้อย่าต่ำกว่า 8.5 นะพรีเมียมนะครับอันนี้ของเราออกมา 9.6 ผ่านฉลุยเพราะฉะนั้นนมที่พัฒนาพันธุ์สายพันธุ์เจอร์ซี่เนี่ยบอกได้เลยว่า
1: อัน
0: น
1: ี
0: ้สอบผ่านสังเกตไหมว่าน้ำนมมันสีมันไม่ขาว
1: มันออกเหลืองๆนิดหน่อย
0: ใช่เพราะว่าน้ำนมวัวพันธุ์เจอร์ซี่เนี่ยมันจะมีเบต้าแคโรทีนแล้วก็วิตามิน A บำรุงไซต้า
1: อย่างนี้ออกน่ากินเลย
0: ก็จะออกมาสีเหลืองนิดๆนะครับแต่ถ้าวัวพันธุ์อื่นเหลืองๆอย่างเงี้ยจะเป็นช้ำเลือดช้ำหนองนะ
2: นอกจากนี้แล้วน้ำนมยังมีสารอาหารอื่นๆอีกมากมายที่เหมาะสมกับแต่ละคนครับหากใครต้องการโปรตีนในปริมาณสูงก็สามารถเลือกดื่มนมแกะเสริมได้เพราะนมแกะมีโปรตีนสูงกว่านมชนิดอื่นๆแต่หากใครที่มีอาการแพ้น้ำนมก็สามารถเลือกดื่มนมแพะแทนได้เนื่องจากนมแพะมีน้ำตาลแลคปริมาณที่ต่ำกว่าน้ำนมชนิดอื่นๆนะครับซึ่งเจ้าน้ำตาลแลคโตสนี่แหละครับคือต้นเหตุที่ก่อให้เกิดอาการแพ้น้ำนมครับเราได้เห็นการตรวจคุณภาพน้ำนมแล้วจากนี้ก็ถึงขั้นตอนสำคัญนั่นก็คือกระบวนการพาสเจอไรซ์ครับทีนี้เราก็จะได้นมพร้อมดื่มกลับไปรับประทานที่บ้านกันแล้วครับ
3: อันนี้นะคะห้องแพสเจอไรซ์ด่านแรกที่น้องปาร์คต้องเจอนะคะคือห้องนี้ห้องนี้จะเป็นห้องแต่งตัวก่อนที่จะเข้าสู่บริเวณแพสเจอไรซ์นะคะคราวนี้จะเข้าสู่กระบวนการผลิตแล้วนะคะอันนี้จะเป็นบริเวณรับน้ำนมดิบแล้วก็เตรียมน้ำนมดิบเพื่อที่จะทำการพาสเจอไรซ์นะคะเราใส่น้ำนมดิบไว้ในนี้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าน้ำนมดิบที่มาเนี่ยยังไม่ได้พาสเนี่ยเราจะต้องคงอุณหภูมิไว้เพื่อลดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่อาจจะอยู่ในน้ำนมถึงมือถ้าเราจะต้องสัมผัสกับอาหารในกระบวนการผลิตเนี่ยเราจะต้องใส่ถุงมือนะคะอันนี้คือน้ำนมดิบที่เมื่อเช้าเราไปตรวจคุณภาพแล้วนะคะน้องฟ้า
1: ตอนแรกทำอะไรคร
3: ับ นี้เราก็จะตวงน้ำนมว่าน้ำนมที่เราจะพาสเนี่ยมีอยู่เท่าไหร
1: ่คร
3: ับ ค่ะแล้วก็กรองไปด้วยอันนี้คือตะแกรงที่สำหรับกรองแต่ว่าอุปชนะอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องฆ่าเชื้อก่อนทุกชิ้น
1: จริงแล้วผมนึกว่าห้องผลิตนมนี่มันจะมีพวกอุปกรณ์ไฮเทคเยอะๆนะคะเหมือนในการ์ตูนอะไรอย่างเง
3: ี้
1: ย
3: จริงๆแล้วถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีโปรเซสที่เป็นระบบปิดเขาอันนั้นเขาเรียกระบบปิดแต่อันเนี้ยมันเป็นการผลิตที่เราสามารถควบคุมได้เพราะมันเป็นแบบโฮมเมดค่ะ
4: มันเป็นเหมือนกับการที่เราทำเป็นต้นแบบ
3: ให
4: ้นักเรียนได้มาศึกษานะฮะเพื่อให้เขาเข้าใจกระบวนการขั้นตอนทุกวิธีก่อนปาร์คอ
3: ันนี้เราก็ถึงขั้นตอนการพาสเจอไรซ์แล้วนะคะ
1: ครับ
3: เนี่ยการพาสเจอไรซ์เนี่ยเห็นไหมคะว่ามีน้ำอยู่หลักการของมันคือเราจะไม่ให้อาหารในเนี้ยสัมผัสกับความร้อนโดยตรงเพราะว่าความร้อนมันจะมากเกินไป
0: ไม่เหมือนกันต้ม
3: ใช่
0: แล้วเป็นความร้อนใช่ผ่านความร้อนผ่านน้ำไปเป็นน้ำนมอีกทีนึงแต่ว่าเราต้องควบคุมอุณหภูมิใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะจนกว่าอุณหภูมิจะถึง80องศาแล้วเราหยุดที่80องศาแล้วคงไว้ที่5นาทีค่ะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะไปคูลดาวน์ก็คือลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็วเป็นการน็อกฆ่าเชื้อค่ะถ้าอุณหภูมิมันสูงกว่านี้คุณค่าทางอาหารจะเปลี่ยนไป
4: อ๋อโอเค
3: หลักการพาสเจอไรซ์คือการคงคุณค่าทางอาหารไว
4: ้ครับป้าเข้าใจยัง
1: เข้าใจแล้วครับ
4: ก็คือต้มไปจนถึง80องศา
1: แล้วก็คูลไว้5นาทีแล้วก็เอาไปคูลดาว
3: น์ถูกต้องค่ะเราพาสไปได้ระยะหนึ่งแล้วทีนี้เราจะมาดูว่าอุณหภูมิได้หรือยัง
4: น้องปารู้ไหมครับว่าทำไมต้องให้ร้อนเสร็จแล้วต้องมาให้เย็นรู้ไหม
1: ไม่รู้ครับ
4: เดี๋ยวอาจารย์ต้นจะเฉลยทำไมครับอาจารย์ต้นครับ
0: ครับเพื่อน็อกแบคทีเรียครับตอนแรกเลยเนี่ยเราไม่ได้ถึง100นะครับกลัวสารอาหารมันสูญเสียไปเพราะนั้นการถึงแค่80องศาเป็นเวลาแค่5นาทีเนี่ยก็คือเราหยุดการทำงานของแบคทีเรียแบคทีเรียมันก็อ่อนแรงทีนี้พอเอาขึ้นจากความร้อนมาลงความเย็นเนี่ยก็เหมือนกับการช็อกเขาก็จะน็อกหมดสติไปเพราะฉะนั้นนมพาสเจอร์ไรซ์อ่ะถึงเก็บอยู่ได้ประมาณ7วันแต่ต้องเก็บในตู้เย็นนะ
2: หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ก็ถึงขั้นตอนการบรรจุน้ำนมลงขวดครับถึงแม้จะดื่มได้แล้วก็ยังต้องสุ่มตัวอย่างน้ำนมเพื่อตรวจคุณภาพซ้ำอีกครั้งนึงครับ
1: ผมไปดูวัวมาไปดูวิธีการตรวจนมวัวมาแล้วก็ไปดูวิธีการพาสเจอร์ไรซ์มาครับถ้าผมอยาก

0: เจอร์ซี่ผมจะไปหาซื้อกันที่ไหนครับ
1: นี่เลยค่ะต้องถามอาจารย์ต้นเลยค่ะ
2: คือตอนนี้ก็ยังไม่มีขายตามท้องตลาดนะครับอันนี้เป็นยูนิตเล็กๆเพื่อทำเป็นต้นแบบแต่ว่าถ้าน้องปาร์คอยากจะดื่มนะครับก็มาที่คณะสัตวแพทย์มหาลัยมหิดลที่ศาลายานั่นแหละครับ อยู่หน้าคณะมีร้านขายนมเจอร์ซี่อยู่นะครับหรือว่าน้องปาร์คโทรมาก็ได้เดี๋ยวอาจารย์ต้นจัดให
0: ้โอ้โหขอบคุณครับ

0: ็นยังไงบ้างป้าวันนี้ไปดูวัวนมมาทั้งวันเลย
1: ได้ชิมนมวัวจากวัวพันธุ์เจอร์ซี่ด้วยรสชาติดีมากครับอร่อยมากเลยแถมยังได้ดูวิธีการผลิตนมวัวแล้วก็ได้รู้ว่าวัวที่มีสายพันธุ์แตกต่างกันก็มีสารอาหารที่แตกต่างกันไปด้วยครับ
0: ใช่แต่ว่าไม่ว่านมเนี่ยจะมาจากวัวสายพันธุ์ไหนก็จะมีคุณค่าทางอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเลือกบริโภคให้เหมาะสมกับช่วงวัยด้วย อย่างปาร์กเนี่ยยังเป็นเด็กอยู
1: ่
0: ปาร์กก็ต้องการโปรตีนสูงหน่อยไขมันสูงหน่อยจะได้เจริญเติบโตได้ดีนะครับ
1: สำหรับวันนี้เวลาก็หมดแล้วครับ
0: พบกับพวกเรา2คนได้ใหม่สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เพราะศาสตร์พูดไม่ได้
1: ถึงต้องมี Animal Speak

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันดังนี้การป้องกันปัญหาหมอกควันไม่ประกอบกิจกรรมที่เพิ่มปริมาณหมอกควันอาทิเผาขยะจุดธูปเทียนหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่ทำให้เกิดไฟป่าโดยไม่เผาวัสดุทางการเกษตรไม่จุดไฟหาของป่าหรือล่าสัตว์และใช้วิธีฝังหรือไถกลบแทนกำจัดขยะโดยใช้วิธีฝังกลบแทนการเผาหรือเผาในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดลดการใช้ยานพาหนะโดยใช้บริการขนส่งสาธารณะและเลือกใช้พลังงานทางเลือกการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในพื้นที่หมอกควันไม่ออกกำลังกายหรือทำงานที่ต้องออกแรงมากในที่โล่งแจ้งเพราะจะสูดดมฝุ่นละอองเข้าร่างกายในปริมาณมากสวมหน้ากากอนามัยแบบครั้งเดียวทิ้งโดยเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวันดื่มน้ำสะอาดหรือชาเจือจางอย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตรเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเป็นพิเศษไม่ให้เข้าไปอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหมอกควันโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ทั้งนี้หากมีอาการระคายเคืองตาแสบจมูกแน่นหน้าอกหรือหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จากความสำเร็จของนโยบายการวางแผนครอบครัวก่อให้เกิดอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วจึงเป็นที่มาของหัวข้อในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่10เรื่องการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม
1: การประชุมวิชาการในปีนี้ก็มีที่มามาจากคำถามจากสังคมนะคะว่าเราเป็นสังคมผู้สูงอายุในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีความกังวลว่าเรามีเด็กเกิดน้อยเกินไปดังนั้นเนี่ยเราก็จึงคิดว่าเราจะตอบคำถามนี้กับสังคมอย่างไรทั้งในแง่ของนโยบายซึ่งรัฐบาลเองมีนโยบายที่จะดูเรื่องของการเกิดของเด็กค่ะ
0: ในงานประชุมมีการนำเสนอบทความทั้งหมดจำนวน13บทความโดยแบ่งประเด็นในการนำเสนอบทความทั้งหมด3ประเด็นคือ 1. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของประชากร 2. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศและ 3. ครอบครัวการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนนี้เป็นการนำเสนอประเด็นเรื่องครอบครัวกับการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร
2: ์เราคงจะต้องมาทำความเข้าใจกับคำว่าการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นก่อนนะคะว่าหมายถึงอะไรคำนิยามขององค์การอนามัยโลกนะคะหมายถึงการตั้งครรภ์ของสตรีที่มีอายุน้อยกว่า20ปีนะคะแล้วเราคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสังคมไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาสำคัญในระดับนะคะซึ่งอาจเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของวัยรุ่นไทยนะคะที่ซึมซับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทางตะวันตกมากขึ้นจากอิทธิพลของเทคโนโลยีและการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและง่ายต่อการเข้าถึงนะคะทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวถูกแทนที่โดยเทคโนโลยีดังกล่าวนะคะโดยเฉพาะเครือข่ายสังคมออนไลน์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

0: ถีชีวิตใหม่ๆขึ้นนะคะสำหรับสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นถ้าเราดูย้อนหลังไป5ปีนะคะจากปีพ.ศ. 2551ถึงปี2555จะพบว่าอัตราเจริญพันธุ์รายอายุของกลุ่มอายุ 15-19 ปีนะคะหรือเส้นสีแดงเนี่ยนะคะอยู่ที่50ต่อประชากรหญิง 1,000 คนในกลุ่มอายุเดียวกันนะคะซึ่งจะเห็นว่าคงที่ตั้งแต่พ.ศ. 2551จนถึง2553นะคะแล้วก็สูงขึ้นไปถึงอัตราที่54ต่อพันคนนะคะซึ่งจะเห็นว่าเส้นกราฟของเส้นสีแดงในกลุ่มอายุ 15-19 ปีเนี่ยมีความชันมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆนะคะซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้นมากเลยทีเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าไว้ใจแล้วนะคะสำหรับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ณปัจจุบันนี้นะคะส่วนการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า15ปีอยู่ที่อัตรา 0.4 ในปี2551แล้วก็สูงเป็น 0.6 นะคะในปี2555มันก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่น่าเป็นห่วงนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มอายุต่ำกว่า15ปีมันไม่ควรที่จะมีซะด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่น่าวิตกกังวลเลยทีเดียวนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของบทความนี้นะคะก็คือเพื่อสำรวจความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองถึงปัจจัยเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลไม่ให้มีหรือลดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นโดยเราทำการศึกษาเชิงคุณภาพนะคะสัมภาษณ์เชิงลึกครูที่อยู่ในโรงเรียนเขตพื้นที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะคะสำหรับข้อค้นพบนะคะพบว่าทั้งครูแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่าทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ภายนอกครอบครัวต่างก็มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะปัจจัยภายในครอบครัวเนี่ยประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นการควบคุมและมีกฎระเบียบในครอบครัวและการสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นนะคะส่วนปัจจัยภายนอกครอบครัวก็ได้แก่สภาพแวดล้อมละแวกบ้านเพื่อนเช่นทีวีและอินเทอร์เน็ตนะคะคราวนี้เราจะมาพูดถึงปัจจัยรายละเอียดของปัจจัยภายในครอบครัวก่อนนะคะโดยปัจจัยแรกก็คือความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นนะคะพบว่าพ่อแม่ที่มีการบังคับมากเกินไปหรือดุเกินไปเนี่ยจะทำให้เด็กไม่กล้าเล่าปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงที่วัยรุ่นนั้นจะตั้งครรภ์ได้อีกข้อนึงก็คือพ่อแม่หรือผู้ปกครองถ้าไม่มีเวลาแล้วก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานเพื่อหาเงินก็ทำให้ไม่มีเวลาอยู่กับลูกปล่อยปละละเลยแล้วก็ไม่ได้เอาใจใส่นะคะส่วนปัจจัยภายในครอบครัวตัวที่สองนะคะก็คือการควบคุมและมีกฎระเบียบในครอบครัวความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองเนี่ยบอกว่าการสร้างกฎหรือระเบียบเป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้เกิดกลไกของการสื่อสารในครอบครัวและถ้าหากครอบครัวใดเนี่ยไม่มีการตั้งกฎหรือระเบียบแล้วก็จะส่งผลให้การติดตามวัยรุ่นยากขึ้นทำให้เกิดช่องโหว่และปัญหาต่างๆตามมารวมถึงการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นด้วยนะคะโดยเราจะพบว่ากฎระเบียบหลักที่ถูกกำหนดภายในครอบครัวเนี่ยก็มีการกำหนดระเบียบในเรื่องของเวลากลับบ้านว่าถ้าเกิดถึงจะออกจากโรงเรียนให้โทรศัพท์บอกถึงบ้านให้โทรศัพท์อีกทีนึงนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นของผู้ปกครองนะคะแล้วก็มีการกำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องความรักซึ่งผู้ปกครองทุกท่านไม่เห็นด้วยนะคะกับการที่วัยรุ่นจะมีความรักในช่วงนี้นะคะมีการกำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องผลการเรียนและการกำหนดเป้าหมายในการเรียนด้วยนะคะแล้วก็มีการตกลงระเบียบในการปฏิบัติร่วมกันซึ่งตรงนี้ที่ฉันชอบมากนะคะคือมีผู้ปกครองท่านหนึ่งบอกว่าให้ลูกเขียนเสนอว่าอยากทำอะไรไม่อยากทำอะไรจากนั้นจึงตกลงร่วมกันว่าข้อนี้ให้ได้ข้อนี้ให้ไม่ได้แต่สิ่งที่ผมจะพูดเสมอคือหนูขอพ่อให้พ่อขอหนูก็ต้องให้เขาเป็นตัวเราด้วยและเราเป็นตัวเขาด้วยก็แค่นั้นเองเพราะตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ของเราไม่มีเวลาสอนอะไรเลยนะคะก็เลยอยากเลี้ยงลูกแบบนี้เพราะเชื่อว่าถ้าเด็กมีกฎเกณฑ์เด็กก็จะดีค่ะสำหรับปัจจัยตัวที่3ของปัจจัยภายในครอบครัวนะคะก็คือการสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นซึ่งพบว่าในครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นไปในที่ดีการสื่อสารภายในครอบครัวก็จะส่งผลไปในทางที่ดีด้วยนะคะเด็กจะเกิดความไว้วางใจที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆเด็กจะมีการบอกเล่าเรื่องชีวิตในชีวิตประจำวันให้ฟังนะคะสามารถสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกไม่พอใจให้กับผู้ปกครองฟังได้ตัวอย่างเช่น พ่อว่าหนูทำไมหนูอายเพื่อนนะหรือเราก็จะคุยกันเป็นอะไรตรงไหนเราจะคอยสอดส่องว่าเด็กเป็นอะไรเราจะมองกันออกก็จะโอบกอดก็จะคอยยังชัวร์ขึ้นสำหรับปัจจัยภายนอกครอบครัวนะคะได้แก่สภาพแวดล้อมและแวดบ้านก็สรุปได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแลบุตรนะคะแล้วก็เพื่อนซึ่งเราเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยจะเชื่อเพื่อนมากกว่าแล้วก็มักจะทำตามกันโดยไม่ไตร่ตรองว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่นะคะซึ่งมีความเห็นของผู้ปกครองนะคะบอกว่าประเด็นปัญหาเรื่องท้องเนี่ยน่าจะเกิดจากเรื่องคบเพื่อนเช่นคนนี้มีแฟนคนนี้ไม่มีแฟนคนนี้มี3คนถ้าเราไม่มีก็จุดๆนะคะแล้วแต่จะคิดนะคะเด็กเขาคิดกันแบบนี้นะคะเอามาอวดกันมีการจองกันด้วยแล้วตอนนี้ก็มีการแข่งเรื่องผู้ชายในเฟซที่เข้ามากดไลค์นะคะตอนนี้เทคโนโลยีมันไปถึงขั้นนั้นแล้วนะคะสำหรับเรื่องสื่อนะคะวันนี้เราก็มีสื่อเยอะแยะเลยขอฝากสื่อด้วยนะคะว่าช่องทางการเข้าถึงสื่อเนี่ยมีความสะดวกรวดเร็วและเด็กในสังคมไทยก็สามารถเข้าถึงสื่อได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุทีวีนะคะและแม้แต่การเข้าถึงหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งมีความคิดเห็นของครูผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าจะกล่าวโทษพ่อหรืออย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ต้องโทษสื่อโทษสังคมที่ปล่อยปละละเลยเรื่องพวกนี้แล้วสั่งสมมานานไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอโป้นะคะและเด็กสามารถเข้าถึงได้ง่ายรวมไปถึงการแชทผ่านโปรแกรม LINE ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะคะที่จะทำให้เด็กถูกล่องกลัวไปด้วยนะคะโดยสรุปแล้วสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนี่ยกำลังเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการดำเนินการแก้ปัญหาเพื่อลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนี่ยให้เกิดความยั่งยืนก็ควรที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมชุมชนโรงเรียนหรือว่าครอบครัวก็ตามนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะไปควบคุมปัจจัยภายนอกมันอาจจะยากนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มจากภายในครอบครัวของเราก่อนนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและใกล้ชิดในครอบครัวตามมาด้วยการควบคุมมีกฎระเบียบในครอบครัวแล้วก็พูดคุยหรือสื่อสารในครอบครัวนะคะโดยส่งเสริมให้ครอบครัวที่มีการสื่อสารที่ดีอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มประเด็นเนื้อหาเรื่องเพศเข้าไปซึ่งน่าจะเป็นกลไกที่สำคัญในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้นะคะครอบครัวก็จะต้องมีการฝึกฝนในการสื่อสารประเด็นเรื่องเพศให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อให้ช่องว่างของการพูดคุยประเด็นเรื่องเพศในครอบครัวนี้ลดน้อยลง
1: จากข้อค้นพบตรงนี้นะคะเราพบว่าในครอบครัวนะคะการสื่อสารเนี่ยยังไม่ค่อยพูดกันเรื่องเพศเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นคือเราคิดว่าควรที่จะมีการเพิ่มเข้าไปในครอบครัวที่มีการสื่อสารที่ดีอยู่แล้วให้เพิ่มประเด็นเรื่องเพศเข้าไปนะคะแล้วก็มหิดลเราเองนะคะก็จะลงพื้นที่ตอนนี้อยู่ในการดำเนินงานนะคะมหิดลโมเดลคือการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นค่ะก็คือเราจะเอาอินเตอร์เวนชั่นตรงนี้ไปลงที่อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมค่ะ
2: ช่วงนี้พบกับบทความเรื่องกำเนิดที่เลือกไม่ได้ความรุนแรงระหว่างตั้งครรภ์กับผลกระทบต่อภาวะการเกิดโดยคุณกัญญาพัฒน์สุดเกษมนักวิจัยประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: สำหรับวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้นะคะเรามุ่งศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงในมิติต่างๆเนี่ยทั้งความรุนแรงทางกายทางเพศนะคะที่เกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์นะคะแล้วก็รวมไปถึงผลกระทบของความรุนแรงที่มีต่อสุขภาพพัฒนาการแล้วก็พฤติกรรมของลูกด้วยนะคะเราเริ่มต้นด้วยผลกระทบจากความรุนแรงนะคะต่อผู้หญิงสตรีที่ตั้งครรภ์เนี่ยนะคะเราพบว่ากลุ่มที่ตั้งครรภ์แล้วถูกทุบตีหรือถูกทำร้ายเนี่ยร้อยละ16เนี่ยมีโอกาสที่จะให้กำเนิดบุตรที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกตินะคะก็คือน้ำหนักตัวน้อยเนี่ยจะน้อยกว่า 2,500 กรัมนะคะอันนั้นคือ low birth weight นะคะคือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์แล้วก็มีความเสี่ยงที่จะแท้งบุตรมากกว่าคนทั่วไป2เท่านะคะรวมถึงมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือมีภาวะซึมเศร้ามากกว่าคนทั่วไปด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังเสี่ยงต่อการที่จะติดเชื้อ HIV มากกว่าผู้ที่ไม่เคยถูกทำร้ายเลยเนี่ย 1.5 เท่านะคะแล้วก็แนวโน้มของการที่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มากกว่าผู้หญิงทั่วไปอีกนะคะจากการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะประเด็นแรกที่เราศึกษาคือเรื่องในเรื่องการทำแท้งนะคะเราดูกลุ่มผู้หญิง3กลุ่มก็คือเป็นแม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์นะคะแม่ที่ถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่ระหว่างตั้งครรภ์แล้วก็แม่ที่ไม่เคยถูกทำร้ายเลยนะคะ รวมกลุ่มตัวอย่างและจำนวน 1,863 คนนะคะเราพบว่าแม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยมีอัตราการทำแท้งเนี่ย1ครั้ง2ครั้งเนี่ยนะคะรวมแล้วเนี่ยอัตราเฉลี่ยสูงกว่าแม่2กลุ่มหลังนะคะเราดูน้ำหนักแรกเกิดนะคะที่เป็นผลกระทบจากการถูกการที่แม่ถูกทำร้ายนะคะเราก็พบว่าแม่ที่ร้ายตอนตั้งครรภ์เนี่ยนะคะก็จะให้กำเนิดบุตรที่มีน้ำหนักต่ำกว่าแม่ที่ไม่เคยถูกทำร้ายหรือว่าแม่ที่ถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่ช่วงที่ตั้งครรภ์นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นน้ำหนักที่ต่ำกว่าเกณฑ์ก็ตามนะคะแต่ว่าเมื่อเทียบกันแล้วก็ค่อนข้างต่ำทีเดียวนะคะทีนี้เรามาดูถึงปัจจัยที่มีผลต่อน้ำหนักแรกเกิดของทารกนะคะเราก็ดูตัวแปร4ตัวด้วยกันนะคะก็คือแม่ที่ถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่ระหว่างตั้งครรภ์แม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์นะคะแม่ที่ดื่มสุราแล้วก็แม่ที่สูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์เราก็พบว่ามีปัจจัย2ปัจจัยด้วยกันนะคะคือในเรื่องของแม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์แล้วก็แม่ที่ดื่มสุราในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้น้ำหนักตัวของทารกแรกเกิดเนี่ยต่ำนะคะจากนั้นเราดูความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของเด็กกับแม่ที่ถูกทำร้ายในช่วงที่ตั้งครรภ์นะคะเราพบว่าแม่เด็กที่มีแม่ที่ถูกทำร้ายในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยนะคะก็จะมีพฤติกรรมไปในทางลบค่อนข้างสูงกว่าแม่ใน2กลุ่มหลังนะคะเด็กก็จะมีขี้อายกว่าปกติอาจจะเก็บเนื้อเก็บตัวไม่สูงสิงกับเพื่อนไม่เล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวมีผลการเรียนต่ำนะคะรวมถึงเรียนไม่จบต้องลาออกจากโรงเรียนกลางคันนะคะทีนี้เราดูในเรื่องผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กด้วยนะคะเมื่อกี้นี้เราเห็นแล้วว่าในเรื่องของพฤติกรรมเด็กที่แม่ถูกทำร้ายเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็พฤติกรรมเหล่านั้นก็จะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กต่อไปในอนาคตเราพบว่าเด็กร้อยละ40ที่เกิดจากแม่ที่ถูกทุบตีเนี่ยนะคะก็จะมีความเสี่ยงต่อความผิดปกติทางจิตนะคะแล้วเด็กพวกนี้ก็จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างยากลำบากเนื่องจากว่ามีพฤติกรรมที่แปลกแยกจากสังคมอาจจะมีความก้าวร้าวกับเพื่อนหรือว่ามีความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยมองคนอื่นเป็นศัตรูอย่างนี้นะคะแล้วก็เลี่ยงไม่ได้ที่เขาก็ต้องมีปัญหาในเรื่องการเรียนด้วยนะคะสุดท้ายเราก็จะดูในเรื่องของพฤติกรรมของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับอิทธิพลจากการถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์นะคะว่าเราพบว่าแม่ที่ถูกทำร้ายในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยก็จะมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ค่อยดีนะคะเช่นอาจจะดื่มสุราสูบบุหรี่มากกว่าแม่ในอีก2กลุ่มหลังนะคะถ้าเรามองให้กว้างออกไปนะคะจากครอบครัวที่เราพบว่าใช้ความรุนแรงอยู่เป็นประจำเนี่ยเราจะพบว่าปัญหาความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบเฉพาะครอบครัวเท่านั้นนะคะแต่มีผลไปถึงรายได้หรือว่าค่าใช้จ่ายในการที่เราจะต้องใช้ในการรักษาพยาบาลหรือการฟื้นฟูคนที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงหรือว่าคนที่ใช้ความรุนแรงด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังสูญเสียแรงงานที่มีคุณภาพในการที่จะไปพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปนะคะในเชิงโครงสร้างเองเนี่ยสถาบันครอบครัวก็จะอ่อนแอลงแล้วก็ล่มสลายในที่สุดนะคะนอกจากนี้วงจรความรุนแรงก็ยังเป็นปัญหาที่ไม่จบสิ้นนะคะเราพบว่าเด็กที่มีประสบการณ์ความรุนแรงหรือว่าพบเห็นการใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาอย่างต่อเนื่องเนี่ยยิ่งถ้าเป็นเด็กชายด้วยแล้วเนี่ยโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะไปกระทำความรุนแรงต่อคู่สมรส 100% ทีเดียวนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากต่างประเทศนะคะจากทั้งหมดเนี่ยเราก็เลยมีข้อเสนอแนะ4เรื่องด้วยกันนะคะควรจะมีมาตรการเชิงรุกในการรณรงค์ป้องกันความรุนแรงในครอบครัวทั้งก่อนตั้งครรภ์และระหว่างตั้งครรภ์นะคะรวมทั้งเมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นแล้วเนี่ยควรจะมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับความรุนแรงอย่างเข้มงวดนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ควรจะมีการสร้างความร่วมมือหรือว่าแนวทางป้องกันแบบบูรณาการนะคะรวมทั้งมาตรการในการช่วยเหลือนะคะควรจะมีการเพิ่มช่องทางความช่วยเหลือให้มากขึ้นนะคะในหน่วยงานที่มีทั้งเหยื่อหรือว่ามีผู้ที่ใช้ความรุนแรงอยู่เพื่อจะไม่ทำให้ความรุนแรงนั้นลุกลามต่อไปค่ะ
1: ปัจจัยที่ทำให้เด็กมีได้รับผลกระทบอันนี้ก็คือการที่แม่ถูกทำร้ายเนี่ยนะคะก็คือในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยแม่อาจจะมีพฤติกรรมในทางลบด้วยอย่างเช่นดื่มสุรา

0: รือว่าสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แม่ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างเงี้ยค่ะก็จะส่งผลไปถึงบุตรด้วยค่ะการป้องกันนะคะก็คงต้องเริ่มจากตั้งแต่ในครอบครัวเลยอะค่ะก็คือต้องหยุดความรุนแรงนะคะในช่วงที่แม่รู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์เนี่ยแล้วก็ระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยก็คือต้องห้ามคนในครอบครัวเนี่ยใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรุนแรงทางกายหรือว่าทางเพศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องหยุดวงจรตรงนี้ค่ะ
1: ช่วงนี้พบกับการเสนอบทความในประเด็นหลักทัศนะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรบทความแรกเป็นบทความหัวข้อทัศนคติของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมลพันธ์อิสระภักดีอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: การเซอร์เวย์ครั้งนี้เราก็จะได้ดูว่าคนที่คนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาเป็นผู้ผลิตสมาชิกให้กับครอบครัวนะคะของประเทศชาติในเวลาอันใกล้เนี่ยนะคะจะมีทัศนคติอย่างไรต่อการแต่งงานแล้วก็การมีบุตรนะคะซึ่งทัศนคติเหล่านี้ก็อาจจะแสดงให้เห็นแนวโน้มของพฤติกรรมในอนาคตได้นะคะว่าประชากรไทยคิดอย่างไรนะคะกับการแต่งงานกับการมีลูกซึ่งเราจะคอยดูว่าภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศไทยยังมีอนาคตสดใสหรือว่าจะกำลังสูญหายไปนะคะในเรื่องของเนื้อหาการสำรวจเนี่ยก็จะเป็นแบ่งออกเป็น2ประเด็นนะคะเป็นเรื่องของการแต่งงานกับเรื่องของการมีลูกนี่ในเรื่องของการแต่งงานก็จะเป็นเรื่องของการให้ความสัมพันธ์ความสำคัญของการแต่งงานนะคะรูปแบบต่างๆแล้วก็ความตั้งใจอายุการแต่งงานนะคะเหตุผลจะแต่งหรือไม่แต่งส่วนการมีบุตรก็จะดูว่าทัศนคติคือถ้าในทางประชากรเนี่ยเราจะเห็นว่าลูกเนี่ยจะมีคุณค่านะคะต่อแล้วก็จะสำรวจดูว่าในปัจจุบันเนี้ยคนรุ่นใหม่เห็นว่าลูกเนี่ยมีคุณค่าอย่างไรนะคะแล้วก็เขาจะมีต้องตั้งใจที่จะมีลูกหรือไม่นะคะในลำดับแรกก็จะถามถึงความสำคัญของการแต่งงานว่าเขาคิดยังไงกับการแต่งงานนะคะซึ่งก็มีคำตอบมาว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดให้คุณค่ามากที่สุดคือในเรื่องของการแต่งงานก็คือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการแต่งงานอย่างถูกต้องตามประเพณีจารีตประเพณีก็คือเหมือนการที่ได้มีคู่อยู่กินกันถูกต้องตามจารีตประเพณีนะคะที่รองลงมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของว่าการแต่งงานเนี่ยจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านจิตใจแล้วก็มีเพื่อนคู่คิดนะคะการแต่งงานจะทำให้ครอบครัวมีชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการยืนยันความรักที่คู่แต่งงานมีต่อกันนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่จะแสดงให้เห็นว่ามองในเรื่องของจารีตประเพณีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความถูกต้องนะคะแล้วก็ในเรื่องของดังด้านจิตใจแต่ว่าคำถามที่ความสำคัญของการแต่งงานที่บอกว่าการแต่งงานเนี่ยจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือการสร้างเครือข่ายทางเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมีตอบมาน้อยมากนะคะนี่ในเรื่องรูปแบบการแต่งงานค่ะก็ยังคนรุ่นใหม่ที่มองถึงเรื่องการแต่งงานเนี่ยก็ยังให้ความสำคัญสูงสุดกับการจัดงานตามแต่งงานตามประเพณีแล้วก็มีการจดทะเบียนสมรสนะคะรองลงมาก็จะเป็นเรื่องของการจัดงานแต่งงานตามประเพณีนะคะอีกอันนึงก็คือจะเป็นรองลงมานะคะเป็นการแต่งงานแบบจดทะเบียนสมรสอย่างเดียวนะคะครั้งนี้อาจจะไม่หวือหวานะคะเพราะว่าพอถามเรื่องของรูปแบบการแต่งงานกลายเป็นว่าการใช้ชีวิตคู่ในรูปแบบใหม่ๆคือทดลองอยู่ร่วมกันหรืออยู่ด้วยกันโดยที่ไม่แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นสิ่งที่ได้รับความสำคัญน้อยที่สุดนะคะคิดว่าจะแต่งงานหรือเปล่านะคะ153แต่งงานแน่นอนนะคะผู้หญิงบอกว่าผู้หญิง156บอกว่าจะแต่งผู้ชาย148นะคะผู้ชาย110ผู้หญิง105คิดว่าอยู่กับคนรักโดยไม่แต่งผู้ชาย109ผู้หญิง107คิดว่าไม่แต่งงานแน่นอนนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าการสอบถามครั้งนี้ครอบคลุมเด็กตั้งแต่อายุ15ด้วยนะคะ15จนถึง24ปีฉะนั้น1ใน3จึงบอกว่ายังไม่คิดเรื่องแต่งงานนะคะดิฉันก็เลยได้เป็นข้อเตือนใจว่ามีเด็กตอบมาบอกว่าผมยังเด็กอยู่ยังไม่อยากคิดครับก็มีการส่งข้อความมาใน Open Din นะคะก็แสดงให้เห็นว่านะคะ1ใน3เนี่ยถ้ายังเป็นเด็กๆหนูก็ยังไม่ได้แพลนนะคะวางแผนจะแต่งงานเมื่ออายุเท่าไหร่นะคะก็จะเห็นได้ว่าผู้หญิงก็อยากจะแต่งงานในช่วงของ25ถึง29ปีเนี่ยมากนะคะสูงสุดเลยนะคะแล้วก็แต่ผู้ชายก็จะยัง ยังไปได้เรื่อยๆนะคะจนถึง40กว่านะคะแต่ผู้หญิงจะหยุดแถวนี้ค่ะไม่ไปอีกแล้วนะคะเอาแค่35ถึง39ก็พอนะคะจะแต่งงานเพราะอะไรนะคะผู้ชายบอกว่าเป็นการแสดงความรักและความจริงใจต่อคนรักนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเหตุผลหรือเปล่านะคะว่าถ้าจะมีอะไรต่ออะไรนะคะถ้าแสดงอยากจะรักแสดงให้เห็นว่ารักก็ต้องมีอะไรกันด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ไม่รู้เหมือนสัมพันธ์กันหรือเปล่าแต่ว่าผู้ชายจะพูดถึงเรื่องว่าเป็นการแสดงความรักความจริงใจนะคะแต่ผู้หญิงเนี่ยบอกว่าถ้าจะแต่งงานอ่ะเพราะว่าต้องการมีคนช่วยคิดมีคนอยู่เป็นเพื่อนรวมทั้งมีคนดูแลปกป้องคุ้มครองนะคะเพราะนั้นก็จะสอดคล้องกับเรื่องของการให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานว่าเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยมีการตอบน้อยนะคะถ้าไม่แต่งงานล่ะนะคะบอกว่าคนที่บอกว่าถ้าคนที่จะไม่แต่งงานเนี่ยเป็นเพราะว่าต้องการใช้ชีวิตอย่างอิสระไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครรวมถึงให้เหตุผลว่าอยู่คนเดียวสบายใจกว่านะคะส่วนผู้หญิงเนี่ยมักจะบอกว่าถ้าจะไม่แต่งงานก็เป็นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของครอบครัวการแต่งงานไม่ค่อยมั่นคงนะคะมีการหย่าร้างแล้วก็แยกทางกันเยอะก็ตัวเองก็ไม่อยากจะเป็นแบบนั้นนั่นเป็นพาร์ทแรกนะคะในพาร์ทต่อไปจะเป็นเรื่องการทัศนคติเกี่ยวกับการมีบุตรนะคะบุตรมีคุณค่าอย่างไรนะคะในภาพรวมเนี่ยการที่คนตอบมาเนี่ยก็ให้บุตรเนี่ยมีคุณค่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคือค่าเฉลี่ยเนี่ยคะแนนเต็ม5เนี่ยจะให้คะแนนประมาณ4กว่านะคะโดยที่คุณค่าทางจิตใจต่อพ่อแม่เนี่ยเป็นคุณค่าที่ให้มากที่สุดนะคะส่วนคุณค่าทางความมั่นคงนะคะเช่นเป็นผู้ที่คอยดูแลพ่อแม่ยามชราเป็นสิ่งผูกพันของพ่อและแม่ช่วยให้ครอบครัวสมบูรณ์ขึ้นเป็นผู้สืบสกุลและทรัพย์สินเนี่ยมีความสำคัญรองลงมานะคะแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะในเรื่องคุณค่าของบุตรในด้านที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจให้ครอบครัวได้รับคะแนนน้อยที่สุดนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าคุณค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งงานหรือว่าการมีบุตรเนี่ยในด้านเศรษฐกิจเนี่ยจะให้คะแนนน้อยนะคะต้องการมีลูกกี่คนนะคะมากกว่าครึ่งก็ยังต้องการที่จะมีลูก2คนนะคะร้อยละ13เนี่ยต้องการมีลูกคนเดียวร้อยละ14ไม่ต้องการมีลูกถ้าจะมีลูกนะคะเพราะอะไรนะคะเหตุผลที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของต้องการให้ชีวิตมีความสมบูรณ์นะคะมีเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวรองลงมาได้มีผู้ดูแลยามเจ็บป่วยและสืบสกุลและทรัพย์สมบัติเป็นเพื่อนทำให้ไม่เหงานะคะถ้าไม่ต้องการมีลูกนะคะเหตุผลสำคัญที่บอกว่าคนที่ไม่ต้องการมีลูกนะคะหรือว่าถ้าคนจะไม่มีลูกเนี่ยเป็นเพราะอะไรก็บอกว่ามีลูกเนี่ยทำให้พ่อแม่ไม่มีอิสระต้องการใช้ชีวิตโดยไม่ต้องห่วงลูกนะคะอีกอันนึงคือมองว่าสภาพในสังคมในปัจจุบันเนี่ยมีปัญหามีอันตรายนะคะก็ไม่อยากมีลูกเพราะว่ากลัวว่าลูกจะเติบโตมาในสภาพสังคมปัจจุบันซึ่งจะเป็นอันตรายแล้วก็หรือว่าลูกจะไปทำผิดนะคะหรือว่าตัวเองก็เกรงว่าจะไม่มีความสามารถในการสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีได้นะคะรวมทั้งกลัวว่าจะไม่สามารถหาเลี้ยงลูกได้เพราะว่าจะเป็นภาระที่จะต้องทำงานเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยอาจจะอยากจะสรุปว่าคนรุ่นใหม่นะคะยังมีทัศนคติที่ดีต่อการแต่งงานอยู่เพราะว่ามากกว่าครึ่งก็ยังอยากที่จะแต่งงานนะคะแล้วก็ยังมีค่านิยมที่เป็นบรรทัดฐานของสังคมคือการแต่งงานจะต้องมีการแต่งงานแบบตามประเพณีนะคะมีต้องการความมั่นคงมีต้องการมีบุตรนะคะแล้วก็ที่พบที่น่าสนใจคือว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมีทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรไม่ค่อยต่างกันเลยนะคะเมื่อถามถึงอายุการแต่งงานอะไรนี้ก็จะเห็นว่าเด็กสมัยนี้ก็ยังมีการวางแผนที่จะแต่งงานนะคะหรือโดยดูจากอายุการแต่งงานที่จะเห็นว่าจะแต่งงานเมื่อจบการศึกษาไปได้สักระยะหนึ่งนะคะคราวนี้ในเรื่องของความเท่าเทียมกันหรือความไม่แตกต่างในเรื่องของหญิงชายเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ที่เราสำรวจก็คือคนที่อยู่ในระบบการศึกษานะคะซึ่งทำให้เขาอาจจะวางแผนในเรื่องของการที่จะต้องทำงานเมื่อจบไปแล้วนะคะหรือว่ามีการที่จะต้องคิดทำงานในอนาคตเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ค่อยมองถึงเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและก็สังคมที่จะมีต่อการแต่งงานกับการมีลูกนะคะอาจจะเป็นเรื่องของที่ว่าในปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงเองก็เข้ามาสู่ตลาดแรงงานมากขึ้นมีรายได้นะคะทำให้เขามีความสามารถในการที่จะหาเลี้ยงดูตนเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆก็จะไม่ได้ตอบมานะคะแล้วก็อันนึงที่น่าจะถ้าจะเป็นห่วงนะคะก็ในเรื่องของวิธีการดำเนินงานชีวิตแบบใหม่ที่ทำให้คนรู้สึกว่ามีความสะดวกสบายไม่ต้องการแต่งงานนะคะแล้วก็ทำให้คนเนี่ยอยากจะอยู่แบบอิสระไม่อยากมีภาระนะคะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ค คนไม่อยากแต่งงานแล้วก็ไม่อยากมีลูกถ้าอนาคตระดับภาวะเจริญพันธุ์ประเทศ

0: ใช่ขอบอกว่าอาจจะยังไม่น่าห่วงนะคะเพราะว่าคนรุ่นใหม่เองยังไม่มีทัศนคติที่ว่าจะไม่มีลูกเลยหรือไม่มีการแต่งงานนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ากลุ่มที่เราศึกษาเนี่ยเป็นกลุ่มที่ยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนนะคะนั้นอนาคตของการที่เขาจะได้แต่งงานจริงๆหรือไม่อันนั้นอีกเรื่องนึงนะคะเพราะว่าอาจจะต้องดูว่าเขาจะได้พบกับคนที่มีได้พบหรือว่ามีคู่ที่เหมาะสมหรือไม่นะคะแต่ว่าเมื่อคนรุ่นใหม่เหล่านี้แต่งงานก็ควรจะสนับสนุนที่มีบุตรนะคะโดยที่เน้นในเรื่องของอายุที่เหมาะสมนะคะซึ่งเราก็ได้ยินมาว่ามันควรจะมีบุตรเมื่ออายุเท่าไหร่นะคะเพื่อให้เด็กมีคุณภาพนะคะ
1: โดยทั่วๆไปก็ยังมองคนรุ่นใหม่ก็ยังมองว่าการแต่งงานยังมีความสำคัญอยู่นะคะการมีลูกก็ยังมีความสำคัญการแต่งงานก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างในด้านจิตใจมากกว่านะคะว่ามีเพื่อนคู่คิดโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะผู้ชายก็อาจจะมองเรื่องความรักนะคะอาจจะมองว่าการแต่งงานเนี่ยจะทำให้คนเราเนี่ยอยู่ได้นะคะมีเพื่อนคู่คิดกันไปแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของการมีลูกเนี่ยก็ยังมองว่าลูกก็สำคัญนะคะโดยเฉพาะทางด้านจิตใจว่าจะช่วยเติมเต็มชีวิตให้กับครอบครัวแต่ว่าในขณะเดียวกันก็พบว่าบางคนที่เขาไม่อยากมีลูกไม่อยากแต่งงานเลยก็มีนะคะที่สำคัญคือว่าในสมัยนี้มองว่าการที่แต่งงานเนี่ยจะเป็นภาระใช้ชีวิตไม่ได้เป็นอิสระนะคะการมีลูกยิ่งไปกันใหญ่เลยทำให้ไม่สามารถจะไปไหนมาไหนได้นะคะจะต้องทำมาหากินเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะเลี้ยงดูลูกตรงนี้ค่ะก็จะเป็นปัญหาสำคัญอันนึงที่คนสมัยนี้เริ่มมองว่าการแต่งงานการมีลูกเนี่ยทำให้ขาดอิสระนะคะแต่ว่าตรงส่วนนี้ก็ไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่มากเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นประเด็นที่เขาตอบมากที่สุดเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าโดยทั่วภาพรวมเนี่ยคนก็ยังอยากจะแต่งงานแล้วก็อยากจะมีลูกอยู่ค่ะ
2: บทความต่อมาเป็นการนำเสนอบทความเรื่องไลฟ์สไตล์แผนการดำเนินชีวิตกับแนวคิดการมีบุตรของคนเจเนเรชัน Y โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูเบศสมุทธจักรอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: ในหัวข้อนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยที่สืบเนื่องมาจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แล้วก็ไลฟ์แพลนรูปแบบการดำเนินชีวิตกับการวางแผนการดำเนินชีวิตซึ่งสองเรื่องนี้มีคนละอย่างกันนะครับของคนในเจเนอเรชัน Y คำถามสำคัญคือว่าแล้วมันทำไมต้องเจเนอเรชัน Yนะครับก็ขออนุญาตอธิบายนะครับว่าคนที่อยู่ในเจเนอเรชัน Y เนี่ยเป็นคนที่อยู่เกิดในระหว่างพุทธศักราช2525ถึง2546ขอแสดงความเสียใจสำหรับท่านที่หลุดเรนจ์นี้ไปนะครับท่านไม่ได้อยู่เจน Y นะฮะท่านอยู่เจนอื่นนะครับท่านถ้าที่ดูในห้องนี้ก็จะมีเจนถัดจาก Y ขึ้นไปก็จะเป็น X นะฮะแล้วก็มีเจนเบบี้บูมแล้วก็มีเลท GI generation นะฮะเพราะนั้นเจน Y นี่ขณะนี้อยู่ในวัยที่มีอายุ11ถึง32ปีสิ่งสำคัญที่งานวิจัยฉบับนี้เข้ามาสอดคล้องกับการประชุมในครั้งนี้ก็เพราะว่าการเจริญพันธุ์เนี่ยชุกชุมจะได้ผลมากใน generation Y เพราะนั้นในงานครั้งนี้เนี่ยก็แบ่ง generation Y ออกเป็น4 generation แต่ว่าศึกษา generation การเก็บข้อมูลเนี่ยเป็น Y 3นะครับ Y 3เป็นกลุ่มgeneration ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็กำลังจะสำเร็จการศึกษา

และบทความสุดท้ายเป็นการนำเสนอบทความในหัวข้อทัศนคติทางเพศของประชากรรุ่นใหม่โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุมาพรภัทรวานิชอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล

ในครั้งหน้าเราจะมาพบกับการเสวนาพิเศษเรื่องคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับการมีบุตรโดยมีแขกรับเชิญผู้ประสบความสำเร็จจากหลากหลายสาขาอาชีพเพศและวัยติดตามได้ในตอนต่อไปท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์ www.ipsr.mahidol.ac.th

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือน

ระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

ความหลากหลายทางชีวภาพบายเบโดเห็ดจัดได้ว่าเป็นเชื้อราขั้นสูงชนิดหนึ่งแต่ในทางการเกษตรเห็ดกลับถูกจัดให้เป็นพืชชั้นต่ำสาเหตุนั้นก็เพราะว่าเห็ดไม่สามารถสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารเองได้ซึ่งลักษณะของเห็ดจะประกอบไปด้วยหมวกเห็ดคือส่วนที่อยู่บนสุดของเห็ดซึ่งมีลักษณะและสีสันแตกต่างกันออกไปก้านเห็ดคือบริเวณที่ติดเป็นเนื้อเดียวกับดอกเห็ดซึ่งคอยรองรับดอกเห็ดให้ชูขึ้นด้านบนครีบเห็ดคือบริเวณที่ทำให้เกิดสปอร์มีลักษณะเป็นแผ่นบางๆอยู่ตรงใต้หมวกเห็ดวงแหวนคือบริเวณที่เกิดจากเนื้อเยื่อบางๆที่ยึดระหว่างก้านดอกกับขอบหมวกเห็ดขาดออกจากหมวกเห็ดเมื่อบานเยื่อหุ้มดอกเห็ดหรือเปลือกคือบริเวณที่อยู่ด้านนอกสุดที่ทำหน้าที่หุ้มหมวกเห็ดและก้านไว้เมื่อยังเป็นดอกอ่อนอยู่และจะเริ่มปริหรือแตกออกเมื่อดอกเห็ดเริ่มขยายหรือบานออกแต่ยังคงมีเยื่อหุ้มอยู่บริเวณคนของเห็ดเพราะเป็นส่วนที่ไม่ได้มีการขยายตัวออกเนื้อเห็ดคือส่วนที่อยู่ภายในของหมวกเห็ดซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นใยเปราะเหนียวและนุ่มโดยทั่วไปจะถูกนำมาใช้ประโยชน์โดยการนำมาทำเป็นอาหารจึงทำให้เห็ดถูกแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือเห็ดที่ทานได้และเห็ดพิษซึ่งเห็ดทั้ง2ชนิดเมื่อดูจากลักษณะผิวเผินภายนอกแล้วจะไม่มีความแตกต่างกันเลยเห็ดเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลกในลักษณะของอาหารและการสกัดมาทำเป็นยาแต่ทราบหรือไม่ว่าเชื้อราจากเห็ดยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกเช่นนำมาใช้เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ทดแทนการใช้โฟมและพลาสติกวัสดุในการดูดซับเสียงจนไปถึงวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างโดยการนำเชื้อราบริเวณรากของเห็ดซึ่งมีเส้นใยอยู่เป็นบริเวณมากมาใช้ในกระบวนการผลิตและแปรรูปจากพืชที่มีประโยชน์เพียงแค่

ใช้ในการรับประทานให้กลายเป็นวัสดุทดแทนที่มีประสิทธิภาพสามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเห็นได้ว่าการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพจะช่วยให้เราสามารถนำทรัพยากรธรรมชาติต่างๆที่มีอยู่อย่างมากมายรอบตัวเราไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและยังสามารถเพิ่มมูลค่าช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชาติได้อีกด้วย

0: แก้ปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกๆขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าอ่ะก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทำอาชีพนี้จริงๆก็ทำธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทำมานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉยๆ
0: ครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้สิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้แบบดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเราเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะอันนี้คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคาไหมอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
1: อันนี้เป็นไฮเดนพีอีครับ HDPE คร
0: ับ HDPE
1: เลข2
0: ครับผม
1: ก็จะมีแบบหนึ่งเป็น PP
0: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
1: ก็ได้ก็คือขุ่นๆสีขุ่น
0: ๆสีขุ่นๆแบบนี
1: ้เหนียว
0: ๆอ๋อครับผม
1: ขวดนมก็เป็น HDPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
0: ครับผม
1: ขุ่นแล้วเหนียว
0: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก็รีไซเคิลได้
1: รวมกันเลย
0: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
1: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วยพอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
0: ซองขนมกรุบกรอบอันนี้รีไซเคิลไม่ได้
1: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกพวกเมลานีนอะไรพวกนี้ครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
0: แล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
1: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีสี
0: ครับ
1: ก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
0: เรียกง่ายๆว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขา

0: แก้ปัญหาไงครับปลายทางก็ไปอยู่ตรงไหน
1: บ่อขยะ
2: บ่อขยะ
1: ใช
0: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะคร
1: ับ
0: ถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
1: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้นะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวใช้ได้เหนียวยังไง
0: ครับ
1: ให้ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเหตุว่าถ้ามันกดไลท์ได้เนี่ยมันกดไลท์ได้เนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
0: มีคนซื้อขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลค์ได้ไหมครับอันนี
1: ้ได้ครับได้แต่มันจะ
0: ได้อันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างงี
1: ้
0: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับเป็น
1: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับม
0: ี
1: แค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
0: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
1: ให้สังเกตที่ก้นมัน
0: ครับผม
1: ครับพลิกก้นขึ้นมาดูนะครับ
0: นี่ครับ
1: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้า
0: ครับ
1: แล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
0: ครับ
1: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
0: นี่รอยต่ออย่างนี้ใช่ไหม
1: มันจะมีรอยต่
0: อ
1: เป็น2ชิ้นนะคร
0: ับ ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
1: แค่นี้เอง
0: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
1: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็ก
0: ครับ
1: ตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
0: ครับผม
1: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมันลงมาสักหน่อย
0: ครับผม
1: ก็เอามันลงกับอลูมิเนียม
0: ครับผม
1: อันนี้ก็เหล็ก
0: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
1: อันนี้เป็นอลูมิเนียมครับ
0: เป็นอลูมิเนียม
1: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
0: ครับผม
1: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
0: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปรม
1: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเพียงแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้น
0: ครับ
1: ก็แยกเกรดมาซะหน่อยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
0: ครับ
1: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
0: ครับ
1: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมัน
0: อ่
1: ะให้ดูที่เนื้อเ
0: รีย
1: กว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
0: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็
1: ใช่ครับ
0: เ
1: กรดที่2ก็คือกระดาษ A4
0: ครับ
1: เป็นกระดาษฟอกสีนะฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
0: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
1: ใช่ครับ
0: อ๋อครับ
1: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
0: กระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
0: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
1: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะครับ
0: ครับ
1: เขาจะดีอิงเอาหมึกออก
0: ครับ
1: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
0: ครับ
1: สีอื่นมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
0: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
1: ปากกานี่ได้สีเงินได
0: ้แล้วถ้าปากกาแดง
1: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้หรอก
0: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: อ๋อคำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมวดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือ ขอให้เป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษ
0: ครับ
1: ถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
0: โบชัวแผ่นพับ
1: ใช่อะไรฉีกได้ได้หมดครับ
0: อะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
1: ใช่
0: นะครับ
1: ซึ่งราคาจะถูกสุด
3: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกัน แต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ10ถึง15บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ3ถึง4บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ3ถึง4บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
0: อยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
1: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบมีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราก่อนให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุดก
0: ่
1: อนที่เราจะทิ้งออกปล่อยออกไปเออเอาส่งต่อให้ใครให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครหน้าที่ของเราเลยเราทำอะไรได้ก็ช่วยทำ
0: บางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้ามันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการนะบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปละละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แหมวันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเจ้าเดอะกรีนเดลลี่วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดีครับโอ้ไม่เจอนาน
2: ครับก้อง
0: พี่โดมครับ EMD Recycle ครับผม
2: ครับผม
0: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ EMD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
2: นะเดือนนี้1ปีละ
0: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพี
2: ่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเอ๊ะเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้นก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
0: มีทีม
2: เมื่อก่อน
0: มีคนขับรถให้ด้วย
2: ใช่ครับมีคนขับรถ
0: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่าEMD Recycleนี่มันคือบริการอะไร
2: EMDวันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้านถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเข
0: า
2: โดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
0: ต้องให้ความรู้ด้วย
2: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ยของรายได
0: ้
2: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
0: ้
2: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
0: วันนี้มีนัดไหม
2: วันนี้มีนัด
0: ผมไปด้วยนะ
2: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
0: รถมีที่ว่างไหม
2: โอเคครับไปด้วยกัน
0: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
2: ไปด้วยข้างใน
0: นั่งข้างในเลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
4: คิดว่าให้EMDเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆเล็กมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก็มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหาเราเลยคิดว่าเออถ้าเราย ยึดโยงอยู่กับ

0: แนวคิดแบบนี
1: ้
0: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี้
1: ซึ่งทำได
0: ้ทำได
1: ้อยู่ได
0: ้อยู่ได้
1: อาจารย์อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
2: อันนี้ยังใช้ได้นะแต
1: ่
2: แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
1: ครับอ๋อแต่ว่าแกให
2: ้ให้เลย
1: ให้เลย
2: อันนี้
1: อันนี้ให้เลยอ
2: าจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเค้าเนี่ยพี่ง่ายได้ดีให้หมด
1: ตัวนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเหล็กไฟฟ้า
3: อ
1: ัน
3: น
1: ี้
3: ยังใช้ได้คร
1: ับปรินเตอร์อันนี้ใช้ได้เหรอพี่อัน
3: ใช้ได้ทุกอย่างเลย
1: โอ้อัน
3: น
1: ี้
3: ก
1: ็ให้โอ้โหอ๋อหลอดไฟ
3: หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แล้วก็มีรางด้วย
1: อ๋อ
3: เอาไปต่อใช้ได้เลยคร
1: ับ หลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
2: เป็นที่นอนได
1: ้ที่ของเนี่ยมีคนใช้แน่นอน
2: ใช่ใช่
1: ได
2: ้ขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
4: ขอบคุณมาก
2: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
1: คือจะบอกว่าเอ็มดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัด
0: ต้องนัดคิว
1: ต้องนัดคิว
0: น
1: ัดมาทางไลน์ใช่ไหมพี่
0: น
1: ั
0: ดมาทางไลน
1: ์แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
0: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
1: ครับอ๋อครับ
0: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
1: อ๋อครับ
0: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
1: วันวันหนึ่งไปรับสักกี่เจ้าดิพี
0: ่ประมาณ6เจ้า
1: 6เจ้าเฉลี่ย
0: จากวัน
1: นักศึกษานะครับถือขวดลงมามาขายที่เอ็มดีนะครับ
2: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
1: อ๋อนี่ไง
2: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
1: ้
2: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะเรียกว่าครบกระบวนการเลยก
1: ็
2: คือพี่อันต้องทำยังไง
3: ก็คือจะ
2: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
3: เออจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำก็ทำทิชเชื่อออก
1: กระดาษออก
3: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
1: ครับ
3: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชร
1: ครับ
3: พลาสติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
1: ครับ
2: ช่างรวมแบบนี้มีสองอย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่อัน6บาท
3: น่าจะ6บาท7บาทประมาณน
2: ี้แต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
1: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
5: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนพี่อะค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถ
1: ครับ
5: ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเซิร์ชดูแล้วก็เจออันนี้
6: การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี้ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
1: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
2: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
1: ่ครับผม
2: ของที่เราได้มาเนี่ยม
1: ัน
2: จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะหนึ่งก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปขวดแก้วกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลย
1: ครับ
2: นะครับ
1: ขยะรีไซเคิลก็
2: ขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
1: ครับผม
2: สองก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันนี้นะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี
1: ้กระเป๋า
2: ป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่งกระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อย
4: อ่
2: ะอย่างเงี้ยนะครับ
4: แล้วอย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
2: ครับ
4: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
2: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
4: ใช้งานได้อยู่
2: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรแล
4: ้
2: วบางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
4: ้แ
2: ต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ย
4: ครับ
2: เราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมา
4: ครับ
2: นะครับเอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
4: ้ครับ
2: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
4: ้ครับ
2: อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
4: ครับ
2: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสที่สุด
4: โอ้โหนะครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะ

0: เอาละอันพา
1: เอาขยะมาขายกันครับ
2: มีขวดน้ำพลาสติกนะครับแล้วก็
0: เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อมอันนั้นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
1: ่อ
0: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
1: สวัสดีครับพี่
0: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให้
1: ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มาอย่างไร
0: ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมาวันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
1: ่ครับผม
0: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อย
1: ครับผม
0: เนี่ยเราจะเอาเงินก้อนเนี้ยเอาไปดูแลผ่านวิธีการต่าง
1: ๆครับผม
0: นะครับ
1: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ
0: ่
1: าย
0: ใช
1: ่ของทีม
0: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
1: ครับผม
0: ครับ
1: แล้วมันคุ้มเหรอพี
0: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
1: ่
0: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
1: ้
0: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
1: ๆ
0: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
1: ครับ
0: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งและเงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่าน อกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
1: ครับ
0: พี่คิดว่าเนี่ยคือความคุ้ม
1: นี่คือความคุ้ม
0: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
1: ครับผม
0: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
1: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกๆขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีรีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
3: อาคาร70ปีพพ.กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรม

พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Design หรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flow โดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป

ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำมิให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโฟโอ้ตั้งหมด

0: บริเวณชายแดนด้านทิศตะวันตกของประเทศไทยชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่เป็นเวลานานหลายร้อยปีพวกเขามีภาษาพูดภาษาเขียนเคยมีดินแดนเป็นของตนเอง
1: เพลโอไม่ลาสงกราเพลโอเพลโอไม่ลาสงกรา
0: ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทำให้พวกเขาต้องอพยพมาอยู่ตามแนวชายแดนของประเทศไทยและใช้ชีวิตที่เรียบง่ายด้วยการพึ่งพาอาหารจากธรรมชาติ
1: เพลโอไม่ลาสงกราสงกลาคงเทียกายาเน่สงกลาคงเทียกายา
0: การเดินทางมาที่นี่ก็เพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตและการหาอาหารในป่าตามลำน้ำซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของพวกเขา

边可有张奶爸，妈买对呀，叫狼爸呢，妈买对呀，叫狼爸。

0: ก็ใช่เดนาปาลวีปบ้าเอาฟ้าแน่ปาลวีปบ้าเอาฟ้า
1: ชาวกะเหรี่ยงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความน่าสนใจอย่างมากครับเพราะว่าพวกเขามีการดำรงชีพด้วยการหาอาหารจากป่าดังนั้นผมจะลองมาใช้ชีวิตแบบพวกเขาดูนะครับแล้วเราไปดูกันว่าจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์และนำไปใช้ในการเอาตัวรอดได้บ้างครับ
2: ก่อนอื่นจะต้องสร้างที่พักขึ้นมาก่อนและไม้ไผ่ก็เป็นวัสดุที่นำมาใช้ทำเพิงพักได้เป็นอย่างดีไม้ไผ่ที่เหมาะสมกับการใช้งานควรเป็นไม้ไผ่จัดมีอายุประมาณ 4-5 ปีการตัดไม้ไผ่ควรตัดเหนือตาของต้นวิธีนี้จะทำให้ตาไผ่ที่อยู่ใต้จุดที่ตัดมีกิ่งแตกออกมาใหม่

ส่วนการสับฝ้าเพื่อนำมาทำฝาและพื้นชาวกะเหรี่ยงจะสับส่วนที่แข็งตรงข้อไผ่ก่อนจากนั้นก็จะสับไปตามร่องไผ่ให้รอบวิธีการนี้จะช่วยให้ไม้ไผ่แผ่ออกได้ง่าย

การทำที่พักแรมหรือกางเต็นท์ริมน้ำเป็นข้อห้ามของนักเดินป่าเพราะอาจเกิดอันตรายจากน้ำที่ไหลหลากมาในตอนกลางคืนแต่ช่วงนี้เป็นฤดูแล้งฝนไม่ตกมาหลายเดือนตรงนี้มีความปลอดภัยสำหรับใช้เป็นที่พักแรม 2-3 วัน

ขาเสน่ห์พ่องเนี่ยมันก็วิถีชีวิตเขาอาชีพทำไร่ทำสวนทำนาครับแล้วก็เรื่องหากินพืชผักแล้วก็หาตังในป่าในห้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราปลูกเอาในสวนในไร่ครับอาหารการกินก็ส่วนมากคนเขาจะทำข้าวเหนียวข้าวเจ้า2อย่าง 2,000 แล้วก็พืชผักก็มีหลายอย่างที่ไม่มีเมล็ดที่ปู่ย่าตายายเก็บไว้ให้

อาหารของชาวกะเหรี่ยงมีอยู่หลายชนิดส่วนใหญ่เป็นอาหารรสจัดมีน้ำพริกรสเผ็ดกินกับพืชผักที่หาได้ทั่วไปแต่วันนี้เราจะมาลองทำอาหารชนิดหนึ่งที่หลายคนคงไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก่อนอื่นต้องหาหน่ออ่อนของต้นหวายมาเป็นวัตถุดิบอันเหลือปุ๊บอาจเป็นอาหารที่คนกะเหรี่ยงหลายคนชื่นชอบแต่เรายังมีอาหารที่เหมาะกับการตั้งแคมป์มาลองทำกินกันในวันนี้

และทั้งหมดนี้ก็คือเมนูนะครับที่เราจะทําในวันนี้สมมุติว่าหากว่าเราได้เนื้อสัตว์จากป่าผมจึงนําไก่นะครับที่เรียกว่าขอมาจากชาวบ้านเลยแล้วกันครับรวมไปถึงเนื้อหมูด้วยซึ่งเมนูที่จะเป็นเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับเราก็จะนํามาใช้ในการปรุงอาหารเพื่อยังชีพผมก็ได้สมุนไพรนะครับจากหลังบ้านของชาวกะเหรี่ยงนะครับที่เขานิยมปลูกกันอย่างเช่นพริกไทยนะครับต้นหอมข่าตะไคร้รวมไปถึงขมิ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากเมนูของไก่ขมิ้นก่อนแล้วกันครับผมก็จะนำข่านะครับมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆส่วนอันนี้ก็คือขมิ้นนะอาจจะพูดถึงขมิ้นนะครับนี่ก็เป็น เรียกว่ามีสรรพคุณทางยานะครับแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้เราก็จะเริ่มนำมาตำให้ละเอียดนะครับ

จากนั้นก็ตำให้ละเอียดนะฮะพอตำละเอียดแล้วเนี่ยเราก็จะนำมาทาที่ไก่นะครับแต่ก่อนที่จะทาขมิ้นเราจะใช้ตะไคร้นะครับยัดเข้าไปที่ด้านในนี้ก่อนแล้วก็ใช้ตัวไก่ดูให้ทั่วทั้งตัวนะครับ

และผมก็ได้2เมนูนี้ขึ้นมานะครับนั่นก็คือไก่ย่างสมุนไพรแล้วก็ขมิ้นที่มีสรรพคุณทางยานะครับและผมก็ได้เนื้อหมูมาจากบ้านของชาวกะเหรี่ยงด้วยนะครับผมก็มาทําเป็นเมนูหมูย่างเกลือนะครับเพราะว่าเกลือนั้นมีสรรพคุณทางด้านการถนอมอาหารแล้วก็นํามาปรุงอาหารได้ด้วยเป็นสิ่งสําคัญที่นักเดินทางทุกคนจะต้องเตรียมเข้ามาในป่าด้วยนะครับผมจะนําไปย่างกับไฟนะครับก็รอให้สุกนะครับเพราะว่าการปรุงอาหารให้สุกในป่านั้นเป็นสิ่งสําคัญที่ทุกคนจะต้องทําเพื่อสุขอนามัย

ใส่ข้าวสารที่แช่เอาไว้และจึงใส่ผักกูดและหน่อหวายตามด้วยเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูหรือเนื้อวัวลงไปในกระบอก

พียงแค่นี้ก็ได้เมนูอาหารง่ายๆเป็นอาหารดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยงรสชาติของตะเหลอโป๊ะก็เหมือนกับโจ๊กที่เรากินกันทั่วไปแต่ตะเหลอโป๊ะรสชาติจะเผ็ดกว่าโจ๊กและมีรสเค็มเล็กน้อยส่วนเนื้อสัตว์และผักพื้นบ้านที่ใส่ลงไปก็ทำให้ตะเหลอโป๊ะมีรสชาติกลมกล่อม

ากประสบการณ์ที่ผมได้ลองใช้ชีวิตนะครับแบบชาวกะเหรี่ยงนะครับสิ่งสำคัญสิ่งแรกเลยนะครับที่ผมได้เรียนรู้จากพวกเขานั่นก็คือนอกจากเขาหาอยู่หากินดำรงชีพจากธรรมชาติแล้วพวกเขายังรักษาป่าซึ่งเป็นบ้านของพวกเขาเอาไว้ด้วยนะครับและนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ผมอยากให้คนไทยรู้ว่าชาวกะเหรี่ยงนะครับที่มีอยู่มากมายในประเทศไทยเขาได้รักษาป่าของเราเอาไว้ให้ด้วยนะครับที่ผมได้จากการใช้ชีวิต3วัน2คืนนะครับที่พื้นป่าแห่งนี้เรื่องของอาหารนะครับก็ไม่ได้ลำบากมากนักนะครับเพราะว่าป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ได้จากป่าแล้วก็ได้จากแม่น้ำนอกจากนั้นนะครับความลำบากที่ผมได้พบเจอก็น่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับมีอากาศร้อนนะครับแล้วก็ฝนตกตลอดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนทำให้มีอาการไข้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยครับก็อาจจะต้องมีการป้องกันนะครับทำอุณหภูมิร่างกายของตัวเองให้คงที่ตลอดเวลานะครับเพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วยและทั้งหมดนี้นะครับก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆครับเพราะว่าการใช้ชีวิตอยู่ในพื้นป่าแห่งนี้นะครับทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรมากมายครับไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงวิถีของพื้นป่าธรรมชาตินะครับที่มีความแตกต่างในเรื่องของสภาพอากาศนะครับก็ทำให้เราสามารถนำไปใช้ในการเอาตัวรอดได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV และนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยนนทรีบ้านต้นไม้ประจำจังหวัดนนทบุรีนนทรีบ้านเป็นไม้ต้นเดิมมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเมืองไทยมีชื่อพื้นเมืองอื่นด้วยคือกระถินป่าแต่จังหวัดตราดเรียกกระถินแดงและที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเรียกสารเงินแต่โดยทั่วไปเรียกนนทรีต้นนนทรีเป็นไม้ผลัดใบสูง 8-15 เมตรแต่อาจสูงได้ถึง25เมตรเรือนยอดรูปร่มลำต้นค่อนข้างตรงเปลือกสีเทาตามกิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลแต่กิ่งแก่มีผิวเกลี้ยงเรียบหรือแตกเป็นสะเก็ดเล็กๆใบเป็นใบประกอบแบบขนนก2ชั้นออกเวียนสลับทีตามปลายกิ่งช่อย่อยมีใบย่อย 10-22 คู่รูปไข่แก้มขอบขนานปลายมนหรือเว้าตื้นๆโคนเบี้ยวกว้าง 5-7 มิลลิเมตรยาว 1.2-1.8 เซนติเมตรต้นนนทรีบ้านออกดอกระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมดอกสีเหลืองมีกลิ่นหอมออกเป็นช่อตั้งขนาดใหญ่ที่ปลายกิ่งมีกลีบเลี้ยง5กลีบด้านนอกมีขนกลีบดอก5กลีบรูปไข่กลับเมื่อบานมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรเกสรตัวผู้10อันออกผลระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายนผลเป็นฝักแบนคล้ายหอกรูปรีปลายและโคนสอบแหลมกว้าง 2-2.5 เซนติเมตรยาว 5-12 เซนติเมตรสีน้ำตาลอมม่วงเมื่อแก่จัดเป็นสีน้ำตาลดำมีเมล็ด 1-4 เมล็ดเรียงตามความยาวของฝักขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดประโยชน์ของต้นนนทรีคือเนื้อไม้ใช้ก่อสร้างทำกระดานปูพื้นเพดานฝาบ้านเครื่องเรือนคันไถพันท้ายปืนและรางปืนเปลือกมีรสฝาดใช้เป็นยาขับโลหิตยาขับลมและแก้ท้องร่วงเปลือกสีน้ำตาลอมเหลืองนำมาต้มใช้ย้อมผ้า

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: หลานจะมาอยู่ช่วงกลางวันปรึกษากันอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวให้เขาเล่น

0: ได้ทำไมเขาขับรถไปรับแม่อุ้มหลานออกจากรถปุ๊บ
1: ไปเลย
0: หายไปเลยตาหายไปเลยก็อนุญาตแล้วให้เข้ามาในบ้านได้แล้วก็จัดการตามที่เราวางแผนไว
2: ้ห้องนี้ไหมห้องนี้ไหม
0: ห้องนี้แหละใช่เลยชัดเจนโอเคคือเป็นห้องแบบห้องเด็กเลย
1: ครับ
0: โอ้โหน่ารักเลย
1: ต้องดูรูปเจ้าของห้องอยู่เนี่ย
0: ใช่เนื้อจะของเอาจริงๆแคบกว่าที่อยู่ในรูปอีกนะ
1: ใช่ครับตอนแรกในรูปไอ้หมอแบบหูเหมือนกว้าง
0: เออใช่ใช่ใช่
1: แต่พอมาห้องจริง
0: เนี่ยพอเวลามีรูปถ่ายมาที่เพจอย่างเงี้ยส่งเข้ามาเงี้ยเราก็ยังไม่วางใจเพราะว่ากล้องเหมือนมันดีส่งรูปเข้ามาแล้วมันแบบโอ้ดูกว้างมาก
1: ดูกว้างมีพื้นที่ให้เราทำงานเยอะ
0: เนี่ยพอมาดูที่จริงเนี่ยเอาแล้วแล้วเดี๋ยวเราต้องมาเรียกคุณหนันสาเข้ามาดูหน่อยว่าเอ้ยทำได้ยังไงบ้างเพราะทำแบบที่ทำที่คิดว่านี่อลังการเหมือนกันนะ
1: ยิ่งความกว้างไม่เท่าไหร่ที่ความสูง
0: คืออย่างนี้ออปชันนั่งคือไงออปชันมันเยอะนะวันนี้คือเราอยากจะแบบว่าผมนั่งเตียงเขาเลยแบบ
1: ไม่ได้หรอไม่ได้ดิ
0: นั่งได้นั่งได้คือเราต้องการแบบเหมือนพื้นที่เล่นเพิ่มเติมเพราะเด็กกำลังโตน้องเนี่ยขวบครึ่งแล้วอีกสักพักก็จะวิ่งแล้ว
1: นอก
0: จากเรื่องความปลอดภัยแล้วพื้นที่เล่นที่อยู่ในการดูแลของพ่อแม่
1: ผู้ปกครอง
0: อยู่ในสายตาก็สำคัญ
1: ใช่ครับ
0: เพราะถ้าเกิดมีที่เล่นในห้องนอนน่ารักเลยนะ
1: นี่แบบไม่ต้องออกไปที่ไหนเลย
0: ใช่
1: ในบ้านเราเนี่ยโอ้โหดูแลเราไม่ต้องไปพบเจอคนมากมาย
0: ประหยัดประหยัดด้วยปลอดภัยด้วยอ
1: ่
0: ะโอเคทั้งนั้นวันนี้เราจะมาทำห้องเด็กเล่นนะไปคุณนักศึกษาครับจะอ่ะมาพอดีเว้ย
1: ว่า
0: เออนี่ถือแบบเข้ามากับหัวด้วยเฮ้ยไงเดินโถเนี่ย
1: อะไร
0: ถือแบบกับหัวมั้ง
1: อ้าวนี่กับหัว
0: เออจะให้มาน้องสไลเดอร์ขึ้นโคตรนึงอ่ะเออนี่มุมนี่มุม
1: อ๋อ
0: คือนี่อันนี้กระทับมาแล้วใช่มั้ยคือตอนแรกอ่ะก็คือเค้าส่งรูปห้องนอนนี่มาแหละ
1: อ
0: ู้แต่เท่าที่ดูเนี่ยมันแคบนะพี่มันไม่ได้กว้างเหมือนในรูปเลย
3: โอ๊ยมันไม่โอ๊ยกว้างเตียงก็เต็มที่5ฟ
0: ุตกว้างมีกว้างห้องเล็กนิดเดียวห้องนิดเดียวเนี่ย
3: ห้องนิดเดียวก็ทำให้
0: ผู้
3: ใช้ได้เยอะ
0: อันนี้คือเราทำอะไรบ้างวันนี
3: ้วันนี้เราจะมีตัวหลักๆให้อีกหลายสไลเดอร
0: ์
3: แล้วก็ด้านบนเนี่ยเราจะทำเป็นตัวเหมือนชั้นเพิ่มขึ้นไปอีกเหมือนพื้นบ้านเน
0: ี่ยไปทำอะไร
3: เด็กที่บ้านส่วนก็วิ่งนี่เลยลง
0: ไปวิ่งวนไปเรื่อย
3: จนเหนื่อยจนกว่าจะเหนื่อยแล้วก็หมด
0: วนเหนื่อยแน่นอน
3: นั่นแหละ
0: ตื่นแล้วก็วิ่งวน
3: ถูกต้องไม่ต้องทำอะไรแล้ว
0: ทำอะไรแล้วก็มีอะไร
3: อะไรอ
0: ะไร
3: อ่ะอันนี้ลูกบอลไง
0: อ๋อมีลูกบอลมีบอลบอลด้วย
3: มีบอลบอลด้วย
1: ไม่ต้องกลับไปไหนพี่ผมว่าอยู่นี่แหละ
0: มันจะสะดวกสบายในขนาดไหนวะคือบอลบอลอยู่นี่เหรอ
3: บอกบอล
0: เลยเดินลงมา
3: ใช่ไ
0: อ
3: ้เนี่ยมาดูบอลบอลแล้วก็บันไดขึ้นอย่างนี้แล้วก็มีราว
0: ข้อมไปเลย
3: ใช่ข้อมเตียงไปเลย
0: อันนี้เราใช้เวลาทำนานไหมไม่ต้องบอกไม่พูดครับผม
3: งาน
0: แน่นอนเพราะว่ามีงานเยอะนะงานต้นไม้วันนี้ไม้เป็นหลัก
3: งานไม้เป็นหลักเลยเน้นไม้ไม้ก็เป็นพวกไม้ยางพารากับไม้สน
0: ร้อนหนักได
3: ้ร้อนหนักได้สบาย
0: ภายในสะดวก
3: ถูกต้อง
0: โอเคทำงานง่ายตัดง่ายทำอะไรง่าย
3: เดี๋ยวขอตัววัดพื้นที่ดูแป๊บก่อนว่าเห็นจะแบบแล้วงงเลย
0: เดินมาก็บ่น
1: พื้นที่พอได
0: ้เขาเพิ่งเลิกวันพอได้อะไรล่ะ
1: ไม่ให้ตอบมาได้ครับถ้าตอบได้ครับแต่ไม่ดูเลขนะ
0: ถ้าตอบถ้าถามตอนนี้เนี่ยตอบได้ครับก็ส่งเดทนะ
3: ใช่
0: ใช่ซะด้วยเดี๋ยวเราไปเนรมิตห้องเด็กเล่นกันครับ
3: เฮ้ยเดี๋ยวเอางั้นเลยเดี๋ยวโอ้หมดกันตุ๊กตาและที่นอน
0: เอาว่าจังมีคนยกซะละ
3: อยู่ข้างหน้าไปเลยก็ได
0: ้ครับผมครับครับพี่พี่ระวังแผงทะลุนะพี่นะ
3: ไม่
0: เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าแผ่นมันทะลุไงไม่เราต้องย้ายหมดออกไปหมดเลยเหรอ
3: ชุดเตียงเราย้ายหมดเลยเพราะว่าใช้พื้นที
1: ่ใช้พื้นที่ทำก่อน
3: ใช้
1: พ
3: ื้
1: น
3: ที่ทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวเอากลับมาที่เดิมครบเซต

0: หลานจะมาอยู่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ฮะก็หลานก็มึงซนไม่มีพื้นที่จะให้เล่นเช้าเช้าเย็นเย็นก็ให้พ่อไปเล่นที่สวนสาธารณะของหมู่บ้านก็เลยจะปรับปรุงห้องว่างไว้ห้องใหญ่เป็นห้องว่างก็เลยปรับปรุงให้หลานนี่เอาไว้ให้หลานเป็นพื้นที่ของหลานเล่นจะได้ซนอยู่ในห้องได้ปลอดภัยจากไอ้อุบัติเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นทำไมแล้ว
1: หนูอยาก

0: ก็คือมันจะมีไอ้ตัวสไลเดอร์
1: ฝั่งสไลเดอร์
0: ฝั่งที่มุมยืนใช่ไหมแล้วก็จะมีบันไดขึ้นฝั่งนี้ใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็จะมีเรียกว่าพื้นที่ข้างล่างซึ่งอาจจะเป็นโต๊ะทำงานในอนาคตน้องมานั่งทำงานได้เตียงนี่
1: ใช่อะไ
0: รอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ที่เดิม
0: ว่าเสานี้ก็ดูแบบเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงนะ
1: คือยึดหลักผมมานั่งแล้วเสาไม่ดุ้ง
0: ไม่คลอนโอเคละ
1: แล้วโครงสร้างพวกเนี้ยเรายึดสกรูไว้กับฝาไว้กับผนังด้วยฝาไว้กับตัวคานรับ
0: นี้โอเคก็คืออย่างที่บอกว่าเราจะไม่ยุ่งกับผนังข้างหลัง
1: ตอนแรกคิดว่าจะไม่ยุ่งแต่เนี้ยเราเสริมยาวไปนิดนึงเกาะน็อตไว้2ตัว
0: อ๋อเกาะนิดเดียว
1: นิดเดียวเราจะไม่ยุ่ง
0: ยุ่งให้น้อยที่สุดแน่เพราะว่าเป็นผนังร่วม
2: แต่มันยาวด้วยแหละ
0: อันนี้ก็คือโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างพื้น
1: โครงสร้างพื้น
0: โครงสร้างพื้นชั้นลอย
2: ชั้นลอย
0: ว่าเด็กๆนี่ปีนขึ้นมา
1: ผมว่าเอาฟูกมาปูนิดเตียงของฉ
0: ันเฮ้ยใช่ไงคุณจะบอกว่านี่เป็นเตียงเดี่ยวเลย
3: ไม่จำเป็นต้องเป็นที่เล่นก็ได้นะก็เป็นที่นอนอีกที่ก็ได
0: ้ถูกต้อง
1: ผมว่าน้องนอนวันนี้ดีกว่าน
0: อนวนไป
1: กิ้งเบื่อแกกิ้งไป
0: ไม่ต้องใช้ขาแขน
3: ให้ได้วิ่งให้ได้เดินด้วย
0: คนหรือปิงทะเลไม่รู้กิ้งทั้งวันโอเคนี่ก็เสร็จแล้ว
1: ตัวโครงสร้างเสร็จแล้ว
0: โอเค
1: จะทำการตก
0: อ๋อมัน
3: ตอนแรกนึกว่าจะหนักนะ
0: อ๋อเป็นอย่างงี้เฮ้ยปลอดภัย
1: นี่อ่ะแล้วทีนี้ผมรบกวนหน่อยด้านนู้นอ่ะ
2: ครับ
1: สไลเดอร์แผ่นสไลเดอร์มันจะกว้างอยู่ที่53เซน
0: โอเค
1: เผื่อให้ผมนิดนึง
2: 53
1: จาก
0: กระแทกไม้หน่อยแล้วผมว่า
2: เอา53เปมครับเหลือเผื่อ
1: ปั๊กหน่อยนึงมันจะติดปั๊กเยอะขึ้นหน่อยก็มาสัก55 55ประมาณนั้นชนนิดนึง
2: โคตร4เหรอเอาอย่างใหม่ครับ
1: 64เลยเหรอ
2: 64แล้วครับเอา55เน
1: า
2: ะ
1: เดี๋ยวน้องก็ได้นะ30
2: โอเคประมาณนี้แหละโอเคครับ
0: วางหน่อยได้ไหมให้มันวางบนบ่านิดนึง
1: ได้ได้ไ
2: ป
1: มันจะได้แบบเออ55
0: ประมาณนั้นได้ไหม60ไหมนี
2: ่58
0: โอเคประมาณนี้3เซนน้องรอดไม่ได้หรอก3เซนน้องที่กระดาษ A4
1: เออน้องครับ A4
0: โอเคให้มันวางฝักบนตัวคานนี่
1: บนตัวคานเลยเดี๋ยว
0: ผมเรายึดเลยใช่ไหมครับ
1: เลยเดี๋ยวยึดเลย
3: ยึดด้วยอะไรครับอันนี
0: ้
3: ด้วย
0: สกู
2: แข็งแรงมาก
0: ใช่โหนั่นไงล่ะ
1: ตัวไหนอ๋อตัวนี้ตัวไหน
2: เนี่ยตัวนี
1: ้ตัวนี้ลั่นใช่ไหม
0: เมื่อกี้เสียงอะไรพี
1: ่เดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยวว่าม
0: ันไม่อยากรู้เมื่อกี้เสียงอะไร
1: อ๋อนี่
0: เสียงอะไร
1: บา
0: ตัวอะไรเสียงอะไร
1: ตัวตาไม้นี
0: ่อ๋อตัวตาไม้อุ้ยทำไงพี่
1: อ๋อ
0: ถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นอ่ะ
1: เนี่ยตาไม้เนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีสไลเดอร์ค้ำอยู่มีน้ำหนักของสไลเดอร์ค้ำอยู่อีกตัวนึง
0: ค้ำตรงไหน
1: นี่เลยยึดตรงนี้เลย
0: ไม่มันต้องค้ำมาถึงตรงนี้หรือเปล่า
1: ใช่
2: ตรงตำแหน่ง
0: ถ้าค้ำตรงนี้มันจะหักอยู่ดีอ่ะ
1: ค้ำเนี่ยติดนี่พอดี
0: เ
1: ต็มแผ่นนี่พอดี
0: เสียงลั่นเลยนะรบแต่ว่าไม่เป็นไรคือมันเกิดขึ้นได้
2: ใช่ครับ
0: นะเพราะว่าเขาไม่ใช่เด็ก5ขวบไงเขาขึ้นแบบเพิ่มขึ้นแบบนี้กันครับครอบได้นะฮะอ
2: ย่างที่บอกว่าอันนี้ออกแบบมาเพื่อสำหรับเด็ก
0: ใช่เพื่อเด็ก
1: หรือใส่พื้นอีกมันต้องมีน้ำหนัก
0: พื้
1: น
0: อีกอู้ใช่แล้วนี่ทำไงพี
1: ่
0: ฮะต้องใส่เสามากางเตียงเลยไหม
1: ไม่มันพื้นพื้นมันจะเกาะอยู่บนน
0: ี้อ๋อพื้นเกาะอยู่บนนี้นี่เราไม่ต้องดามไม้ดามเลยนะข้างในพี
1: ่ตัวไหน
0: ตรงตาไม้อะดาม
1: ตัวนี้เดี๋ยวดามไม่นิด
0: เออดามไม่นิดดีกว่า
1: ดามไม้ตัวหน้าเดินไป
2: เพื่อ make sure ปลอดภัยไว้ก่อน
0: ไอ้ครับนี่ก็บันไดมาพลาด
2: เอาบันไดพลาดแล้วเดี๋ยวตัดเหลี่ยมบันได
1: ไอ้บันไดมันจะประตูมันจะใกล้ประตูไปไหม
0: ใกล้เลยส
1: ิใกล้เราต้องตัดทำการตัดขึ้นมาเอาเข้ามานิดได้ไหมครับ
0: ต้องเปิดมางี้อย่างน้อยก็ต้องไม่ชนไอ้มามานี้อ่ะ
1: ใช่
0: ได้ไหม
1: ได้ครับท่านี
0: ้อ่างี้ได
1: ้อ่าขึ้น
0: ขั้น
1: เอาขึ้นพอดีนี่เลย
0: ครับหนึ่งขั้นอ่ะ
1: ประมาณเนี้ย
0: ต้นได้เลย
2: ยังพอเขาได
0: ้วันนี้
1: แล้วเดี๋ยวผมจะตัด
0: เอาให้น้องเดินขึ้นสิ
1: เฮ้

0: ครึ่งเราทำอะไรอยู่พี่ตอนนี้ครับ
1: อันนี้ก็เดี๋ยวก็ติดพื้นครับ
0: ติดพื้นโอเคก็คือเป็นทำพื้นชั้นสอง
2: ชั้นสอง
0: นะฮะชั้นลอยโอเค
3: ก็คือใช้ไม้วางในเรียงจะนำตกไป
0: ไม้เราใช้หน้าอะไรครับ
1: ห้านิ้วครึ่งครับ
3: โดยเบื้องต้นเราต้องใส่ก่อนนะครับ
1: เดี๋ยวเราติดเขาใส่มาให้เรียบร้อยแล้ว
3: อ๋อใส่มาให้เรียบร้อยแล้
1: วก็ขัดแต่งนิดหน่อยก็ตัดมาให้ได้ขนาด
0: โอเคอ่ะถ้างั้นก็ติดพื้นต่อไป
1: ยืดจากพื้นเลยเดี๋ยวผมส่งไม้มาหน่อยแล้วกัน
0: ได้จ้ะ

0: หัวสกรูต้องปิดอะไรไหมครับ
1: เดี๋ยวก็ขัดกระดาษทรายเราไม่ปิดครับเผื่อเวลาอยากรื้อถอนอยากรื้อถอนใช่อยากเปลี่ยนอะไรได้แล้วพื้นนี้เราก็ใช้เบาะพวกเบาะนิ่มๆของเด็กเล่นครับมาปูบนนี้ก็ได้
2: เวลาเลือกไม้มาทำโครงสร้างนะครับเราเน้นย้ำกันประมาณหนึ่งเนาะว่าพยายามเลือกไม้ที่แบบว่ามันไม่มีตาไม
1: ้ตาน้อยหน่อย
2: เพราะว่าอะไรเพราะว่าตาไม้เนี่ยมันคือจุดที่มันไม่มีตัวเรื่องอะไรอ่ะมันจะเกิดการบั๊กง่ายการหักอย่างเงี้ย
0: การหักบริเวณนั้น
2: ใช่เพราะว่าตัวเนื้อไม้มันไม่ต่อเนื่องกันนะพวกนี้ดีกว่าเหมือนมาขีดเส้นแบ่งมันไว้ไอ้ตรงเนื้อไม้มันลดลงหรือตรงนี้อันนี้แข็งมากแข็งจุดเดียวมือแข็งจุดเดียวซึ่งแข็งไม่ใช่ดีเพราะว่าความแข็งไม่เท่ากันไม่สม่ำเสมอ
0: ทำให้ความแข็งแรงมัน
2: การรับแรงมันก็ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: ตามหลักเพราะฉะนั้นพยายามเลือกไม้ที่มันไม่มีตาไม้มาใช้

0: ันมีความกว้างนี่ค่อนข้างมากซ
1: ึ่
0: งจะทำให้ไม้เนี่ยโอกาสการแอ่นตัวเวลามีน้ำหนักสูงดังนั้นอ่ะเราควรจะมีตัวค้ำเนี่ยไปค้ำกลางเพื่อให้เกิดการแอ่นตัว
1: คำถามต่อไปกว้างแค่ไหนต้องมีเสา
0: 3 เมตร2-3 เมตรควรจะเริ่มมีได้แล้วเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นครับอยู่ที่ตัว
1: หน้าไม้หน้าไม้คืออย่างนี้นะคุณผู้ชมเล่าให้ฟังก่อนหน้าไม้คือนี่ที่ผมทำนิ้วนี่นะอย่างนี้นี่หน้าไม้คือปกติเวลาที่เราทำโครงสร้างเราจะไม่ทำโครงสร้างแบบนี้เพราะมันรับแรงไม่ได้มันแอ่นเลย
0: ใช่เพราะไม้
1: เราต้องทำยังไงน
0: ี่แนวตั้ง
1: หลักฟิสิกส์ครับการรับแรงนี่ตรงนี้จะแข็ง
0: อันนี้จะแข็งแรงกว่าฝั่งด้าน
1: เยอะนะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะนั้นเราจะเห็นว่าเอ้ยบอกเขามีศัพท์คำหนึ่งอันนี้เรียกความลึกของคานนี่เวลาที่มีโครงสร้างไปผ้าต่างๆแล้วมีอะไรมาวางข้างบนสิ่งนี้กลายเป็นคาน
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: แล้วยังไงต่อหลักการ
0: ซึ่งเวลาคานเนี่ยพอน้ำหนักลงเนี่ยมันจะทำให้ว่าน้ำหนักที่เป็นอยู่บริเวณด้านบนเนี่ยจะลงตำแหน่งคานแล้วคานเนี่ยจะถ่ายน้ำหนักไปลงที่ซัพพอร์ต
1: นั่น
0: ด้านข้างดังนั้นเราต้องเมคชัวร์ครับว่าไอ้ตัวซัพพอร์ตตัวเนี้ยก็ยึดติดกับโครงสร้างที่มันแข็งแรง
1: ซึ่งซัพพอร์ตเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่เสาก็ได้นะ
0: ถูกต้อง
1: มันอาจจะเป็นผนังก็ได้เพราะผนังเนี่ยมันมีตัวโครงสร้างอยู่ข้างใน
0: และอีกวิธีหนึ่งถ้าสมมุติเราไม่อยากได้เสาเนี่ย
1: ไม่อยากได้เสา
0: เราสามารถ modify ได้ที่ว่าให้ตัวด้านล่างเนี่ยอาจจะเป็นชั้นวางหนังสือ ที่เป็นทั้งแผงเนี่ยขึ้นมาคล้ายๆเหมือนคาน
1: แผงที่เป็นเสาอะเป
0: ็
1: นเสาเลย
0: ก็ทำให้มันกรอบ
1: กลายเป็นฟังก์ชันซะ
0: ฟังก์ชันใช่ก็เป็นการหลอกตาทั้งที่ว่าเราใช้ประโยชน์จากมันในการเป็นตัวรับน้ำหนักช่วย
1: แล้วเนี่ยคือที่เราต้องทำมีเสาเนี่ยเพราะว่าไม้เนี่ยมันเล็ก
0: เล็กถูกต้องครับ
1: คือความลึกของคานมันน้อยซึ่งถามว่าซัพพอร์ตตรงนี้เสียพื้นที่อะไรเยอะไหมก็ไม่เพราะว่าฟังก์ชันมันแยกกันอยู่แล้วโซนนู้นกับโซนนี้
0: ซึ่งเราอาจจะอะแดปไปทำอย่างอื่นก็ได้

0: พรวมของห้องเด็กเล่นที่เราเนรมิตกันในวันนี้นะครับสำหรับท่านประจำบ้านเนรมิตเอาล่ะเราก็จะมา
1: เดี๋ยวนี่จะไปไหนกันเนี่ย
0: เลย
2: ตะ
0: คอน
2: นี่ตะคอน
1: แจกลูกบอลเด็ก
0: ไม่ใช่มาใส่หมอกบอลไงนี่เราเทเลย
1: เดี๋ยวถ่ายรูปไปให้ดูไหม
3: โอ้
4: ทางนู้นทางนู้น
0: โอเคแล้วเอาล่ะก็เรียกว่าน้องน้องเขาน่าจะมีความสุขกับเครื่องเล่นใหม
1: ่ครับ
0: ทั้งชั้นลอยตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเตียงมาใส
1: ่เอาฟูก
2: ใช่ครับ
0: ที่เดิมมันก็จะกลายเป็นเตียงนอนที่โดนห้อมล้อมไปด้วยที่เล่น
1: สนุก
0: ครับผมขอบคุณพี่สามารถ
1: ครับ
0: มาก
1: ม
0: า
1: ช่วย
0: นะ
1: ครับได้เลยครับ
0: นะแล้วอย่าลืมฮะใครที่อยากจะให้เราไปเนรมิตมุมในบ้านหรือว่าตรงไหนก็ตามก็ส่งเรื่องเข้ามาอย่าลืมส่งภาพมุมนั้นมาด้วยบีฟอร์นะจะได้เห็นว่าเราจะเนรมิตยังไงได้บ้างภายใน1วันหรืออะไรกันนะโอเค

ันนี้เราจะมาแก้ปัญหาท่อรั่วครับอุปกรณ์ที่ใช้ครับท่อใบเลื่อยไขควงครีมสายรัดท่อกาวสานท่อและกระดาษทรายครับขั้นตอนแรกเราจะมาตัดท่อเพื่อที่จะไปครอบรอยรั่วของรูท่อนะครับ

ั้นตอนต่อไปครับเราจะมาขัดท่อแล้วก็แผลตรงท่อที่แตกครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาทากาวประสานท่อครับบริเวณด้านนี้แล้วก็ด้านในนี้นะครับ

0: พียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับในการแก้ปัญหาท่อรั่วครับ
1: ใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจท่านประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: อมรินทร์ทีวี

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

รรมชาติของแฮมสเตอร์นะคะเขาจะเป็นสัตว์หากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันจะใช้เวลาในการนอนไปซะส่วนใหญ่นะคะในลำดับแรกนะคะเวลาที่เราจะเลือกเราให้ดูจากที่บริเวณหน้าของเขาเป็นหลักก่อนนะคะบริเวณรอบใบหน้ารอบตาจะต้องไม่มีคราบน้ำมูกคราบน้ำตานะคะหูจะต้องสะอาดนะคะถัดมาก็จะดูในส่วนของตัวขานะคะดูลำตัวนะคะทุกอย่างจะต้องสะอาดขนไม่มีการพันกันไม่มีรอยยุ่งเหยิงอะไรต่างๆนะคะและส่วนสุดท้ายที่เราควรที่จะต้องดูนะคะก็คือดูที่บริเวณรอบๆก้นนะคะในบริเวณรอบๆก้นของเขาจะต้องมีความสะอาดนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของกรอยที่มีเปียกหรือมีคราบของอุจจาระนั่นแสดงว่าแฮมสเตอร์ตัวนั้นสุขภาพไม่ดีนะคะมีลักษณะของการท้องเสียในการเลี้ยงแฮมสเตอร์นะคะจริงๆแล้วเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่นะคะซึ่งต่างเพศกันซึ่งจะทำให้ลดปัญหาในการเกิดการต่อสู้ซึ่งกันและกันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือการที่จะมีจำนวนของแฮมสเตอร์เพิ่มจำนวนมากเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์สามารถแพร่กระจายพันธุ์ได้ง่ายมากหากต้องการที่จะเลี้ยงคู่กันจริงๆแล้วเราแนะนำให้พาแฮมสเตอร์ไปพบสัตวแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาในเรื่องของการทำหมันสิ่งที่จะต้องมีในกรงเลี้ยงของแฮมสเตอร์นะคะในลำดับแรกเรามาดูกันก่อนนะคะในกรณีของกรงที่มีลักษณะขนาดเล็กนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีวัสดุปูรองนะคะวัสดุปูรองเราก็จะสามารถหาได้หลายๆแบบนะคะแบบที่นำมาเป็นตัวอย่างในวันนี้ก็คือเป็นส่วนของตัวขี้เลื่อยหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของก้านปอเป็นลักษณะของการจำลองในการขุดนะคะของแฮมสเตอร์ได้เช่นกันอุปกรณ์อย่างอื่นนะคะที่เราควรที่จะต้องมีทิ้งไว้ให้ตลอดเวลาก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารนะคะอาจจะติดเอาไว้ที่กรงนะคะเพื่อที่จะให้แฮมสเตอร์ได้กินส่วนของขวดน้ำนะคะแฮมสเตอร์จะกินน้ำจากขวดดูดเท่านั้นนะคะเราจะไม่แนะนำให้มีการวางถ้วยน้ำให้แฮมสเตอร์กินเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์อาจจะลงไปเล่นลงไปแช่ได้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุตามมาอีกอย่างนึงนะคะที่ควรจะต้องมีก็คือเป็นลักษณะของตัวบ้านเนื่องจากเป็นสัตว์ที่เขาหากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันเขาก็จะต้องมีมุมที่เขาเข้ามาหลบนอนส่วนถัดมานะคะตามธรรมชาติจริงๆแล้วตัวสัตว์กลุ่มพวกนี้จะมีการเดินทางไกลในช่วงของเวลากลางคืนนะคะเราก็จะมีลักษณะของตัววงล้อให้เขาได้จำลองในการเดินทางไกลแล้วก็ลดปัญหาของความเครียดเกิดขึ้นได้ในกรณีของการเลือกวงล้อนะคะเราแนะนำให้เป็นวงล้อพลาสติกเลี่ยงการเลือกวงล้อที่เป็นส่วนของตัวเหล็กเส้นนะคะเนื่องจากแฮมสเตอร์วิ่งแล้วอาจจะทำให้ขาเขาตกลงไปติดในส่วนของตัววงล้อเกิดปัญหาของขาหักตามมาได้ค่ะตำแหน่งในการเลือกวางกรงของแฮมสเตอร์เราควรที่จะเลือกวางในห้องที่อากาศถ่ายเทสะดวกแฮมสเตอร์จะมีความทนทานในส่วนของอากาศเย็นได้มากกว่าอากาศร้อนนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของภาวะลมแดดที่จะเกิดขึ้นตามมาได้แฮมสเตอร์จะอาบทรายเป็นประจำนะคะเพราะฉะนั้นในกรงเลี้ยงที่เราจะต้องใส่เอาไว้ให้ก็คือถาดที่มีการใส่ทรายอาบน้ำของแฮมสเตอร์แฮมสเตอร์ไม่ต้องการการอาบน้ำเหมือนสัตว์ชนิดอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้วยทรายที่แฮมสเตอร์อยู่แฮมสเตอร์จะลงไปคลุกบางตัวลงไปนอนนะคะหรือบางตัวเขาก็จะใช้แทนห้องน้ำไปได้เลยค่ะ

ึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยอบเชยต้นไม้ประจำจังหวัดระนองจังหวัดระนองตั้งอยู่ในภาคใต้ตอนบนติดกับทะเลอันดามันซึ่งมีเทือกเขาตะนาวสีทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขาต้นไม้น้อยใหญ่ค่อนข้างสมบูรณ์ทั้งป่าบกและป่าชายเลนต้นไม้ที่สำคัญของจังหวัดคืออบเชยซึ่งเป็นพันไม้พระราชทานประจำจังหวัดระนองต้นอบเชยพบในป่าดงดิบทั่วไปเป็นต้นไม้กลางแจ้งที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินแทบทุกชนิดโดยเฉพาะดินร่วนต้องการน้ำและความชื้นปานกลางอบเชยมีชื่ออื่นที่เรียกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นเช่นกรุงเทพและอุตรดิตถ์เรียกอบเชยระนองเรียกจวงดงบริแวงตรังเรียกขนุนมะแวงเชือกใหญ่นครศรีธรรมราชเรียกฝนแสนหาปัตตานีเรียกแรงแวงชนบุรีเรียกสมุนแวงตราดเรียกมหาปราบจันทบุรีเรียกมหาปราบตัวผู้อบเชยเป็นต้นไม้ยืนต้นสูงได้ 15-20 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มกลมรูปเจดีย์ต่ำเปลือกต้นเรียบสีเทาแก่หรือเทาปนน้ำตาลใบเป็นใบเดี่ยวรูปขอบขนานเนื้อใบหนาแข็งและกรอบมีเส้นแขนงจากโคนใบ3เส้นอบเชยจะออกดอกระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมดอกมีขนาดเล็กสีเหลืองอ่อนหรือสีเขียวอ่อนออกรวมกันเป็นช่อโตตามปลายกิ่งมีผลขนาดเล็กรูปไข่กลับผลมีเมล็ดเดียวขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดประโยชน์ของอบเชยเนื้อไม้หยาบมีกลิ่นหอมคล้ายกระบูนแข็งค่อนข้างเหนียวจึงนิยมนำมาใช้ในการแกะสลักทำหีบใส่ของที่ป้องกันแมลงเปลือกใช้ปรุงอาหารและนำมาทำเป็นเครื่องเทศและมีประโยชน์ทางยาคือเปลือกมีรสหวานใช้เข้ายานัดแก้ปวดศีรษะเข้ายาบำรุงกำลังแก้จุกเสียดแน่นท้องและนำมาเข้าสูตรยาปรุงต้มยาหม้อกินแก้ไข้สัมประชวนรากและใบนำมาต้มให้สตรีที่คลอดบุตรใหม่ดื่มรักษาไข้ได้ด้วย

0: ความเชื่อบางอย่างเหมือนดูงมงายไม่มีเหตุผลแต่มันทำให้คนสงบสุขมันทำให้คนสงบยอมรับแต่ความเชื่อบางอย่างเมื่อมีคนทักท้วงมีคนตั้งข้อสังเกตมีหลายเสียงพูดเราก็ควรจะนั่งพิจารณาดูว่าทำไมที่ว่าดีแล้วทำไมมีคนคัดค้านมีคนไม่เห็นด้วยเราควรจะศึกษาด้วยตัวเราเองหาข้อมูลซึ่งหาได้ง่ายมากเมื่อเราหาข้อมูลแล้วเราก็ชั่งน้ำหนักด้วยตัวเราเองว่าอะไรเหมาะอะไรควรอย่างกรณีลูกตุ๊กตาลูกเทพเราไม่รู้วันหนึ่งคนเอาไปสักกี่คนแล้วประสบความสำเร็จแล้วได้อย่างที่ว่านั้นสักเท่าไหร
1: ่สังคมไทยเนี่ยได้บทเรียนแล้วนะเพียงแต่ว่าเราจะทำอะไรกับบทเรียนบทนี้ต่างหากบทเรียนที่แลกมาด้วยความเชื่อเนี่ยมักจะจ่ายด้วยราคาสูงเสมอไม่ว่าจตุคามรามเทพไม่ว่าหินทิเบตไม่ว่าจะเป็นหินสีนำโชคผมคิดว่าบทเรียนเนี่ยมันเป็นการสร้างโอกาสให้คนได้มีสติปัญญาเพิ่มขึ้นตอนนี้กลุ่มที่มีความเชื่อมีความนับถือโดยถือตามกันเนี่ยก็เริ่มหวาดกลัวเริ่มเอาตุ๊กตาไปฝากไปทิ้งตามโคนต้นไม้ของวัดบ้างอะไรต่ออะไรบ้างทีแรกบอกน่ารักแต่ตอนนี้บอกน่ากลัวเพราะฉะนั้นสังคมจะได้บทเรียนที่ทำให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในสิ่งที่เสพหรือสนองความสุขของตัวเอง
0: คือเมื่อเราศรัทธาเราเกิดความรู้สึกชอบเราต้องอย่ารีบผีผามนะครับเราชอบเราศึกษาเราดูเราไปสังเกตจะอุ้มตุ๊กตาช้างของอื่นเขาก็ไม่เห็นเป็นไรเราก็ดูไปก่อนศึกษาเป็นยังไงกำลังเตรียมว่ากำลังจะไปซื้อลูกตุ๊กตาลูกเทพมาพอดีเนี่ยเกิดเรื่องแล้วเลิกเลยโชคดีไปเพราะเราไม่ได้รีบเริ่มแต่บางคนเริ่มไปเรียบร้อยแล้วเสียตังค์ไปเยอะแล้วเพราะนั้นช้าลงสักนิดนึงใช้ปัจจัยปัญญาใคร่ครวญสังเกตเรียนรู้มันไม่ใช่ความรู้ทางคณิตศาสตร์ฟิสิกส์หรือทางการแพทย์คือความรู้เรื่องชีวิต
1: คือความเชื่อเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของมนุษยชาติมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์เพียงแต่ว่าตำแหน่งแห่งหนหรือที่ทางของความเชื่อเนี่ยมันจะไปเกี่ยวเกาะหรือว่าไปผูกกับอะไรในอเมริกาก็มีวิธีการที่จะใช้ตุ๊กตาบำบัดเพื่อประโยชน์การบำบัดทางอารมณ์ก็มักจะเป็นเคสที่สูญเสียบุตรโดยฉับพลันโดยอุบัติเหตุเพราะว่าภาวะการรองรับอารมณ์นี่มันไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการพัดพลากหรือการสูญเสียคราวนี้ว่าต้องอยู่ใกล้ชิดกับนักจิตบำบัดด้วยเพราะว่าจะต้องอยู่ในการควบคุมอยู่ในการดูแลอยู่ในโปรแกรมการใช้ตุ๊กตาบำบัดมาเป็นประโยชน์ก็เพื่อที่จะเยียวยาจิตใจของคนในภาวะทางจิตที่เขาตกเหมือนในทางการแพทย์ที่เรียกบำบัดแบบประคับประคองพระพุทธเจ้าตรัสว่าพุทธศาสนิกชนต้องไม่ถือมงคลตื่นข่าวอะไรที่เขาถือว่าเป็นมงคลตัวเองอย่าพึ่งตามเขาจะต้องมากระตุกและฉุกคิดก่อนว่าหลักที่แท้จริงของศรัทธาถ้าเราจะเชื่อถ้าเราจะยึดมาปฏิบัติสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อทำให้สติปัญญาของเราเพิ่มขึ้นไหมไปให้ความรู้สึกของเราเป็นไปในทางที่เป็นกุศลหรือเป็นในทางที่พัฒนาตัวเองมากขึ้นไหมสังคมต้องกลับมาทบทวนบทบาทของตัวเองแบบรอบด้านและรอบคอบมากขึ้นผมยกตัวอย่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อโดยตรงนะครับคือบทบาทในแวดวงกำแพงวัดก็กลับมาทบทวนบทบาทว่าทำไมคนพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยไม่เข้าถึงธรรมเข้าถึงวัตถุมากกว่าพระมีหน้าที่จะให้ธรรมะไม่ใช่ให้วัตถุให้ปัญญาไม่ใช่ให้ปัญหาอย่าให้ประชาชนอ่อนแอโดยไม่รู้ตัวทีนี้ประชาชนก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเองครับว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ประชาชนที่เขายึดถืออย่างนี้ไม่ใช่เพียงเพราะแค่โชคร่ำรวยสิริมงคลนะฮะแต่ผมคิดว่าที่เขาทำเนี่ยบางครั้งแค่เป็นแฟชั่นบางครั้งแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดเขามีถ้าเราไม่มีมันเข้ากับเขาไม่ได้แต่ทบทวนตัวเองจริงๆว่าถ้าเราทำนะฮะถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วเนี่ยผลกระทบจริงๆมันเกิดอย่างไรแล้วในที่สุดคุณก็เอาไปทิ้งอ่ะศรัทธาเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกๆคนในพุทธศาสนาไม่สามารถห้ามศรัทธาพื้นฐานของคนได้แต่ที่พุทธศาสนามาเติมเต็มคือปัญญา
0: ปรากฏการณ์นี้ทำให้เราว่าถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเรียนรู้รู้จักตัวเองให้ลึกซึ้งขึ้นไหมเราเห็นคนอื่นเขาลงไปขนาดนั้นเนี่ยเราจริงๆเราหลงอะไรบ้างหรือเปล่าปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเราก็จมไปกับความกลัวความเหงา ทีนี้ถ้าเรารู้ไม่ทันว่าจริงมันมาจากความคิดความปรุงแต่งนะเราก็เลยเผลอไปแก้ความเหงาโดยการหาอะไรมาเสพหาอะไรมาบริโภคเราก็เลยมีอะไรเยอะแยะมากมายไปเพราะนั้นการศึกษาย้อนเข้ามาที่จิตใจตัวเองย้อนเข้ามาที่เบื้องหลังอารมณ์ความคิดความรู้สึกต่างๆเป็นคำตอบและเราเลือกได้ว่าจะทำอะไรตามสิ่งที่มันควรทำงดเว้นได้ในสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วก็งดเว้นเราจะไม่ไปทำอะไรเพราะความชอบความอยากความอะไรความเพราะความกลัวเพราะความกังวลในต่างประเทศเราถึงเห็นความระบบการศึกษาเรียนรู้ตัวเองโดยการหันมาสังเกตมาภาวนามาเจริญสติกำลังบูมกันอย่างมากมายเลยเพราะคนรู้ว่าสุดท้ายความรู้ที่ขาดหายไปคือความรู้จักตัวเองอย่างแท้จริง
1: สังคมที่มีปัญญาเป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเองและประเทศชาติพัฒนาได้ดีกว่า
2: ถ้าคนเราเนี่ยนะคะมาเข้าใจว่าฮอร์โมนหรือว่าเรื่องของสารในร่างกายเนี่ยมันเชื่อมโยงกับความรักยังไงเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจความเป็นจริงมากขึ้นยกตัวอย่างสมมติน้องๆผู้หญิงเนี่ยที่โอ้โหมีช่วงแรกๆมีคนมาจีบบางทีเราก็อาจจะต้องมีคิดเอาไว้ในใจด้วยว่าอ๋อส่วนนี้มันเป็นธรรมชาติเนาะสารเคมีของเขากำลังทำงานแล้วว่าอย่าเพิ่งยึดมากอย่าเพิ่งคาดหวังมากเวลาเราปิ๊งคนนี้ปุ๊บสารเคมีที่หลั่งในสมองก็คือโดปามีนโดปามีนเนี่ยเขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสารที่ทำให้เรามีความสุขเหมือนเวลาที่เราออกกำลังกายเยอะหรือคนที่มีเซ็กส์คือเป็นสารเคมีที่ทำให้สมองรู้สึกว่าเหมือนได้รางวัลโดปามีนจะหลั่งมามากขึ้นทำให้เราอยากได้มากขึ้นอยากทำอีกอยากไปอีกความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกเสน่หาแบบที่เป็นแพชชั่นแบบนี้ก็อาจจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนดังนั้นเราก็จะเห็นว่าเออทำไมมันถึงมีเรื่องโปรโมชั่นใช่ไหมก็ช่วงจีบกันก็โหมีพลังเนาะถ้าเป็นผู้ชายมาจีบผู้หญิงก็สามารถมารับมาส่งทำนู่นทำนี่ให้ได้เยอะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โหโดปามีนทำงานเยอะมากเลย
3: ซึ่งโดปามีนเนี่ยนะที่หลั่งมาบริเวณเดียวกันเนี่ยเป็นบริเวณเดียวกับคนไข้ที่เขาใช้ยาเสพติดนะแต่ว่าของเราจะเป็นในลักษณะที่ว่าโหยหาคิดถึงตลอดเวลาหลังจากนั้นฮอร์โมนตัวต่อมาที่เริ่มทำงานคือออกซิโตซินเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพระหว่างกันจะหลั่งออกมาทำให้สัมพันธภาพระหว่างคนรักเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งออกซิโตซินเนี่ยนะมันจะเกี่ยวข้องกับระบบการทำงานของฮอร์โมนตัวอื่นๆเช่นฮอร์โมนเพศก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมต่างๆมันตื่นไปหมด
2: เวลาที่เรารู้สึกเริ่มผูกพันเนี่ยนะคะเราก็อยากจะผูกพันกับอีกฝ่ายนึงมากขึ้นทีนี้การกอดการสัมผัสการเข้ามาใกล้ชิดกันเนี่ยก็เป็นอีกส่วนนึงที่ทำให้คนรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นเราจะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกเหมือนกับเราผูกพันกับคนคนนี้เนาะ
3: การทำงานของสารสื่อประสาทโดยธรรมชาติไม่ได้ว่าจะทำงานเท่าเดิมทุกวันนะมันจะทำงานในแต่ละวันเนี่ยตามปกติและจะมีอาการดื้อขึ้นเรื่อยๆระบบเดียวกับการดื้อยาเลยยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราเคยชินกับความสุขเท่านี้วันต่อมาความสุขเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแต่เรารู้สึกไม่สุขเท่าเดิมจะเห็นได้ว่าความรักเนี่ยในช่วงเวลาหนึ่งเอ๊ะทำไมมันจืดจางลงสารสื่อประสาทมันทำงานน้อยลงมันต้องใส่ขนาดมากๆไปกระตุ้นให้โดปามีนมันทำงานได้เยอะขึ้นเราอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศหรือทำอะไรก็ตามให้ตื่นตัวให้สารสื่อประสาทตัวอื่นไปในโดปามีนลุกขึ้นมาทำงานได้เท่าเดิมเราจะมีความสุขเท่าเดิมอาการอกหักซึมเศร้าเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องคือซีโรโทนินแต่หลายคนเนี่ยเขามีซีโรโทนินที่ไม่สมดุลเป็นคนชุนเฉียวเขาจะเป็นคนที่รักรุนแรงรักเหลือเกินหวงเหลือเกินหึงเหลือเกินอันเนี้ยน่ากลัวทีนี้ซีโรโทนินเมื่อมันทำงานแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมสั่งการของกล้ามเนื้อต่างๆทำให้เราอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไม่อยากจะลุกอยากตายซึมเศร้ามันจะตามมาหมดเป็นชุดเลย
2: มันขึ้นอยู่กับมุมมองของความรักของแต่ละคนด้วยว่าเขาสูญเสียอะไรไปบางคนอาจจะโหสูญเสียสิ่งที่มันสำคัญทั้งหมดในชีวิตไปเลยแล้วก็ยึดกับคนคนนี้มากเช่นถ้าบท คบแฟนแล้วแฟนสำคัญมากสูญเสียไปเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เขาอาจจะรับได้ยากแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยที่เขาดูแลตัวเองไม่ได้ยึดกับแฟนเท่านั้นมีเพื่อนยังติดต่อกับครอบครัวแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนอื่นด้วยเนี่ยคนแบบนี้จะกลับขึ้นมาปรับตัวได้ดี
3: เราต้องหมั่นใช้สมองส่วนหน้าให้ทำงานเยอะๆสมองส่วนหน้าจะเป็นสมองที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของความเห็นอกเห็นใจการทำงานของสมองส่วนหน้าง่ายที่เดียวคือหมั่นคิดด้วยกันเยอะๆหมั่นทำกิจกรรมด้วยกันเยอะๆเราจะไม่อยู่ในห้วงของอารมณ์ไม่ให้อารมณ์เป็นใหญ่โกรธได้นะห่วงได้นะหึงได้นะแต่กลับสู่สภาวะปกติ
2: ความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามทำให้เรามีพลังในการจะทำสิ่งดีๆให้ทุกคนแม้กระทั่งให้ตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ที่จะสร้างความรักให้เป็นรักตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยแบ่งปันความรักนี้ให้คนอื่นเนี่ยเราก็จะมีความสุข
4: We have detected gravitational waves. We did it.
5: จริงๆถ้าเกิดเอาลักษณะที่เขาเจอจริงๆก็คือแค่กราฟยึกยือจังหวะที่มันยึกยือแค่นี้ 0.2 วินาทีถามว่าทำไมไอ้แค่กราฟยึกยือแค่นี้มันถึงสำคัญกับวงการวิทยาศาสตร์อย่างแรกเลยมันไม่ใช่แค่กราฟยึกยือธรรมดามันเป็นกราฟยึกยือที่เขาพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นคลื่นความโน้มถ่วงซึ่งไอ้คลื่นความโน้มถ่วงเนี้ยเราไม่เคยเจอมาก่อนเลยเราพยายามหากันมาเป็น100ปีแล้วแต่ยังไม่มีใครที่เจอคลื่นความโน้มถ่วงโดยตรงไอ้ยึกยือเนี่ยคือคลื่นความโน้มถ่วงถ้าเกิดย้อนกลับไปสมัยไอแซคนิวตันที่เราเรียนมาตอนม.ปลายเซอร์ไอแซคนิวตันเขาบอกว่าวัตถุที่มีมวล2อันจะมีแรงดึงดูดระหว่างกันอันนั้นคือแบบที่นิวตันอธิบายแต่ว่าทีนี้เมื่อ100ปีที่แล้วไอน์สไตน์เปลี่ยนความคิดทางด้านการเคลื่อนที่ของมวลแล้วก็วิธีการมองมวลใหม่โดยที่ว่าทุกอย่างสสารมีมวลจะทำให้ space time ณบริเวณนั้นมีการเปลี่ยนรูปไปเหมือนว่าเรามีผ้าใบขึงไว้ให้ผ้าใบนั้นน่ะเปรียบเสมือนเป็น space time นะครับแล้วเราเอามวลหนักๆวางลงไปในผ้าใบเราจะเห็นผ้าใบมันยุบลงมาอันนั้นก็คือเปรียบเสมือนว่า space time ตรงที่มันมีวัตถุที่มีมวลเนี่ยมันยุบลงไปนั่นเองนะครับทีนี้การที่มวล2อันจะโคจรรอบกันอย่างโลกรอบดวงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เพราะว่าดวงอาทิตย์มันทำให้เกิดหลุมของ Space Time ทำให้ Space Time มันยืดตรงนั้นเวลาที่โลกเคลื่อนที่เข้าใกล้โลกก็แค่เคลื่อนที่ไปตาม Space Time หรือว่าเคลื่อนที่ไปตามผ้าใบนี่แหละเพียงแต่ผ้าใบมันเว้าลงไปมันก็เลยเว้าลงหาดวงอาทิตย์เท่านั้นเองทีนี้ถ้าวัตถุที่มีมวลมากๆเนี่ย2อันที่มันมีหลุมของมันเองอยู่แล้วในผ้าใบเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่งก็คือมันจะมีคลื่นความโน้มถ่วงมาทั้ง2อันรวมกันคลื่นความโน้มถ่วงนั้นก็จะขยายให้สูงขึ้นในระดับที่เราพอจะสามารถตรวจสอบได้แล้วเราก็ตรวจสอบคลื่นณจังหวะที่มันรวมตัวกันได้พอดีการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงครั้งนี้นะครับทำโดยทีมวิจัยที่เขาเรียกกันว่าไลโก้เป็นชื่อย่อนะครับคือนำทีมหลักๆโดยสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียหรือ Caltech กับ MIT สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์นะครับคือใช้การแทรกสอดของแสงเลเซอร์เรายิงแสงเลเซอร์ไป2ทางเป็นรูปตัว Lถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาออกแบบให้แสงมันวิ่งไปแล้ววิ่งกลับมาแล้วก็หักล้างกันเพราะฉะนั้นที่ตัวตรวจจับจะไม่พบอะไรเลยทีนี้ถ้าเกิดมีคลื่นความโน้มถ่วงมาคลื่นความโน้มถ่วงก็จะทำให้ Space Time ณแกนหนึ่งยืดแต่อีกแกนหนึ่งหดทำให้คลื่นที่ตอนแรกมีแล้วหักล้างกันมันก็จะเลื่อนไปหน่อยนึงจากที่มันหักล้างมันก็จะเสริมกันเกิดเป็นสัญญาณที่เครื่องตรวจสามารถวัดได้

0: ยังไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนกันคือปกติถ้าเกิดหลุมดำที่มีมวลประมาณดาวฤกษ์เนี่ยเราจะเจอหลุมดำที่มวลประมาณ 5-10 เท่าของดวงอาทิตย์นะครับอันที่3คือเราไม่ได้เจออันเดียวเราเจอ2อันด้วยคือดับเบิลมาเลยเป็นหลุมดำที่มวลมหาศาลขนาดเนี้ยที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยมารวมกันแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราเจอหลุมดำขนาดยักษ์2อันรวมกันก็ถือเป็นความพิเศษอย่างที่3แล้วอย่างที่4คลื่นความโน้มถ่วงไม่ใช่คลื่นแสงแตกต่างกับแสงที่เราเคยใช้สังเกตการจักรวาลมาตั้งแต่ยุคกาลิเลโอแตกต่างมากเพราะนั้นมันเหมือนกับว่าเป็นการเปิดหน้าต่างบานใหม่ให้กับวงการฟิสิกส์ดาราศาสตร์ว่านอกจากแสงที่เรามองเห็นที่เราใช้ศึกษาวิวัฒนาการของจักรวาลของกาแล็กซีต่างๆแล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้เครื่องมืออื่นในการที่จะศึกษาความเป็นไปของจักรวาลได้ตอนเด็กๆคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราเกิดมาทำไมคนสมัยก่อนเขาสงสัยเหมือนเราครับว่าเราเกิดมาทำไมเรามีไอ้นู่นไอ้นี่ได้ยังไงโลกเกิดมาได้ยังไงอันนี้มันคือจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีต่างๆที่เรามีใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้คือสมัยก่อนเราก็มีแค่ต้นไม้มีอยู่ในถ้ำใช่ไหมฮะไม่มีเทคโนโลยีเลยถ้าเราไม่สงสัยเราจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยปัจจุบันเราอาจจะยังอยู่ในถ้ำเหมือนเดิมอันนี้ความสงสัยเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นถามว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงถ้าตอบในฐานะที่ผมเป็นนักวิจัยเราก็ได้เครื่องมือใหม่ใช่ไหมครับนอกจากแสงแล้วเรายังได้คลื่นความโน้มถ่วงที่จะใช้ศึกษาจักรวาลแล้วบางทีสามารถใช้ศึกษาไปได้เลยสิ่งที่แสงสามารถศึกษาได้ด้วยซ้ำอันที่สองกว่าที่เราจะเจอคลื่นความโน้มถ่วงเนี่ยมันจะต้องผ่านความลำบากมามากมายคือเราต้องพัฒนาเทคโนโลยีไอ้เทคโนโลยีระหว่างทางที่เราพัฒนาเป็นร้อยอย่างเป็นพันอย่างเนี่ยครับมันสามารถเอาไปใช้ได้เลยเพราะนั้นเราอาจจะได้เห็นเทคโนโลยีที่เขาใช้ในไลโก้เอามาอยู่ในเครื่องอะไรบางอย่างที่เราสามารถเอาไปซื้อใช้ได้ก็ได้ครับในอนาคตตอนที่เขาประกาศว่าเขาเจอแล้วเนี่ยมันรู้สึกเหมือนแบบรู้สึกดีใจไปกับเขาด้วยว่าเขาเหนื่อยมาเป็น10ปีหลาย10ปีการทำงานวิจัยต่างๆเนี่ยมันใช้เวลานานใช้พลังงานเยอะอย่างน้อยๆคือได้แรงบันดาลใจว่าเฮ้ยถ้าเราพยายามต่อไปเราอาจจะค้นพบอะไรก็ได้เหมือนเป็นการเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับตัวเองครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับ
1: คนไทยเนี่ยกินน้ำมันหลากหลายนะตั้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ยเรากินไขมันซึ่งเรามองว่าอิ่มตัวเนี่ยเยอะมากเช่นน้ำมันหมูเนี่ยจะใช้มาทอดอาหารเป็นประจำอยู่แล้วนะสัดส่วนของน้ำมันหมูเองเนี่ยถ้าเทียบกับน้ำมันพืชหลายชนิดดีกว่าก็จะมีสัดส่วนของกรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยค่อนข้างจะมากนิดนึงแต่เทียบกับน้ำมันปาล์มเองมันก็ไม่ได้เลวร้ายมากนะเพราะจริงๆตรงนี้เนี่ยสัดส่วนที่อยู่ในน้ำมันหมูเองเนี่ยจะมีสัดส่วนที่เป็นน้ำมันไขมันอิ่มตัวมากหน่อยเวลาไปทอดมันก็จะมีประโยชน์ก็คือว่ามันจะถ้าทอดกรอบมันก็จะกรอบมันก็จะหอมนะบางคนบอกว่าน้ำมันหมูมีคอเลสเตอรอลมีระดับนึงไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีนะเพราะนั้นเราจะได้คอเลสเตอรอลเพิ่มมานิดหนึ่งนะเพราะนั้นตรงนี้ถามว่าถ้าเกิดใช้น้ำมันหมูแล้วมีประโยชน์กับร่างกายเทียบกับน้ำมันพืชไหมคงไม่ใช่แต่ถามว่ามีโทษขนาดนั้นหรือเปล่าก็คงไม่ใช่สมัยโบราณเรากินน้ำมันหมูมานานคนไทยไม่มีปัญหาเรื่อง NCD นะเพราะนั้นเราชิคเกิลกินแล้วเราประมาณการทอดเราไม่ได้ทอดเยอะแยะอะไรนะฮะแล้วเราก็ใช้พลังงานเพราะนั้นการกินให้บาลานซ์สำคัญที่สุดนะให้มันสมดุล นะฮะคือน้ำมันและไขมันในธรรมชาติมีรวมกันเนี่ยจะมีสูตร3ประเภทอยู่นั้นนะรวมกันอยู่นะในสัดส่วนที่แตกต่างกันชนิดที่1เรียกไขมันอิ่มตัวไขมันอิ่มตัวเนี่ยผลต่อร่างกายคือว่าถ้าทานมากเกินไปเนี่ยก็จะมีผลทำให้ LDL มันเพิ่มขึ้น LDL ก็คือคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีซึ่งก็จะมีผลในการเพิ่มคอเลสเตอรอลด้วยข้อดีของไขมันอิ่มตัวก็มีคือว่ามันมีความคงตัวสูงมันเวลาเราไปทอดที่อุณหภูมิสูงเนี่ยโอกาสที่เกิดควันก็จะไม่มีมันอาหารที่ทอดกรอบเราต้องการน้ำมันที่มีสัดส่วนของไขมันอิ่มตัวสูงเพราะเนื่องจากว่าทำให้อาหารนั้นกรอบโดยที่ไม่เสียคุณภาพประเภทที่2คือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวอันนี้ก็คือมีจุดที่ไม่อิ่มตัวอยู่1ตำแหน่งอันนี้ก็จะเป็นกรดไขมันที่ให้พลังงานแล้วก็มีความคงทนต่อการทอด

0: การให้ความร้อนสูงในระดับหนึ่งแต่ไม่มากเท่ากับชนิดแรกตัวนี้ให้พลังงานแต่ไม่ค่อยมีผลในการเพิ่มหรือลดคอเลสเตอรอลหรอกนะมันก็เป็นกลางๆเป็นตัวนำสารอาหารต่างๆได้ดีชนิดที่3ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนก็คือมีความไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งพวกนี้ข้อดีของเขาก็คือทำให้ LDL ลดลงนะ LDL ก็คือคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีที่บอกไปแล้วก็มีผลทำให้คอเลสเตอรอลลดลงแต่ข้อเสียของเขาคือว่าเขาจะไม่ทนต่อความร้อนสูงพอเราไปทอดไปผัดเนี่ยตัวเขาจะหืนง่ายว่างั้นเถอะเวลาหืนง่ายเวลาอาหารหืนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราไม่ต้องการคืออะไรคืออนุมูลอิสระตัวนี้จะไปตัวทำให้ก่อมะเร็งได้เพราะตรงนี้จะเห็นภาพว่าถ้าเราใช้น้ำมันเหล่านี้เนี่ยไปทอดที่อุณหภูมิสูงหรือเปิดทิ้งไว้นานๆที่โอกาสที่เกิดการผืนได้เนี่ยก็จะทำให้เกิดสารก่อมะเร็งนะแต่ขณะเดียวกันขณะนี้ชีวิตคนเราเปลี่ยนเรากินของผัดทอดมากขึ้นอีกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราจะกินชนิดของน้ำมันต่างๆที่ใช้เนี่ยเราก็มั่วใช้มั่วไปเรื่อยนะฮะเราไม่ค่อยได้ดูแลว่าอะไรที่เหมาะกับอะไรแต่จริงๆแล้วเวลาเรากินอาหารพวกนี้เราต้องเลือกชนิดของไขมันหรือน้ำมันเนี่ยที่เหมาะกับการทำอาหารเวลาเราเลือกใช้น้ำมันเราเห็นภาพว่าถ้าเกิดเรามาใช้ทอดกรอบนะต้องการอะไรที่มันทอดนานๆทอดกรอบต้องการความกรอบความหอมแบบกลิ่นไหม้หน่อยๆอะไรพวกนี้นะก็ต้องใช้น้ำมันที่อิ่มตัวแหละน้ำมันปาล์มก็เป็นทางเลือกอันนึงนะครับแต่ที่ต้องการผัดสเตอร์ฟรายผักนิดๆหน่อยๆน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้น้ำมันลำข้าวอยู่กลางๆน้ำมันลำข้าวก็จะมีความหลากหลายในการใช้งานมีส่วนที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเนี่ยอยู่ตรงกลางเยอะนิดนึงใช่ไหมซึ่งเชิงเดี่ยวเนี่ยมันเป็นตัวที่ร้อนเกินไปหน่อยก็ไม่ค่อยเป็นไรเพราะน้ำมันลำข้าวก็เป็นน้ำมันที่ใช้ได้หลากหลายนิดนึงแต่ถ้าเกิดอาหารแบบที่ว่าเรามาทำน้ำสลัดน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเนี่ยน่าเป็นประโยชน์เพราะเนื่องจากว่าตัวมันยังไม่ถูกเปลี่ยนสภาพไม่มีโอกาสที่จะหืนใช้น้ำมันถั่วเหลืองสบายนะครับน้ำมันลำข้าวก็ยังพอไหวไขมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากต่อร่างกายการเลือกรับประทานเนี่ยสัดส่วนที่เหมาะสมจริงๆแล้วที่องค์การอนามัยโลกแนะนำนี่นะคือ1:1:1 1:1:1ก็คือไขมันอิ่มตัว1ส่วนไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว1ส่วนไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน1ส่วนจะเห็นว่าทุกตัวมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันหมดนะฮะว่าจริงๆเวลาเราเลือกรับประทานเนี่ยเราจะเลือกให้หลากหลายการกินอาหารที่หลากหลายดีที่สุดการที่กินน้ำมันหรือไขมันเข้าไปต้องมีการใช้ออกต้องมีการใช้พลังงานเพื่อจะให้ไขมันที่กินเข้าไปเนี่ยมันมีการเผาผลาญแล้วเป็นพลังงานแล้วไม่เหลือสะสมมากแล้วก็ในการทำอาหารในบ้านเราเนี่ยอาจจะมีน้ำมันมากกว่า1ชนิดในบ้านไม่ใช่ว่ามีชนิดเดียวเราใช้ทุกอย่างนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกไว้ครับ
1: จะเห็นได้ว่าความแก่นี่เป็นเรื่องที่ทุกคนกลัวมันน่ากลัวยังไงมันน่ากลัวเพราะมันมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราเลยแต่เราก็มีวิธีง่ายๆค่ะที่จะดูแลตรงนี้เพื่อจะเป็นวิธีป้องกันให้เรามีความแก่สมอายุอันดับแรกต้องวอร์มใบหน้าก่อนทำวิธีง่ายๆก็คือเราจะถูมือของเราเนี่ยค่ะนะคะให้อุ่นจากนั้นเราก็แตะไปบริเวณใบหน้าเหมือนกับปรับสภาพของหน้าเนี่ยให้มีอุณหภูมิที่เป็นอุณหภูมิปกติจากนั้นเราก็จะมีการกดจูดไปแต่ละส่วนนะคะของใบหน้ามากกว่านี้นะคะบางคนก็จะมีการตบใบหน้าเบาๆเพื่อให้รู้ว่าใบหน้าเราควรจะเริ่มที่จะออกกำลังกายแล้วปัญหาอย่างแรกเลยก็คือมีรอยย่นบนหน้าผากมันเกิดมาจากอะไรบางทีเราเลิกหน้าบ่อยๆเวลาเราออกกำลังกายเราก็จะใช้มือนะคะมีการจับบริเวณกล้ามเนื้อนะคะซึ่งต้องจับให้ถูกต้องด้วยว่าลายกล้ามเนื้อเขาเป็นยังไงเมื่อจับแล้วจากนั้นเราก็ออกกำลังกายด้วยต้านขึ้นไปนะคะค้างไว้นับ1 2 3 4 5แล้วก็ปล่อยมันจะทำให้กล้ามเนื้อของหน้าได้มีภาวะการกระชับและผิวก็ไม่ย่นสำหรับตินกาที่พบกันบ่อยๆเนี่ยมันเกิดมาจากเมืองเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีแสงแดดนะคะบางทีการที่เราแบบหยี่ตานะคะบ่อยๆเนี่ยมันก็มีผลหรือแม้แต่เวลาเรานั่งหน้าคอมพิวเตอร์การที่เราไม่ได้มีการขยับขับเคลื่อนหรือการออกกำลังกายบริเวณกล้ามเนื้อตาเราเลยแล้วร่วมกับอายุด้วยเนาะวิธีการก็เป็นการที่เราก็จะจับนะคะบริเวณของตานะแล้วเราก็ปิดตาขึ้นมาจะเห็นได้ว่าตาเราจะไม่มีภาวะของการ ย่นใดๆเลยแต่กล้ามเนื้อตาจะมีภาวะการตึงและการได้การทำงานเราใช้ค้างไว้ประมาณ 3-5 วินาทีในส่วนต่อไปก็คือใบหน้าหย่อนคล้อยนะคะโดยเฉพาะส่วนของร่องแก้มที่เราจะเจอกันบ่อยๆและจะเห็นได้ว่าในส่วนนี้บางทีมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราจะดูแลเขายังไงเพราะว่ามันตามแรงดึงดูดของโลกนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะมีลักษณะของการที่เราทำแก้มอย่างเงี้ยค่ะไปซ้ายขวานะคะวิธีการดูดน้ำก็เป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อของบริเวณแก้มเนี่ยกระชับแต่การดูดน้ำมันไม่เหมาะสำหรับการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นการที่เราทำปากเนี่ยค่ะในงานวิชาการเขาเรียกว่า kissing เป็นวิธีการหนึ่งด้วยซ้ำที่เป็นการออกกำลังกายของแก้มนะคะในส่วนของคอเนี่ยสมมติเราออกกำลังกายข้างซ้ายนะคะเราหมุนไปด้านขวานะคะแล้วก็ขึ้นนะคะปิดปากนะคะแล้วลิ้นเราเนี่ยให้แตะบริเวณเพดานข้างบนเราจะรู้สึกตึงด้านข้างซ้ายนะคะแล้วก็ค้างไว้แล้วก็กลับมาทำสองข้างจุดที่มีปัญหาของภาวะของการรอยย่นของบริเวณคอก็จะน้อยลงค่ะหลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมคูลดาวน์ค่ะเราก็จะมีการนวดนะคะมีการตบกล้ามเนื้อเบาๆรวมทั้งลักษณะของสุดท้ายสุดก็คือมีการถูมือนะคะแล้วก็ให้ความอุ่นบริเวณใบหน้าเช่นเดียวกันปัญหาของร่างกายเยอะที่สุดก็จะมีหน้าท้องทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะวิธีการเราก็จะนอนราบกับพื้นนะคะชันเข่าขึ้นก็จะเป็นการแตะตัวของส้นเท้าค่ะแล้วก็มีการเคลื่อนตัวขึ้นโดยกระดูกสะบักเนี่ยลอยพ้นพื้นเท่านั้นการที่เราแตะบริเวณของส้นเท้าเอียงซ้ายเอียงขวาภาวะของเอวเนี่ยจะทำให้เกิดเอวคลอดได้ด้วยสะโพกนี่จะเป็นสิ่งที่ลดยากมากนะคะเราไม่ค่อยที่จะมีการเคลื่อนตัวเองไปไหนเลยนั่งอยู่ที่เดียวนานๆเราก็จะมีท่าที่จะทำให้ลดสะโพกมีทั้งท่ายืนแล้วก็ท่านอนค่ะการยืนที่ระดับของขาเนี่ยกางให้อยู่ระดับของแนวไหล่นะคะแล้วก็มีการย่อตัวลงหลังตรงหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของท่านอนตะแคงแล้วก็มีการยกขาขึ้นซึ่งท่านี้จะเป็นท่าที่ส่งตรงไปยังที่ตัวของสะโพกเลยทีเดียวค่ะเวลาเรายกแขนเกิดการหย่อนคล้อยก็จะเห็นชัดอาจจะเกิดจากภาวะการกล้ามเนื้อที่ไม่กระชับการที่เราไม่ได้ออกกำลังกายหรือบางทีอย่างที่บอกคือเราออกกำลังกายค่ะแต่ไม่ได้ลงไปเฉพาะส่วนสำหรับการออกกำลังกายท้องแขนเนี่ยทำได้ไม่ยากเลยคือเราอาจจะต้องใช้เครื่องมือที่จะต้องทำให้มีภาวะของการมีน้ำหนักเพื่อให้มีแรงต้านนี่ก็คือจุดหนึ่งที่เราต้องการที่จะทำให้กล้ามเนื้อของท้องแขนของเราเกิดภาวะการกระชับได้ค่ะให้ทำได้บ่อยครั้งเลยเท่าที่คุณต้องการแล้วถ้าทำได้ดีที่สุดก็บอกว่าทำช่วงเช้าจะดีค่ะเพราะช่วงเช้าเนี่ยเป็นช่วงที่เราเริ่มมีกิจกรรมต่างๆนะคะก็จะทำให้มีการทำงานของกล้ามเนื้อพร้อมที่จะทำกิจวัตรประจำวันในแต่ละวันที่เราอยากจะให้หน้าเรากระชับแล้วก็สัดส่วนเป๊ะเนี่ยนะคะเราจะต้องมีองค์ประกอบควบคู่กันไปด้วยหลายส่วนไม่เพียงแค่การดูแลตรงนี้อย่างเดียวอันดับแรกที่อย่างที่คุยถึงก็คือเรื่องอาหารเช่นตัวของไลโพพีนพวกมะเขือเทศนะคะหรือพวกแตงโมพวกนี้ก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มอาหารที่อยู่ในพวกของเซลีเนียมค่ะเช่นพวกทูน่านะคะหรือพวกเห็ดหอมอีกอันนึงก็คือส่วนของวิตามินซีก็มีส้มมีพวกกีวีนะคะซึ่งเป็นส่วนที่กระตุ้นนะคะแล้วก็เสริมสร้างพวกคอลลาเจนอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจเลยคือน้ำเขาบอกว่าให้วันหนึ่งให้ได้สัก2ลิตรดื่มทีเดียวเยอะๆอย่างนั้นเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะคะน้ำเนี่ยให้ค่อยๆทานจะมีผลต่อภาวะของกล้ามเนื้อมีผลต่อภาวะของผิวได้ดีที่เราได้คุยกันไปก็เป็นเหมือนการสร้างต้นทุนค่ะต้นทุนนี้ก็จะทำให้เกิดภาวะของการชะลอความแก่ถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆสม่ำเสมอนะคะไม่แน่สักวันหนึ่งอาจจะมีคนมาทักว่าเอ๊ะทำไมเราหน้าเด็กจังหุ่นเป๊ะเลยนะคะ

เริ่มต้นกันที่สถานการณ์โควิด -19 ค่ะขณะนี้จำนวนผู้เสียชีวิตกำลังสูงขึ้นขณะที่ระยะเวลาหลังจากพบว่าติดเชื้อแล้วเสียชีวิตก็สั้นลงนะคะ

0: แต่เพราะสังคมไทยคือสังคมแห่งการแบ่งปันจึงก่อให้เกิดพลังของเหล่าจิตอาสาที่ต่างก็ออกมาช่วยเยียวยาเสียสละแรงกายแรงใจเพื่อพาคนไทยข้ามผ่านวิกฤตอันเลวร้ายนี้ไปได้ด้วยรอยยิ้ม
1: ในมุมมองผมคิดว่าถ้าช่วยได้ก็ดีนะคนละไม้คนละมือแล้วกันคืออย่างนี้ครับผมก็เอาเท่าที่เราทำได้แต่ว่าถ้าเราได้กลับมาเป็นรอยยิ้มเนี่ยก็คงจะรู้สึกดีขึ้นหรือเป็นความขอบคุณผมก็ชื่นใจแล้ว
2: การช่วยเหลือคนเรารู้สึกภูมิใจนะที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นที่เขาไม่มีโอกาสเหมือนเราอะแล้วเรามีโอกาสมีความรู้ที่จะไปช่วยคนอื่นอย่างนี้ครับอันนี้คือความภาคภูมิใจที่จิตอาสาทุกคนมีอยู่แล้วในตัวภาพสะท้อนที่เขามีต่อเราเนี่ยก็เป็นความรู้สึกที่ดีที่เขามีความรู้สึกดีๆให้กับเรา
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good ในตอนพิเศษฟื้นพลังกายเพิ่มพลังใจค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นภาพของเหล่าจิตอาสาที่ได้เสียสละแรงกายของตัวเองเพื่อจะไปเติมพลังใจให้กับผู้ที่ประสบกับปัญหาโควิด-19 ต้องขอขอบคุณเหล่าจิตอาสาทุกท่านมากๆนะคะ
4: ใช่แล้วครับและที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องขอขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันในเหตุวิกฤตอะไรแบบนี้ในประเทศไทยสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเสมอคือคนไทยไม่ทิ้งกันดังนั้นนะครับวันนี้ในรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good วันนี้ครับเราจะมาคุยกับจิตอาสา5ท่านด้วยกันซึ่งเป็นทั้งนักแสดงแล้วก็เป็นผู้มีชื่อเสียงในหลายๆวงการพร้อมแล้วไปพบกับเขากันเลยดีกว่าครับคุณบุ๋มปนัดดาคุณอาร์ตพสุทธิ์คุณสมจิตจงจอหอน้องเกรซและหมอแลบแพนด้า
3: สวัสดีค่ะ
5: ครับ
4: แต่ละท่านเป็นยังไงบ้างครับได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นี้ยังไงบ้างครับเริ่มที่น้องเกรซก่อนเลยดีกว่า
5: ก็กลายเป็นคนว่างงานเลยค่ะไม่ได้ถ่ายละครแบบมา2เดือนแล้วค่ะอยู่บ้านว่างๆก็กลัวจะว่างเกินไปก็เลยต้องออกจากบ้านไปทำงานด้านอาสา
6: ก็เหมือนน้องเกรซครับรายได้การพิสูจน์ทันทีครับแล้วก็อย่างที่น้องเกรซบอกคือเราเป็นคนแบบ alert นะครับก็เลยแบบขี้เกียจนอนอยู่บ้านเฉยๆนอนอยู่บ้านก็แบบนิ้วจะแข็งแรงอยู่แล้วไลฟ์สไลด์แต่โทรศัพท์ครับก็เลยแบบทำไงที่มันออกจากบ้านได้แล้วก็ปลอดภัยแล้วก็มีประโยชน์ต่อสังคมก็เลยเนี่ยแหละน่าจะเป็นกิจกรรมที่ดีที่สุดครับ
7: ของผมนี่ส่วนใหญ่เป็นรายการทีวีอยู่แล้วค่ะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้หยุดนะคะเพราะว่ารายการทีวีต้องมีให้คนดูต่อไปในทุกๆวันแล้วก็ก็มีความเสี่ยงในการออกจากบ้านนะคะที่เราต้องออกจากบ้านด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือลงพื้นที่มาตั้งแต่แรกตั้งแต่ซีซั่นแรกต้องใช้คำว่าซีซั่นแรกเลยนะก็เลยกลายเป็นว่าตั้งแต่มีโควิดมาชีวิตปัตตดาคือเ

0: เปลี่ยนไป24ชั่วโมงคือเดี๋ยวก็มีโทรศัพท์เดี๋ยวก็จะมีคนโทรเข้ามาทีมงานในแต่ละสาขาก็จะโทรเข้ามาว่าพี่บุ๋มคะจังโรงพยาบาลนี้ขอของอันนี้ยิ่งพอมาทำรถพยาบาลก็ตรงนั้นคนนั้นหายใจไม่ออกแล้วค่ะอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าชีวิตคือทำงาน24ชั่วโมงเลยค่ะ
1: ผมเองก็อยู่ปากช่องเนี่ยครับอยู่ร้านก็ยังขายของปกติแต่ว่าขายคนก็จะน้อยหน่อยและส่วนหนึ่งก็คือเราก็เห็นความเหนื่อยของบุคลากรทางการแพทย์ที่เราทราบนะเพราะที่ปากช่องเองคนก็เป็นโควิดเยอะติดเยอะเราก็เลยร่วมทำจิตอาสานี้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ครับ
2: ครับแล้วคุณหมอล่ะครับ
3: แรกๆก็ช่วยหาเตียงครับเพราะว่าเรามีเพจใช่ไหมฮะเป็นช่องทางสื่อสารอย่างดีที่จะทำให้ช่วยหาเตียงได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ออกตรวจโควิดนะครับออกตรวจโควิดเนี่ยช่วงหลังเนี่ยก็ร่วมมือกับวิศวกรนะครับออกแบบรถสวอป3ทางซึ่งวันนึงเนี่ยครับสามารถที่จะสวอปคนไข้ได้เนี่ยประมาณ 3,000 คนต่อวันครับนอกจากนั้นก็ไหนๆใส่ชุด PPE อะไรกันแล้วก็ออกไปแจกของด้วยครับ
4: ทุกท่านบอกว่าได้รับผลกระทบนะคะจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างพี่บุ๋มเองเนี่ยคือเปลี่ยนไปในทางที่ยุ่งมากกว่าเดิมของเดิมเนี่ยพี่บุ๋มก็ทำงานเยอะอยู่แล้วแล้วก็ช่วยคนเยอะอยู่แล้วแต่ว่าโควิดนี้ทำให้พี่บุ๋มยิ่งได้มีโอกาสช่วยคนอื่น
0: ก็สำหรับซีซั่นหนึ่งนะคะก็เริ่มแรกจากการที่เราเห็นคนซื้อหน้ากากกันเยอะมากแล้วเราบอกว่าอุ๊ยราคาหน้ากากแพงขึ้นเยอะเลยแล้วก็ถามคุณหมอนะคะว่ามีอะไรที่ใช้ป้องกันคุณหมอได้บ้างก็เลยมาเรียนรู้เรื่อง PPE ตอนนั้นก็เลยไประดมซื้อ PPE ก็ควักเงินไป2.4 ล้านแรกๆเรามีระลอกแรกเนี่ยเราบริจาคไปยังโรงพยาบาลรพสตอสมหน่วยงานต่างๆกู้ภัย440แห่งแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพอมาล็อกดาวน์ใช่ไหมคะก็จะเป็นข้าวสารอาหารแห้งก็จะเปิดบ้านวันละ400ชุด500ชุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กระจายกันไป
4: พี่บุ๋มเองก็ลงมือแพ็คของด้วยตัวเองถูกต้องไหมคะ
0: ส่วนใหญ่ค่ะส่วนใหญ่ใช่
5: เอาล่ะสำหรับในวันนี้นะคะองค์การทำดียังเดินหน้าต่อนะคะวันนี้ค่ะเราก็กำลังจะแพ็คนี่ใครจะเด็กมากนะจะแพ็คเป็นบูทโคเวอร์นะคะนี่เลยค่ะบูทโคเวอร์300ชุดนะคะ300ชิ้นเอ้ย300คู่นะคะแล้วก็ใส่ถุงซิปล็อกอย่างดีนะคะแล้วก็มีขนมค่ะ50กล่องที่กำลังจะแจกไปทั่วประเทศไทย50โรงพยาบาลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังมีเฟสชิลนะคะมีดีเฟสชิลวันนี้เลยมีเฟสชิลนะคะที่เราจะทำต่อกันในถุงมือยาและ PPE ล็อตใหม่ PPE ล็อตใหม่มาแล้วจ้าเดี๋ยวส่งให้เลยนะคะทยอยส่งวันนี้ไม่เสร็จไม่นอนเย้
0: ตอนนี้ก็มีทั้งหมด20จังหวัดนะคะที่ทำเป็นเครือข่ายแบบนี้เพราะว่าพอโควิดเราเดินทางไปไม่ได้ไงไปมอบของเองไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็จะมีการตั้งเป็นองค์กรทำดี101ตอนนี้มีอะไรเนี่ยเชียงใหม่เชียงรายลำพูนอุตรดิตถ์นครสวรรค์เพชรบูรณ์น่าน101อุดรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในกรุงเทพเราจะแบ่งเป็นเขตก็จะมีแต่ละสาขาที่สมมุติว่าเราก็จะส่งเป็นของไปถึงเขาแล้วเขาก็เอาไปมอบให้กับหมอพยาบาลในพื้นที่โดยที่เราไม่ต้องไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นจิตอาสาในทีมงานค่ะก็เอาไปให้พี่คนขับแท็กซี่อย่างมาซีซั่นเนี้ยคนขับแท็กซี่คือตอนที่เขาได้ข้าวไปอ่ะเขายกมือไหว้เขาบอกว่าวันนี้ผมยังไม่ได้กินข้าวเลยเพราะว่าไม่มีลูกค้าขึ้นเลยไม่มีลูกค้าขึ้นรถเลยคือแบบคำพูดแต่ละอย่างที่เราได้รับมาเรารู้สึกแบบโอ้โหมันต้องทำต่อเนาะ
4: คุณอาร์ตเห็นพี่บุ๋มทำแล้วคุณอาร์ตเป็นเหมือนพี่บุ๋มเลยใช่ไหมคะคือแพ็คไม่เสร็จไม่นอน
6: ใช่ครับก็ของผมนี่ก็จะบินเดี่ยวฮะบ้านผมอยู่สมุทรสาครแล้วซีซั่นสองที่เขาระบาดเนี่ยเขาระบาดที่สมุทรสาครหนักวันหนึ่งเป็นพันคนผมก็เลยคิดทำยังไงดีเพราะว่าตอนนั้นจังหวัดอื่นก็ยังดีผมก็เลยแบบอ่ะโรงพยาบาลสนามมีที่สมุทรสาครผมก็เลยทำกับข้าวแจก
2: อาร์ตอันนี้คือทำในบ้านเลยเหรอ
6: ทำที่ตึกน้ำพริกครับคือแม่ผมมาทำน้ำพริกขายด้วยไงแล้วก็ไอ้เครื่องที่ผัดอยู่เนี่ยคือเครื่องทำน้ำพริกแล้วผมก็มาอะแดปเอาเพราะว่าผมมาเคยผัดด้วยมือแล้วไม่ไหวคือว่าขนาดผมด้วยใหญ่ๆนะคือผัดไม่ไหวเราก็เลยมาใช้เครื่องเราก็เลยทำได้เยอะ
7: ผัดเองไม่ไหวเพราะว่าหมูเนี่ยประมาณสักเกือบ10โลได้มั้ง10อุ้ยเกินกิโลแม่30โลนะครับอันนี้ครึ่งเดียวแล้วตรงนี้ก็ครึ่งเดียวอ่ะนะฮะ ือผัดเองไม่ไหว

0: นิดนึงนะครับแล้วก็ผัดหมูให้แห้งก่อนนะครับแล้วก็ปรุงรสมาแล้วพร้อมกับซอสลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปใส่กล่องบอกก่อนนะที่ทำได้วันละ 2-300 เนี่ยมีคนทำอยู่ 4-5 คนตรงนี้นะฮะไม่ได้คนทำเยอะแต่เดี๋ยวนิดหน่อยคงมีคนมาช่วยเยอะนะครับวันนี้เอาข้าวมาให้โรงพยาบาลนะฮะสมุทรสาครเป็นแพทย์หน่วยเคลื่อนที่ตรงนู้นเขาก็จะเป็นที่จุดตรวจนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่วันนี้ก็ข้าวน่ากินมากเดี๋ยวไปดูนะครับวันนี้ได้ประมาณสักเกือบ400กล่องนะฮะตอนแรกวันนี้จะไม่ให้แพทย์สนามแต่แพทย์สนามเขาบอกว่าวันนี้มีคนมาบริจาคร่วมด้วยก็เลยวันนี้ก็ลงที่โรงพยาบาลหมดเลยนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะครับ
1: ตอนที่คุณอาร์ตผัดกับข้าวเห็นพี่สมจิตมองแบบเหมือนจะอยากลองชิมค่ะ
2: ยายไหนหูข้าวเลยขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะ
1: หิวเลยใช่ไหมคะค่ะคุณอาร์ตคะผัดแบบนี้เนี่ยเกือบทุกวันไหมคะ
3: ทุกวันครับตอนนั้นทำอยู่ประมาณ30กว่าวันมั้งครับจนสถานการณ์ที่สมุทรสาครดีขึ้นครับแล้วผมก็โชคดีคือผมจะเป็นเหมือนแบบคือจริงๆผมก็มีหลายคนในนี้เป็นครับพี่บุ๋มทำก่อนผมนานมากทำก่อนผมนานมากแล้วก็แบบผมก็แบบเรียนรู้ว่าจะทำยังไงต่อไปดีอะไรเงี้ยคือซีซั่นนี้ผมจะคุยกับพี่บุ๋มหลายครั้งว่าแบบเฮ้ยเจ๊มันจะทำยังไงต่อดีมันจะเป็นยังไงต่อดีอะไรเงี้ยกระทั่งการไปทำข้าวเนี่ยครับก็ฝากถึงคนที่เขาดูอยู่บอกว่าบางทีทำข้าวครับเลือกกล่องใส่ข้าวอ่ะดีๆนิดนึงเพราะว่ากล่องใส่ข้าวที่เป็นโฟมขาวๆเห็นไหมครับที่เป็นโฟมขาวๆอ่ะพอเราทำร้อนๆเข้าไปอ่ะมันเป็นเกิดไอ้น้ำขึ้นพอเราไปวางทั้ง 4-5 ชั่วโมงข้าวมันจะเราเลือกกล่องดีๆหน่อยคือยอมเสียแพงกล่องแพงอีกขึ้นอีกนิดนึงแต่ไม่ใช่กล่องกระดาษนะเป็นกล่องพลาสติกที่มันดีหน่อยอันนั้นอาจจะลดการเสียของข้าวลงได้ครับ
4: แต่ตอนนี้คุณได้ฉายานามใหม่คือม้าเร็ว
3: คือต้องอย่างนี้ครับต้องบอกอย่างนี้คือผมจะเป็นคนหลังๆถ้าเป็นซีซั่นเนี่ยซีซั่นนี้คือที่บอกผมจะอยู่บ้านแล้วก็นั่งอ่านข่าวนั่งอะไรอย่างเงี้ยผมได้รับข่าวสารตอนประมาณแบบ5 ทุ่มว่าแบบเรือนจำมีติดโควิดแล้วเราก็รู้ว่ากระบวนการของการที่แบบจะไปเบิกของให้หน่วยงานต่างๆมันค่อนข้างยากแล้วเราก็พอมีคนที่ช่วยเราอยู่เราก็เลยเป็นแบบเหมือนม้าเร็วไปส่งก่อนสถานที่ใกล้อย่างเช่นโรงเรียนจำสมุทรสาครกับเรียนจำธนบุรีเนี่ยใกล้บ้านผมก็ไปก่อนเลยแล้วก็สั่งของมารอเพราะว่าอย่างชุด PPE ที่ผมสั่งเนี่ยผมจะได้รับชุดประมาณอาทิตย์ละประมาณแบบ 2,500 ชุดเพราะว่าของผมเนี่ยจะผลิตใหม่แล้วก็เป็นชุดแบบ60แกรมเคลือบนะฮะซึ่งเป็นเคลือบแบบลามิเนตของดีๆเลยครับแล้วก็ผมจะได้รับประมาณแบบ 2,500 ชุดต่อวีคผมก็จะกระจายส่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เห็นใจบุคลากรครับแล้วก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ต้องมาแบบไม่ได้มีเกราะแต่ถ้าเขามีเกราะป้องกันเนี่ยเขาก็จะทำงานสบายใจขึ้นแล้วเราก็แบบเราไปได้ตอนนี้เราก็ไม่ได้ทำงานก็เอาม้าเร็วแล้วก็ส่งออกไปไม่ต้องทำเรื่องขอไม่ต้องอะไรก็เลยกลายเป็นว่าแผนกม้าเร็วมั้งครับ
4: เนี่ยฮะพี่หมวยอันเนี้ยเร็วจนเจ้าหน้าที่เขายังงงนะครับ คืออาร์ตไปถึงก่อนเอาเปิดกระโปรงหลังรถเอาของวางกับพื้นเลยจน
3: ใช่ครับ
4: ระหว่างแจกไประหว่างเอาของลงมาหน้าเรือนจำเริ่มมีโต๊ะมาตั้งเจ้าหน้าที่ผู้จัดโต๊ะวางของบนโต๊ะดีกว่าครับคุณอาร์ต
3: ก็ประมาณนั้นแต่ส่วนใหญ่ก็ผมก็จะแบบไม่ค่อยมีพิธีรีตองอะไรมากครับพี่ที่มือหน่วยคือบางเรือนจำจะเห็นแบบอย่างเรือนจำที่นนท์เนี่ยคือวางที่พื้นแล้วก็ถ่ายรูปคือบอกก่อนสิ่งที่ถ่ายที่ผมถ่ายรูปเนี่ยผมไม่ได้อยากอวดว่าผมทำดีนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนผมอยากให้คนที่เขาร่วมกับเราอ่ะเขาเห็นว่าผมทำอะไรอยู่แล้วคนที่ร่วมกับเราอ่ะเขาจะสบายใจว่าสิ่งที่เขาร่วมกับเราอ่ะเราเอาไปทำอะไรบ้างแค่นั้นเองครับ
1: ค่ะเรื่องของการช่วยเหลือในมุมของการทำอาหารพี่สมจิตเองก็เป็นฮีโร่แล้วก็เป็นผู้ที่มาช่วยชาวโคราชด้วยทราบว่าพี่สมจิตทำโรงทานแล้วก็ทำอาหารในช่วงที่ชาวโคราชเจอกับปัญหาโควิดค่ะ
5: ครับต้องบอกว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่ครั้งแรกนะครับที่โควิดเข้ามาถึงประเทศไทยนะครับตั้งแต่รอบแรกเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงนั้นเป็นการถือว่าล็อกดาวน์นะครับทุกคนให้อยู่บ้านกันอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติทีนี้ร้านผมเองเนี่ยเพื่อความป้องกันของลูกค้าเนี่ยผมก็จะไม่ให้เข้ามาที่ร้านให้โทรสั่งแล้วผมเนี่ยไปส่งที่บ้านเองผมกลับเป็นคนที่เสี่ยงมากกว่าเพราะตอนนั้นมันเรื่องของการส่งมันก็น้อยครับที่ปากช่องเนี่ยเรื่อง เรื่องมอเตอร์ไซค์การส่งของน้อยๆผมก็ต้องอาสาเอารถไปส่งเองทุกบ้านเลยก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอยากกินอะไรก็โทรสั่งมาอันนี้คือการทําธุรกิจนะฮะแต่อีกเรื่องนึงคือการตู้ปันสุกที่เราเริ่มต้นกันมาก็คือที่หน้าอําเภอของอําเภอปากช่องเนี่ยก็จะมีทุกเย็นจะมีวันละ2รอบรอบเช้ากับรอบบ่ายๆนะฮะเราก็นําอาหารนําข้าวนําน้ําสิ่งที่เรามีหรือใครอยากร่วมด้วยก็ไปด้วยกันนักเรียนในยิมที่มาเรียนมวยยิมก็ปิดทุกคนก็มาเรียนมวยไม่ได้ก็มาร่วมบุญกันก็เราก็เป็นสะพานบุญให้กับเขาก็ไปร่วมด้วยช่วยกันมันเป็นสิ่งที่เห็นแล้วรู้สึกว่ามันมีความภูมิใจนะครับว่าทุกๆคนไทยทุกคนเนี่ยไม่ทิ้งกันอย่างที่พี่มิกบอกว่าในยามที่เราลำบากในยามที่เรายากเข็ญเนี่ยคนไทยไม่ทิ้งกันจริงๆขอให้คนไทยเราสามัคคีกันผมเชื่อว่าเดินต่อไปได้อย่างยั่งยืนนะฮะทีนี้เราก็ได้มีโอกาสทำต่อเนื่องมาเรื่อย
4: ๆแต่พี่ไม่ได้ทำแค่ทำเล่นๆพี่ทำเป็นโรงทานเลยใช่ไหม
5: ครับก็มีโรงทานด้วยเพราะว่าโรงทานทำไมต้องทำบางสิ่งบางอย่างชาวบ้านที่เขาไม่สามารถออกจากบ้านได้บางคนตกงานบางคนคือถ้าเล่าเนี่ยมันทุกคนลำบากหมดมันเล่าไม่หมดจริงๆเพราะนั้นเรารู้มองตาเราก็รู้ใจว่าเออณวิกฤตณเหตุการณ์ทุกวันเนี้ยมันเกิดขึ้นอะไรกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีคือการให้กำลังใจอย่างที่บอกกำลังใจที่ก็คือการให้อย่างที่ผมบอกทำโรงทานไปออกที่วัดบ้างก็มีแต่ว่าโชคดีที่ทางอสมหรือว่าทางนายอำเภอท่านให้มาคนมาดูว่าจัดระยะห่างเพื่อความปลอดภัยก็ทำให้รู้สึกว่าพอการให้แล้วทุกอย่างมันมีความสุขคนมีรอยยิ้มกับการที่เขาได้อิ่มท้องหนึ่งมื้อเนี่ยมันสำคัญมากนะครับเราก็รู้สึกว่าเอาละเรามาถูกทางแล้วกับสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราให้ได้เท่าที่เราให้ได้เราถ้าสังคมทุกวันนี้ถ้ามีการให้แบบนี้ผมเชื่อว่าทุกสังคมมันจะมีความสุขมากแล้วก็จะอยู่ในระบบทัดเทียมกันและจะมีรอยยิ้มมีความสุขสุขภาพที่แข็งแรงต่อไปครับ
4: ครับน้องเกรซครับเคยร่วมงานกับพี่สมจิตใช่ไหมครับถ่ายละครด้วยกัน
5: ครับครับ
4: เป็นไงฮะกับการกระทำการเปิดโรงทานของพี่สมจิตครับน้องเกรซ
6: พี่น้อยนี่เป็นครูมวยหนูเลยนะ
4: อุ้ย
5: ใช่แกสอนมวยให้ใน
6: เป็นเป็นไอดอลเลยแล้วก็คือแกเขาเป็นคนมีน้ำใจมากค่ะตอนนั้นที่ถ่ายละครเนี่ยแกเปิดร้านใช่ไหมแล้วก็ขึ้นชื่อมากเลยเรื่องพวกชาชักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไปถ่ายที่ปากช่องแกก็แค่แบบแค่เหมือนลองใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแค่ลองพูดแบบอุ๊ยพี่น้อยเนี่ยอยากกินชาชักจังเลยวันรุ่งขึ้นคือมาแบบพร้อมเลี้ยงทั้งกองเลยอะค่ะโดยที่แบบเราไม่ได้เอ่ยขอแบบสักคำอะไรเงี้ยมีน้ำใจมากจริง
4: แต่เราก็น้ำใจดีเช่นกันนะครับน้องเกรซเป็นนางเอกทั้งในจอและนอกจอพอมีโควิด -19 โควิด -19 เกิดขึ้นมานี่ถึงขั้นไปอบรมคอร์สของโควิด -19 เลยเหรอครับ
6: ใช่ค่ะเกิดก็ไปเรียนของ WHO อ่ะค่ะองค์การอนามัยโลกก็เทคคอร์สไปแบบ 2-3 อันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะก็ไปเรียน Advanced for COVID-19 Transportation ก็คือเป็นเหมือนการดูแลรับส่งผู้ป่วยโควิด -19 เนี่ยค่ะระหว่างโรงพยาบาลถึงอีกโรงพยาบาลนึงแล้วก็เป็นแคร์อินทันซิสคือหมายถึงว่าวิธีการดูแลผู้ป่วยในระหว่างที่เรานำส่งบนรถพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่แบบเบสิกไปจนถึงแอดวานซ์เลยนั่นก็หมายความว่าหมายถึงว่าเคสสีเขียวจนไปถึงเคสสีแดงเลยค่ะ
7: วันจันทร์เนี้ยค่ะเดี๋ยวจะไปสตาร์ทเริ่มปฏิบัติงานรับผู้ป่วยโควิด -19 แล้วคือหมายถึงเทสตัวเองเป็นอาสาสมัครด้านนี้เลยเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์ไม่พอแล้วค่ะ
4: ครับอย่างนี้คุณก็สามารถโทรหาพี่บุ๋มเพื่อเอารถของพี่บุ๋มไปยืมใช้ได้ถูกต้องไหมครับ
7: ก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าตรงนี้เกษาขึ้นตรงกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเลยค่ะก็คือเหมือนเอาตัวเองเข้าไปร่วมทำงานกับเขาเลยเขาก็จะมีคนขับรถเราก็จะเป็นผู้สายของเขาในการช่วยดูแลผู้ป่วยค
8: ่
7: ะ
8: แต่จริงๆว่าเราก็มีอสมครับที่ลักษณะคล้ายกัน
4: ครับ
8: พอเนี่ยเป็นด่านหน้าที่เราจะมองข้ามไม่ได้เลยนะครับเขาจะเข้าไปในระดับชุมชนแล้วก็ได้รับการอบรมระดับหนึ่งนะครับที่พอจะให้ความรู้กับประชาชนได้เราจะเห็นข่าวว่าประเทศไทยเนี่ยมีอสมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราประสบความสำเร็จในการยับยั้งโควิดระลอกแรก ได้แล้วก็ดูเรื่องโควิดได้ดีอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับในการระบาดครั้งที่แล้วครับ
1: บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยทำงานหนักอยู่แล้วนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาหมอแลบเองนอกจากในบทบาทของบุคลากรทางการแพทย์ก็ยังลงพื้นที่ไปแจกของไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วหมอเห็นโพสต์หนึ่งที่คุณหมอโพสต์เอาไว้ว่ากระเป๋าสตางค์ฉีกเลยเรื่องราวเป็นยังไงคะ
8: ครับก็คือตอนโควิดแล้วรอบแรกนะครับมันยังไม่มีใครรู้ว่าจะต้องจัดการยังไงกับมันใช่ไหมครับทีนี้เราในฐานะบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเราก็กลัวว่าคนเนี่ยจะอยากไปตรวจโควิดกันที่โรงพยาบาลแล้วจะไปรอหรือว่าไปแออัดกันในโรงพยาบาลทำให้การติดเชื้อเนี่ยแพร่กระจายไปใหญ่นะครับก็จะเริ่มมีคนคิดเรื่อง drive to เคยเห็นใช่ไหมฮะที่ขับรถส่วนตัวไปแล้วก็ไปสวอปแล้วก็รู้ผลในวันต่อมาใช่ไหมครับทีนี้เราก็มองว่าเอ๊ะทำไมเราต้องให้ผู้ป่วยเดินทางออกไปเองด้วยเราทำไมไม่ออกไปหาเขาก็เลยคิดค้นรถตรวจเชิงรุกขึ้นมาครับซึ่งตอนนี้รถตรวจเชิงรุกก็กลายเป็นอะไรที่เป็น new normal ไปแล้วที่ตรวจเชิงรุกเนี่ยก็มาจากรถที่ผมทำขึ้นมานี่แหละครับทีนี้พอเราไปในพื้นที่ชุมชนแล้วเนี่ยเราก็ไปเห็นว่ามันแออัดมากๆเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะเว้นระยะห่างในครอบครัวได้เลยครับถ้าเราไปดูจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าบ้านของเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นบ้านเหมือนพวกเราที่แบ่งเป็นห้องๆนะครับเขามีห้องเดียวแล้วก็มีห้องน้ำเลยครับเพราะนั้นเขาจะอยู่กันแบบนั้นเราอยากไปดูแล้วก็ไปแจกของให้เขาถึงที่โดยที่ไม่ต้องให้เขาเนี่ยออกมาหาซื้ออาหารเองเพราะว่าผมลงพื้นที่ไปในบ้านที่แบบมีผู้ติดเชื้อ
1: นอกจากสิ่งที่คุณหมอทำที่เห็นลงพื้นที่ไปแจกของให้กับชาวบ้านในพื้นที่คุณหมอเองยังแต่งภาพให้ความรู้กับประชาชนให้ระมัดระวังโควิด-19
4: โอ้โหนี
5: ่สภาพนี้ผมว่าป่วยดีกว่าไหมคร
4: ับ ครับผมดูหนักกว่าคนที่จะไปรักษานะฮะเนี่ย
2: คือบอกไงวันนี้กำลังว่าจะถามว่าตัวจริงหรือเปล่าเนี่ย
4: เออพอใช่ไหมพี่บุ๋มพอเห็นใต้ตาไม่ดำรู้สึกไม่คุ้น
2: ไม่ใช่ไม่ใช่จริง
4: ไม่ใช่เขา
9: ไม่ใช
1: ่ต้องดำกว่านี
8: ้คือจริงๆแล้วครับเรามีข้อดีตรงที่ว่าเราเป็นเพจที่มีคนตามหลายล้านที่เราก็มองให้ครบทุกมิติอ่ะโอเคแจกของแล้วทำแล้วตรวจโควิดเชิงรุกทั่วประเทศก็ทำอยู่แล้วเพจเรามันทำอะไรได้อีกอ๋อให้เขามาขายของในเพจได้ไหมที่เราเปิดโพสต์หนึ่งแล้วก็ให้เขามาเม้นขายของอะไรของเขาก็จะได้มีรายได้นะครับแล้วเราก็มองว่าเอ๊ะเขาตกงานไหมก็เลยเปิดโอกาสให้นายจ้างครับมาหางานมาหาคนมารับสมัครงานนะครับก็จะช่วยทุกมิติแล้วก็การให้ความรู้เนี่ยเป็นเรื่องสไตล์เราอยู่แล้วคือเราพยายามที่จะให้ทุกคนแบบตลกนะฮะมันให้วิชาการน่ะมันไม่เครียดแล้วก็เข้าถึงชาวบ้านได้ง่ายครับเวลาเขาเข้าใจอะไรง่ายๆเขาก็จะปฏิบัติได้ง่ายตามนั้นครับแปลงภาษาแพทย์เป็นภาษาชาวบ้านนะครับพยายามคิดให้ทุกมิติที่เรามีเพจอยู่ในมือครับแค่นั้นเอง
1: ก็ได้พลังบวกจากทุกท่านทั้ง5ท่านในวันนี้นะคะแต่ว่าเรายังมีโครงการดีๆอีกโครงการนึงค่ะที่อยากให้ทุกท่านไปรับพลังบวกจากกลุ่มนี้ด้วยเป็นโครงการจิตอาสาให้กำลังใจสู้ภัยโควิด-19ไปชมกันค่ะ
10: พลังน้ำใจผ่าวิกฤตโควิด-19 เรียกรอยยิ้มคืนให้สังคมไทยกับโครงการจิตอาสาให้กำลังใจสู้ภัยโควิด-19 ซึ่งมีอดีตจากโรคโควิด-19 มาช่วยเติมพลังใจเพิ่มพลังบวกดูแลสภาพจิตใจของผู้ป่วยไม่ให้เกิดความเครียดจนนำไปสู่สภาวะซึมเศร้า
11: เหตุผลที่ผมเข้ามาเป็นจิตอาสาโครงการกำลังใจสู้ภัยโควิดแอดปทุมธานีครับคือผมเป็นผู้ป่วยโควิดรุ่นแรกที่หายแล้วก็เล็งเห็นว่าประสบการณ์ที่ผมเคยเป็นมาเนี่ยอาจจะช่วยถ่ายทอดบอกสอนกับคนไข้ที่ยังเป็นอยู่ตอนนี้ครับได้ดีครับก็เหมือนใจเขาใส่ใจเราครับผมก็จะรู้ว่าอาการเป็นยังไงและพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเจออะไรมั่งครับก็จะได้คุยกับผู้ป่วยได้ถูกทางครับ
12: สิ่งที่ได้รับกลับคืนมา
9: คือหนึ่งเลยรอยยิ้ม

0: เสียงหัวเราะคำขอบคุณจากผู้ป่วยแสดงให้เห็นว่าเขาได้รับกำลังใจที่เราส่งไปให้เขาแล้วนะเราเป็นวัคซีนให้เขาทางใจทำให้เขามีแรงที่จะต่อสู้กับโรคนี้ไปในอีกวันข้างหน้าอีกต่อๆไปค่ะ
1: คิดนิดนึงว่าฟ้าหลังฝนนี่ย่อมมีวันสว่างเสมอนะครับตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญครับพอเราออกไปเราจะได้เผชิญในสิ่งที่สังคมยอมรับได้นะครับสู้ๆนะครับครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
2: พลังน้ำใจของกลุ่มจิตอาสาเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นอดีตผู้ป่วยโควิดแล้วเราก็เจอว่าน้องๆเนี่ยได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจซึ่งพอเราคุยรายละเอียดเนี่ยเราเห็นว่าน้องๆเนี่ยทุกคนมีศักยภาพแล้วมีจิตใจที่ดีอยากจะให้กำลังใจนะคะเขาเป็นอดีตผู้ป่วยโควิดในระลอกที่1ก็มาให้กำลังใจในกลุ่มนี้นะคะการที่ดาราหรือกลุ่มคนต่างๆเซเลบต่างๆที่เจอปัญหาเดียวกันแล้วก็ยินดีที่จะมาเป็นจิตอาสาทำกิจกรรมต่างๆนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามแล้วก็ส่งเสริมให้ประเทศไทยเนี่ยยังอยู่ได้แล้วเราก็ขับเคลื่อนทุกอย่างไม่ว่าปัญหาใหญ่แค่ไหนมีสติปัญหาต่างๆก็จะเล็กลงทั้งหมดค่ะ
3: ได้เห็นถึงพลังเล็กๆจากเราจิตอาสาร่วมมือกันเพื่อประคับประคองเพื่อนร่วมสังคมในยามลำบากเป็นการบรรเทาความทุกข์ส่งต่อพลังบวกให้คนไทยร่วมผ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
4: เป็นยังไงบ้างครับแต่ละท่านครับหลังจากที่ได้เห็น VTR โครงการจิตอาสาให้กำลังใจสู้ภัยโควิด-19ไปแล้ว
5: โอ้ประทับใจมากค่ะมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วเขาคือคนที่จะเข้าใจคนที่ป่วยโควิดแล้วก็คนที่อยู่ในภาวะวิกฤตแบบนี้ได้ดีสุดมากที่สุดคนนึงเลยแหละแล้วก็เขาก็จะสามารถบอกได้เลยว่าเป็นยังไงกำลังใจคืออะไรแล้วก็ที่สำคัญไม่จำเป็นต้องเป็นคนดังแต่ทุกคนออกมาสามารถออกมาสร้างความดีทำความดีกันได้นะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณไปถึงทุกๆคนที่เนี่ยวันนี้มาอยู่ในไลฟ์กับเราด้วยเนี่ยนะคะบอกเลยว่าคือนับถือใจของทุกคนมากแล้วก็อยากจะขอโอกาสนี้ขอบคุณไปยังเครือข่ายของบุ๋มเองด้วยเพราะว่ายังไม่เคยมีโอกาสได้ขอบคุณพวกเขาเลยเพราะว่ามีแต่แบบสั่งงานกันอย่างเดียวนะคะแล้วก็บอกเขาว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้หรือเขาก็ขอความช่วยเหลือแล้วก็ส่งของกันอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ขอบคุณเลยทั้งที่เขาเป็นแบ็คให้กับพวกเรามาโดยตลอดดังนั้นขอบคุณทุกพลังค่ะขอบคุณค่ะ
4: ครับ
6: จริงๆอ่ะก็เจ๊เคยเจอคำถามเยอะมากเลยว่าทำยังไงถึงจะได้ไปเป็นจิตอาสางานของจิตอาสาเนี่ยมีอะไรให้ทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆVTR เมื่อกี้ที่เราได้ดูมองว่าเป็นคำตอบที่ดีมากเลยนะคะจริงๆถ้าสมมติว่าสำหรับจิตอาสาในยุคของโควิด-19แบบนี้สำหรับคนที่มีประสบการณ์การติดเชื้อแล้วหายแล้วอ่ะก็สามารถที่จะเป็นจิตอาสาได้งานที่แบบบอกต่อคนอื่นๆว่าหลังจากที่เราติดเชื้อแล้วเราอยู่ในโรงพยาบาลเราดูแลตัวเองยังไงอยู่ในโรงพยาบาลสนามดูแลตัวเองยังไงบ้างเพื่อที่จะลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์อะค่ะแล้วก็หลังจากที่เราหายแล้วเนี่ยดูแลตัวเองยังไงจริงๆอันนี้เป็นแบบเบสิกของการเป็นจิตอาสาในยุคนี้เลยค่ะ
4: ครับจริงๆมีหลายคนนะอันนี้ขอแชร์ประสบการณ์มีหลายๆคนชอบมาถามว่าการที่จะอยากเป็นจิตอาสามันต้องมีพลังกายพลังใจต้องมีเครือข่ายเยอะไหมแต่อย่าลืมนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องเลยฮะเพียงแค่สมมุติว่าเราขับรถผ่านไปแล้วเจอคนเดินอยู่ข้างถนนไม่มีแมสใส่คุณมีสำรองคุณยื่นให้เขาอันหนึ่งนั่นก็คือจิตอาสาแล้วล่ะมันคือการแบ่งปันที่เราเป็นคนไทยด้วยกันและช่วยกันเองใช่ไหมครับ
5: ใช่ใช่
4: เนาะจริงๆไม่จำเป็นต้องรอจนกว่าเราจะรวมทีมได้เป็นทีมใหญ่คือช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยเราก็แข็งแรงได้ในภาพรวมของทั้งประเทศเนาะ
7: ค่ะพี่สมจิตเองก็ได้มีการแต่งเพลงเพื่อให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์เหมือนกัน
8: ครับ
7: ค่ะจุดเริ่มต้นมายังไงคะ
8: ก็เริ่มต้นคือหลังจากที่เราไปส่งข้าวส่งน้ำให้กับบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยบ่อยๆเข้าบ่อยเข้าเราก็จะเห็นภาพบรรยากาศของแพทย์พยาบาลแล้วเห็นภาพทางสื่อโซเชียลแพทย์พยาบาลเนี่ยทำงานจนหลับคาโต๊ะอะไรเหนื่อยเงี้ยก็เลยมีน้องคนนึงมาคุยกันว่าพี่เราลองแต่งเพลงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ไหมผมบอกเฮ้ยเอาลองดูเรามาแต่งดูแล้วลองช่วยกันเกาเนี่ยนั่งข้างเพื่อนเชนมาตอนนี้พี่ก็หน่อยนี่ฮะไอ้รอนี่ฮะมีโปรนง40ตัวครับมีที่นาอีก30ไร่
7: สวัสดีค่ะ
8: ที่สำคัญมันยังโสดครับไอ้เนี่ยมาแค่นี้พอไอ้รอ
4: ทำไมรีบ

0: ัน
1: กลัวเขาแย่งซีนเหรอ
0: ไม่เป็นมุกของเขาเลยมาแค่นี้มาแค่นี้พอเพราะมันบอกผมให้ผมพูดยังไงคือเพลงนี้เป็นเพลงที่ให้บังใจคือเพลงมันเล่าเรื่องต่างๆนานาว่าเราเห็นเขาผ่านหน้าชุด PPE เห็นแววตาของเขาเนี่ยจากเนื้อเพลงเราเห็นรู้ว่าเฮ้ยคุณเหนื่อยแค่ไหนเราก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่อยากจะให้กำลังใจพวกคุณคุณคือนางฟ้าในชุดกาวนะจิตใจของคุณช่างดีมากถ้าหากเหตุการณ์ในวันนั้นถ้าไม่มีพวกคุณแล้ววันนี้พวกเราจะเป็นยังไงอาจจะติดเชื้อกันมากมายอาจจะตายกันเยอะมากขึ้นเราก็ถือว่าน้ำใจหัวใจของคุณนั่นคือเป็นนางฟ้าเป็นสิ่งที่ดีงามของสังคมไทยคือบุคลากรทางการแพทย์นั่นแหละผมอยากจะเล่าเรื่องย้อนกลับไปหน่อยเรื่องจิตอาสาเนี่ย
2: ค่ะเชิญค่ะ
0: ดีมากที่คุณอาร์ตบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีตังค์ผมเนี่ยภูมิใจมากที่ในการเป็นจิตอาสาเขาบอกว่าน้ำในลำตะคองบ้านผมเนี่ยไหลผ่านหน้าบ้านผมเนี่ยในลำตะคองมันจะมีขยะมากเขาตะโกนออกมาเลยว่าเฮ้ยขยะมันเยอะมากเนี่ยใครจะอาสาลงไปเก็บขยะผมชูมือผมครับก็เลยเป็นเรื่องราวว่าอ๋อเฮ้ยจิตอาสาเว้ยจิตอาสาลงไป
3: ไม่ใช่แล้วไม่ใช่
0: เนี่ยโอ้ยอย่าให้เครียดกัน
4: โอ้ฟังตั้งนาน
0: เข้าเรื่องเพลงต่อมาต่อเข้าเรื่องเพลงต่อ
1: ครับ
0: เชิญเล่า
1: ก็เลยมาที่มาของจิตอาสา
0: ครับผมเรื่องเพลงอ่ะ
5: น้องเพลงก็คืออย่างที่ไปสมจิตบอกเมื่อกี้ว่าเรา
1: เฮ้ยเขาเข้าเรื่องได้เร็วด้วย
5: ครับหลังจากที่เรากลับมาจากสงครามกันใช่ไหมครับเรารู้สึกว่าอาหารกับข้าวที่พวกเราพี่ๆทุกคนเนี่ยนำไปให้กับบุคลากรเนี่ยมันเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงกายแต่เสียงเพลงเนี่ยมันเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงจิตใจ
0: โอ้ยคมมากนะขอบคุณนี่นะครับก็เลยเกิดเพลงนี้ขึ้นมาครับนางฟ้าชุดกาว

0: ็นเพลงที่น่ารักมากแล้วก็ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์ที่มันเหมือนจะโศกเศร้าเพราะว่ามันเป็นวิกฤตของทั้งประเทศแต่เพลงเมื่อกี้มันสร้างกำลังใจแล้วก็มีรอยยิ้
1: ม
0: รอยยิ้มอยู่ตลอดเวลาที่ฟังเพลงเมื่อกี้เลยอ
1: ่
0: ะ
1: แต่งแล้วร้องได้โดนใจมาก
0: พี่แต่งหรือพี่ร้องอย่างเดียวครับ
2: ผมร่วมกันแต่งกับน้องเพราะว่าน้องก็แต่งมาให้ฟังเสร็จผมบอกเฮ้ยคำนี้ไม่ได้คำนี้ไม่ได้ต้องเติมคำนี้เข้าไปให้มันละมุนมากขึ้นแล้วก็ท่อนจบเนี่ยมันต้องจบแบบนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมก็ไปเป็นโปรดิวเซอร์ในห้องอัดด้วยครับ
0: โอ้ยสุดยอดอ่ะคุณนี่เป็นคนที่มากความสามารถจริงๆนะ
2: เรื่องเสียงกีตาร์เรื่องรายละเอียดของจังหวะความเร็วเรื่องเน้นเสียงอะไรเงี้ยครับก็รวมมาได้แบบนี้ครับประมาณนี้ครับ
1: ชอบตอนที่พี่บอกว่าอยากจะไปซับเหงื่อ

0: ให้กับพยาบาลแต่ว่าตอนนี้ยังทำไม่ได
1: ้ PPE มันร้อนมากพี
0: ่
1: หายใจแทบไม่ออกก็อยากจะซับเหงื่อให้แต่มันเข้าไปไม่ได้ประมาณนี้ครับก็เก็บเทียบเก็บเปิดให้มันดูน่ารักให้กำลังใจเขาเขาเหนื่อยจริงๆครับโดยเฉพาะหมอแล็บครับ
2: หมอแล็บนี่คือพี่สมจิตอยากจะไปซับเหงื่อให้หรืออยากจะไปรักษาตาดำให้ครับ
1: อยากจะไปเช็ดตาดำออกครับ
3: ตาดำให้เป็นตาเขียวใช่ไหมฮะ
2: เอางี้ดีกว่าในเมื่อที่เรามีกระบอกเสียงของบุคลากรทางการแพทย์อยู่ตรงนี้อยู่แล้วให้ทั้ง4ท่านนะครับให้กำลังใจหรืออยากจะเสริมเติมอะไรให้กับบุคลากรทางการแพทย์เราเปิดตรงนี้ให้เลยเชิญน้องเกรซก่อนเลยครับ
4: จริงๆแล้วอ่ะกำลังใจก็น่าจะมาจากประชาชนคนทั่วไปหรือแม้แต่กระทั่งเพื่อนร่วมงานนะคะบางทีอ่ะเราอาจจะไม่ได้อยากได้กำลังใจเป็นอะไรที่จับต้องได้ก็ได้บางทีแค่การถามว่าเหนื่อยไหมกินข้าวหรือยังรู้สึกว่ามันเป็นกำลังใจที่สำคัญแล้วค่ะก็สำหรับแบบด่านหน้าอย่างบุคลากรทางการแพทย์หรืออาสาสมัครหรือว่าพี่บูมพี่สมจิตหรือพี่อาร์ตหรือแม้แต่กระทั่งหมอแล็บเองที่บางทีอ่ะการที่เอาข้าวไปแจกอ่ะก็ถือว่าเป็นด่านหน้าแล้วนะเพราะว่าพื้นที่ที่เราเข้าไปเราก็ไม่รู้ว่าเสี่ยงมายังไงก็ขอแบบเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะก็อย่าพึ่งท้อนะคะสำหรับหมอแล็บแพนด้าเด็กก็เป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วก็ติดตามอยู่ทุกช่องทางเลยค่ะ
2: ครับพี่บุ๋มครับเชิญครับ
5: อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ที่สำคัญบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าของพวกเราทุกคนรวมถึงอสมที่ลงพื้นที่อย่างเข้มแข็งมากนะคะเคาะประตูตามบ้านต่างๆทำงานโดยไม่ได้มีอะไรตอบแทนเลยนะคะแล้วก็น้องๆกู้ภัยนะคะน้องๆที่มีจิตอาสาทุกคนด้วยอะค่ะต้องขอบคุณจริงๆเพราะว่าแล้วก็อยากจะบอกว่าใครก็ตามที่พูดคุยไม่ว่าจะมากับจิตอาสาหรือว่าจะเป็นทางส่วนของเจ้าหน้าที่ในส่วนไหนก็ตามเรารู้ว่าคุณร้อนใจเรารู้ว่าคุณกำลังเครียดเรารู้ว่าคุณกำลังอยากได้ทางออกกับชีวิตแต่บางทีการใส่อารมณ์หรือว่าการเกี้ยวกราดนะคะมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเพราะว่าพวกเขาก็ไม่ใช่คนที่สามารถหาทางออกได้ทุกทางได้ดังนั้นอยากให้ใจเย็นๆแล้วก็ร่วมกันแก้ไขแล้วก็ส่งกำลังใจพลังบวกให้แก่กันอันนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ
2: ครับอาร์ตครับ
6: ครับก็เสริมเติมกับทุกคนแล้วกันครับคือบุคลากรทางการแพทย์ถ้าเกิดแบบในพื้นที่ที่ห่างไกลแล้วก็ยังมีโซเชียลเล่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือผมจะบอกว่าผมไปลงพื้นที่ก็คงไม่ได้ก็ลองขอมาดูครับว่าอะไรที่ผมพอช่วยได้ก็จะช่วยนะครับแล้วก็เรื่องที่บอกครับตอนนี้กําลังใจเป็นสิ่งสําคัญต้องให้กันเยอะๆครับอารมณ์ร้อนก็ดับๆลงกันนิดนึงเพื่อให้สถานการณ์มันคลี่คลายลงได้ครับ
2: ครับและท่านสุดท้ายไม่ฟังจากคนนี้ไม่ได้เพราะเขาอาสาลงไปเก็บขยะในคลองมาแล้วพี่สมจิตครับจิตอาสาตัวจริง
1: ครับเหมือนพี่ๆทุกคนเลยครับ
2: อ้าวเฮ้ยโอ้กูไม่ใช่อ
6: ันนี้ไม่ใช่จิตอันนี้ไม่ใช่จิตอาสาอันนี้จิตรวบ
1: คือทุกคนคือทุกคนพูดผมนั่นแหละครับคือคำพูดผมอยากจะพูดแบบนั้นครับแต่อยากบอกอย่างหนึ่งณเวลานี้อยากจะบอกว่าฝากถึงพี่น้องชาวไทยก็แล้วกันนะครับฝากถึงพี่น้องชาวไทยทุกคนที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ให้อดทนนะครับให้อดทนเรียกว่าอะไรอ่ะเราต้องผ่านตรงนี้ไปด้วยกันเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นความลำบากเกิดขึ้นกับทุกคนทุกหย่อมย่าถ้าเราผ่านความลำบากตรงนี้ได้เดี๋ยวเราก็จะกลับมาดีประเทศไทยก็จะกลับมาฟื้นฟูเศรษฐกิจก็จะมาดีนะครับขอให้เรารักกันสามัคคีกันสามัคคีกันแบ่งปันซึ่งกันและกันแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับจากจิตอาสาครับ
2: ครับ
0: พี่สมจิตคะอยากให้พูดเพิ่มเติมอะค่ะถึงจิตอาสาคนอื่นๆด้วยอะค่ะที่กำลังทำงานทุ่มเทร่างกายให้กับคนที่กำลังเดือดร้อน
1: ครับก็ต้องชื่นชมนะครับขอชื่นชมทุกๆภาคส่วนจริงๆนะครับที่เป็นจิตอาสาที่ดูแลซึ่งกันและกันอยู่ถึงทุกวันนี้นะครับก็นี่แหละครับคือความน่ารักคือความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยอย่างที่บอกว่าคนไทยไม่ทิ้งกันคนไทยจะจับมือกันผ่านเรื่องราวร้ายๆนี้ไปด้วยกันนะครับขอเพียงแต่ให้เราอดทนแล้วก็สู้กับมันนะครับถ้าเราไม่สู้ถ้าเราเหนื่อยแล้วเรายอมแพ้เราก็จะไม่เห็นชัยชนะที่อยู่ข้างหน้านะครับสู้ๆครับคนไทยครับ
0: ค่ะพี่บุ๋มล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกถึงจิตอาสาท่านอื่นๆบ้างคะ

0: ากจะส่งกำลังใจค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆที่มีจิตใจที่จะทำสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นตามพลังและกำลังของตัวเองที่มีดังนั้นอย่าท้อนะคะอาจจะมีเหนื่อยอาจจะมีเหนื่อยกายเหนื่อยใจหรือว่ามีอาจจะมีเรื่องราวเข้ามากระทบในจิตใจของแต่ละคนบ้างสำหรับจิตอาสาทุกคนแต่บุ๋มอยากจะบอกว่าถ้าพวกเราคิดที่อยากจะเป็นจิตอาสาแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือพลังใจที่สำหรับคนที่คิดบวกแล้วก็คนที่มีจิตอาสาด้วยกันให้กำลังใจกันและกันนั่นคือสิ่งที่จะประคับประคองพวกเรากันไปได้และสามารถทำต่อไปได้ไม่ว่าจะเจออุปสรรคแล้วก็ความเหนื่อยยากอะไรก็ตามยังไงดูแลสุขภาพเพราะพวกเราคือด่านหน้าเนาะแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่นแล้วก็ยังมีครอบครัวที่เราอยากจะกลับไปกอดเขาแต่เพียงแต่ว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามดูแลสุขภาพระมัดระวังตัวแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนเต็มที่ค่ะขอบคุณที่ออกมาเป็นจิตอาสาค่ะ
1: ค่ะน้องเกรซค่ะ
2: ก็อยากจะขอบคุณทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนนะคะจริงๆแล้วเนี่ย อย่างที่เราทราบว่าสำหรับคนที่แบบเป็นดาราเป็นเซเลบหรือว่ามีชื่อเสียงเนี่ยก็จะถูกยกย่องเป็นพิเศษแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดซก็มองว่ายังมีอีกหลายคนที่เขาอยู่เบื้องหลังแล้วก็ทำงานตรงนี้จริงๆอ่ะก็อยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้ค่ะแบบขอบคุณล่วงหน้าเลยค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะที่กำลังคิดที่จะเริ่มเป็นงานทำงานด้านจิตอาสาต่างๆเนี่ยค่ะก็คืออยากจะให้ลงมือทำทันทีไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่ทุกๆคนนะคะเอาน้ำใจของตัวเองมากองรวมกันมันจะเป็นน้ำใจที่ยิ่งใหญ่มากในยุคที่เราเจอกับวิกฤตแบบนี้ค่ะเป็นกำลังใจให
1: ้ค่ะน้องอาร์ตค่ะ
3: ที่บอกครับตอนนี้กำลังใจสำคัญมากๆครับก็อยากให้ทุกคนตอนนี้ให้กำลังใจกันครับใครมีแบ่งปันได้ก็แบ่งปันแต่ก็แบ่งปันก็ดูกำลังตัวเองด้วยนะครับมีหลายท่านส่งมาหาผมแบบอยากช่วยจังเลยมีแค่นี้เองบอกว่าพี่เก็บไว้ก่อนสถานการณ์มันอีกยาวเมื่อผมเดือดร้อนหรือวิกฤตในช่วยไม่ได้เดี๋ยวผมจะโทรทักหาทุกคนก็แบบโอเคครับโอเคค่ะอันนั้นคือสิ่งที่สําคัญคํานึงถึงตัวเองเยอะๆครับแล้วก็ดูตัวเองว่าตัวเองพอช่วยได้ไหมถ้าช่วยได้ก็ช่วยถ้าช่วยไม่ได้รับผิดชอบต่อตัวเองรับผิดชอบต่อสังคมนะครับการรวมกลุ่มก็สําคัญการรวมกลุ่มถ้าไม่จําเป็นที่ต้องออกไปไหนก็อยู่บ้านนะครับกักตัวอยู่บ้านแต่ถ้าเกิดจําเป็นต้องออกไปข้างนอกอันนั้นคือสิ่งที่จำเป็นถ้าคิดประมวลดูแล้วว่าจำเป็นก็ออกแต่ถ้าเกิดไม่จำเป็นก็อยู่บ้านอันนี้ผมว่ามันเป็นจิตอาสาเบื้องต้นที่คนควรจะทำนะครับรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสังคมมันเป็นเบสิกมากๆเลยครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะหมอแล็บค่ะ
4: ครับก็ต้องขอขอบคุณคนชื่อจิตทุกคนด้วยนะครับที่ลง
5: ไปไม่ใช่ครับ
4: ขอบคุณจิตอาสาทุกคนเลยครับ
5: ครับ
4: จะพูดยังไงคือบางคนเนี่ยเขาไม่มีเงินเขาก็ไปช่วยจัดระเบียบช่วยรักษาระยะห่างผมเห็นเขาไปช่วยประชาสัมพันธ์ในชุมชนของเขาให้มาตรวจโควิดฟรีตรงจุดนั้นจุดนี้นะครับเขาใช้กำลังแรงใจไม่จำเป็นต้องใช้เงินไม่จำเป็นต้องเป็นคนดังเท่านี้เองครับแล้วขอบคุณไปถึงกับบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นจิตอาสาทุกท่านด้วยนะครับไม่ว่าคุณทำอาชีพอะไรก็ตามคุณมีประโยชน์เพื่อสังคมของเราแล้วก็ประเทศชาติของเราแน่นอนครับผม
1: ค่ะนี่เป็นมุมมองเป็นพลังบวกจากผู้ที่เป็นจิตอาสานะคะเรามี VTR ในอีกมุมนึงค่ะฟังบุคคลที่เขาได้รับพลังบวกจากจิตอาสาในมุมของผู้รับบ้างเป็นยังไงไปชมกันค่ะ
6: มีจิตอาสาหลายๆกลุ่มที่มาให้อาหารแก่ผู้ป่วยแพทย์พยาบาลทั้งทีมเพราะทุกวันนี้ทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยทีมแพทย์พยาบาลเนี่ยต้องการขวัญกำลังใจเป็นอย่างมากนะครับ
7: ก็ขอขอบคุณที่มีน้ำใจมาช่วยเหลือครับจิตอาสาที่เข้ามาช่วยก็แสดงว่าเขายังมีน้ำใจที่เขาไม่ทิ้งคนไทยด้วยกันครับ
8: ก็อยากจะขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนนะครับจิตอาสานะครับที่เข้ามาดูแลตรงนี้นะครับมีประโยชน์มากเลยครับทั้งด้านจิตใจนะครับด้านร่างกายมีประโยชน์มากเลยครับให้คนจนเนี่ยให้มีกำลังใจมากขึ้นครับ
9: ในส่วนของการเข้ามาช่วยเหลือของพวกพี่ๆยังไงทางเราประชาชนของเราต้องขอขอบคุณพลังใจจากพวกพี่มากๆเลยจากที่เห็นสื่อเราเห็นในส่วนหลายๆคนไทยเรามาช่วยกันเองมีอยู่จำนวนไม่น้อยแล้วก็ คนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด19ก็ไม่น้อยเหมือนกันแล้วก็สำหรับพี่ๆที่จิตอาสาทั้งหลายที่มาช่วยพวกเราเราก็ต้องขอขอบคุณมากๆเพราะว่ามันทำให้คนกลุ่มน้อยๆค่ะที่แทบจะไม่มีโอกาสในตรงนี้คือเราได้รับโอกาสอ่ะมันทำให้บางทีคน

0: มมากขึ้นนะคะแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกว่าเราอบอุ่นที่เรารู้สึกว่าต่อให้เหมือนถ้าความรู้สึกแทนกับคนที่ได้รับในความช่วยเหลือตรงนี้คือเรามองว่าเรารู้สึกว่าเขาโชคดีที่เขายังได้รับความช่วยเหลือค่ะแล้วก็เราก็ขอสนับสนุนพวกพี่ๆต่อไปอะค่ะสู้ๆในการทำความดีต่อไปอะค่ะ
1: จริงๆดาราที่ออกมาทำช่วงตรงนี้ค่ะรู้สึกว่าเขาว่าเป็นกระบอกเสียงที่ดีมากๆเลยเพราะเขาค่อนข้างที่จะมี power ในการพูดออกไปแล้วมีคนชวนเชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าขอบคุณเขาที่รู้สึกว่าทั้งที่เขาเป็นดาราเขาก็ยังรู้สึกว่ายังมาช่วยในส่วนของตรงนี้ให้แบบคนประชาชนทั่วไปอะค่ะได้มองเห็นว่าแบบเรามีตรงนี้ได้ช่วยนะอะไรบางคนแบบช่วย5 บาท 10 บาทก็ถือว่าเป็นการช่วยระดมทุนในการช่วยเหลือประเทศไทยอะไรเงี้ยค่ะ

0: เสียงสะท้อนจากคนที่ได้รับพลังบวกจากเหล่าจิตอาสามาเติมพลังใจให้กับเรายังไงบ้างคะพี่บุ๋มก่อนเลยค่ะ
1: ของบุ๋มนี่มันจริงๆการที่เราทําอะไรออกมาเนี่ยบอกตามตรงว่าบางทีเพราะว่าเรามีความสุขที่จะทําความดีไม่ได้หวังว่าเราจะได้อะไรตอบแทนแต่บางทีพอมีคนเห็นหรือว่ามีคนพูดว่าอุ๊ยดีใจจังที่ได้เจอดีใจจังที่ได้รับความช่วยเหลือขอบคุณนะคําเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เรามีกําลังใจเดินต่อนะมันทําให้เรามีพลังใจในการทําสิ่งต่างๆให้มากกว่าเดิมมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาถูกทางแล้วอะเรามาแล้วเรารู้สึกได้รับพลังบวกกลับไปด้วยในการทําสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยขอบคุณเช่นกันสําหรับทุกเสียงที่ส่งกําลังใจให้กับจิตอาสานะคะขอบคุณมากๆค่ะ
0: ค่ะน้องอาร์ตล่ะคะ
2: ผมว่าเชื่อว่าจิตอาสาหลายๆคนครับไม่ต้องการอะไรเลยอ่ะต้องการแค่แบบคําแค่แบบขอบคุณค่ะขอบคุณครับหรือแบบขอบใจนะหรืออะไรเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่แบบดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยและยิ่งแบบผมก็จะแบบแปะทางหน้ากล่องเวลาส่งชีวิต PPE ไปรอบที่เป็นโควิดเนี่ยผมก็บอกว่าถ้าไม่เป็นการรบกวนเกินไปแท็กรูปมาให้ผมหน่อยนะแล้วเค้าก็จะมีคําบรรยายมาเยอะๆว่าแบบผมได้ใช้แล้วนะครับหนูได้ใช้แล้วนะคะวันนี้ออกเคสวันนี้ดูปลอดภัยมากเลยยิ่งแบบเป็นกําลังใจทําให้เราอยากทําต่อที่ผมบอกย้อนกลับไปคําถามแรกที่ผมบอกว่าผมกะจะหยุดสักแค่ 2,000 ชุดอ่ะแต่แค่คําเนี่ยขอบคุณคะขอบคุณครับหรือว่าอะไรพวกเนี้ยมันทําให้ผมมาต่อเป็นแบบอีก 2-30,000 ชุดตอนเนี้ยแล้วมันก็ทําต่อไปอย่างล่าสุดที่ไปในเรือนจําเนี่ยก็จะมีแบบคนที่เค้าเคยอยู่ในเรือนจําส่งมาขอผมก็แบบไม่ได้คิดอะไรนะแต่ปรากฏว่าเค้าเขียนผมจนแบบเฮ้ยเราต้องทําต่อเราต้องทําต่อมันต้องทําต่อจนเราไม่ไหวจริงๆเราถึงจะแบบค่อยๆทําทีละนิดแต่มันผมเชื่อว่าคนไทยที่บอกน้ําใจคนไทยอ่ะมีเยอะอ่ะแต่อยู่ที่เค้าจะเห็นที่เราทําไหมแค่นั้นเองครับ
0: ค่ะน้องเกรสล่ะคะคําพูดคําไหนหรือว่าเหตุการณ์ไหนที่ทําให้น้องเกรสได้มีกําลังใจมากๆในการเป็นจิตอาสาต่อไป
3: ทุกคําพูดทุกประโยคเลยค่ะได้ยินแล้วก็ชื่นใจอ่ะค่ะก็อยากจะขอบคุณนะคะเพราะว่าคําพูดเหล่านี้มันเป็นแรงผลักดันที่ดีมากๆเลยอ่ะเชื่อว่าจิตอาสาหลายๆคนพวกเรา4-5คนที่นั่งกันอยู่ตรงเนี้ยก็น่าจะต้องมีการเหนื่อยมีการท้อกันบ้างอะค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยเราให้กําลังใจกันเองก็ไม่พอแต่ว่าเราได้อ่านคอมเมนต์ได้อ่านแรงขับเคลื่อนจากทุกคนที่เป็นกําลังใจให้เราแบบเนี้ยมันก็เป็นแรงที่ทําให้เราอ่ะผลักตัวเองก็เหมือนที่พี่อาร์ตพูดอะค่ะว่าได้ยินแล้วมันอยู่แค่นี้ไม่ได้จริงๆอะมันจะต้องไปต่อค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะหมอแล็บล่ะคะมีภาพหรือว่ามีเหตุการณ์ไหนจากการลงพื้นที่ไปช่วยคนอื่นแล้วมันยิ่งทําให้เรามีกําลังใจมากขึ้นนะคะ
4: จําคําพูดไม่ได้ครับเพราะว่าหลายๆคนเขาก็ขอบคุณเราเยอะเหลือเกินแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นก็คือรอยยิ้มถ้ามองรอยยิ้มหรือบางทีเขาไม่ได้ยิ้มแต่ว่าในแววตาเขาอะครับมันมีประกายความหวังหรือคําขอบคุณออกมาจากตรงนั้นเราผัดมันได้จริงๆครับแค่นี้เราก็เห็นใบหน้าเขาเปื้อนรอยยิ้มเราก็ดีใจที่สุดแล้วครับไม่ต้องพูดอะไรเลยก็ได้ครับ
5: ครับแล้วพี่สมจิตล่ะครับ
6: ครับพูดถึงความดีใจของคนเป็นจิตอาสานะครับผมว่าคำว่าจิตอาสาอย่างที่บอกครับสิ่งที่ต้องการก็คือขยะที่อยู่ในรอยน้ำมา
4: ใช่ไม่ใช
6: ่ยังอยู่เรื่องนี้อยู่

0: เสียงคือเสียงสะท้อนนะครับทุกเสียงสะท้อนที่ให้กับเราเป็นสิ่งที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ให้กำลังใจเขาก็ให้กำลังใจเรากำลังใจเราเนี้ยจะทำให้เราขับเคลื่อนช่วยสังคมขับเคลื่อนเป็นสิ่งที่ดีให้เรามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนั่นคือรอยยิ้มอาจจะเป็นรอยยิ้มคำขอบคุณต่างๆนานาที่ให้กับเราก็คือกำลังใจที่ดีเราก็ให้กำลังใจเขาเพราะนั้นสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ตอบแทนให้กับจิตอาสาได้อย่างดีมากครับ
1: ครับดังนั้นมันทำให้เห็นได้ชัดนะหลังจากคุยกับทั้ง5ท่านวันนี้ครับพี่หมวยว่าจริงๆแล้วจิตอาสาเนี่ยทำตามกำลังกายกำลังทรัพย์ของตัวเองอย่างที่อาร์ตเน้นย้ำพี่บุ๋มเน้นย้ำทุกคนเน้นย้ำเสมอว่าถ้ามีน้อยลงแรงก็ได้ไม่ต้องให้เป็นเงินแต่ถ้าเกิดมีทุนทรัพย์สูงอยากจะช่วยที่ไหนเชิญเลยช่วยเลยเพราะว่าอย่างที่คุณหมอแหละพูดว่าบุคลากรทางการแพทย์เราในประเทศไทยเก่งจริงแต่อาจจะยังไม่มากพอสำหรับการรักษาโควิด-19ที่มันเยอะขนาดนี้ดังนั้นเราควรจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพราะว่าก็ไม่มีใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเหมือนกันทั่วกันทั้งโลกไม่ต้องโทษใครค่อยๆช่วยกันคนละไม้คนละมือก็ได้และที่สำคัญที่ผมเห็นเลยคือทุกคนเน้นย้ำเรื่องพลังบวกเราอย่ามองไปในทางลบมองทุกอย่างไปในทางที่บวกใครเดือดร้อนใครช่วยไหวเดี๋ยวมีคนช่วยนี่แหละคือเสน่ห์ของคนไทยที่คนไทยเราไม่ทิ้งกันจริง
2: ๆค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง5ท่านมากๆเลยนะครับทั้งน้องเกรซหมอแล็บพี่สมจิตพี่บุ๋มและน้องอาร์ตครับขอบคุณครับ
2: และวันนี้ค่ะเราจะลากันด้วยรอยยิ้มของคนไทยนะคะที่ต้องการมาขอบคุณกำลังใจจากสาทุกท่านที่ได้ช่วยในสถานการณ์แบบนี้แล้วกลับมาติดตามชมรายการทอล์กตัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยพิกุลต้นไม้ประจำจังหวัดลพบุรีท้องที่จังหวัดลพบุรีมีต้นไม้ประจำถิ่นขึ้นในป่าทั่วไปนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้านเรือนและอารามต่างๆแต่โบราณมีชื่อรู้จักกันแพร่หลายว่าพิกุลส่วนในภาคใต้เรียกกุลภาคเหนือเรียกแก้วบ้างชางดงบ้างพิกุลเป็นไม้ยืนต้นเรือนยอดแน่นทึบทรงพุ่มสวยงามสูงได้ถึง15เมตรลำต้นมีเปลือกสีเทาอมน้ำตาลใบเดี่ยวรูปไข่แก้มรูปหอกเวียนสลับออกดอกสีขาวปนเหลืองตลอดทั้งปีจัดอยู่ในประเภทไม้หอมให้น้ำมันหอมระเหยนิยมนำดอกทั้งสดและแห้งมาทำเครื่องหอมอบรำหรือรวมกับดอกไม้อื่นๆทำเป็นบุหงาและยังมีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรนำไปทำยาหอมยานัดแก้ไข้ปวดศีรษะเจ็บคอร้อนในผลสุกสีแดงอมส้มกินได้ส่วนเมล็ดแก่ตำให้ละเอียดใช้สวนเมื่อท้องผูกเปลือกของลำต้นนำมาต้มอมแก้ปากเปื่อยเหงือกบวมอักเสบต้นพิกุลเมื่อโตเต็มที่ยังใช้ประโยชน์ได้มากมายเช่นทำเสาเกวียนด้ามร่มไม้หมอนรางรถไฟนอกจากนั้นยังนิยมปลูกกันทั่ว

ไปรวมทั้งเป็นไม้ดัดในกระถางตั้งตกแต่งชานเรือนดังมีความพรรณนาอยู่ในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างว่ากระถางแถวแก้วเกตพิกุลแกมยี่สุนแซมมะสังดัดดูสวัยสมอรัตดัดทรงสมละไมตะขบคอยดัดไว้จังหวะกัน

0: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
2: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: เซฟตี้โฟร์โอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: ดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูจินตลาเทพพิทักษ์ค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าครูหลาก็ได้ค่ะ
0: ส่วนคุณครูนะคะคุณครูชื่อคุณครูภัทริดาจันทร์สุภีค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูเป้ก็ได้นะคะไหนวันนี้ก่อนเข้าเรียนมีใครได้ทานขนมมาบ้างหรือเปล่าคะแสดงว่ามีเยอะแยะเลยนะคะแสดงว่าเด็กๆวัยนี้เนี่ยชอบทานขนมเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะแล้วคุณครูหลาล่ะคะได้ทานมาหรือเปล่า
1: ทานมาเมื่อกี้เลยค่ะเพิ่งกินมาอิ่มมากๆเลย
0: คุณครูเป้ก็ทานมาด้วยนะคะไหนมีใครพอจะแนะนำขนมที่อร่อยๆให้คุณครูได้บ้างไหมคะ
1: พอดีเลยค่ะคุณครูเป้พูดถึงเรื่องโฆษณานะคะวันนี้ก็มีคลิปโฆษณาสนุกๆเนี่ยมาให้เด็กนักเรียนชั้นป.5เนี่ยได้ดูตั้งใจดูนะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะมีคำถามค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะ
2: ทำไมคุกกี้ซูซูถึงมีรสช็อกโกแลตล่ะครับแม่
3: ก็เพราะว่า
4: ในอดีตมีเขื่อนรสช็อกโกแลตแสนอร่อยถูกเจ้ามังกรครอบครองไว้อัศวินซูซูทั้ง4จึงเข้าต่อสู้สุดกำลังเมื่อเจ้ามังกรแพ้เขื่อนจึงแตกน้ำตกรสช็อกโกแลตจึงไหลออกมาโชคดีที่พวกเขามีคุกกี้ซูซูดูดซับความอร่อยของรสช็อกโกแลตไว
2: ้คุกกี้ซูซูถึงอร่อยหอมมันอร่อย
4: คุกกี้มาติเน่ตราซูซูซูซูน่ารักอร่อยนักซูซู
1: หลังจากที่ได้ดูคลิปโฆษณาแล้วเด็กๆคงพอจะทายได้ใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไร
0: เรื่องอะไรคะคุณครูหลา
1: วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการวิเคราะห์โฆษณาโดยการใช้การแยกข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะเรามารับใบความรู้กันก่อนเลยค่ะซึ่งใบความรู้นะคะเราสามารถรับเพิ่มเติมได้ที่คุณครูประจำชั้นของตนเองได้เลยนะคะคุณครูหลาคะแล้วก็คำว่าโฆษณาเนี่ยหมายถึงอะไรคะ
1: โฆษณานะคะก็คือเป็นการเสนอข่าวสารการขายหรือแจ้งข่าวสารค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สินค้าหรือบริการให้คนอื่นได้รับทราบค่ะโดยในโฆษณานะคะก็จะมีข้อความที่ชักชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้คนที่ได้ฟังเนี่ยคล้อยตามค่
0: ะ
1: ซึ่งโฆษณาเนี่ยก็จะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีคุณครูเป้คะแล้วโฆษณาที่ดีเนี่ยเป็นยังไงคะ
0: โฆษณาที่ดีนะคะนักเรียนหนึ่งก็คือมีรายละเอียดสินค้าครบถ้วนค่ะแล้วก็ต้องใช้คำสั้นๆกระทัดรัดสลัดสลวยในคำโฆษณาด้วยนะคะนักเรียน
1: แล้วข้อ3นะคะ
0: ข้อ3นะคะอ่านแล้วรู้ทันทีนะคะว่าเป็นสินค้าอะไรและก็มีประโยชน์อย่างไรค่ะข้อสุดท้ายของเรานะคะต้องไม่เป็นคำโฆษณาที่เกินจริงค่ะคุณครูหลาหรือให้ร้ายผู้อื่นนั่นเองค่ะแต่คำโฆษณาในปัจจุบันนะคะเราก็ล้วนว่ามันจะมีแต่คำโฆษณาที่เกินจริงนะคะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าโฆษณานี้น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือโดยเราจะวิเคราะห์จากหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะ
1: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนี่มีอะไรบ้างคะคุณครูเป
0: ้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะคุณครูหลาซึ่งหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนะคะก็คือมีความเป็นไปได้เสมอค่ะ2เลยก็คือมีความจริงนะคะ3ก็คือสามารถหาหลักฐานอ้างอิงนะคะแล้วก็พิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือเท็จค่ะสุดท้ายเลยก็คือมีความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะ
1: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป
0: ้มีข้อที่เห็นนะคะนักเรียนก็สังเกตความแตกต่างให้ดีนะคะข้อหนึ่งเลยก็คือเป็นข้อความที่ประกอบด้วยความรู้สึกค่ะที่เช่นว่าดีไม่ดีอร่อยหรือว่าไม่อร่อยนั่นเองค่ะข้อ2นะคะนักเรียนก็คือเป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเนค่ะ
1: เช่นยังไงคะ
0: อาจจะน่าจะเป็นต้นค่ะข้อ3ของเรานะคะเป็นความเชื่อค่ะความเชื่อส่วนบุคคลก็ได้นะคะไม่มีเหตุผลค่ะแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้นะคะคุณครูส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือเป็นข้อเสนอแนะหรือว่าคำแนะนำของผู้พูดหรือผู้เขียนนั่นเองค่ะนักเรียนพอจะแยกหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นได้บ้างหรือยังคะ
1: เดี๋ยวเราจะสรุปง่ายๆเลยนะคะข้อเท็จจริงก็คือความจริงส่วนข้อคิดเห็นนะคะก็คือการแสดงความรู้สึกลงไปนั่นเอง

0: หลังจากที่เรารู้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนชั้นป.5 ได้ลองเล่นกันค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าชี้ชวนให้คิดพินิจคำโฆษณาค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะมีอยู่5คำถามค่ะคุณครูขอกระซิบเลยนะคะว่าคำถามทั้ง5คำถามเนี่ยไม่เหมือนกันเลยค่ะคุณครูเป
1: ้สนใจมากๆเลยล่ะค่ะคุณครูลาน
0: ักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข้อที่1เลยนะคะ
1: 1เลยค่ะข้อที่1นะคะมีคำโฆษณาว่าอะไรคะคุณครูลา
0: เดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังหรือว่าเด็กๆอยากจะอ่านตามไปกับคุณครูก็ได้นะคะในกรอบโฆษณาเนี่ยเขียนว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บอมปุ๊บลิ้นเปลี่ยนสีปั๊บสีติดทนทานสนุกไม่ซ้ำแบบไม่อยากตกยุคต้องห้ามพลาดอมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนแทงเดียวอมได้นานทั้งวันหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวราคาเบาๆแค่5บาทจากกรอบข้อความนะคะข้อ1เนี่ยก็จะมีคำถามอยู่ว่าข้อความที่ขีดเส้นใต้เนี่ยมีข้อความใดที่น่าเชื่อถือบ้างเด็กๆ เห็นไหมคะมีข้อความที่ขีดเส้นใต้อยู่4ข้อเดี๋ยวคุณครูจะพูดกติกาก่อนนะคะถ้าใครคิดว่าข้อ1น่าเชื่อถือเนี่ยให้ยกมือแล้วชูขึ้นมา1นิ้วถ้าใครคิดว่าข้อ2ก็ชู2นิ้วข้อ3ก็ชู3นิ้วข้อ4ก็ชู4นิ้วค่ะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะอ่านข้อความที่ขีดเส้นใต้ข้อความแรกให้ฟังก่อนนะคะ
1: ข้อความแรกว่าอะไรคะคุณครูลา
0: อมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนแต่ใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่าคะคุณครูเป้
1: เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนะหรือว่ามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่า
0: เดี๋ยวไปต่อที่ข้อความที่2เลยนะคะแท่งเดียวอมได้นานทั้งวัน
1: อ๋อมันอมได้นานขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: ดูจะเกินจริงไปหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวไปข้อความที่3เลยค่ะหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวหรือว่าจะเป็นข้อนี้คะ
1: ข้อนี้ก็เข้าข่ายนะคะคุณครูลาม
0: าดูข้อสุดท้ายกันเลยค่ะราคาเบาๆแค่5บาทเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้เวลานักเรียน3วินาทีนะคะคุณครูพูดยกมือปุ๊บให้นักเรียนยกมือแล้วก็ทำสัญลักษณ์ที่คุณครูบอกเลยนะคะเลือกข้อไหนก็ยกตามจำนวนข้อเลยค่ะ
1: มาเริ่มกันเลยค่ะ
0: 3 2 1ยกมือค่ะโอ้โหฝั่งนี้มี4มี3
1: ฝั่งนี้มี2แล้วก็มี1แล้วก็มี4ด้วยนะคะคุณครูลา
0: เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่าข้อความไหนนะคะจะน่าเชื่อถือเดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยนะคะพร้อมไหมไปเลยนะ
1: คำตอบของเราก็
0: คือหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาว
1: เป็นข้อความที
0: ่ที่น่าเชื่อถือนั่นเองค่ะเพราะว่าอะไรคะคุณครูเป้คุณครูเป้สงสัยไหมคะ
1: คุณครูเป้สงสัยเลยค่ะคุณครูลาช่วยให้คำตอบหน่อยได้ไหมคะ
0: เพราะว่าข้อความที่น่าเชื่อถือเนี่ยเป็นข้อความที่มีข้อเท็จจริงสามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บเนี่ยมีหลายรสชาติส่วนข้อความอื่นๆที่ขีดเส้นใต้นะคะจะสังเกตได้เลยค่ะว่าเป็นข้อคิดเห็นที่ใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปอย่างเช่นราคาเบาๆแค่5บาทเนี่ยเห็นไหมคะแค่คำว่าเบาๆและคำว่าแค่เนี่ยเป็นการใส่ความรู้สึกลงไปนั่นเองค
1: ่ะ
0: งั้นเราไปต่อกันที่ข้อ2เลยนะคะเด็ก
1: ๆข้อ2ของเรานะคะมีอยู่ว่าแชมพูป้องกันผมร่วงมีส่วนผสมของมะกรูดอัญชันและว่านหางจระเข้สมุนไพรแท้ๆคำถามของเรามีอยู่ว่า
0: อะไรคะคุณครูเป้
1: จากข้อความข้างต้นนะคะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็น
0: เป็นข้อคิดเห็นหรือเปล่านะ
1: ไหนใครตอบเป็นข้อเท็จจริงบ้างคะยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหฝั่งนี้มีค่ะคุณครูเป
1: ้หรือว่าข้อคิดเห็นคะโอ้ฝั่งนี้นะคะคำตอบของเรานะคะมาดูที่คำตอบของเราเลยค่ะ
0: คำตอบคือ
1: เป็นข้อเท็จจริงนะคะนั่นก็เพราะว่า
0: อะไรคะ
1: มะกรูดอัญชันแล้วก็ว่านหางจระเข้นะคะมีส่วนผสมหรือว่าป้องกันผมร่วงได้จริงๆค่ะคุณครูลาและยังเป็นสมุนไพรไทยของเราอีกค่ะ
0: ค่ะงั้นเราไปต่อกันที่ข้อ3เลยนะคะ

0: 3เลยค
1: ่ะข้อ3นะคะเห็นตัวหนังสือสีแดงไหมคะคำโฆษณานะคะเขียนว่าครีมขาวไวขาวทันใจภายใน5นาทีนำเข้าจากยุโรปใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจคำถามนะคะก็มีอยู่ว่าจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเป็นข้อความใดเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงและข้อความใดเนี่ยเป็นข้อคิดเห็นค่ะดูนะคะคุณครูจะแบ่งข้อความออกเป็น4ข้อความค่ะข้อความแรกก็คือครีมขาวไว
0: ข้อความที่2แล้วค่ะคุณครูล่ะ
1: ข้อความที่2ก็คือขาวทันใจภายใน5นาทีค่ะ
0: ส่วนข้อความที่3
1: ข้อความที่3ก็คือนำเข้าจากยุโรป
0: แล้วข้อความสุดท้าย
1: ข้อความสุดท้ายจะยาวนะคะคือใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจค่ะนักเรียนคิดว่างั้นเรามาเริ่มที่ข้อความที่1ดีกว่าค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ
0: ไหนๆๆใครตอบข้อเท็จจริงบ้างคะ
1: นี่ค่ะนี่ๆข้างหน้า
0: หรือว่าข้อคิดเห็นดี
1: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะเป็นคนตอบถูกเฉลยเลยนะคะครีมขาวไวเป็นข้อคิดเห็นค่ะเพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกเข้าไปแล้วก็เป็นข้อความแอบจะเป็นข้อความที่เกินจริงไปหน่อยนะคะ
0: ใช่แล้วนะคะผู้ร้ายแล้วข้อความที่สองละคะ
1: นักเรียนคนไหนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะโอ้โหมีเยอะนะคะเนี่ย
0: แล้วข้อคิดเห็นละคะโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะคะเด็กคุณครูล้าง
1: ั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยจะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นเฉลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ
0: ข้อคิดเห็นเพราะอะไรคะคุณครูล้
1: าเพราะว่ามีการใส่ข้อความที่เกินจริงไม่สามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะครีมอะไรจะมาทาแล้วขาวทันใจภายใน5นาทีใช่ไหมล่ะคะ
0: ข้อความที
1: ่3นะคะนำเข้าจากยุโรปไหนใครคิดว่าข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
0: ส่วนข้อคิดเห็นล่ะคะยกมือเลยค่ะ
1: ก็มีจำนวนเท่าๆกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครจะตอบถูกเฉลยนะคะนำเข้าจากยุโรปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริง
0: เพราะอะไรกันนะ
1: เพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าครีมตัวนี้เนี่ยนำเข้ามาจากยุโรปจริงๆหรือเปล่า
0: แล้วต่อไปข้อความสุดท้ายเลยค่ะ
1: ข้อความสุดท้ายนะคะใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
0: หรือใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นคะยกมือเลยค่ะ
1: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะตอบถูกข้อนี้เนี่ยสังเกตดูที่คีย์เวิร์ดนะคะสวยเด้งโดนใจเฉลยเลยนะคะ
0: เฉลยเลยค่ะ
1: เฉลยนะคะข้อนี้ก็คือเป็นข้อคิดเห็นค่ะอาจจะสังเกตจากคำว่าสวยเด้งโดนใจเป็นการใส่ความรู้สึกเข้าไปนะคะเด็กๆ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะงั้นเรามาต่อที่ข้อถัดไปเลยค่ะคุณครูล้าหลังจากที่3ข้อที่ผ่านมานะคะนักเรียนพอจะทำได้กันไหมคะนะคุณครูมีกระซิบบอกนะคะว่าคุณครูนำมาจากข้อสอบโอเน็ตด้วยล่ะค่ะ
1: แสดงว่าเด็กๆชั้นป.5 เนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะพอถึงเวลาสอบเนี่ยต้องผ่านฉลุยแน่นอน
0: แต่คำถามของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังเหลืออีก2ข้อเลยค่ะงั้นเราไปดูกันพร้อมๆกันเลยนะคะ
1: ข้อที่4คืออะไรคะคุณครูเป
0: ้คำถามนะคะมีอยู่ว่าเสื้อสีชมพูใส่แล้วสวยสดใสสมวัยข้อความนี้เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
1: ข้อเท็จจริงหรือเปล่าคะคุณครูเป
0: ้กติกาของเรานะคะมีอยู่ว่าหากใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงนะคะให้ชู
1: 2นิ้ว
0: หากใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นนะคะให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูก็จะให้เวลา3วินาทีนะคะ
1: ใช่แล้ว
0: บอกว
1: ่
0: ายกมือก็ให้นักเรียนยกมือเลยนะคะเริ่มค่ะ
1: 3 2 1
0: ยกเวลาค่ะยกมือเลยค่ะมีทั้งมินิฮาร์แล้วก็2นิ้วเลยนะคะคุณครูหลาง
1: ั้นเราไปเฉลยกันเลยไหมคะคุณครูเป
0: ้คำตอบของเรานะคะก็คือเป็นข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นการใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปนะคะว่าเสื้อตัวนี้น่ะสวยสดใสนะคะหรือว่าเป็นความคิดส่วนบุคคลนะคะว่าเสื้อสีชมพูเนี่ยต้องสวยนะคะบางคนอาจจะชอบสีฟ้าสีเหลืองหรือว่าสีแดงก็ได้ค่ะคุณครูล้านะแล้วข้อสุดท้ายของเรานะคะ
1: ข้อสุดท้ายนะคะข้อ5ในกรอบข้อความนะคะเขียนว่าในผลไม้มีกากใยอาหารและวิตามินคำถามนะคะก็คือจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นถ้าใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงให้ชู2นิ้วถ้าใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูให้เวลา3วินาทีเหมือนเดิมนะคะพอคุณครูพูดว่ายกมือให้นักเรียนยกมือทำสัญลักษณ์ที่ตัวเองเลือกเลยนะคะ3 2 1ยกมือค่ะ
0: ทางนี้ตอบ2นะคะ2นิ้ว
1: 2นิ้วคืออะไรคะ2นิ้วคือข้อเท็จจริงใช่ไหมคะโอ้ฝั่งนี้มีมินิฮาร์ทค่ะมินิฮาร์ทคือคิดเห็นงั้นเราไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยว่าฝั่งนี้หรือฝั่งนี้จะตอบถูกค่ะ
0: คำตอบของเราก็คือ
1: คำตอบก็คือเป็นข้อเท็จจริงค่ะเพราะว่ามีความจริงและสามารถหาหลักฐานมาอ้างอิงได้นะคะว่าข้อความที่ว่าเนี่ยจริงหรือเท็จซึ่งเด็กๆก็รู้ใช่ไหมคะว่าในผลไม้เนี่ยมีวิตามินต่อสุขภาพร่างกายเด็กๆควรจะรับประทานผลไม้ให้เยอะๆนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูละถัดไปเลยค่ะแต่กิจกรรมของเรากิจกรรมชี้ชวนให้คิดพินิจโฆษณานะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะแต่กิจกรรมของเรายังไม่หมดนะคะยังมีอีก1กิจกรรมค่ะนั่นก็คือกิจกรรม
1: สินค้า3มิติดีไม่ดีซื้อไม่ซื้อค่ะ
0: กติกาของเรามีอยู่ว่ายังไงคะคุณครูละ
1: กติกาของเราก็คือง่ายๆเลยค่ะคุณครูทั้ง2คนนะคะจะขายสินค้าแบบเดียวกันแต่คุณครูไม่บอกนะคะว่าจะขายอะไรแต่คำโฆษณาของเราสองคนเนี่ยจะแตกต่างกันและให้เด็กๆเลือกค่ะว่าจะซื้อสินค้าของครูเป้หรือของครูหลาค่ะแล้วเราจะมาดูกันว่าสินค้าของใครเนี่ยน่าซื้อกว่ากันค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาดูกันทางนี้แล้วค่ะนักเรียนเห็นไหมคะนมกล่องใหญ่สีชมพูเลยค่ะเหมาะสำหรับเด็กวัยนี้มากๆค่ะในคำโฆษณานะคะเขียนว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีค่ะ
1: เด็กๆอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจไปเลยนะคะมาดูของคุณครูก่อนค่ะมาฟังทางนี้ค่ะของครูเนี่ยนมโคแท้ 100% เหมือนกันค่ะแต่ว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงสูงวัยภายใน2กล่องเด็กๆวัยเนี้ยเหมาะที่จะลองมากๆเลยนะคะ
0: เด็ก
1: ๆมีใครสนใจจะซื้อนมของครูเป้หรือว่าของครูหลามั้ยคะ
0: ไหนใครจะซื้อของคุณครูหลาคะยกมือเลยค่ะ
1: โอ้โหนี่ๆๆค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ
0: ไหนใครจะซื้อสินค้าของคุณครูเป้บ้างคะ
1: โอ้
0: ยกมือเลยค่ะ
1: โอ้โหเต็มเลยทำไม
0: เดี๋ยวคุณครูนับคะแนนแป๊บนึงนะคะผลโหวตก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสินค้าที่ขายดีที่สุดก็
1: คือของใครคะ
0: ครูเป้นั่นเอง
1: ทำไมล่ะ
0: เพราะว่านมของครูเป้กล่องใหญ่ไปหรือเปล่าคะนะหรือว่ายังไง
1: หรือว่าสีสวยกว่าคะคุณครูเป้มีเคล็ดลับอะไรคะเนี่ยทำไมถึงขายดีกว่าล่ะคะ
0: เคล็ดลับของครูเป้นะคะก็คือเราจะขายสินค้าที่ไม่เกินจริงค่ะแล้วก็มีแต่คำโฆษณาที่จริงนะคะทำให้ลูกค้านะคะเชื่อมั่นและติดใจในสินค้าของเราน
1: ี่เอง
0: ค่ะแล้วนักเรียนพอจะสังเกตได้ไหมคะว่าจากคำโฆษณาของคุณครูที่ว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีเนี่ยมีข้อความไหนบ้างที่เป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นคะไหนข้อเท็จจริงคะนักเรียนรู้ไหมคะ
1: นี่ค่ะคนนี้ตอบค่ะบอกว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลาเพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่านมโคแท้เนี่ย 100% จริงหรือเปล่าซึ่งก็ดูได้จากสลากข้างกล่องได้เลยนะคะ
1: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป้
0: ข้อคิดเห็นนะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะนอกจากคำว่าดื่มแล้วรับรองว่าดีนั่นก็เพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกลงไปนะคะว่ามันดีค่ะ
1: สังเกตจากคำโฆษณาของครูเป้นะคะมีข้อเท็จจริงมากกว่าข้อคิดเห็นแบบนี้ถือว่าเป็นโฆษณาที่ดีใช่ไหมคะเด็กๆแต่เด็กๆก็อย่าลืมระวังนะคะคำโฆษณาของคุณครูที่พูดไปอย่างเช่นว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงสูงเร็วภายใน2กล่องเนี่ย มันดูจะเกินจริงไปหน่อยให้เด็กๆเนี่ยระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้านะคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลามีอะไรอยากบอกเด็กๆไหมคะ
1: สุดท้ายนี้นะคะก็จะเห็นเลยค่ะในปัจจุโฆษณาในปัจจุบันนะคะต้องการจูงใจให้ผู้ที่พบเห็นหรือได้อ่านได้ดูโฆษณาเนี่ยไปใช้หรือซื้อสินค้าของตัว

0: ข้อมูลเนี่ยมักจะมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นมีทั้งโฆษณาที่เชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้นะคะดังนั้นเราเนี่ยควรจึงต้องพิจารณาให้ดีว่าสินค้านั้นมีประโยชน์จริงหรือไม่เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและไม่ตกเป็นเหยื่อของคำโฆษณานะคะเด็กๆเนี่ยยังสามารถนำหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นในวันนี้ที่เราได้เรียนไปเนี่ยไปบอกต่อผู้ปกครองได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพค่ะ
1: และสุดท้ายนี้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากโฆษณาโดยการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: น
0: ะ
1: สุดท้ายนี้คุณครูก็มีการบ้านเล็กๆน้อยๆค่ะมาฝากนักเรียนนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะเลือกสินค้าอะไรก็ได้ค่ะมา1ชนิดนะคะที่คิดว่าสินค้านั้นใช้ดีคุ้มค่าและมีประโยชน์มากที่สุดค่ะจากนั้นนะคะให้อัดคลิปรีวิวสั้นๆค่ะแล้วก็เผยแพร่ลงในโซเชียลช่องทางใดก็ได้นะคะเช่น
0: Facebook, TikTok หรือว่า YouTube เป็นต้นค่ะ
1: พร้อมติดแฮชแท็ก
0: ป5มารีวิว
1: และคุณครูเป้แล้วก็คุณครูหลานะคะจะเข้าไปส่องค่ะว่านักเรียนคนไหนรีวิวสินค้าอะไรบ้างเพื่อคุณครูเป้กับคุณครูหลาจะอยากซื้อมาใช้ตามบ้างนะคะ
0: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเด็กนักเรียนชั้นป5ที่น่ารักที่ตั้งใจเรียนกับคุณครูแล้วก็ตั้งใจทำกิจกรรมนะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: อาคาร70ปีพอพอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว Threes จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Design หรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flow โดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานเหมือนทั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โห
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำมิให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

0: ใจ
1: บางคนก็ชอบบางคนก็กลัวว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเรารู้จักเจ้าแมงมุมเหล่านี้มากน้อยขนาดไหนและแมงมุมตัวเล็กๆพวกนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเราบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆไปค้นหาคำตอบกันค่ะและนี่ก็คือเพื่อนของเราวันนี้ค่ะมีพี่เจษอธิปัตย์อู่ศิลปกิจผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกับเจ้าแมงมุมกันค่ะอุปกรณ์ที่ต้องไม่ลืมดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
2: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เด็กๆมาทำอะไรมาดูแมงมุมอย่างแรกลักษณะเด่นที่เราจะแยกแมงมุมต่างจากสัตว์ชนิดอื่นคือแมลงมีกี่ขาครับ
3: 6ขา
2: แมลงมี6ขาแล้วแมงมุมมี
3: 8ขา
2: 8ขาแมลงมีหัวอกแล้วก็ท้องแต่ว่าแมงมุมเนี่ยจะมีเพียงแค่2ส่วนก็คือหัวกับท้องเท่านั้นเนาะบางตัวเนี่ยมี8ตาบางตัวมีตั้งแต่2ตาขึ้นไป6ตาวันนี้เราจะมาดูแมงมุมกัน
1: เจอกันปุ๊บพี่เจษก็ใจร้อนรีบแนะนำลักษณะของเจ้าแมงมุมให้เพื่อนของเรารู้จักกันเลยเด็กๆทั้งบ้านฟังกันทันหรือเปล่าคะทวนกันอีกทีนะคะแมงมุมไม่ใช่แมลงค่ะแมลงมี6ขาลำตัวมี3ส่วนก็คือหัวอกท้องส่วนเจ้าแมงมุมมี8ขาลำตัวมี2ส่วนก็คือส่วนหัวกับส่วนท้องตาของเจ้าแมงมุมมีตั้งแต่กลุ่มที่มี2ตาไปจนถึงกลุ่มที่มี8ตาเลยล่ะค่ะ
2: วันนี้พี่จะลองให้เด็กๆค้นหาแมลงเนี่ยคนละ1ตัวให้หยิบมาก่อนตัวที่เราคิดว่าเป็นแมงมุมที่มีแว่นขยายให้ใครไม่ได้เอาแว่นขยายมา
1: เข้าใจแล้วล่ะค่ะที่ต้องรีบบอกลักษณะของเจ้าแมงมุมก็เป็นเพราะว่าพี่เจษมีภารกิจสำคัญทดสอบเพื่อนๆของเรานั่นเองมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราจะรู้จักแมงมุมกันจริงๆหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
2: เจอไหมเจอยังไม่เจอใช่ไหม
4: แล้วก็เป็นตัวสีดำ
2: ฮะแต่ว่า
4: ทำไมพี่เจษไม่ใช้อ๋อ
2: พี่เจษมีตาวิเศษแล้วไงนี่ไงก็เลยไม่ต้องใช้
1: เพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราจะแบ่งกลุ่มแมงมุมออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมโบราณกลุ่มบึ้งแล้วก็กลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือแมงมุมโลกใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มที่เพื่อนของเรากำลังทำความรู้จักกันวันนี้นั่นเองค่ะดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรเข้าแล้วแต่จะเป็นแมงมุมหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
5: พี่เจษครับ
2: ตัวนี้มีสุ่มเสี่ยงว่าจะใช่นะไหนขอดูหน่อยสิ
1: จะใช่แมงมุมหรือเปล่ามาลุ้นกันนะคะ
2: โอ้ยังไม่ใช่
5: ต
2: ั
5: วนี้ไม่ใช่
2: อันนี้เป็นอันนี้เป็นแมลงเห็นไหมเป็นแมลงเพราะว่าจริงๆหนวดอะหนวดกับขาของแมงมุมโมดมันคล้ายๆกันเลยเห็นปะแต่ว่าพอเวลาเรามาเช็คอีกทีว่าตัวนี้เป็นแมลงแน่นอนเพราะว่าหัวกับอกท้องเห็นชัดเจนเลยเห็นปะเห็นไหมครับมีหัวมีอกแล้วก็มีท้องชัดเจน
4: น
2: ี่
4: เป็นแมงมุมมดดำ
2: เป็นมดใช่ไหมวันนี้5ตัวใช่ไหม5คนเราก็เจอ5ตัวนั่งลงครับนั่งลงกับพื้นเลยเดี๋ยวเรามาดูแมงมุมกันที่เราจับได้อ้าวเราลองนับซิว่าเช้านี้เราเจอกี่ตัวเจอทั้ง7ตัว
1: เจอหลายตัวแล้วแต่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันเลยจะทำยังไงกันต่อดีล่ะคะพี่เจษ
2: เราลองมาแยกกันนะว่า7ตัวที่เราได้ในเช้านี้เนี่ยมันมีตัวไหนที่อันไหนที่เหมือนกันก่อนเอาจับตัวที่เหมือนกันมารวมฝั่งนี้ให้หมด
4: เหมือนเหรอคะ
2: ช่วยกันดู
5: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลย
2: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอ
1: เราสามารถจัดกลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือว่าแมงมุมโลกใหม่จากการสังเกตได้แบบนี้ค่ะเริ่มต้นสังเกตจากใยค่ะแมงมุมโลกใหม่จะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ชักใยแล้วก็กลุ่มที่ไม่ชักใยค่ะจากนั้นมาลองดูพฤติกรรมการเคลื่อนที่ค่ะจะพบว่ามีกลุ่มที่กระโดดแล้วก็กลุ่มที่ไม่กระโดดค่ะ ดยกลุ่มที่ไม่กระโดดก็ยังแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ชอบอยู่นิ่งๆกับพวกที่ชอบวิ่งอีกด้วยค่ะ
2: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอโอ้ตายละนี่ไงตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ก็ไม่เหมือนกับตัวนี้ละต่างกันเห็นไหมเพราะว่าตัวนี้คล้ายมดถูกไหมครับเราก็จะแยกมาไว้ตรงนี้หนึ่งอันเห็นไหม
5: เฟยตัวใหญ
2: ่
5: แต่อันนี้มันอยู่กับอันนี้
2: อันนี้เห็นไหมเห็นวิธีการเกาะเห็นไหมเกาะเหมือนกันไหมสองอันนี้เกาะเหมือนกันไหมคือเด็กต้องดูความแตกต่างของแมงมุมก็คืออันแรกคือดูวิธีการเกาะดูลักษณะตัวก่อนนะครับเห็นไหมสองตัวนี้เหมือนเกาะเหมือนกันไหม
5: เหม
2: ือนกันใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกัน
5: แต่ว่ามัน
2: แยกมาแต่ว่า
5: ดัน
2: มีตัวนี้อยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะแยกตัวนี้ที่จะแยกตัวนี
5: ้
2: แยกตัวใหญ่อันนี้ได้หนึ่งกลุ่มถูกไหมครับตัวนี้ลักษณะเดินเหมือนอะไรเห็นไหม
5: คล้ายปู
2: ใช่ไหมตัวนี้เหมือนปูเลยตัวนี้คล้ายมดถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เรียกง่ายๆเลยนี่คือ
5: แมงม
2: ุมมดแต่ว่ามันเหมือนมดอะไรอ่ะ
5: มดดำ
2: ก็เรียกแมงมุมเหมือนมดดำ
1: นอกจากแบ่งกลุ่มตามลักษณะการชักใยลักษณะพฤติกรรมการเคลื่อนที่แล้วเพื่อให้เข้าใจง่ายอีกนิดในกลุ่มเดียวกันเราก็ยังสามารถตั้งชื่อกลุ่มย่อยๆตามลักษณะรูปร่างหน้าตาแบบที่เพื่อนๆของเรากำลังทำกันอยู่นี่ละค่ะ
2: อันนี้ล่ะ
5: แมงมุมปู
2: เพราะลักษณะคล้ายปูอันนี้ก็คือแมงมุมปูอันนี้เราได้2กลุ่มแล้วเห็นมั้ยเนี่ยแยกแมงมุมได้2กลุ่มแล้วอันนี้เราจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะ
5: ตัวใหญ่ไม่รู้เหมือนกัน
2: ตัวใหญ่ยักษ
4: ์แมงมุมอ้วน
2: แต่ว่าดูขาสิขาเห็นมั้ย
5: ขน
2: ขาตัวนี้ขาก็จะไม่เหมือนกับอันอื่นถ้าเด็กๆลองเอาแว่นขยายส่องตาเห็นตาตรงกลางมั้ยครับตำแหน่งที่วางของตาเนี่ยจะเป็นรูปหกเหลี่ยมลองดูลองดูทุกคนลองดูครับเหมือนไหมเห็นยัง
5: ใช่
2: ใช่ไหมคือลูกตาเนี่ยจะเรียงตัวเป็นรูปหกเหลี่ยมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือให้ชื่อว่าแมงมุมตาหกเหลี่ยมอ้าวนี่เราได้3กลุ่มแล้วนะนี่1 2 3ละอันนี้ล่ะลักษณะเนี่ยเวลาตอนที่เราจะจับเมื่อกี้นี้เนี่ยเขากระโดดไปมากระโดดไปมาเวลาล่าเหยื่อก็จะใช้วิธีการกระโดด
5: เป็นแมงมุมกระโดด
2: ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นแมงมุมกระโดดถูกไหมลักษณะหนึ่งคือแมงมุมกระโดดเนี่ยเขาชอบหันหัวไปหันหัวมาแล้วลูกตาตรงข้างหน้าเนี่ยจะมีลูกตากลมๆสองลูกดวงใหญ่ๆอ่ะลองส่องดูทุกคนลองส่องดูนะครับส่องดูให้เห็น
1: ดูกันชัดๆอีกทีค่ะแมงมุมที่เพื่อนของเราเจอบริเวณนี้มี2กลุ่มหลักๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมกระโดดแล้วก็กลุ่มแมงมุมไม่กระโดดโดยแมงมุมไม่กระโดดที่เจอก็คือกลุ่มแมงมุมปูกลุ่มแมงมุมมดดำกลุ่มแมงมุมตาหกเหลี่ยมนั่นเองค่ะ
5: แมงมุมที่มีตาเป็นหกเหลี่ยมอะครับไม่เคยเห็นมาก่อนครับ
4: หาตัวมันแล้วก็ใช้กล่องหนีบมันออกมาถ้าเอามือจับเราต้องระมัดระวังอย่าเหยียบอย่าเสียงดัง
0: ตอนแรกก็จับไม่ได้นะคะมันกระโดดหนีแต่สุดท้ายก็ครอบได้ค่ะมันก็อยู่ตามพื้นบางครั้งถ้าเกิดมันอยู่ชิดกับพื้นหนูก็ครอบฝาไปเลยถ้าสมมติอยู่บนใบไม้ก็ลุกค่อยๆลุกออก
1: นอกจากบริเวณพงหญ้าแล้วเพื่อนของเราจะเจอเจ้าแมงมุมตรงไหนอีกได้บ้างตามไปดูกันเลยค่ะ
2: เมื่อกี้นี้เราเจอแมงมุม4กลุ่มเมื่อกี้นี้ตรงยอดหญ้าใช่ไหมครับตรงโคนหญ้าตรงพื้นดินแล้วตรง

0: ต้นไม้ต้นนี้เราจะเจอแมงมุมตรงไหนได้บ้าง
1: ตรงใต้ใบไม้
2: บนลำต้น
1: ต้นกิ่ง
3: เด็กๆทั้งบ้านล่ะคะคิดว่าต้นไม้แบบนี้เจ้าแมงมุมจะอยู่ตรงไหนได้บ้างคะ
4: ตอนนี้อยากให้เด็กๆหาด้วยตาเปล่าก่อนคือยังไม่ต้องเก็บนะหาด้วยตาเปล่าก่อนนี่คิดว่าใช่ไหมคิดว่าใช่ไหม
1: ไม่แมงมุมไม่น่าจะต
4: ั
1: ว
4: แมงมุมไม่น่าจะตัวเล็กเดี๋ยวเราลองมาดูกันใช่ไหมนะดูข้างในนี้นะ
1: เลยอ
4: ัน
1: นี้น่าจะไกลแล้ว
3: นอกจากได้เจอตัวแล้วก็ยังได้เห็นบ้านแบบชัดๆอีกด้วยค่ะ
4: ตัวนี
1: ้
4: แมงมุมตัวนี้ลักษณะบ้านเนี่ยเหมือนกับอะไรอ่ะมันเหมือนกับใส่ถุงใส่ซองเป็นซองเป็นอะไรสักอย่างใช่ไหมเหมือนเป็นซองเนาะเหมือนเป็นถุงอะไรสักอย่างนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยแมงมุมกลุ่มนี้ก็คือแมงมุมใยถุงเนื่องจากว่าลักษณะบ้านเนี่ยก็สามารถเรียกเป็นชื่อกลุ่มแมงมุมได้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับมันเหมือนกับเป็นซองเป็นถุงอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะเข้าไปซ่อนหรือเข้าไปพักผ่อนได้ถือไว้นะ
1: ไปทักไปเรื่อยๆถ้าไหนจะไปหา
4: อัน
1: น
4: ี้ได้ได้แล้วที่แปะไว้เงี้ย
1: ฝนหรือเปล่าคะ
4: กันฝน
1: แดด
4: กันแดด
0: พกมันมานี่แล้ว
4: อันนี้คือเราเจอ1ตัวแต่ว่าที่เราสังเกตเห็นคือใยเห็นไหมใยเป็นแผ่นเลยแต่ว่าใยอันนี้ไม่ได้ใยสำหรับล่าเหยื่อนะเป็นใยที่เกาะคล้ายๆกับบ้านของมันที่เอาไว้หลบแดดหรือว่าหลบผู้ล่าบนใยเนี้ยไม่ใช่บ้านที่แท้จริงนะลองหาซิว่าบ้านจริงๆอยู่ตรงไหนมันจะมีอยู่เห็นไหม
1: ในใบไม้หรือเปล่าคะ
4: นี่
1: ใบไม้หรือเปล่า
4: จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นแค่เหมือนกับหลังคาหรือเป็นแค่สนามหญ้าหน้าบ้านเฉยๆแต่ว่าบ้านจริงๆเนี่ยอยู่
1: ในใบไม้
4: อยู่ในใบไม้นี่เห็นไหมครับอยู่ในนี้นี่ตรงนี้มันมีรูอยู่เห็นไหมจะมีรูอันนี้เนี่ยก็ถือเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของแมงมุมเหมือนกันถ้าสมมุติว่าเราเจอแมงมุมกลุ่มนี้คือกลุ่มที่บ้านเรามีเยอะมากตอนเช้าเวลาเราตื่นขึ้นมาใช่ไหมมันจะมีใยแบบนี้ขาวโพลนสนามหญ้าไปหมดเลยเกตไหมอันนี
1: ้
4: ขอเวลาอีกแป๊บนึงได้ไหมครับอันนี้คือแมงมุมหมาป่าแต่ว่าลองให้ทายว่าอันนี้ชักใยไล่เหยื่อไหมตัวนี้
1: ไม่
4: ค่ะอ้าวแล้วเนี่ยไม่ใช่หรอ
1: ไม่ใช่
4: ทำไมอ่ะ
1: ใยมันบางเกินไป
4: ใยบางเกินไปใช่ถูกต้องครับใยบางเกินไปเพราะฉะนั้นแมงมุมหมาป่าเนี่ยไม่ได้ชักใยล่าเหยื่อแต่ว่าใช้วิธีการวิ่งไล่ตะคุบเหยื่อ
3: ใยของเจ้าแมงมุมมีรูปร่างหน้าตาหลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของใยจะเป็นแมงมุมกลุ่มไหนค่ะกลุ่มแมงมุมชักใยรูปร่างใยจะเป็นแบบนี้ค่ะใยกลมใยเต็นใยยุ่งแล้วก็ใยถุงค่ะแมงมุมกลุ่มนี้ใช้ใยทั้งการล่าเหยื่อหลบภัยแล้วก็เป็นใยนอนค่ะส่วนแมงมุมกลุ่มไม่ชักใยอย่างเจ้าแมงมุมหมาป่าที่เพื่อนของเราเจอวันนี้รูปร่างใยก็จะเป็นแผ่นบางๆขึงใยบริเวณปากรูบางกลุ่มทำใยในบริเวณรูใยของพวกแมงมุมกลุ่มนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นที่กำบังแดดกำบังฝนแล้วก็ควบคุมความชื้นนั่นเองค่ะ
1: ว่าแมงมุมหมาป่ามันก็จะเป็นแบบสร้างใยเป็นแผ่นอยู่ข้างบนตรงยอดหญ้าแล้วก็ว่าแมงมุมถุงมันเป็นก็เป็นไม้สองอันมา

0: ันก็ขึงใยเอาไว้แล้วมันก็อยู่ในใบไม้ม้วนนะครับ
1: ปกติแมงมุมส่วนใหญ่จะออกหากินในตอนกลางคืนไหนๆก็รู้จักตัวรู้จักใยแล้วคืนนี้พี่เจ็ดก็เลยอยากพาเพื่อนๆของเราออกสังเกตพฤติกรรมของเจ้าแมงมุมกันต่อค่ะ
2: สิ่งสำคัญ

0: ใ
1: ช่แล้วล่ะค่ะจะเดินสำรวจแมงมุมตอนกลางคืนก็ต้องแต่งตัวให้รัดกุมไม่ลืมไฟฉายแว่นขยายแล้วก็ใส่รองเท้าบูทนะคะที่สำคัญเด็กๆทั้งบ้านห้ามออกไปสำรวจเองนะคะอยากรู้ก็ต้องชวนคุณพ่อ

0: คุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านไปด้วยค่ะ
1: ทีนี้วิธีสังเกตนะฮะคือสังเกตว่าเวลาเราส่องไฟออกไปข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าแสงไฟของเราเนี่ยมันจะไปกระทบกับดวงตาของแมงมุมแล้วมันจะเกิดเป็นแสงประกายระยิบระยับเดี๋ยวลองหันไปดู
2: เยอะมาก
1: เห็นไหมอันที่เป็น

0: ตอนนี้กำลังออกหากินเลยเวลานี
1: ้หมาป่าแล้วมันจะหอนไหม
0: หอนไหมอ่ะค
2: ิ
0: ดว่าหอนไหมหอนไหมครับ
2: ไม่หอน
3: เดี๋ยวเราไปดูที่ต้นไม้มะพร้าวนี้ก่อนเลย
4: มีใยเต็มเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวดูนะครับ
4: ตรงนู้นด้วยค่ะ
0: สวยไหมสวยไหม
2: เหม
0: ือนทั่วเลยเนาะเหมือนทั่วเลยเนาะแต่ฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนไตแต่ว่าพี่เจตเรียกให้เป็นถั่วยิ้มแล้วการขอเอาตัวมาให้เด็กๆดูใกล้ๆก่อนเป็นมังงมกลุ่มเป็นตัวหนึ่งที่พี่จะชอบมากคว่ำลงก็เหมือนเด็กร้องไห้มีใครเห็นเป็นอย่างอื่น
1: ถ้าเจนที่ไปไม่แหละ
5: คืนนี้ก่อนออกสำรวจฝนตกเล็กน้อยค่ะพี่เจตก็เลยบอกว่าเจ้าแมงมุมก็มักจะหลบฝนหาตัวดูไม่ยากแต่อาจจะทำให้เราได้เห็นพฤติกรรมการหากินอย่างที่ตั้งใจยากสักหน่อยค่ะ
0: ให้ทายว่าตัวนี้คืออะไร
2: กระโดด
0: มันไม่เหมือนกับแมงมุมที่เราเจอกันเมื่อตอนเช้าเลยนะส่วนที่เด่นชัดมากเลยคืออะไรรู้ไหม
2: ขาหน้าเหรอ
0: เขี้ยวเห็นไหม
2: ไหนเขี้ยว
0: อย่างยาวเลย

เราก็จะชักใยตามเนี้ยครับคือเวลาชักใยเนี่ยจะชักใยเป็นเส้นยาวๆเลยนะแบบที่เราเห็นเมื่อกี้เนี้ยเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะสามารถเดินข้ามฝั่งไปได้

0: เนี้ยดังนั้นจะเป็นกลุ่มที่เราเจอใกล้ๆกับแหล่งน้ำตกลงกลุ่มนี้คือกลุ่ม
1: แมงม
0: ุมเขี้ยวยาวซึ่งไม่ได
2: ้เดินสำรวจด้วยกันมาพักหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนของเราต้องฝึกสังเกตด้วยตัวเองกันแล้วล่ะค่ะ
0: เดี๋ยวพี่เจษเนี่ยจะท้าให้เด็กๆช่วยดูพฤติกรรมของแมงมุมให้หน่อยเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็มีเหยื่อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่ากำลังชักใยหรือว่ากำลังทำความสะอาดตัวเองอย่างเงี้ยฮะลองดูแมงมุมแบบทำใจให้ชอบแล้วเดี๋ยวเราจะรักกับมันอย่าจับนะครับอย่าเพิ่งจับให้สังเกตก่อนว่าตอนนี้มันกำลังทำอะไรอยู่
3: ม
0: ัน
3: ไม่ได้ทำอะไรเลยมัน
0: คิดว่าอาจจะทำอะไรอย
3: ู่รอเหยื่อพี่เจษขาทำไมตอนเย็นมันถึงหาแมงมุมง่ายกว่าตอนเช้าคะ
0: หนูพูดว่ามันเกิดจากอะไรที่ทำให้เราหาง่าย
3: ตอนกลางคืนมันจะมาหาเหยื่อเหรอคะ
0: ใช่คือจริงๆอ่ะแบบพี่เจษบอกไปใช่ไหมว่าแมงมุมเนี่ยเป็นสัตว์หากินกลางคืนตอนเช้าเนี่ยถ้าเช้าเนี่ย

0: เห็นว่าเมื่อกี้นี้มันมีใยที่หางใช่ไหมคะใยอันนี้มันทำเอาไว้เพื่อที่จะกันไม่ให้ตัวเองเนี่ยล่วงลงไปข้างล่างเลย
1: มันกินเหยื่อไม่กินได้แล้ว
2: ตามธรรมชาติเจ้าแมงมุมเป็นทั้งผู้ล่าแล้วก็เป็นผู้ถูกล่านะคะอาหารของเจ้าแมงมุมก็มีตั้งแต่แมลงตัวเล็กๆไปจนถึงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่างจิ้งจกกบเขียดหรือแม้กระทั่งค้างคาวดังนั้นก็ถือได้ว่าเจ้าแมงมุมมีหน้าที่สำคัญในการทำหน้าที่ช่วยควบคุมประชากรสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติให้สมดุล นั่นเองค่ะ

0: แมลงสาบ
1: เห็นใยเวลามองอ่ะมองแมงมุมอ่ะรู้สึกยังไง
0: รู้สึกแดงๆในตา
1: แดงๆในตา
0: เพราะว่าตรงเขี้ยวของแมงมุมมันตรงปลายสีดูเหมือนเป็นสีแดง
2: ที่ดูมันก็เดินไปเดินมาสักพักนึงก็เกาะนิ่งๆเลยตอนแรกเห็นใยแต่สักพักนึงเหมือนแบบใยมันถูกลมพัดหายไปก็เหลือแต่

0: เพิ่งมารู้ทีหลังว่าบ้านมันรังมันอยู่แถวๆนั้นเลย
1: ก็แบบตอนแรกมันก็อยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็เดิน
2: เดินหนีเราไปเลยเหรอ
1: ตอนแรกมันอยู่นิ่งๆใช่ไหมแล้วพอแมลงปอมาเกาะมันก็ลงมาข้างล่างตกเหมือนแค่โคนใบไม้แล้วมันก็ปีนกลับขึ้นไปที่เดิมแล้วมันก็อยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็ชักใหญ่แล้วพอเอามือไปจับมันก็กระโดดหนี
2: แล้วมันกลับมาไหม
1: พอไปดูอีกรอบนึงมันกลับมา
3: ตอนแรกมันก็แบบอยู่นิ่งๆอ่ะแล้วก็มันก็แบบพยายามหนีไปหาตะกั่วด้านหลังโดยที่พอปินหันหน้าไปอีกฝั่งนึงแล้วกลับมามันก็กลับมาที่เดิม
1: ตอนนั้นมันทําแตะยายไปที่ใบไม้แล้วมันก
0: ็ตอนแรกก็ไปค่ะแล้วมันก็เกาะอยู่นิ่งๆแล้วสักพักมันก็ไปข้างหลังแล้วพอกลับมาอีกทีมันก็ตะคุบเหยื่ออ
2: ๋อเจอว่ากำลังตะคุบเหยื่อพอดีใช่ไหมครับแล้วมันได้กินไหมมันได้แบบเคี้ยวเหยื่อไหม
0: มันก็คาบเอาไว้แล้วพอแตะมันก็ไปข้างหลัง
2: แล้วพี่พอล่ะพี่พอเจออะไรวันนี
4: ้
2: ไม่รู้ โอ้ยไปกับพี่ศิลป์เจอแมงมุมใช่ไหมครับ
4: ไม่ใช่

0: แต่ว่าก็อย่าไปทำร้ายมันมากก็ถ้าเราไปแบบแกล้งมันหรืออะไรพวกนี้มันก็จะแบบโต้ตอบเราบ้างหรือแบบบอกให้เรารู้อะว่าอย่าไปทำถ้าเราไม่ทำมันก็จะไม่ทำเรา
1: ตอนแรกก็กลัวๆอยู่แต่ตอนนี้ก็แบบที่พี่เจนบอกว่ามันก็มีพิษทุกตัวแต่บางตัวพิษมันไม่แรงมันก็น่ารักดี
2: ธรรมชาติมาโชว์ยังมีเรื่องราวสนุกๆและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติมาฝากเด็กๆทางบ้านอีกหลายเรื่องนะคะรอติดตามชมในรายการได้เลยค่ะส่วนวันนี้ดูรายการจบแล้วอย่าลืมไปร่วมสนุกกันต่อใน Facebook ของรายการที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้กลับมาพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จากความสำเร็จของนโยบายการวางแผนครอบครัวก่อให้เกิดอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วจึงเป็นที่มาของหัวข้อในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่10เรื่องการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม
1: การประชุมวิชาการในปีนี้ก็มีที่มาจากคำถามจากสังคมนะคะว่าเราเป็นสังคมผู้สูงอายุในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีความกังวลว่าเรามีเด็กเกิดน้อยเกินไปดังนั้นเนี่ยเราก็จึงคิดว่าเราจะตอบคำถามนี้กับสังคมอย่างไรทั้งในแง่ของนโยบายซึ่งรัฐบาลเองมีนโยบายที่จะดูของการเกิดของเด็กค่ะ
0: ในงานประชุมมีการนำเสนอบทความทั้งหมดจำนวน13บทความโดยแบ่งประเด็นในการนำเสนอบทความทั้งหมด3ประเด็นคือ 1. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของประชากร 2. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศและ 3. ครอบครัวการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนนี้เป็นการนำเสนอประเด็นเรื่องครอบครัวกับการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร
2: ์เราคงจะต้องมาทำความเข้าใจกับคำว่าการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นก่อนนะคะว่าหมายถึงอะไรคำนิยามขององค์การอนามัยโลกนะคะหมายถึงการตั้งครรภ์ของสตรีที่มีอายุน้อยกว่า20ปีนะคะแล้วเราคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสังคมไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาสำคัญในระดับนะคะซึ่งอาจเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของวัยรุ่นไทยนะคะที่ซึมซับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทางตะวันตกมากขึ้นจากอิทธิพลของเทคโนโลยีและการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและง่ายต่อการเข้าถึงนะคะทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวถูกแทนที่โดยเทคโนโลยีดังกล่าวนะคะโดยเฉพาะเครือข่ายสังคมออนไลน์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ๆขึ้นนะคะสำหรับสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นถ้าเราดูย้อนหลังไป5ปีนะคะจากปีพ.ศ. 2551ถึงปี2555จะพบว่าอัตราเจริญพันธุ์รายอายุของกลุ่มอายุ15ถึง19ปีนะคะหรือเส้นสีแดงเนี่ยนะคะอยู่ที่50ต่อประชากรหญิง 1,000 คนในกลุ่มอายุเดียวกันนะคะซึ่งจะเห็นว่าคงที่ตั้งแต่พ.ศ. 2551จนถึง2553นะคะแล้วก็สูงขึ้นไปถึงอัตราที่54ต่อพันคนนะคะซึ่งจะเห็นว่าเส้นกราฟของเส้นสีแดงในกลุ่มอายุ15ถึง19ปีเนี่ยมีความชันมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆนะคะซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้นมากเลยทีเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าไว้ใจแล้วนะคะสำหรับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ณปัจจุบันนี้นะคะส่วนการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า15ปีอยู่ที่อัตรา 0.4 ในปี2551แล้วก็สูงเป็น 0.6 นะคะในปี2555มันก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่น่าเป็นห่วงนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มอายุต่ำกว่า15ปีมันไม่ควรที่จะมีซะด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่น่าวิตกกังวลเลยทีเดียวนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของบทความนี้นะคะก็คือเพื่อสำรวจความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองถึงปัจจัยเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลไม่ให้มีหรือลดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นโดยเราทำการศึกษาเชิงคุณภาพนะคะสัมภาษณ์เชิงลึกครูที่อยู่ในโรงเรียนเขตพื้นที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะคะสำหรับข้อค้นพบนะคะพบว่าทั้งครูแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่าทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ภายนอกครอบครัวต่างก็มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะปัจจัยภายในครอบครัวเนี่ยประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นการควบคุมและมีกฎระเบียบในครอบครัวและการสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นนะคะส่วนปัจจัยภายนอกครอบครัวก็ได้แก่สภาพแวดล้อมละแวกบ้านเพื่อนสื่อเช่นทีวีและอินเทอร์เน็ตนะคะคราวนี้เราจะมาพูดถึงปัจจัยรายละเอียดของปัจจัยภายในครอบครัวก่อนนะคะโดยแรกก็คือความสัมพันธ์ ระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นนะคะพบว่าพ่อแม่ที่มีการบังคับมากเกินไปหรือดุเกินไปเนี่ยจะทำให้เด็กไม่กล้าเล่าปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงที่วัยรุ่นนั้นจะตั้งครรภ์ได้อีกข้อนึงก็คือพ่อแม่หรือผู้ปกครองถ้าไม่มีเวลาแล้วก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานเพื่อหาเงินก็ทำให้ไม่มีเวลาอยู่กับลูกปล่อยปละละเลยแล้วก็ไม่ได้เอาใจใส่นะคะส่วนปัจจัยภายในครอบครัวตัวที่2นะคะก็คือการควบคุมและมีกฎระเบียบในครอบครัวความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองเนี่ยบอกว่าการสร้างกฎหรือระเบียบเป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้เกิดกลไกของการสื่อสารในค

0: อบครัวและถ้าหากครอบครัวใดเนี่ยไม่มีการตั้งกฎหรือระเบียบแล้วก็จะส่งผลให้การติดตามวัยรุ่นยากขึ้นทำให้เกิดช่องโหว่และปัญหาต่างๆตามมารวมถึงการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นด้วยนะคะโดยเราจะพบว่ากฎระเบียบหลักที่ถูกกำหนดภายในครอบครัวเนี่ยก็มีการกำหนดระเบียบในเรื่องของเวลากลับบ้านว่าถ้าเกิดถึงจะออกจากโรงเรียนให้โทรศัพท์บอกถึงบ้านให้โทรศัพท์อีกทีนึงนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นของผู้ปกครองนะคะแล้วก็มีการกำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องความรักซึ่งผู้ปกครองทุกท่านไม่เห็นด้วยนะคะกับการที่วัยรุ่นจะมีความรักในช่วงนี้นะคะมีการกำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องผลการเรียนและการกำหนดเป้าหมายในการเรียนด้วยนะคะแล้วก็มีการตกลงระเบียบในการปฏิบัติร่วมกันซึ่งตรงนี้ดิฉันชอบมากนะคะคือมีผู้ปกครองท่านหนึ่งบอกว่าให้ลูกเขียนเสนอว่าอยากทำอะไรไม่อยากทำอะไรจากนั้นจึงตกลงร่วมกันว่าข้อนี้ให้ได้ข้อนี้ให้ไม่ได้แต่สิ่งที่ผมจะพูดเสมอคือหนูขอพ่อให้พ่อขอหนูก็ต้องให้ให้เขาเป็นตัวเราด้วยและเราเป็นตัวเขาด้วยก็แค่นั้นเองเพราะตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ของเราไม่มีเวลาสอนอะไรเลยนะคะก็เลยอยากเลี้ยงลูกแบบนี้เพราะเชื่อว่าถ้าเด็กมีกฎเกณฑ์เด็กก็จะดีค่ะสำหรับปัจจัยตัวที่3ของปัจจัยภายในครอบครัวนะคะก็คือการสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นซึ่งพบว่าในครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นไปในทางที่ดีการสื่อสารภายในครอบครัวก็จะส่งผลไปในทางที่ดีด้วยนะคะเด็กจะเกิดความไว้วางใจที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆเด็กจะมีการบอกเล่าเรื่องชีวิตในชีวิตประจำวันให้ฟังนะคะสามารถสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกไม่พอใจให้กับผู้ปกครองฟังได้ตัวอย่างเช่นพ่อว่าหนูทำไมหนูอายเพื่อนนะหรือเราก็จะคุยกันเป็นอะไรตรงไหนเราจะคอยสอดส่องว่าเด็กเป็นอะไรเราจะมองกันออกก็จะโอบกอดก็จะคอยยังชั่วขึ้นสำหรับปัจจัยภายนอกครอบครัวนะคะได้แก่สภาพแวดล้อมและแวดบ้านก็สรุปได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแลบุตรนะคะแล้วก็เพื่อนซึ่งเราเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยจะเชื่อเพื่อนมากกว่าแล้วก็มักจะทำตามกันโดยไม่ไต่ตองว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่นะคะซึ่งมีความเห็นของผู้ปกครองนะคะบอกว่าประเด็นปัญหาเรื่องท้องเนี่ยน่าจะเกิดจากเรื่องคบเพื่อนเช่นคนนี้มีแฟนคนนี้ไม่มีแฟนคนนี้มี3คนถ้าเราไม่มีก็จุดๆๆนะคะแล้วแต่จะคิดนะคะเด็กเขาคิดกันแบบนี้นะคะเอามาอวดกันมีการจองกันด้วยและตอนนี้ก็มีการแข่งเรื่องผู้ชายในเฟซที่เข้ามากดไลค์นะคะตอนนี้เทคโนโลยีมันไปถึงขั้นนั้นแล้วนะคะสำหรับเรื่องสื่อนะคะวันนี้เราก็มีสื่อเยอะแยะเลยขอฝากสื่อด้วยนะคะว่าช่องทางการเข้าถึงสื่อเนี่ยมีความสะดวกรวดเร็วและเด็กในสังคมไทยก็สามารถเข้าถึงสื่อได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุทีวีนะคะและแม้แต่การเข้าถึงหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งมีความคิดเห็นของครูผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าจะกล่าวโทษพ่อหรือแม่เพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ต้องโทษสื่อโทษสังคมที่ปล่อยปละละเลยเรื่องพวกนี้แล้วสั่งสมมานานไม่ว่าจะเป็นวิดีโอโป้นะคะและเด็กสามารถเข้าถึงได้ง่ายรวมไปถึงการแชทผ่านโปรแกรมไลน์ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะคะที่จะทำให้เด็กถูกล่องกลัวไปด้วยนะคะโดยสรุปแล้วสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนี่ยกำลังเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการดำเนินการแก้ปัญหาเพื่อลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนี่ยให้เกิดความยั่งยืนก็ควรที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมชุมชนโรงเรียนหรือว่าครอบครัวก็ตามนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะไปควบคุมปัจจัยภายนอกมันอาจจะยากนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มจากภายในครอบครัวของเราก่อนนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและใกล้ชิดในครอบครัวตามมาด้วยการควบคุมมีกฎระเบียบในครอบครัวแล้วก็พูดคุยหรือสื่อสารในครอบครัวนะคะโดยส่งเสริมให้ครอบครัวที่มีการสื่อสารที่ดีอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มประเด็นเนื้อหาเรื่องเพศเข้าไปซึ่งน่าจะเป็นกลไกที่สำคัญในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้นะคะครอบครัวก็จะต้องมีการฝึกฝนในการสื่อสารประเด็นเรื่องเพศให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อให้ช่องว่างของการพูดคุยประเด็นเรื่องเพศในครอบครัวนี้ลดน้อยลง
1: จากข้อค้นพบตรงนี้นะคะเราพบว่าในครอบครัวนะคะการสื่อสารเนี่ยยังไม่ค่อยพูดกันเรื่องเพศเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นคือเราคิดว่าควรที่จะมีการเพิ่มเข้าไปในครอบครัวที่มีการสื่อสารที่ดีอยู่แล้วให้เพิ่มประเด็นเรื่องเพศเข้าไปนะคะแล้วก็มหิดลเราเองนะคะก็จะลงพื้นที่ตอนนี้อยู่ในการดำเนินงานนะคะมหิดลโมเดลคือการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นค่ะก็คือเราจะเอาอินเตอร์เวนชั่นตรงนี้ไปลงที่อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมค่ะ
2: ช่วงนี้พบกับบทความเรื่อง

0: กำเนิดที่เลือกไม่ได้ความรุนแรงระหว่างตั้งครรภ์กับผลกระทบต่อภาวะการเกิดโดยคุณกัญญาพัฒน์สุดเกษมนักวิจัยประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
1: สำหรับวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้นะคะเรามุ่งศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงในมิติต่างๆเนี่ยทั้งความรุนแรงทางกายทางเพศนะคะที่เกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์นะคะแล้วก็รวมไปถึงผลกระทบของความรุนแรงที่มีต่อสุขภาพพัฒนาการแล้วก็พฤติกรรมของลูกด้วยนะคะเราเริ่มต้นด้วยผลกระทบจากความรุนแรงนะคะต่อผู้หญิงสตรีที่ตั้งครรภ์เนี่ยนะคะเราพบว่ากลุ่มที่ตั้งครรภ์แล้วถูกทุบตีหรือถูกทำร้ายเนี่ยร้อยละ16เนี่ยมีโอกาสที่จะให้กำเนิดบุตรที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกตินะคะก็คือน้ำหนักตัวน้อยเนี่ยจะน้อยกว่า 2,500 กรัมนะคะอันนั้นคือ low birth weight นะคะคือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์แล้วก็มีความเสี่ยงที่จะแท้งบุตรมากกว่าคนทั่วไป2เท่านะคะรวมถึงมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือมีภาวะซึมเศร้ามากกว่าคนทั่วไปด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังเสี่ยงต่อการที่จะติดเชื้อ HIV มากกว่าผู้ที่ไม่เคยถูกทำร้ายเลยเนี่ย 1.5 เท่านะคะแล้วก็แนวโน้มของการที่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มากกว่าผู้หญิงทั่วไปอีกนะคะจากการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะประเด็นแรกที่เราศึกษาคือเรื่องในเรื่องการทำแท้งนะคะเราดูกลุ่มผู้หญิง3กลุ่มก็คือเป็นแม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์นะคะแม่ที่ถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่ระหว่างตั้งครรภ์แล้วก็แม่ที่ไม่เคยถูกทำร้ายเลยนะคะรวมกลุ่มตัวอย่างและจำนวน 1,863 คนนะคะเราพบว่าแม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยมีอัตราการทำแท้งเนี่ย1ครั้ง2ครั้งเนี่ยนะคะรวมแล้วเนี่ยอัตราเฉลี่ยสูงกว่าแม่2กลุ่มหลังนะคะเราดูน้ำหนักแรกเกิดนะคะที่เป็นผลกระทบจากการถูกการที่แม่ถูกทำร้ายนะคะเราก็พบว่าแม่ที่ถูกทำร้ายตอนตั้งครรภ์เนี่ยนะคะก็จะให้กำเนิดบุตรที่มีน้ำหนักต่ำกว่าแม่ที่ไม่เคยถูกทำร้ายหรือว่าแม่ที่ถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่ช่วงที่ตั้งนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นน้ำหนักที่ต่ำกว่าเกณฑ์ก็ตามนะคะแต่ว่าเมื่อเทียบกันแล้วก็ค่อนข้างต่ำทีเดียวนะคะทีนี้เรามาดูถึงปัจจัยที่มีผลต่อน้ำหนักแรกเกิดของทารกนะคะเราก็ดูตัวแปร4ตัวด้วยกันนะคะก็คือแม่ที่ถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่ระหว่างตั้งครรภ์แม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์นะคะแม่ที่ดื่มสุราแล้วก็แม่ที่สูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์เราก็พบว่ามีปัจจัย2ปัจจัยด้วยกันนะคะคือในเรื่องของแม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์แล้วก็แม่ที่ดื่มสุราในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้น้ำหนักตัวของทารกแรกเกิดเนี่ยต่ำนะคะจากนั้นเราดูความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของเด็กกับแม่ที่ถูกทำร้ายในช่วงที่ตั้งครรภ์นะคะเราพบว่าแม่เด็กที่มีแม่ที่ถูกทำร้ายในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยนะคะก็จะมีพฤติกรรมไปในทางลบค่อนข้างสูงกว่าแม่ใน2กลุ่มหลังนะคะเด็กก็จะมีขี้อายกว่าปกติอาจจะเก็บเนื้อเก็บตัวไม่สูงสิงกับเพื่อนไม่เล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวมีผลการเรียนต่ำนะคะรวมถึงเรียนไม่จบต้องลาออกจากโรงเรียนกลางคันนะคะทีนี้เราดูในเรื่องผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กด้วยนะคะเมื่อกี้นี้เราเห็นแล้วว่าในเรื่องของพฤติกรรมเด็กที่แม่ถูกทำร้ายเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็พฤติกรรมเหล่านั้นก็จะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กต่อไปในอนาคตเราพบว่าเด็กร้อยละ40ที่เกิดจากแม่ที่ถูกทุบตีเนี่ยนะคะก็จะมีความเสี่ยงต่อความผิดปกติทางจิตนะคะแล้วเด็กพวกนี้ก็จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างยากลำบากเนื่องจากว่ามีพฤติกรรมที่แปลกแยกจากสังคมอาจจะมีความก้าวร้าวกับเพื่อนหรือว่ามีความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยมองคนอื่นเป็นศัตรูอย่างนี้นะคะแล้วก็เลี่ยงไม่ได้ที่เขาก็ต้องมีปัญหาในเรื่องการเรียนด้วยนะคะสุดท้ายเราก็จะดูในเรื่องของพฤติกรรมของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับอิทธิพลจากการถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์นะคะว่าเราพบว่าแม่ที่ถูกทำร้ายในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยก็จะมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ค่อยดีนะคะเช่นอาจจะดื่มสุราสูบบุหรี่มากกว่าแม่ในอีก2กลุ่มหลังนะคะถ้าเรามองให้กว้างออกไปนะคะจากครอบครัวที่เราพบว่าใช้ความรุนแรงอยู่เป็นประจำเนี่ยเราจะพบว่าปัญหาความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบเฉพาะครอบครัวเท่านั้นนะคะแต่ มีผลไปถึงรายได้หรือว่าค่าใช้จ่ายในการที่เราจะต้องใช้ในการรักษาพยาบาลหรือการฟื้นฟูคนที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงหรือว่าคนที่ใช้ความรุนแรงด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังสูญเสียแรงงานที่มีคุณภาพในการที่จะไปพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปนะคะในเชิงโครงสร้างเองเนี่ยสถาบันครอบครัวก็จะอ่อนแอลงแล้วก็ล่มสลายในที่สุดนะคะนอกจากนี้วงจรความรุนแรงก็ยังเป็นปัญหาที่ไม่จบสิ้นนะคะเราพบว่าเด็กที่มีประสบการณ์ความรุนแรงหรือว่าพบเห็นการใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาอย่างต่อเนื่องเนี่ยยิ่งถ้าเป็นเด็กชายด้วยแล้วเนี่ยโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะไปกระทำความรุนแรงต่อคู่สมรส 100% ทีเดียวนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากต่างประเทศนะคะจากทั้งหมดเนี่ยเราก็เลยมีข้อเสนอแนะ4เรื่องด้วยกันนะคะควรจะมีมาตรการเชิงรุกในการรณรงค์ป้องกันความรุนแรงในครอบครัวทั้งก่อนตั้งครรภ์และระหว่างตั้งครรภ์นะคะรวมทั้งเมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นแล้วเนี่ยควรจะมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับความรุนแรงอย่างเข้มงวดนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ควรจะมีการสร้างความร่วมมือหรือว่าแนวทางป้องกันแบบบูรณาการนะคะรวมทั้งมาตรการในการช่วยเหลือนะคะควรจะมีการเพิ่มช่องทางความช่วยเหลือมากขึ้นนะคะในหน่วยงานที่มีทั้งเหยื่อหรือว่ามีผู้ที่ใช้ความรุนแรงอยู่เพื่อจะไม่ทำให้ความรุนแรงนั้นลุกลามต่อไปค่ะ
2: ปัจจัยที่ทำให้เด็กมีได้รับผลกระทบอันนี้ก็คือการที่แม่ถูกทำร้ายเนี่ยนะคะก็คือในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยแม่อาจจะมีพฤติกรรมในทางลบด้วยอย่างเช่นดื่มสุราหรือว่าสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แม่ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างเงี้ยค่ะก็จะส่งผลไปถึงบุตรด้วยค่ะการป้องกันนะคะก็คงต้องเริ่มจากตั้งแต่ในครอบครัวเลยอะค่ะก็คือต้องหยุดความรุนแรงนะคะในช่วงที่แม่รู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์เนี่ยแล้วก็ระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยก็คือต้องห้ามคนในครอบครัวเนี่ยใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรุนแรงทางกายหรือว่าทางเพศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องหยุดวงจรตรงนี้ค่ะ
0: ช่วงนี้พบกับการเสนอบทความในประเด็นหลักทัศนะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรบทความแรกเป็นบทความหัวข้อทัศนคติของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมลพันธ์อิสระภักดีอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: การเซอร์เวย์ครั้งนี้เราก็จะได้ดูว่าคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาเป็นผู้ผลิตสมาชิกให้กับครอบครัวนะคะของประเทศชาติในเวลาอันใกล้เนี่ยนะคะจะมีทัศนคติอย่างไรต่อการแต่งงานแล้วก็การมีบุตรนะคะซึ่งทัศนคติเหล่านี้ก็อาจจะแสดงให้เห็นแนวโน้มของพฤติกรรมในอนาคตได้นะคะว่าประชากรไทยคิดอย่างไรนะคะกับการแต่งงานกับการมีลูกซึ่งเราจะคอยดูว่าภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศไทยเนี่ยยังมีอนาคตสดใสหรือว่าจะกำลังสูญหายไปนะคะในเรื่องของเนื้อหาการสำรวจเนี่ยก็จะเป็นแบ่งออกเป็น2ประเด็นนะคะเป็นเรื่องของการแต่งงานกับเรื่องของการมีลูกนี่ในเรื่องของการแต่งงานก็จะเป็นเรื่องของการให้ความสัมพันธ์ความสำคัญของการแต่งงานนะคะรูปแบบต่างๆแล้วก็ความตั้งใจอายุการแต่งงานนะคะเหตุผลจะแต่งหรือไม่แต่งส่วนการมีบุตรก็จะดูว่าทัศนคติคือทัศน์ในทางประชากรเนี่ยเราจะเห็นว่าลูกเนี่ยจะมีคุณค่านะคะต่อแล้วก็จะสำรวจดูว่าในปัจจุบันเนี้ยคนรุ่นใหม่เห็นว่าลูกเนี่ยมีคุณค่าอย่างไรนะคะแล้วก็เขาจะมีต้องตั้งใจที่จะมีลูกหรือไม่นะคะในลำดับแรกก็จะถามถึงความสำคัญของการแต่งงานว่าเขาคิดยังไงกับการแต่งงานนะคะซึ่งก็มีคำตอบมาว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดให้คุณค่ามากที่สุดคือในเรื่องของการแต่งงานก็คือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการแต่งงานอย่างถูกต้องตามประเพณีจารีตประเพณีก็คือเหมือนการที่ได้มีคู่อยู่กินกันถูกต้องตามจารีตประเพณีนะคะที่รองลงมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของว่าการแต่งงานเนี่ยจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านจิตใจแล้วก็มีเพื่อนคู่คิดนะคะการแต่งงานจะทำให้ครอบครัวมีชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการยืนยันความรักที่คู่แต่งงานมีต่อกันนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่จะแสดงให้เห็นว่ามองในเรื่องของจารีตประเพณีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความถูกต้องนะคะแล้วก็ในเรื่องของทางด้านจิตใจแต่ว่าคำถามที่ความสำคัญของการแต่งงานที่บอกว่า การแต่งงานเนี่ยจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือการสร้างเครือข่ายทางเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมีตอบมาน้อยมากนะคะนี่ในเรื่องรูปแบบการแต่งงานค่ะก็ยังคนรุ่นใหม่ที่มองถึงเรื่องการแต่งงานเนี่ยก็ยังให้ความสำคัญสูงสุดกับการจัดงานตามแต่งงานตามประเพณีแล้วก็มีการจดทะเบียนสมรสนะคะรองลงมาก็จะเป็นเรื่องของการจัดงานแต่งงานตามประเพณีอย่างเดียวนะคะอีกอันนึงก็คือจะเป็นรองลงมานะคะเป็นการแต่งงานแบบจดทะเบียนสมรสอย่างเดียวนะคะค่ะจะไม่หวือหวานะคะเพราะว่าพอถามเรื่องของรูปแบบการแต่งงานกลายเป็นว่าการใช้ชีวิตคู่ในรูปแบบใหม่ๆคือทดลองอยู่ร่วมกันหรืออยู่ด้วยกันโดยที่ไม่แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นสิ่งที่ได้รับความสำคัญน้อยที่สุดนะคะคิดว่าจะแต่งงานหรือเปล่านะคะ153แต่งงานแน่นอนนะคะผู้หญิงบอกว่าผู้หญิง156บอกว่าจะแต่งผู้ชาย148นะคะผู้ชาย110ผู้หญิง105คิดว่าอยู่กับคนรักโดยไม่แต่งผู้ชาย109ผู้หญิง107คิดว่าไม่แต่งงานแน่นอนนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าการสอบถามครั้งนี้ครอบคลุมเด็กตั้งแต่อายุ15ด้วยนะคะ15จนถึง24ปีฉะนั้น1ใน3จึงบอกว่ายังไม่คิดเรื่องแต่งงานนะคะดิฉันก็เลยได้เป็นข้อเตือนใจว่ามีเด็กตอบมาบอกว่าผมยังเด็กอยู่ยังไม่อยากคิดครับก็มีการส่งข้อความมาใน Open Din นะคะก็แสดงให้เห็นว่านะคะ1ใน3เนี่ยถ้ายังเป็นเด็กๆหนูก็ยังไม่ได้แพลนนะคะวางแผนจะแต่งงานเมื่ออายุเท่าไหร่นะคะก็จะเห็นได้ว่าผู้หญิงก็อยากจะแต่งงานในช่วงของ25ถึง29ปีเนี่ยมากนะคะสูงสุดเลยนะคะแล้วก็แต่ผู้ชายก็จะยังไปได้เรื่อยๆนะคะจนถึง40กว่านะคะแต่ผู้หญิงจะหยุดแถวเนี้ยค่ะไม่ไปอีกแล้วนะคะเอาแค่35ถึง39ก็พอนะคะจะแต่งงานเพราะอะไรนะคะผู้ชายบอกว่าเป็นการแสดงความรักและความจริงใจต่อคนรักนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเหตุผลหรือเปล่านะคะว่าถ้าจะมีอะไรต่ออะไรนะคะถ้าแสดงอยากจะรักแสดงให้เห็นว่ารักก็ต้องมีอะไรกันด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ไม่รู้เหมือนสัมพันธ์กันหรือเปล่าแต่ว่าผู้ชายจะพูดถึงเรื่องว่าเป็นการแสดงความรักความจริงใจนะคะแต่ผู้หญิงเนี่ยบอกว่าถ้าจะแต่งงานอ่ะเพราะว่าต้องการมีคนช่วยคิดมีคนอยู่เป็นเพื่อนรวมทั้งมีคนดูแลปกป้องคุ้มครองนะคะเพราะนั้นก็จะสอดคล้องกับเรื่องของการให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานว่าเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยมีการตอบน้อยนะคะถ้าไม่แต่งงานล่ะนะคะบอกว่าคนที่บอกว่าถ้าคนที่จะไม่แต่งงานเนี่ยเป็นเพราะว่าต้องการใช้ชีวิตอย่างอิสระไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครรวมถึงให้เหตุผลว่าอยู่คนเดียวสบายใจกว่านะคะส่วนผู้หญิงเนี่ยมักจะบอกว่าถ้าจะไม่แต่งงานก็เป็นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของครอบครัวการแต่งงานไม่ค่อยมั่นคงนะคะมีการหย่าร้างแล้วก็แยกทางกันเยอะก็ตัวเองก็ไม่อยากจะเป็นแบบนั้นนั่นเป็นพาร์ทแรกนะคะในพาร์ทต่อไปจะเป็นเรื่องของการทัศนคติเกี่ยวกับการมีบุตรนะคะบุตรมีคุณค่าอย่างไรนะคะในภาพรวมเนี่ยการที่คนตอบมาเนี่ยเขาก็ให้บุตรเนี่ยมีคุณค่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคือค่าเฉลี่ยเนี่ยคะแนนเต็ม5เนี่ยจะให้คะแนนประมาณ4กว่านะคะโดยที่คุณค่าทางจิตใจต่อพ่อแม่เนี่ยเป็นคุณค่าที่ให้มากที่สุดนะคะส่วนคุณค่าทางความมั่นคงนะคะเช่นเป็นผู้ที่คอยดูแลพ่อแม่ยามชราเป็นสิ่งผูกพันของพ่อและแม่ช่วยให้ครอบครัวสมบูรณ์ขึ้นเป็นผู้สืบสกุลและทรัพย์สินเนี่ยมีความสำคัญรองลงมานะคะแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะในเรื่องคุณค่าของบุตรในด้านที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจให้ครอบครัวได้รับคะแนนน้อยที่สุดนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าคุณค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งงานหรือว่าการมีบุตรเนี่ยในด้านเศรษฐกิจเนี่ยจะให้คะแนนน้อยนะคะต้องการมีลูกกี่คนนะคะมากกว่าครึ่งก็ยังต้องการที่จะมีลูก2คนนะคะ113เนี่ยต้องการมีลูกคนเดียว114ไม่ต้องการมีลูกถ้าจะมีลูกนะคะเพราะอะไรนะคะเหตุผลที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของต้องการให้ชีวิตมีความสมบูรณ์นะคะมีเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวรองลงมาได้มีผู้ดูแลยามเจ็บป่วยและสืบสกุลและทรัพย์สมบัติเป็นเพื่อนทำให้ไม่เหงานะคะถ้าไม่ต้องการมีลูกล่ะนะคะเหตุผลสำคัญที่บอกว่าคนที่ไม่ต้องการมีลูกนะคะหรือว่าถ้าคนจะไม่มีลูกเนี่ยเป็นเพราะอะไรก็เพราะว่ามีลูกเนี่ยทำให้พ่อแม่ไม่มีอิสระต้องการใช้ชีวิตโดยไม่ต้องห่วงลูกนะคะอีกอันนึงคือมองว่าสภาพในสังคมในปัจจุบันเนี่ยมีปัญหามีอันตรายนะคะก็ไม่อยากมีลูกเพราะว่ากลัวว่าลูกจะเติบโตมาในสภาพสังคมปัจจุบันซึ่งจะเป็นอันตรายแล้วก็หรือว่าลูกจะไปทำผิดนะคะ หรือว่าตัวเองก็เกรงว่าจะไม่มีความสามารถในการสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีได้นะคะรวมทั้งกลัวว่าจะไม่สามารถหาเลี้ยงลูกได้เพราะว่าจะเป็นภาระที่จะต้องทำงานเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยอาจจะอยากจะสรุปว่าคนรุ่นใหม่นะคะยังมีทัศนคติที่ดีต่อการแต่งงานอยู่เพราะว่ามากกว่าครึ่งก็ยังอยากที่จะแต่งงานนะคะแล้วก็ยังมีค่านิยมที่เป็นบรรทัดฐานของสังคมคือการแต่งงานจะต้องมีการแต่งงานแบบตามประเพณีนะคะมีต้องการความมั่นคงมีต้องการมีบุตรนะคะแล้วก็ที่พบที่น่าสนใจคือว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมีทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรไม่ค่อยต่างกันเลยนะคะเมื่อถามถึงอายุการแต่งงานอะไรนี้ก็จะเห็นว่าเด็กสมัยนี้ก็ยังมีการวางแผนที่จะแต่งงานนะคะหรือโดยดูจากอายุการแต่งงานเนี่ยที่จะเห็นว่าจะแต่งงานเมื่อจบการศึกษาไปได้สักระยะหนึ่งนะคะคราวนี้ในเรื่องของความเท่าเทียมกันหรือความไม่แตกต่างในเรื่องของหญิงชายเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ที่เราสำรวจก็คือคนที่อยู่ในระบบการศึกษานะคะซึ่งทำให้เขาอาจจะวางแผนในเรื่องของการที่จะต้องทำงานเมื่อจบไปแล้วนะคะหรือว่ามีการที่จะต้องคิดทำงานในอนาคตเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ค่อยมองถึงเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและก็สังคมที่จะมีต่อการแต่งงานกับการมีลูกนะคะอาจจะเป็นเรื่องของที่ว่าในปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงเองก็เข้ามาสู่ตลาดแรงงานมากขึ้นมีรายได้นะคะทำให้เขามีความสามารถในการที่จะหาเลี้ยงดูตนเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆก็จะไม่ได้ตอบมานะคะแล้วก็อันนึงที่น่าจะถ้าจะเป็นห่วงนะคะก็ในเรื่องของวิถีการดำเนินงานชีวิตแบบใหม่ที่ทำให้คนรู้สึกว่ามีความสะดวกสบายไม่ต้องการแต่งงานนะคะแล้วก็ทำให้คนอยากจะอยู่แบบอิสระไม่อยากมีภาระนะคะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้คนไม่อยากแต่งงานแล้วก็ไม่อยากมีลูกถ้าอนาคตระดับภาวะเจริญพันธุ์ประเทศไทยขอบอกว่าอาจจะยังไม่น่าห่วงนะคะเพราะว่าคนรุ่นใหม่เองยังไม่มีทัศนคติที่ว่าจะไม่มีลูกเลยหรือไม่มีการแต่งงานนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ากลุ่มที่เราศึกษาเนี่ยเป็นกลุ่มที่ยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนนะคะนั้นอนาคตของการที่เขาจะได้แต่งงานจริงๆหรือไม่อันนั้นอีกเรื่องนึงนะคะเพราะว่าอาจจะต้องดูว่าเขาจะได้พบกับคนที่มีได้พบหรือว่ามีคู่ที่เหมาะสมหรือไม่นะคะแต่ว่าเมื่อคนรุ่นใหม่เหล่านี้แต่งงานก็ควรจะสนับสนุนให้มีบุตรนะคะโดยที่เน้นในเรื่องของอายุที่เหมาะสมนะคะซึ่งเราก็ได้ยินมาว่ามันควรจะมีบุตรเมื่ออายุเท่าไหร่นะคะเพื่อให้เด็กมีคุณภาพนะคะ
4: โดยทั่วๆไปก็ยังมองคนรุ่นใหม่ก็ยังมองว่าการแต่งงานยังมีความสำคัญอยู่นะคะการมีลูกก็ยังมีความสำคัญการแต่งงานก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างในด้านจิตใจมากกว่านะคะว่ามีเพื่อนคู่คิดโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะผู้ชายก็อาจจะมองเรื่องความรักนะคะอาจจะมองว่าการแต่งงานเนี่ยจะทำให้คนเราเนี่ยอยู่ได้นะคะมีเพื่อนคู่คิดกันไปแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของการมีลูกเนี่ยก็ยังมองว่าลูกก็สำคัญนะคะโดยเฉพาะทางด้านจิตใจว่าจะช่วยเติมเต็มชีวิตให้กับครอบครัวแต่ว่าในขณะเดียวกันก็พบว่าบางคนที่เขาไม่อยากมีลูกไม่อยากแต่งงานเลยก็มีนะคะที่สำคัญคือว่าในสมัยนี้มองว่าการที่แต่งงานเนี่ยจะเป็นภาระใช้ชีวิตไม่ได้เป็นอิสระนะคะการมีลูกยิ่งไปกันใหญ่เลยทำให้ไม่สามารถจะไปไหนมาไหนได้นะคะจะต้องทำมาหากินเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะเลี้ยงดูลูกตรงนี้ค่ะก็จะเป็นปัญหาสำคัญอันนึงที่คนสมัยนี้เริ่มมองว่าการแต่งงานการมีลูกเนี่ยทำให้ขาดอิสระนะคะแต่ว่าตรงส่วนนี้ก็ไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่มากเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นประเด็นที่เขาตอบมากที่สุดเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยคนก็ยังอยากจะแต่งงานแล้วก็อยากจะมีลูกอยู่ค่ะ
0: บทความต่อมาเป็นการนำเสนอบทความเรื่องไลฟ์สไตล์แผนการดำเนินชีวิตกับแนวคิดการมีบุตรของคนเจเนเรชัน Y โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูเบศสมุทธจักรอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
5: ในหัวข้อนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยที่สืบเนื่องมาจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แล้วก็ไลฟ์แพลนรูปแบบการดำเนินชีวิตกับการวางแผนการดำเนินชีวิตซึ่งสองเรื่องนี้มีคนละอย่างกันนะครับของคนในเจเนอเรชัน Y คำถามสำคัญคือว่าแล้วมันทำไมต้องเจเนอเรชัน Yนะก็ขออนุญาตอธิบายนะครับว่าคนที่อยู่ในเจเนอเรชัน Y เนี่ยเป็นคนที่อยู่เกิดในระหว่างพุทธศักราช2525ถึง2546ขอแสดงความเสียใจสำหรับท่านที่หลุดเรนจ์นี้ไปนะครับท่านไม่ได้อยู่เจน Y นะฮะท่านอยู่เจนอื่นนะครับท่านถ้าที่ดูในห้องนี้ก็จะมีเจนถัดจาก Y ขึ้นไปก็จะเป็น X นะฮะแล้วก็ มีเจนเบบี้บูมแล้วก็มีเลด GI เจเนอเรชันนะฮะเพราะนั้นเจน Y นี่ขณะนี้อยู่ในวัยที่มีอายุ11ถึง32ปีสิ่งสำคัญที่งานวิจัยฉบับนี้

าสอดคล้องกับการประชุมในครั้งนี้ก็เพราะว่าการเจริญพันธุ์เนี่ยชุกชุมจะได้ผลมากในเจเนอเรชัน Y เพราะฉะนั้นในงานครั้งนี้เนี่ยก็แบ่งเจเนอเรชัน Y ออกเป็น4เจเนอเรชันแต่ว่าศึกษาเจเนอเรชันการเก็บข้อมูลเนี่ยเป็น Y 3นะครับ Y 3เป็นกลุ่มเจเนอเรชันที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็กำลังจะสำเร็จการศึกษา

และบทความสุดท้ายเป็นการนำเสนอบทความในหัวข้อทัศนคติทางเพศของประชากรรุ่นใหม่โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุมาพรภัทรวานิชอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล

ในครั้งหน้าเราจะมาพบกับการเสวนาพิเศษเรื่องคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับการมีบุตรโดยมีแขกรับเชิญผู้ประสบความสำเร็จจากหลากหลายสาขาอาชีพเพศและวัยติดตามได้ในตอนต่อไปท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์ www.iphr.mahidol.ac.th

0: ร์หรือว่าบัตรเครื่องเล่นนะจ๊ะบัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
0: โอเค
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
3: ครับ
1: ครับ
0: โอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็กๆ
1: ด้วย
4: เราก็ต้องไม่ไปเซ็นคิวคนอื่นนะ
5: ผมไม่เซ็นคิวดีกว่าทำตามกติกา
1: ใช่

0: ันไม่ครึ่งนี้ก่อนดีกว่า
1: ใช่เราก็เห็นด้วย
2: ฟุตบอลเล่นได้ตามสิทธิแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
0: กติกาคืออะไรเหรอครับ
2: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทางไหนไปทางลงถ้าใช้ไปทางขึ้น
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
0: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
2: พร้อมกันแล้วนะคะเราไปลุยกันเลย
3: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยทำมั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืน

0: ื้นอาจเป็นเช่นนี
1: ้โอ้เด็กๆเกือบเต็มเลยลูกสนุกไหมลูกเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
2: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชอบทุกอย่างเลย
3: น้องเล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได้
4: จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
1: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
5: ค่ะ
1: โอเคดีมากเอาละงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้แล้วทุกคนมา
0: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
6: กติกา
0: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ตอนสระอาในสวนสัตว์ขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่สวนสัตว์มหัศจรรย์สวนสัตว์มหัศจรรย์แห่งนี้มีสัตว์มากมายหลากหลายชนิดที่แม้จะมาจากต่างเผ่าพันธุ์แต่พวกเขาก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขพี่อยากรู้จังเลยว่าในสวนสัตว์แห่งนี้มีสัตว์ตัวไหนที่มีเสียงสระอาสระอาแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสัตว์ที่มีเสียงสระอาในสวนสัตว์มหัศจรรย์จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อนๆ
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกา
1: เพื่อนๆจ๋ากามีสระอาไหมนะมีสระอาเย่เจอสัตว์ที่มีสระอาตัวแรกแล้วเราไปหาสัตว์ตัวต่อไปกันเลย
3: นี่คือปลา
1: เพื่อนๆจ๋าปลามีสระอาไหมนะปลามีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่สองแล้วสนุกจังเลย
3: นี่คือม้า
1: เพื่อนๆจ๋าม้ามีสระอาไหมนะม้ามีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่3แล้วเรามากันได้ครึ่งทางแล้วนะเ

0: คือเสือ
1: เพื่อนๆจ๋าเสือมีสาระอามั้ยนะเสือไม่มีสาระอาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาหาสัตว์ที่มีสาระอาตัวใหม่ด้วยกัน
0: นี่คือกวาง
1: เพื่อนๆจ๋ากวางมีสาระอาไหมนะกวางมีสาระอาเจอสัตว์ที่มีสาระอาตัวที่4แล้วเหลือตามหาสัตว์ที่มีสาระอาแค่ตัวสุดท้าย
0: นี่คือช้าง
1: เพื่อนๆจ๋าช้างมีสาระอาไหมนะช้างมีสาระอาเราช่วยกันตามหาสัตว์ที่มีสาระอาครบ5ตัวแล้วเย้พวกเราทำได
2: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะให้ตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอาในสวนสัตว์มหัศจรรย์กันกาปลาม้ากวางช้างขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ตามอำเภออาจารย์ของเรามินพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาหารตามอำเภออาจารย์ของเราวันนี้นะคะจะเป็นเมนูจากชนเผ่าดาราอ่างค่ะซึ่งวัตถุดิบนั้นเราก็ต้องเข้าไปหากันในป่านะคะตอนนี้กำลังตามแม่คองกับพี่รอดไปหานี่เดี๋ยววันนี้แม่พาน้องไปหาวัตถุดิบกัน
1: ตรงไหนจึ๊กจะอยู่ในป่าค่ะไปที่ห้วยฮกอาหารทุกอย่างที่อยู่ในป่าเขาก็จะเก็บมาเอามาแกง
0: อย่างแรกแม่บอกต้องหาจึกจึกนี่เป็นยังไงเดี๋ยวแม่พาน้องไปดูหน่อย
1: เจ้า

เมื่อกี้ทางที่เราผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นสวนที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้ก็จะมีพวกลิ้นจี่เงาะลำไยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้ที่เราเข้ามาเนี่ย

0: ือตรงนี้เริ่มเป็นป่ารกๆแล้วค่ะโอ้แม่ฟันแล้วโอ้แม่โอ้โหล้มต้นเลยค่ะกล้วยป่าแม่บอกเดินหาต้นจึกมานานแล้วไม่เจออันนี้ก็คือเอาไปทำแกงกินเหมือนกันใช่ไหมคะแม่
1: จ้าไปแกงใส่จึกอ่ะ
0: เอาไปแกงกินกับจึกเนี่ยแหละ
1: จ้า
0: แล้วส่วนที่เราตัดไปนี่เราเอาไหมแม่จ๋า
1: ไม่เอาค่ะมันจะฝาดค่ะใหญ่มันจะเยอะ
0: นี่ให้ดูในมือแม่1ต้นค่ะ
1: ค่ะ1ต้น
0: สิ่งที่ใช้ได้คือเท่านี
1: ้ค่ะถึงบ้านเราก็ต้องแกะออก
0: แกะออกอีก
1: เหรอเอาที่อ่อนๆอ่ะ
0: เอาที่อ่อนๆข้างใน
1: อ่อนๆอยู่ข้างในมันจะหวานเลยอ่ะ
0: นี่นะคะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่าเอาใบมาห่อไว้ตอนนี้ยังไม่เจอต้นจึกนะคะแต่ว่าเจอกล้วยป่ากันอีกแล้วค่ะกล้วยป่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่เราจะใส่ลงไปในแกงจึกด้วยโดยเราจะตัดเอาทั้งตัวหยวกกล้วยแล้วก็ปลีกล้วยป่าค่ะ
2: โอ้หนาว
0: อันนี้แม่เจอต้นกล้วยป่าต้นที่2แล้วนะคะแต่ว่าต้นนี้นี่คือแบบสู
1: งมากเลย
0: โอ้หนูเพิ่งเคยเห็นต้นกล้วยสูงขนาดนี้แม่แม่เริ่มฝันและล้มต้นกล้วยเอาปีโอ้ยเอาแล้วได้แล้วปีกล้วยป่าสีนี่คือแบบม่วงแดงเลยนะคะ
1: น่าอันนั้นอีกลูกนะมี2ลูกอันนั้นก็มีลูก
0: อ๋อนั่นก็มีค่ะ
1: นั่นก็มี
0: แล้วลูกคือขนาดเท่าๆกัน
1: เท่าๆกัน
3: ไปตะลุดไปตะลุด
0: อุ้ยแม่หนูอยู่หลังแม่ดีกว่าได้แล้ว
1: ได้หลายแกนล่ะสอง
0: อันนี้ปลีที่2นะคะหัวมันพอๆกันเลย
2: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามหาต้นจึกกันต่อค่ะอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะมินนี่จะพามารู้จักกับอาหารของชนเผ่าดาราอั้งชนเผ่าที่อพยพถิ่นฐานมาจากประเทศพม่าแล้วก็อาศัยอยู่บนพื้นที่ดอยสูงค่ะซึ่งอาหารที่เราจะทำกันวันนี้นะคะมีวัตถุดิบหลักสำคัญนั่นก็คือต้นจึกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดินตามหากันมาเป็นชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอต้นจึกซักทีได้มาแต่หน่อกล้วยกับปลีกล้วยป่าเนี่ยแหละค่ะ

0: กอใหญ่ๆนั่นน่ะโอ้อร่อยมากจะได้นอนไม่เยอะๆ
1: ยังไม่ทันกินเลยแม่บอกอร่อยแล้วพอหานานมากนะคะนี่เราเจอแล้วนะคะ
0: เจอ
1: ที่แม่บอก
0: แล้วเจอแล้วแต่ว่าภาษาคนอื่นจะว่าเต่าล้าง
1: เต่าล้าง
0: เจ้าล้าง
1: ต้นจึกก็คือเต่าล้าง
0: ค่ะ
1: หรือว่าหน้าตามันคุ้นๆอยู่นะแม่เดี๋ยวนะแม่เราใช้ส่วนไหนของต้นล่ะจ๊ะ
0: จะใส่หน่อ
1: เราใช้หน่อ
0: ค่ะ
1: แล้วแม่เลือกยังไงอะคะ
0: เพราะว่าเลือกที่มันมีอันน่ะที่มันถ้ามันออกหยอดมันนะ
1: จ้ะ
0: ออกหยอดใบมันอ่อนๆอ่ะ
1: จ้ะ
0: ถ้าออกอันนี้มันจะไม่มีหน่อมันไม่เยอะเลยอะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้แก่แล้วหน่ออ่อนมันจะอยู่ข้างหลังไ
1: งอ๋อหน่ออ่อนมันจะ
0: น่ะปลายแก่มันออกอะถ้ามันออกแบบที่มันอ่อนๆออกเนี่ยนี่ดิยัง
1: จ้ะ
0: ถ้ามันคืนมันยังไม่ออกใบเลยมันกำลังเนี่ย
1: มันกำลังจะออกใบ
0: เออมันจะออกใบมันยังมาบานไงหน่อมันจะไม่มีอ่ะมันคืนหมดแล้ว
1: จ้ะหนูเข้าใจแล้วคือวิธีการสังเกตค่ะแม่บอกว่าเวลาที่เราจะเลือกหน่อต้นจึกเนี่ย จะต้องเลือกที่แก่แล้วแก่แบบที่ยังไม่ออกใบหน่ออ่อนที่เรากำลังพูดถึงนี้นะคะก็คือส่วนของยอดอ่อนที่อยู่ด้านในของลำต้นค่ะเราจะฟันแล้วก็ผ่าเอาส่วนที่อ่อนที่สุดที่อยู่ด้านในมาทำอาหารซึ่งต้นจึกหรือว่าต้นเต่าร้างนี้นะคะก็เป็นพืชตระกูลปาล์ม

0: จะขึ้นกันเป็นกอๆพบได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือใกล้ๆกับห้วยค่ะการนำต้นจึกมารับประทานนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าตัวผลนั้นไม่สามารถที่จะนำมารับประทานได้ค่ะแล้วก็เมื่อสัมผัสนะคะก็จะทำให้คันมากๆเช่นเดียวกันกับเปลือกนอกของต้นจึกที่จะมีใยรอบๆชาวบ้านก็จะต้องเลาะเอาเปลือกนอกออกให้หมดก่อนแล้วค่อยนำมาทำอาหารค่ะ
1: โอ้โหเหนียวมากนะคะคือตรงเปลือกเนี่ยจะมีใยๆหนา
2: ๆโอ้โหมันมีขนมันเยอะ
1: ใช่เนี่ยขนมันหรือว่าใยมันนะคะ
2: มันต้องเอาหลายตัวอยู่นี่แต่มันมีเยอะนะ
1: นี่ได้แล้วหน่ออ่อนๆแบบนี้เลยเอาอีกไหมคะแม่มันได้อีกกออื่น
2: เอาต้นใหญ่ไหมคะจะมีเยอะ
1: ต้นนี้คือถือว่าใหญ่เลยไหมคะแม
2: ่ใหญ่มาก
1: ใหญ่มากน่าจะมีหน่ออ่อนข้างในเนี่ยเยอะล้มแล้วอุ้ยนี่โอ้นี่เนื้อเยอะจริงค่ะแม่อันนี้ก็อ่อนเหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: อันนี้ก็อ่อนอยู่นะ
1: อ้ออันนี้แสดงว่าเราน่าจะได้2ท่อนเลยเนาะแม่เนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีไหมนะแม
2: ่มีถ้าไม่ออกใบนี่กินได้เอาได
1: ้
2: ถ้ามันออกใบนอมันจะมีน้อย
1: โอ้นี่ท่อนนี้คือใหญ่เลย
2: จ้ะใหญ่มาก
1: โอ้ถ้าอย่างนี้ถือว่าใหญ่ใช่ไหมคะแม่
2: จ้ะใหญ่อ่ะนะใหญ
1: ่
2: ได้ละ
1: โอเคนี
2: ่พอแกงละ
1: พอแกงอะโอ้
2: จนอิดเลย
1: จนอิดเลยแม่บอกว่าอิดก็คือแปลว่าเหนื่อยแล้วแหละ
2: เป็นสองชั่วโมงสามชั่วโมงกว่าจะเจอนะ
1: ได้แล้วนะคะวัตถุดิบของเรานี่เลยต้นจึกหรือว่าเต่าร้างแม่บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเก็บมะขามป้อมอีกเอาไปทำลาบนี่ทำลาบตะละอังตอนนี้แม่พาเลาะเข้ามาในสวนลำไยอีกมุมนึงนะคะแม่พามาเก็บมะขามป้อมคือต้นนี้เลยนี่หนูเห็นลูกมาแล้วเนี่ยแม
2: ่เออจะผ่าได้ก็เดี๋ยวมันสุกมาก
1: เดี๋ยวแม่จ๋าเก็บลูกมันแม่ผ่าต้นเลยเหรอจ๊ะ
2: ต้องพันออกเลยเนี่ยต้องพันนะพันออกแล้วก็เอาไปถึงบ้านแล้วก็เอาขุดเอาเปลือก
1: ใช้เปลือกแล้วลูกไม่ใช้อ่ะคะ
2: ไม
1: ่
2: ใช่ค่ะ
1: เอ้ารอตอนแรกที่แม่บอกมินะว่าจะมาเก็บมะขามป้อมมินก็คิดว่านี่แน่นอนใช้ลูกโอ้มินไม่เคยได้ยินเลยว่าเขาใช้เปลือกทำกับข้าวได้ด้วย
2: ได้ค่ะ
1: แต่ว่าเราใช้ส่วนไหนของเปลือกคะแม่
2: ใช้ส่วนตรงไหนค่ะที่มันมีทางเราขุดออกสีเขียวมันจะออกแบบ
1: ค่ะ
2: ขาวๆอ่ะมันมีกลิ่นแบบฝาดๆอ่ะถ้าฝาดแล้วก็บีบๆแล้วก็สับใส่เนื้อแล้ว
1: ค่ะ
2: หมู
1: ตอนนี้เราจะฟันเอากิ่งมะขามป้อมลงมานะคะมันแข็งมากเลยค่ะอุ้ยอุ้ยนั่นไงเต็มหัวเลยเอาตรงไหนอะจ๊ะแม่
2: จะเอาตรงนี้ค่ะ
1: เอาเฉพาะข้างล่างอ
2: ะ
1: แล้วข้างบนเราใช้ไม่ได้อะคะ
2: ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ากิ่งมัน
1: นี่เอาไปเป็นท่อนอย่างนี้เลย
2: จะป้อมก็มีต้นมะกอกมีสองอย่างนะ
1: อ๋อคือเป็นมะขามป้อมก็ได้มะกอกก็ได
2: ้
1: โอเคนี่ได้แล้วนะคะต้นมะขามป้อม
2: จะ
1: ไปขูดเอาเปลือกแล้วใส่ลาบแต่ละอ
2: ัน
1: ผมไม่เคยกินอยากรู้เลยรสชาติเป็นยังไง
2: วันนี้จะได้กินนี
1: ่แน่นอนค่ะแม่ของเราวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนมินก็ไม่เคยกินเพราะว่าเป็นอาหารของชนเผ่าดาราอั้งค่ะแล้วตอนนี้มินก็อยู่ในครัวของบ้านคนดาราอั้งแล้วก็ใส่ชุดเป็นลูกสาวแม่เลย
2: เป็นคน
1: ดาราอั้งเลยนะจ๊ะแม่แกงจึกของเรานะคะก็จะมีแน่นอนจะมีจึกหรือว่าหน่ออ่อนของเต่าร้าง
2: จ้า
1: แล้วก็จะมีหยวกกล้วยนะคะมีปลีกล้วยป่า
2: แล้วก็มี
1: อันนี้เป็นดอกตั้ง
2: ค่ะ
1: เริ่มแรกที่เราจะทำแกงจืดก็ต้องทำอะไรก่อน
2: ก็ลองอันนี้ลูกก็ต้องแกะอันนี้ก่อน
1: แกะอันนี้แกะหยวกกล้วยค่ะอันนี้ผ่าหยวกกล้วยก่อนเลยเอาด้านในได้แล้ว
2: แล้วก็หักแล้วก็เวียน
1: ประมาณนี้ประมาณข้อนึง
2: ค่ะ
1: หักแล้วก็
2: แล้วเวียน
1: เวียนได้เลยแล้วนี่ยังไงคะแช่น้ำ
2: แล้วก็แช่น้ำ
1: โอเค
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวแม่จะปอก
2: จะปอกจึกเนี่ยจะผ่า
1: ออ
2: กหน่ออ่อนมันจะอยู่ตั้งใน

0: ้นจึกที่แม่ผ่าออกมานะคะคือจะใช้เป็นแกนกลางเฉพาะหนอนออกเนี่ยข้างในเลย
1: จะหวานอ่ะตรงนี้นะหวาน
0: หวาน
1: ค่ะ
2: ทั้งหยวกกล้วยแล้วก็หนอจึกนะคะเมื่อเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยก็จะนำไปแช่น้ำเกลือเพื่อไม่ให้คล้ำแล้วก็ดำค่ะส่วนปลีกล้วยป่านะคะก็จะฝานเป็นชิ้นๆแล้วก็แช่น้ำเกลือเหมือนกันการแช่น้ำเกลือนะคะนอกจากจะช่วยลดความดำแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยลดความฝาดได้อีกด้วยค่ะส่วนดอกตั้งนะคะเราจะเด็ดใช้แค่ส่วนของดอกค่ะเพราะว่าตัวก้านนั้นจะมีรสขมค่ะ
0: อันนี้เด็ดเฉพาะส่วนดอกของมัน
1: ส่วนดอกมันเนี่ย
0: ดอกตั้งนี่ก็คือจะเป็นลักษณะคือเป็นแบบเนี่ยเป็นกิ่งพุ่มๆมีดอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเตรียมเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำพริกแกงกันใส่เกลือก่อนเน
1: า
0: ะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ใส่เกลือนิดหน่อย
0: จะใส่เกลือนิดหน่อยประมาณนี้พริกแห้งใส่พริกแห้งลงไปนะคะตามด้วยอันนี้เลยตะไคร้หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะหมดเลยโอเคหมดเลย
1: ตำให้ละเอียด
0: ละเอียดเลย
1: จ้ะ
0: แม่ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องพริกแกงที
1: ่
0: ตำลงไปทั่วเลยมันต้องหอมมากแน่ๆ

0: บิดได้แน่วันนี้นะ
1: สูงขนาดนี้ดมจากกลิ่นก็รู้ใช่ไหมแม่จ๋าโอเคแล้วต่อไปเราใส่อะไรคะ
0: จะใส่น้ำลงไปนะ
2: เมื่อน้ำเริ่มเดือดเนื้อไก่สุกเราก็จะใส่ผักต่างๆตามลงไปค่ะ
1: จึกแล้วก็ปีกล้วยป่าแล้วก็หยกกล้วยกระดอกตั้งแม่จ๋าอย่างแกงจึกอย่างเงี้ยค่ะปกติเราทำกินกันในเทศกาลไหนไหมคะแม่หรือว่าปกติเราก็ทำกินกันที่บ้านอะไร
0: ปกติเนี่ยเพราะว่าฤดูหนาวเนี่ยมันจะออกพร้อมทุกอย่างไงดอกตั้งก็ออกช่วงนี
1: ้
0: แล้วก็ตาร่างนี่ไม่มีช่วงเพราะว่าถ้าไม่มีดอกตั้งแล้วก็แกงจึกนี่แกงตลอดไปก็ได้
1: แต่ถ้าเกิดว่าอยากใส่ดอกตั้งนี่ต้องรอหน้าหนาว
0: จ้า
1: จ้าแล้วจะครบพอดีแล้วรสชาติแกงจึกนี่มันจะต้องออกมาเป็นยังไงคะแม
0: ่มันจะเปรี้ยวๆแล้วก็หวานอ่ะมันหวานด้วยเพราะว่ายอดอ่อนมันจะหวาน
2: นอกจากความหวานที่จะได้จากหนอดจึกแล้วก็หยวกกล้วยแล้วนะคะเราก็จะได้ความเปรี้ยวที่มาจากผักกาดดองแล้วก็ผักกาดส้มที่เราใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: ต่อไปเราใส
0: ่ผักชี
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงจึก
0: แกงจึก
1: หรือภาษาคนดาราอ้างเรียกว่า
0: ดังจึก
1: ดังจึก
0: หาบจึก
1: หาบจึกนี่
2: จากชนเผ่าดาราอั้งนะคะก็คือลาบดาราอั้งค่ะลาบดาราอั้งของที่นี่นะคะแน่นอนว่าไม่เหมือนกับลาบที่เรากินกันทั่วไปแน่นอนค่ะเพราะนอกจากเครื่องสมุนไพรต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีเปลือกของต้นมะขามป้อมที่เราจะใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: หนูต้องทำยังไงคะแม
0: ่ลูกก็ต้องขูดแบบเนี้ยขูดออกเปลือกขาวๆก่อนอ่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ขูดเปลือกขาวๆออกพอเราขูดเอาเปลือกด้านนอกของต้นมะขามป้อมออกแล้วแล้วก็จะใช้ตรงนี้เหรอคะแม
0: ่ใช่ใช้เนื้อมันสีเขียวกับสีขาวใช้ได้เหมือนกัน
1: ก็ขูดเหมือนเดิมเลยเยอะไหมคะแม่
0: เอาเยอะค่ะ
1: เอาเยอะเลย
0: เอาเยอะ
1: รสมันจะออกฝาดฝาดใช่ไหมคะแม่
0: มันจะฝาดฝาด
2: ด้วยความที่เปลือกของมะขามป้อมนั้นนะคะมีรสฝาดมากเมื่อเราขูดจนได้เนื้อด้านในแล้วก็จะนำมาขยำกับน้ำเพื่อลดความฝาดลงค่ะจากนั้นนะคะก็จะนำเปลือกที่บีบน้ำออกมาแล้วเนี่ยมาตำกับเครื่องอื่นๆให้ละเอียดซึ่งเครื่องลาบที่เราจะตำนะคะก็จะมีตะไคร้เกลือพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะ
1: เดี๋ยวระหว่างตำเครื่องแกงแม่จะหั่นผักผักนี่เราใส่อะไรบ้างคะแม่
0: เราใส่ผักกาดส้มแล้วก็ต้นหอม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผักชี
1: อันนี้แม่ทำอะไรคะ
0: จะอันนี้ต้องสับนะ
1: อ๋อแม่บีบเอาเนื้อ
0: ค่ะเอาเนื้อมันออก
1: จ้ะแล้วเดี๋ยวเราสับรวมกันกับผักเลยเหรอคะ
0: จ้ะจ้ะจ้ะ
2: ไม่ใช่แค่มะเขือส้มเท่านั้นนะคะที่เราจะสับรวมกันกับผักเครื่องพริกแกงแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยเราก็จะสับรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะ
0: จะใส่เนื้อนะจะใส่เนื้อแล้วก็สับด้วยกันแล้วก็จะย่ำเลยแล้วก็เอาเป็นก้อนลงหม้อเลยขิงนะนี่มันขาดขิง
1: อ้าวขาดขิงก็ต้องใส่ไหมแม่
0: เจ้าตะกี้มีขิงมีใบในหมู
1: ถามแม่ไปถามแม่มาว่าขาดอะไรไหมจ๊ะแม่ถ้าไม่ใส่อันนู้นไม่ใส่อันนี้ได้ไหมแม่บอกขาดขิงจ้ะ
0: เออมันขาดขิงอ่ะ
1: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่ตามลงไปนะคะแต่ว่าเราต้องตำก่อน
0: แ
1: ม่มินตำให้
0: เดี๋ยวชิมนะ
1: ฮะชิมได้หรอ
0: รสชาติมันจะได้ก่อนนะชิมได้ค่ะ
1: ชิมได้หรอคะ
0: ค่ะ
1: เป็นไงคะลำก่อนค่ะ
0: มันจางเกลือ
1: มันจางเกลืออ่ะเติมเกลือหน่อย

0: ปั้นเป็นก้อนๆ นี่คือลาบ
1: ลาละอ่างแล้วนี่คือเหมือนหมูทรงเครื่องเลยแม่สับทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆลงไปต้มในน้ำเดือดเนาะ
2: เปลือกมะขามก็จะหวานด้วย
0: เหรอคะ
2: เจ้ามันหวาน
0: อ๋อเปลือกมะขามป้อมที่เราใส่ทำให้น้ำซุปหวานด้วย
2: เจ้า
3: ลาบดาราอ้างนะคะแม่บอกว่าจะทานคู่กับน้ำซุปที่ใช้ต้มนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากตัวลาบที่เราจะปรุงรสชาติให้กลมกล่อมแล้วนะคะก็จะปรุงรสชาติของน้ำซุปไปด้วยเช่นกันค่ะ
0: โอ้หอมค่ะหอมเลยอ่ะหอมเครื่องสมุนไพรที่ใส่ลงไปน่ากินมาก
2: หมดแล้ว
0: หมดแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะลาบดาราอ้างหรือที่แม่เรียกว่าย
2: ังซ่าดาราอ้าง
0: ยังซ่า

0: เดี๋ยวเราชิมกันเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแกง
1: จืด
0: แกงจืดอร่อยค่ะแม่น้ำแกงออกเค็มๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นผักกาดดองหนูว่าคล้ายๆกับแกงจืดผักกาดดองแต่ว่ารสความเข้มข้นเนี่ยจะเบากว่าแล้วก็จะมีความเค็มๆเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็จะได้ความหวานจากตัวผักที่เราใส่ลงไปอย่างเมื่อกี้แม่ให้มินชิมแต่หน่อจึกก็จะหวานเลย
1: หวาน
0: ออกหวานๆค่ะแต่ดอกตั้งเนี่ยคือจะออกขมคล้ายๆมะระแต่จะเบากว่าอร่อยค่ะต่อไปอันนี้เป็นลาบดาราอั่งแปลกดีค่ะเหมือนเวลาเรากินหมูทรงเครื่องค่ะหอมเครื่องลาบแบบลาบสมุนไพรกลิ่นตะไคร้นี่คือชัดเลยนะคะแล้วก็จะได้ความเปรี้ยวๆของผักกาดเปรี้ยวที่แม่ใส่ด้วยอร่อยค่ะแปลกดีนี่ก็คือมีน้ำแกงมาให้ด้วยน้ำแกงนี่คือจอกใสๆเหมือนน้ำซุปหมูสับ
1: เหมือนน้ำซุปแหละ
0: ตัวก้อนหมูนี่จอกแห้ง
1: ๆเขาใส่เปลือกมะขามไงเปลือกมะขามมันจะหยุดแบบไม่มีมันไม่มีมันหมูมันจะหายไปหมด
0: แต่มินกินแล้วมินไม่ได้ความไม่ได้รู้สึกถึงเปลือกไม้หรืออะไร
1: ไม่มีกลิ่นไม่มี
0: ไม่มีไม่เขียวไม่ฝาดไม่อะไรเลย

าหารทุกอย่างเนี่ยอร่อยมากนะคะแม่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่หนูกินคือกินง่ายค่ะกินได้เลยอร่อยเลยค่ะแม่ใครอยากมาเที่ยวมาสัมผัสวิถีชุมชนก็สามารถมาได้รวมไปถึงที่นี่ก็ยังมีสินค้าชุมชนด้วยเป็นไม่ว่าจะเป็นย่ามกระเป๋าเสื้อสวยๆแม่ก็ทำขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันเข้าไปดูใน Facebook ของตามเพอจานได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณ

0: คองแล้วก็พี่รอดด้วยนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่รอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่แม่ขอบคุณไปด้วยเลย
1: แม่ก็ยินดีมากมากวันนี้เพราะว่าลูกๆหลานๆจะได้เห็นอาหารจนเผาดาดอ้าง
0: เน
1: ี่
0: ย
1: จริงๆ
0: ใครอยากมาท่องเที่ยวก็มาได้นี่สำหรับวันนี้นะคะตามเพลจานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่กับแม่ของลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ภาษาดาดอ้างเราว่าไงคะแม่
1: แฮะมุกเตอร์
0: แฮะมุกเตอร์แฮะมุกเตอร์ค่ะ
1: แฮะมุกเตอร์
2: นี่เกิดอุบัติเหตุกลางทางครับมีดแม่จะล่วงด้วยความเราโลกแล้วก็ยื่นมือไปรับซะเลยแม่จัดยาให้แล้วหนึ่ง
1: หรือมันจะหยุดเลย
2: จ้าอันนี้ใบอะไรอะคะแม
1: ่ใบสาบเสือ
2: หนูรอดแล้วแม่แม่ไวมากแม่ก็ตกใจเหมือนกันว้าใบไม้เขียว
1: อารมณ์เป็นคนสปาเลย
2: ต้นจึกยังไม่เจอแต่จึกแล้วเข้าเลยไปต่อจ้ะแม่
1: จ้ะอมรินทร์ทีวี

0: ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: น้ำกระท่วม
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: แสงตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร
2: ์แซ
1: ม
2: มี่โฟโอ
3: ้ทำบทบาทไม่จำกัด
4: PEA หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

รึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยแซะต้นไม้ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชดินแดนที่เป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชในอดีตมีชื่อเรียกหลายชื่อที่ชาวตะวันตกนิ

ยมเรียกกันมาจนกระทั่งต้นคริสตศตวรรษที่20คือลิกอร์สันนิษฐานว่าชาวโปรตุเกสที่เข้ามาติดต่อค้าขายในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นเป็นผู้เรียกก่อนโดยเพี้ยนมาจากคำว่านครส่วนชื่อนครศรีธรรมราชมาจากพระนามของกษัตริย์ผู้ครองนครคือพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชซึ่งมีความหมายว่านครอันเป็นสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรมในสมัยอยุธยาเมืองนครศรีธรรมราชมีฐานะเป็นเมืองชั้นเอกคู่กับเมืองพิษณุโลกมีขุนนางชั้นผู้ใหญ่ระดับเจ้าพระยาเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ในภาคใต้รองจากสุราษฎร์ธานีมีต้นแซะเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดแซะเป็นพันไม้ป่าเบญจพรรณขึ้นได้ในสภาพดินทุกชนิดที่มีแสงแดดจัดต้องการน้ำและความชื้นปานกลางพบมากตามชายป่าดิบชื้นภาคใต้ที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 10-50 เมตรมีชื่อเรียกอื่นๆอีกเช่นสุราษฎร์ธานีเรียกกระแสนราธิวาสเรียกยินิเกะทั่วไปเรียกพุงหมูแสะเป็นต้นไม้ผลัดใบสูง 20-30 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มทึบเปลือกสีน้ำตาลปนเทาแตกเป็นสะเก็ดล่อนเป็นแผ่นใบประกอบรูปขนนกใบย่อยออกตรงกันข้าม 3-5 คู่และมีใบย่อยปลายก้านอีก1ใบแผ่นใบย่อยรูปขอบขนานแกมรูปใบหอกดอกรูปดอกทัวสีแดงแกม่วงทึบกลิ่นหอมยาวประมาณ2เซนติเมตรออกเป็นช่อตามปลายกิ่งออกดอกเดือนมกราคมถึงเมษายนผลเป็นฝักกว้าง 4-5 เซนติเมตรยาว 5-10 เซนติเมตรมี 1-3 เมล็ดสีน้ำตาลกลมรีผลแก่หลังจากออกดอกประมาณ2เดือนใบอ่อนของแซะนิยมรับประทานเป็นผักสดเปลือกต้นใช้ย้อมผ้าให้สีแดง

เริ่มต้นกันที่สถานการณ์โควิด -19 ค่ะขณะนี้จำนวนผู้เสียชีวิตกำลังสูงขึ้นขณะที่ระยะเวลาหลังจากพบว่าติดเชื้อแล้วเสียชีวิตก็สั้นลงนะคะ

0: แต่เพราะสังคมไทยคือสังคมแห่งการแบ่งปันจึงก่อให้เกิดพลังของเหล่าจิตอาสาที่ต่างก็ออกมาช่วยเยียวยาเสียสละแรงกายแรงใจเพื่อพาคนไทยข้ามผ่านวิกฤตอันเลวร้ายนี้ไปได้ด้วยรอยยิ้ม
1: ในมุมมองผมคิดว่าถ้าช่วยได้ก็ดีนะคนละไม้คนละมือแล้วกันคืออย่างนี้ครับผมก็เอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่เราทำได้แต่ว่าถ้าเราได้กลับมาเป็นรอยยิ้มเนี่ยก็คงจะรู้สึกดีขึ้นหรือเป็นความขอบคุณผมก็ชื่นใจแล้ว
2: การช่วยเหลือคนเรารู้สึกภูมิใจนะที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นที่เขาไม่มีโอกาสเหมือนเราอะแล้วเรามีโอกาสมีความรู้ที่จะไปช่วยคนอื่นอย่างนี้ครับอันนี้คือความภาคภูมิใจที่จิตอาสาทุกคนมีอยู่แล้วในตัวภาพสะท้อนที่เขามีต่อเราเนี่ยก็เป็นความรู้สึกที่ดีที่เขามีความรู้สึกดีๆให้กับเรา
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทอล์คตัวเดียวกันฟีลกู๊ดในตอนพิเศษฟื้นพลังกายเพิ่มพลังใจค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นภาพของเหล่าจิตอาสาที่ได้เสียสละแรงกายของตัวเองเพื่อจะไปเติมพลังใจให้กับผู้ที่ประสบกับปัญหาโควิด-19 ต้องขอขอบคุณเหล่าจิตอาสาทุกท่านมากๆนะคะ
4: ใช่แล้วครับและที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องขอขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันในเหตุวิกฤตอะไรแบบนี้ในประเทศไทยสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเสมอคือคนไทยไม่ทิ้งกันดังนั้นนะครับวันนี้ในรายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดวันนี้ครับเราจะมาคุยกับจิตอาสา5ท่านด้วยกันซึ่งเป็นทั้งนักแสดงแล้วก็เป็นผู้มีชื่อเสียงในหลายๆวงการพร้อมแล้วไปพบกับเขากันเลยดีกว่าครับคุณบุ๋มปนัดดาคุณอาร์ตพสุทธิ์คุณสมจิตจงจอหอน้องเกรซและหมอแหลบแพนด้า
3: สวัสดีค่ะ
5: สว
4: ัสดีครับแต่ละท่านเป็นยังไงบ้างครับได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นี้ยังไงบ้างครับเริ่มที่น้องเกรซก่อนเลยดีกว่า
5: ก็กลายเป็นคนว่างงานเลยค่ะไม่ได้ถ่ายละครแบบมา2เดือนแล้วค่ะอยู่บ้านว่างๆก็กลัวจะว่างเกินไปก็เลยต้องออกจากบ้านไปทำงานด้านอาสา
6: ก็เหมือนน้องเกรซครับรายได้การพิสูจน์ทันทีครับแล้วก็อย่างที่น้องเกรซบอกคือเราเป็นคนแบบ alert นะครับก็เลยแบบขี้เกียจนอนอยู่บ้านเฉยๆนอนอยู่บ้านก็แบบนิ้วจะแข็งแรงอยู่แล้วไลฟ์สไลด์แต่โทรศัพท์ครับก็เลยแบบทำไงที่มันออกจากบ้านได้แล้วก็ปลอดภัยแล้วก็มีประโยชน์ต่อสังคมก็เลยเนี่ยแหละน่าจะเป็นกิจกรรมที่ดีที่สุดครับ
7: ของผมนี่ส่วนใหญ่เป็นรายการทีวีอยู่แล้วค่ะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้หยุดนะคะเพราะว่าทีวีต้องมีให้คนดูต่อไปในทุกๆวันแล้วก็ก็มีความเสี่ยงในการออกจากบ้านนะคะที่เราต้องออกจากบ้านด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือลงพื้นที่มาตั้งแต่แรกตั้งแต่ซีซั่นแรกต้องใช้คำว่าซีซั่นแรกเลยนะก็เลยกลายเป็นว่าตั้งแต่มีโควิดมาชีวิตปนัดดาคือเปลี่ยนไป24ชั่วโมงคือเดี๋ยวก็มีโทรศัพท์เดี๋ยวก็จะมีคนโทรเข้ามาทีมงานในแต่ละสาขาก็จะโทรเข้ามาว่าพี่บุ๋มคะจังโรงพยาบาลนี้ขอของอันนี้ยิ่งพอมาทำรถพยาบาลก็ตรงนั้นคนนั้นหายใจไม่ออกแล้วค่ะอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าชีวิตคือทำงาน24ชั่วโมงเลยค่ะ
8: ผมเองก็อยู่ปากช่องเนี่ยครับอยู่ร้านก็ยังขายของปกติแต่ว่าขายคนก็จะน้อยหน่อยและส่วนหนึ่งก็คือเราก็เห็นความเหนื่อยของบุคลากรทางการแพทย์ที่เราทราบนะเพราะที่ปากช่องเองคนก็เป็นโควิดเยอะติดเยอะเราก็เลยร่วมทำจิตอาสานี้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ครับ
4: ครับแล้วคุณหมอล่ะครับ
9: แรกๆก็ช่วยหาเตียงครับเพราะว่าเรามีเพจใช่ไหมฮะเป็นช่องทางสื่อสารอย่างดีที่จะทำให้ช่วยหาเตียงได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ออกตรวจโควิดนะครับออกตรวจโควิดเนี่ยช่วงหลังเนี่ยก็ร่วมมือกับวิศวกรนะครับออกแบบรถสวอป3ทางซึ่งวันหนึ่งเนี่ยครับสามารถที่จะสวอปคนไข้ได้เนี่ยประมาณ 3,000 คนต่อวันครับนอกจากนั้นก็ไหนๆใส่ชุด PPE อะไรกันแล้วก็ออกไปแจกของด้วยครับ
3: ทุกท่านบอกว่าได้รับผลกระทบนะคะจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างพี่บุ๋มเองเนี่ยคือเปลี่ยนไปในทางที่ยุ่งมากกว่าเดิมของเดิมเนี่ยพี่บุ๋มก็ทำงานเยอะอยู่แล้วแล้วก็ช่วยคนเยอะอยู่แล้วแต่ว่าโควิดนี้ทำให้พี่บุ๋มยิ่งได้มีโอกาสช่วยคนอื่น
7: ก็สำหรับซีซั่นหนึ่งนะคะก็เริ่มแรกจากการที่เราเห็นคนซื้อหน้ากากกันเยอะมากแล้วเราบอกว่าอุ๊ยราคาหน้ากากแพงขึ้นเยอะเลยแล้วก็ถามคุณหมอนะคะว่ามีอะไรที่ใช้ป้องกันคุณหมอได้บ้างก็เลยมาเรียนรู้เรื่อง PPE ตอนนั้นก็เลยไประดมซื้อ PPE ก็ควักเงินไป2.4 ล้านแรกๆเรามีระลอกแรกเนี่ยเราบริจาคไป

0: อย่างโรงพยาบาลรพสตอสมหน่วยงานต่างๆกู้ภัย440แห่งแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพอมาล็อกดาวน์ใช่มั้ยคะก็จะเป็นข้าวสารอาหารแห้งก็จะเปิดบ้านวันละ400ชุด500ชุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กระจายกันไป
1: พี่บุ๋มเองก็ลงมือแพ็คของด้วยตัวเองถูกต้องไหมคะ
0: ส่วนใหญ่ค่ะส่วนใหญ่ใช่
2: เอาล่ะสำหรับในวันนี้นะคะองค์การทำดียังเดินหน้าต่อนะคะวันนี้ค่ะเราก็กำลังจะแพ็คนี่ใครจะเด็กมากนะจะแพ็คเป็นบูทโคเวอร์นะคะนี่เลยค่ะบูทโคเวอร์300ชุดนะคะ300ชิ้นเอ้ย300คู่นะคะแล้วก็ใส่ถุงซิปล็อกอย่างดีนะคะแล้วก็มีขนมค่ะ50กล่องที่กำลังจะแจกไปทั่วประเทศไทย50โรงพยาบาลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังมีเฟซชิลนะคะมีเฟซชิลวันนี้เลยมีเฟซชิลนะคะที่เราจะทำต่อกันคืนนี้มีถุงมือยาและ PPE รอดใหม่ PPE รอดใหม่มาแล้วจ้าเดี๋ยวส่งให้เลยนะคะทยอยส่งวันนี้ไม่เสร็จไม่นอนเย้
0: ตอนนี้ก็มีทั้งหมด20จังหวัดนะคะที่ทําเป็นเครือข่ายแบบนี้เพราะว่าพอโควิดเราเดินทางไปไม่ได้ไงไปมอบของเองไม่ได้ใช่มั้ยคะเราก็จะมีการตั้งเป็นองค์กรทําดี101ตอนนี้มีอะไรเนี่ยเชียงใหม่เชียงรายลําพูนอุตรดิตถ์นครสวรรค์เพชรบูรณ์หน้า101อุดรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในกรุงเทพเราจะแบ่งเป็นเขตก็จะมีแต่ละสาขาที่สมมุติว่าเราก็จะส่งเป็นของไปถึงเค้าแล้วเค้าก็เอาไปมอบให้กับหมอพยาบาลในพื้นที่โดยที่เราไม่ต้องไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็จะเป็นจิตอาสาในทีมงานค่ะก็เอาไปให้พี่คนขับแท็กซี่อย่างมาซีซั่นเนี้ยคนขับแท็กซี่คือตอนที่เขาได้ข้าวไปอ่ะเขามือไหว้เขาบอกว่าวันนี้ผมยังไม่ได้กินข้าวเลยเพราะว่าไม่มีลูกค้าขึ้นเลยไม่มีลูกค้าขึ้นรถเลยคือแบบคำพูดแต่ละอย่างที่เราได้รับมาเรารู้สึกแบบโหมันต้องทำต่อเนาะ
1: คุณอาร์ตเห็นพี่บุ๋มทำแล้วคุณอาร์ตเป็นเหมือนพี่บุ๋มเลยใช่ไหมคะคือแพ็คไม่เสร็จไม่นอน
3: ใช่ครับก็ของผมนี่ก็จะบินเดี่ยวฮะบ้านผมอยู่สมุทรสาครแล้วซีซั่น2ที่เขาระบาดเนี่ยเขาระบาดที่สมุทรสาครหนักวันนึงเป็นพันคนผมก็เลยคิดทํายังไงดีเพราะว่าตอนนั้นจังหวัดอื่นก็ยังดีผมก็เลยแบบอ่ะโรงพยาบาลสนามมีที่สมุทรสาครผมก็เลยทํากับข้าวแจก
4: อาร์ตอันนี้คือทําในบ้านเลยเหรอ
3: ทําที่ตึกน้ําพริกครับคือแม่ผมมาทําน้ําพริกขายด้วยไงแล้วก็ไอ้เครื่องที่ผัดอยู่เนี่ยคือเครื่องทําน้ําพริกแล้วผมก็มาอะแดปต์เอาเพราะว่าผมเคยผัดด้วยมือแล้วไม่ไหวคือว่าขนาดผมด้วยใหญ่ๆนะคือผัดไม่ไหวเราก็เลยมาใช้เครื่องเราก็เลยทําได้เยอะ
5: ผัดเองไม่ไหวเพราะว่าหมูเนี่ยประมาณสักเกือบ10โลได้มั้ง10อุ๊ยเกินกิโลแม่30โลนะครับอันนี้ครึ่งเดียวแล้วตรงนี้ก็ครึ่งเดียวอ่ะนะคือผัดเองไม่ไหวแน่นอนต้องใช้เครื่องด้วยนิดหนึ่งนะครับผัดหมูให้แห้งก่อนนะครับแล้วก็ปรุงรสใหม่แล้วเข้ากับเตาลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปใส่กล่องบอกก่อนนะที่ทำได้วันละ 2-300 เนี่ยมีคนทำอยู่ 4-5 คนตรงนี้นะฮะไม่ได้คนทำเยอะแต่เดี๋ยวหน่อยคงมีคนมาช่วยเยอะนะครับ
6: วันนี้เอาข้าวมาให้โรงพยาบาลนะฮะสมุทรสาครเป็นแพทย์หน่วยเคลื่อนที่ตรงนู้นเขาก็จะเป็นที่จุดตรวจนะครับตรงนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่วันนี้ก็ข้าวน่ากินมากเดี๋ยวไปดูวันนี้ได้ประมาณสักเกือบ400กล่องนะฮะตอนแรกวันนี้จะไปให้แพทย์สนามแต่แพทย์สนามเขาบอกว่าวันนี้มีคนมาบริจาคร่วมด้วยก็เลยวันนี้ก็ลงที่โรงพยาบาลหมดเลยนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะครับ
1: ตอนที่คุณอาร์ตผัดกับข้าวเห็นพี่สมจิตมองแบบเหมือนจะอยากลองชิมค่ะ
7: ยายไหนหูข้าวเลย
0: ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะ
1: หิวเลยใช่ไหมคะคุณอาร์ตคะผัดแบบนี้เนี่ยเกือบทุกวันไหมคะ
3: ทุกวันครับตอนนั้นทำอยู่ประมาณ30กว่าวันมั้งครับจนสถานการณ์ที่สมุทรสาครดีขึ้นครับแล้วผมก็โชคดีคือผมจะเป็นเหลือแบบคือจริงๆผมก็มีหลายคนในนี้เป็นครับพี่บุ๋มทำก่อนผมนานมากแล้วก็แบบผมก็แบบเรียนรู้ว่าจะทำยังไงต่อไปดีอะไรเงี้ยคือซีซั่นนี้ผมจะคุยกับพี่บุ๋มหลายครั้งว่าแบบเฮ้ยเจ๊มันจะทำยังไงต่อดีมันจะเป็นยังไงต่อดีอะไรเงี้ยกระทั่งการไปทําข้าวเงี้ยครับก็ฝากถึงคนที่เขาดูอยู่บอกว่าบางทีทําข้าวครับเลือกกล่องใส่ข้าวอ่ะดีๆนิดนึงเพราะว่ากล่องใส่ข้าวที่เป็นโฟมขาวๆเห็นมั้ยครับที่เป็นโฟมขาวๆอ่ะพอเราทําร้อนๆเข้าไปอ่ะมันเป็นเกิดไอน้ําขึ้นพอเราไปวางทั้ง

0: 5ชั่วโมงข้าวมันจะบูดเราเลือกกล่องดีๆหน่อยคือยอมเสียแพงกล่องแพงอีกขึ้นอีกนิดนึงแต่ไม่ใช่กล่องกระดาษนะเป็นกล่องพลาสติกที่มันดีหน่อยอันนั้นจะลดการเสียของข้าวลงได้ครับ
1: แต่ตอนนี้คุณได้ฉายานามใหม่คือม้าเร็ว
0: ม้าเร็ว คือต้องอย่างนี้ครับต้องบอกอย่างนี้คือผมมันจะเป็นคนหลังๆถ้าเป็นซีซั่นเนี่ยซีซั่นนี้คือที่บอกผมจะอยู่บ้านแล้วก็นั่งอ่านข่าวนั่งอะไรอย่างเงี้ยผมได้รับข่าวสารตอนประมาณแบบ5 ทุ่มว่าแบบเรือนจำมีติดโควิดแล้วเราก็รู้ว่ากระบวนการของการที่แบบจะไปเบิกของให้หน่วยงานต่างๆมันค่อนข้างยากแล้วเราก็พอมีคนที่ช่วยเราอยู่เราก็เลยเป็นแบบเหมือนม้าเร็วไปส่งก่อนสถานที่ใกล้ๆอย่างเช่นโรงเรือนจำสมุทรสาครกับเรือนจำธนบุรีเนี่ยใกล้บ้านผมก็ไปก่อนเลยแล้วก็สั่งของมารอเพราะว่าอย่างชุด PPE ที่ผมสั่งเนี่ยผมรับชุดประมาณอาทิตย์ละประมาณแบบ 2,500 ชุดเพราะว่าของผมเนี่ยจะผลิตใหม่แล้วก็เป็นชุดแบบ60แกรมเคลือบนะฮะซึ่งเป็นเคลือบแบบลามิเนตของดีๆเลยครับแล้วก็ผมจะได้รับประมาณแบบ 2,500 ชุดต่อวีคผมก็จะกระจายส่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เห็นใจบุคลากรครับแล้วก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ต้องมาแบบไม่ได้มีเกราะแต่ถ้าเขามีเกราะป้องกันเนี่ยเขาก็จะทำงานสบายใจขึ้นแล้วเราก็แบบเราไปได้ตอนนี้เราก็ไม่ได้ทำงานก็เอาม้าเร็วแล้วก็ส่งออกไปไม่ต้องทำเรื่องขอไม่ต้องอะไรก็เลยกลายเป็นว่าแผนกม้าเร็วมั้งครับ
1: เนี่ย
0: คร
1: ับพี่หมวยอันเนี้ยเร็วจนเจ้าหน้าที่เขายังงงนะครับ คืออาร์ตไปถึงก่อนเอาเปิดกระโปรงหลังรถเอาของวางกับพื้นเลยจน
0: ใช่ครับ
1: ระหว่างแจกไประหว่างเอาของลงมาหน้าเรือนจำเริ่มมีโต๊ะมาตั้งเจ้าหน้าที่ผู้จัดโต๊ะวางของบนโต๊ะดีกว่าครับคุณอาร์ต
0: ก็ประมาณนั้นก็ส่วนใหญ่ก็ผมก็จะแบบไม่ค่อยมีพิธีรีตองอะไรมากครับพี่ซีมือหน่อยคือบางเรือนจำจะเห็นแบบอย่างเรือนจำที่นนท์เนี่ยคือวางที่พื้นแล้วก็ถ่ายรูปคือบอกก่อนสิ่งที่ถ่ายที่ผมถ่ายรูปเนี่ยผมไม่ได้อยากอวดว่าผมทำดีนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนผมอยากให้คนที่เขาร่วมกับเราอ่ะเขาเห็นว่าผมทำอะไรอยู่แล้วคนที่ร่วมกับเราอ่ะเขาจะสบายใจว่าสิ่งที่เขาร่วมกับเราอ่ะเราเอาไปทําอะไรบ้างแค่นั้นเองครับ
2: ค่ะเรื่องของการช่วยเหลือในมุมของการทําอาหารพี่สมจิตเองก็เป็นฮีโร่แล้วก็เป็นผู้ที่มาช่วยชาวโคราชด้วยทราบว่าพี่สมจิตทําโรงทานแล้วก็ทําอาหารในช่วงที่ชาวโคราชเจอกับปัญหาโควิดค่ะ
3: ครับต้องบอกว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่ครั้งแรกนะครับที่โควิดเข้ามาถึงประเทศไทยนะครับตั้งแต่รอบแรกเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงนั้นเป็นการถือว่าล็อกดาวน์นะครับทุกคนให้อยู่บ้านกันอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติทีนี้ร้านผมเองเนี่ยเพื่อความป้องกันของลูกค้าเนี่ยผมก็จะไม่ให้เข้ามาที่ร้านให้โทรสั่งแล้วผมเนี่ยไปส่งที่บ้านเองผมกลับเป็นคนที่เสี่ยงมากกว่าเพราะตอนนั้นมันเรื่องของการส่งมันก็น้อยครับที่ปากช่องเนี่ยเรื่องมอเตอร์ไซค์การส่งของเนี่ยน้อยผมก็ต้องอาสารถไปส่งเองทุกบ้านเลยก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอยากกินอะไรก็โทรสั่งมาอันนี้คือการทำธุรกิจนะฮ
2: ะ
3: แต่อีกเรื่องนึงคือการตู้ปันสุกที่เราเริ่มต้นกันมาก็คือที่หน้าอำเภอของอำเภอปากช่องเนี่ยก็จะมีทุกเย็นจะมีวันละ2 รอบรอบเช้ากับรอบบ่ายๆนะฮะเราก็นำอาหารนำข้าวนำน้ำสิ่งที่เรามีหรือใครอยากร่วมด้วยก็ไปด้วยกันนักเรียนในยิมที่มาเรียนมวยยิมก็ปิดทุกคนก็มาเรียนมวยไม่ได้ก็มาร่วมบุญกันก็เราก็เป็นสะพานบุญให้กับเขาก็ไปร่วมด้วยช่วยกันมันเป็นสิ่งที่เห็นและรู้สึกว่ามันมีความภูมิใจนะครับว่าทุกๆคนไทยทุกคนเนี่ยไม่ทิ้งกันอย่างที่พี่มิกบอกว่าในยามที่เราลำบากในยามที่เรายากเข็ญเนี่ยคนไทยไม่ทิ้งกันจริงๆขอให้คนไทยเราสามัคคีกันเชื่อว่าเราก็จะเดินต่อไปได้อย่างยั่งยืนนะฮะทีนี้เราก็ได้มีโอกาสทำต่อเนื่องมาเรื่อย
1: ๆแต่พี่ไม่ได้ทำแค่ทำเล่นๆพี่ทำเป็นโรงทานเลยใช่ไหม
3: ครับก็มีโรงทานด้วยเพราะว่าโรงทานทำไมต้องทำบางสิ่งบางอย่างชาวบ้านที่เขาไม่สามารถออกจากบ้านได้บางคนตกงานบางคนคือถ้าเล่าเนี่ยมันทุกคนลำบากหมดมันเล่าไม่หมดจริงๆเพราะนั้นเรารู้มองตาเราก็รู้ใจว่าเออณวิกฤตณเหตุการณ์ทุกวันเนี้ยมันเกิดขึ้นอะไรกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีคือการให้กำลังใจอย่างที่บอกกำลังใจที่ก็คือการให้อย่างที่ผมบอกทำโรงทานไปออกที่วัดบ้างก็มีแต่ว่าโชคดีที่ทางอสมหรือว่าทางนายอำเภอท่านให้มาคนมาดูว่าจัดระยะห่างเพื่อความปลอดภัยก็ทำให้รู้สึกว่าพอการให้แล้วทุกอย่างมันมีความสุขมีรอยยิ้มกับการที่เขาได้อิ่มท้อง1

พื้นเนี่ยมันสําคัญมากนะครับเราก็รู้สึกว่าเอาละเรามาถูกทางแล้วกับสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราให้ได้เท่าที่เราให้ได้เราถ้าสังคมทุกวันเนี้ยถ้ามีการให้แบบเนี้ยผมเชื่อว่าทุกสังคมมันจะมีความสุขมากแล้วก็จะอยู่ในระบบทัดเทียมกันแล้วจะมีรอยยิ้มมีความสุขสุขภาพที่แข็งแรงต่อไป

0: การกระทำการเปิดโรงทานของพี่สมจิตครับน้องเกรซ
1: พี่น้อยนี่เป็นครูมวยหนูเลยนะ
0: อุ้ย
2: ใช่แกสอนมวยให้ใน
3: ละเป็นเป็นไอดอลเลยแล้วก็คือแกเขาเป็นคนมีน้ำใจมากค่ะตอนนั้นที่ถ่ายละครเนี่ยแกเปิดร้านใช่ไหมแล้วก็ขึ้นชื่อมากเลยเรื่องพวกชาชักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไปถ่ายที่ปากช่องแกก็แค่เหมือนลองใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแค่ลองพูดแบบอุ๊ยพี่น้อยเนี่ยอยากกินชาชักจังเลยวันรุ่งขึ้นคือมาแบบพร้อมเลี้ยงทั้งกองเลยอะค่ะโดยที่แบบเราไม่ได้เอ่ยขอแบบสักคำอะไรอย่างเงี้ยมีน้ำใจมากจริง
0: แต่เราก็น้ำใจดีเช่นกันนะครับน้องเกรซเป็นนางเอกทั้งในจอและนอกจอพอมีโควิด19โควิด19เกิดขึ้นมานี่ถึงขั้นไปอบรมคอร์สของโควิด19เลยเหรอครับ
3: ใช่ค่ะเกิดก็ไปเรียนของ WHO อ่ะค่ะองค์การอนามัยโลกก็เทคคอร์สไปแบบ 2-3 อันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะก็ไปเรียน Advanced for COVID-19 Transportation ก็คือเป็นเหมือนการดูแลรับส่งผู้ป่วยโควิด-19 เนี่ยค่ะระหว่างโรงพยาบาลถึงอีกโรงพยาบาลนึงแล้วก็เป็นแคร์อินทันซิตคือหมายถึงว่าวิธีการดูแลผู้ป่วยในระหว่างที่เรานำส่งบนรถพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่แบบเบสิกไปจนถึงแอดวานซ์เลยนั่นก็หมายความว่าหมายถึงว่าเคสสีเขียวจนไปถึงเคสสีแดงเลยค่ะ
1: วันจันทร์เนี้ยค่ะเดี๋ยวจะไปสตาร์ทเริ่มปฏิบัติงานรับผู้ป่วยโควิด-19 แล้วคือหมายถึงเทคตัวเองเป็นอาสาสมัครด้านนี้เลยเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์ไม่พอแล้ว
0: ครับอย่างนี้คุณก็สามารถโทรหาพี่บุ๋มเพื่อเอารถของพี่บุ๋มไปยืมใช้ได้ถูกต้องไหมครับ
1: ก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าตรงนี้เดซ่าขึ้นตรงกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเลยค่ะก็คือเหมือนเอาตัวเองเข้าไปร่วมทำงานกับเขาเลยเขาก็จะมีคนขับรถเราก็จะเป็นผู้สายของเขาในการช่วยดูแลผู้ป่วยค
4: ่
1: ะ
4: จริงๆบ้านเราก็มีอสมครับที่ลักษณะคล้ายกัน
0: ครับ
4: พอเนี่ยเป็นด่านหน้าที่เราจะมองข้ามไม่ได้เลยนะครับเขาจะไปในระดับชุมชนแล้วก็ได้รับการอบรมระดับหนึ่งนะครับที่พอจะให้ความรู้กับประชาชนได้เราจะเห็นข่าวว่าประเทศไทยเนี่ยมีอสม.ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราประสบความสำเร็จในการยับยั้งโควิดระลอกแรกได้แล้วก็ดูแลเรื่องโควิดได้ดีอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับในการระบาดครั้งที่แล้วครับ
5: บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยทำงานหนักอยู่แล้วนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาหมอแลบเองนอกจากในบทบาทของบุคลากรทางการแพทย์ก็ยังลงพื้นที่ไปแจกของไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วหมอเห็นโพสต์หนึ่งที่คุณหมอโพสต์เอาไว้ว่ากระเป๋าสตางค์ฉีกเลยเรื่องราวเป็นยังไงคะ
4: ครับก็คือตอนโควิดแล้วรอบแรกอ่ะนะครับมันยังไม่มีใครรู้ว่าจะต้องจัดการยังไงกับมันใช่มั้ยครับทีนี้เราในฐานะบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเราก็กลัวว่าคนเนี่ยจะอยากไปตรวจโควิดกันที่โรงพยาบาลแล้วจะไปรอหรือว่าไปแออัดกันในโรงพยาบาลทําให้การติดเชื้อเนี่ยแพร่กระจายไปใหญ่นะครับก็จะเริ่มมีคนคิดเรื่อง drive to เคยเห็นใช่มั้ยฮะที่ขับรถส่วนตัวไปแล้วก็ไปสวอปแล้วก็รู้ผลในวันต่อมาใช่มั้ยครับทีนี้เราก็มองว่าเอ๊ะทำไมเราต้องให้ผู้ป่วยเดินทางออกไปเองด้วยเราทำไมไม่ออกไปหาเขาก็เลยคิดค้นรถตรวจเชิงรุกขึ้นมาครับซึ่งตอนนี้รถตรวจเชิงรุกก็กลายเป็นอะไรที่เป็น new normal ไปแล้วที่ตรวจเชิงรุกเนี่ยก็มาจากรถที่ผมทำขึ้นมานี่แหละครับทีนี้พอเราไปในพื้นที่ชุมชนแล้วเนี่ยเราก็ไปเห็นว่ามันแออัดมากๆเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะเว้นระยะห่างในครอบครัวได้เลยครับถ้าเราไปดูจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าบ้านของเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นบ้านเหมือนพวกเราที่แบ่งเป็นห้องๆนะครับเขามีห้องเดียวแล้วก็มีห้องน้ำเลยครับเพราะนั้นเขาจะอยู่กันแบบนั้นเราอยากไปดูแล้วก็ไปแจกของให้เขาถึงที่โดยที่ไม่ต้องให้เขาเนี่ยออกมาหาซื้ออาหารเองเพราะว่าผมลงพื้นที่ไปในบ้านที่แบบมีผู้ติดเชื้อ
5: นอกจากสิ่งที่คุณหมอทำที่เห็นลงพื้นที่ไปแจกของให้กับชาวบ้านในพื้นที่คุณหมอเองยังแต่งภาพให้ความรู้กับประชาชนให้ระมัดระวังโควิด
0: -19 โอ้นี
2: ่สภาพนี้แปลว่าป่วยดีกว่าไหมครับ
0: ครับผมดูหนักกว่าคนที่จะไปรักษานะฮะเนี่ย
6: คือบอกไงวันนี้กำลังว่าจะถามว่าตัวจริงหรือเปล่า

0: เนี่ย
1: เออพอใช่ไหมพี่บุ๋มพอเห็นใต้ตาไม่ดำรู้สึกไม่คุ้น
2: ไม่ใช่ไม่ใช่จริง
1: ไม่ใช่เขา
3: ไม่ใช
4: ่ต้องดำกว่านี
3: ้คือจริงๆแล้วครับเรามีข้อดีตรงที่ว่าเราเป็นเพจที่มีคนตามหลายล้านที่เราก็มองให้ครบทุกมิติอ่ะโอเคแจกของแล้วทำแล้วตรวจโควิดเชิงรุกทั่วประเทศก็ทำอยู่แล้วเพจเรามันทำอะไรได้อีกอ๋อให้เขามาขายของในเพจได้ไหมที่เราเปิดโพสต์หนึ่งแล้วก็ให้เขามาเม้นขายของของเขาก็จะได้มีรายได้นะครับแล้วเราก็มองว่าเอ๊ะเขาตกงานไหมก็เลยเปิดโอกาสให้นายจ้างอะครับมาหางานมาหาคนมารับสมัครงานนะครับก็จะช่วยทุกมิติแล้วก็การให้ความรู้เนี่ยเป็นเรื่องสไตล์เราอยู่แล้วคือเราพยายามที่จะให้ทุกคนแบบตลกอะฮะมันทำให้วิชาการอ่ะมันไม่เครียดแล้วก็เข้าถึงชาวบ้านได้ง่ายครับเวลาเขาเข้าใจอะไรง่ายๆเขาก็จะปฏิบัติได้ง่ายตามนั้นครับแปลงภาษาแพทย์เป็นภาษาชาวบ้านนะครับพยายามคิดให้ทุกมิติที่เรามีเพจอยู่ในมือครับแค่นั้นเอง
4: ก็ได้พลังบวกจากทุกท่านทั้ง5ท่านในวันนี้นะคะแต่ว่าเรายังมีโครงการดีๆอีกโครงการนึงค่ะที่อยากให้ทุกท่านไปรับพลังบวกจากกลุ่มนี้ด้วยเป็นโครงการจิตอาสาให้กำลังใจสู้ภัยโควิด-19ไปชมกันค่ะ
5: พลังน้ำใจผ่าวิกฤตโควิด-19 เรียกรอยยิ้มคืนให้สังคมไทยกับโครงการจิตอาสาให้กำลังใจสู้ภัยโควิด-19 ซึ่งมีอดีตผู้ป่วยจากโรคโควิด-19 มาช่วยเติมพลังใจเพิ่มพลังบวกดูแลสภาพจิตใจของผู้ป่วยไม่ให้เกิดความเครียดจนนำไปสู่สภาวะซึมเศร้า
6: เหตุผลที่ผมเข้ามาเป็นจิตอาสาโครงการกำลังใจสู้ภัยโควิดแอดปทุมธานีครับคือผมเป็นผู้ป่วยโควิดรุ่นแรกที่หายแล้วก็เล็งเห็นว่าประสบการณ์ที่ผมเคยเป็นมาเนี่ยอาจจะช่วยถ่ายทอดบอกสอนกับคนไข้ที่ยังเป็นอยู่ตอนนี้ครับได้ดีครับก็เหมือนใจเขาใส่ใจเราครับผมก็จะรู้ว่าอาการเป็นยังไงและพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเจออะไรมั่งครับก็จะได้คุยกับผู้ป่วยได้ถูกทางครับ
7: สิ่งที่ได้รับกลับคืนมาคือหนึ่งเลยรอยยิ้มเสียงหัวเราะคำขอบคุณจากผู้ป่วยแสดงให้เห็นว่าเขาได้รับกำลังใจที่เราส่งไปให้เขาแล้วนะเราเป็นวัคซีนให้เขาทางใจทำให้เขามีแรงที่จะต่อสู้กับโรคนี้ไปในอีกวันข้างหน้าอีกต่อๆไปค่ะ
8: คิดนิดนึงว่าฟ้าหลังฝนนี่ย่อมมีวันสว่างเสมอนะครับตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญครับพอเราออกไปเราจะได้เผชิญในสิ่งที่สังคมยอมรับได้นะครับสู้ๆนะครับ
9: คร
8: ับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
10: พลังน้ำใจของกลุ่มจิตอาสาเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นอดีตผู้ป่วยโควิดแล้วเราก็เจอว่าน้องๆเนี่ยได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจซึ่งพอเราคุยรายละเอียดเนี่ยเราเห็นว่าน้องๆเนี่ยทุกคนมีศักยภาพแล้วมีจิตใจที่ดีอยากจะให้กำลังใจนะคะเขาเป็นอดีตผู้ป่วยโควิดในระลอกที่1ก็มาให้กำลังใจในกลุ่มนี้นะคะการที่ดาราหรือกลุ่มคนต่างๆเซเลบต่างๆที่เจอปัญหาเดียวกันแล้วก็ยินดีที่จะมาเป็นจิตอาสาทำกิจกรรมต่างๆนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามแล้วก็ส่งเสริมให้ประเทศไทยเนี่ยยังอยู่ได้แล้วเราก็ขับเคลื่อนทุกอย่างไม่ว่าปัญหาใหญ่แค่ไหนมีสติปัญหาต่างๆก็จะเล็กลงทั้งหมดค่ะ
5: ได้เห็นถึงพลังเล็กๆจากเราจิตอาสาร่วมมือกันเพื่อประคับประคองเพื่อนร่วมสังคมในยามลำบากเป็นการบรรเทาความทุกข์ส่งต่อพลังบวกให้คนไทยร่วมผ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: เป็นยังไงบ้างครับแต่ละท่านครับหลังจากที่ได้เห็น VTR โครงการจิตอาสาให้กำลังใจสู้ภัยโควิด-19 ไปแล้ว
0: โอ้ประทับใจมากค่ะมากมากเพราะว่าจริงๆแล้วเขาคือคนที่จะเข้าใจคนที่ป่วยโควิดแล้วก็คนที่อยู่ในภาวะวิกฤตแบบนี้ได้ดีสุดมากที่สุดคนนึงเลยแหละแล้วก็เขาก็จะสามารถบอกได้เลยว่าเป็นยังไงกำลังใจคืออะไรแล้วก็ที่สำคัญไม่จำเป็นต้องเป็นคนดังแต่ทุกคนออกมาสามารถออกมาสร้างความดีทำความดีกันได้นะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณไปถึงทุกๆคนที่เนี่ยวันนี้มาอยู่ในไลฟ์กับเราด้วยเนี่ยนะคะบอกเลยว่าคือนับถือใจของทุกคนมากแล้วก็อยากจะขอ

0: โอกาสนี้ขอบคุณไปยังเครือข่ายของบุ๋มเองด้วยเพราะว่ายังไม่เคยมีโอกาสได้ขอบคุณพวกเขาเลยเพราะว่ามีแต่แบบสั่งงานกันอย่างเดียวนะคะแล้วก็บอกเขาว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้หรือเขาก็ขอความช่วยเหลือแล้วก็ส่งของกันอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ขอบคุณเลยทั้งที่เขาเป็นแบ็คให้กับพวกเรามาโดยตลอดดังนั้นขอบคุณขอบคุณทุกพลังค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับ
2: จริงๆอ่ะก็เจ๊ก็เคยเจอคำถามเยอะมากเลยว่าทำยังไงถึงจะได้ไปเป็นจิตอาสางานของจิตอาสาเนี่ยมีอะไรให้ทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆVTR เมื่อกี้ที่เราได้ดูจะมองว่าเป็นคำตอบที่ดีมากเลยนะคะจริงๆถ้าสมมติว่าสำหรับจิตอาสาในยุคของโควิด19แบบนี้สำหรับคนที่มีประสบการณ์การติดเชื้อแล้วหายแล้วอ่ะก็สามารถที่จะเป็นจิตอาสาได้ง่ายๆด้วยการที่แบบบอกต่อคนอื่นๆว่าหลังจากที่เราติดเชื้อแล้วเราอยู่ในโรงพยาบาลเราดูแลตัวเองยังไงอยู่ในโรงพยาบาลสนามดูแลตัวเองยังไงบ้างเพื่อที่จะลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์อะค่ะแล้วก็หลังจากที่เราหายแล้วเนี่ยดูแลตัวเองยังไงจริงๆอันนี้เป็นแบบเบสิกของการเป็นจิตอาสาในยุคนี้เลยค่ะ
1: ครับจริงๆมีหลายคนนะอันนี้ขอแชร์ประสบการณ์มีหลายๆคนชอบมาถามว่าการที่จะอยากเป็นจิตอาสามันต้องมีพลังกายพลังใจต้องมีเครือข่ายเยอะไหมแต่อย่าลืมนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องเลยฮะเพียงแค่สมมุติว่าเราขับรถผ่านไปแล้วเจอคนเดินอยู่ข้างถนนไม่มีแมสใส่คุณมีสำรองคุณยื่นให้เขาอันหนึ่งนั่นก็คือจิตอาสาแล้วล่ะมันคือการแบ่งปันที่เราเป็นคนไทยด้วยกันและช่วยกันเองใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่ใช่
1: เนาะจริงๆไม่จำเป็นต้องรอจนกว่าเราจะรวมทีมได้เป็นทีมใหญ่คือคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยเราก็แข็งแรงได้ในภาพรวมของทั้งประเทศเนาะ
3: ค่ะพี่สมจิตเองก็ได้มีการแต่งเพลงเพื่อให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์เหมือนกัน
4: ครับ
3: ค่ะจุดเริ่มต้นมายังไงคะ
4: ก็เริ่มต้นคือหลังจากที่เราไปส่งข้าวส่งน้ำให้กับบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยบ่อยๆเข้าบ่อยเข้าเราก็จะเห็นภาพบรรยากาศของแพทย์พยาบาลแล้วเห็นภาพทางสื่อโซเชียลแพทย์พยาบาลเนี่ยทำงานจนหลับคาโต๊ะอะไรเหนื่อยเงี้ยก็เลยมีน้องคนหนึ่งมาคุยกันว่าพี่เราลองแต่งเพลงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ไหมผมบอกเฮ้ยเอาลองดูเรามาแต่งดูแล้วลองช่วยกันเกาเนี่ยนั่งข้างเพื่อนเชนมาเชนมาตาวันนี้พี่ก็หน่อยนี่ฮะไอ้หล่อไอ้หล่อนี่ฮะมีโปรนง40ตัวครับมีที่นาอีก30ไร่
3: สวัสดีค่ะ
4: ที่สำคัญมันยังโสดครับไอ้เนี่ยได้แค่นี้พอไอ้หล่อ
1: ทำไมทำไมรีบไล่ตัวเขาแย่งซีนเหรอ
4: ไม่เป็นมุกของเขาเลยมาแค่นี้มาแค่นี้พอเพราะว่ามันบอกผมให้ผมพูดยังไงคือเพลงนี้เป็นเพลงที่ให้บังใจคือเพลงมันเล่าเรื่องต่างๆนานาว่าเราเห็นเขาผ่านหน้าชุด PPE เห็นแววตาของเขาเนี่ยจากเนื้อเพลงเราเห็นรู้ว่าเฮ้ยคุณเหนื่อยแค่ไหนเราก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่อยากจะให้กำลังใจพวกคุณคือนางฟ้าในชุดกาวนะจิตใจของคุณช่างดีมากถ้าหากเหตุการณ์ในวันนั้นถ้าไม่มีพวกคุณแล้ววันนี้พวกเราจะเป็นยังไงอาจจะติดเชื้อกันมากมายอาจจะตายกันเยอะมากขึ้นเราก็ถือว่าน้ำใจหัวใจของคุณนั่นคือเป็นนางฟ้าเป็นสิ่งที่ดีงามของสังคมไทยคือบุคลากรทางการแพทย์นั่นแหละผมอยากจะเล่าเรื่องย้อนกลับไปหน่อยเรื่องจิตอาสาเนี่ย
3: ค่ะเชิญค่ะ
4: ดีมากที่คุณอาร์ตบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีตังค์ผมเนี่ยภูมิใจมากที่ในการเป็นจิตอาสาเขาบอกว่าน้ำในลำตะคองบ้านผมเนี่ยไหลผ่านหน้าบ้านผมเนี่ยในลำตะคองมันจะมีขยะมากเขาตะโกนออกมาเลยว่าเฮ้ยขยะมันเยอะมากเนี่ยใครจะเป็นใครจะอาสาลงไปเก็บขยะผมชูมือผมครับก็เลยเป็นเรื่องราวว่าอ๋อเฮ้ยจิตอาสาเว้ยจิตอาสาลงไป
0: ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล
4: ้วโอ้ยไม่อยากให้เครียดกัน
5: โอ้ยฟังตั้งนาน
4: เข้าเรื่องเพลงต่อมาต่อเข้าเรื่องเพลงต่อ
1: ครับ
4: เช่นเรา
1: ก็เลยมาที่มาของจิตอาสา
4: ครับผมเรื่องเพลงอ่ะ
6: น้องเพลงก็คืออย่างที่พี่สมจิตบอกเมื่อกี้ว่าเรา
1: เฮ้ยเขาเข้าเรื่องได้เร็วด้วย
6: ครับหลังจากที่เรากลับมาจากส่งข้าวกันใช่ไหมครับเรารู้สึกว่าอาหารกับข้าวที่พวกเราพี่ๆทุกคนเนี่ยนำไปให้กับบุคลากรเนี่ยมันเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงกายแต่เสียงเพลงมันเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงจิตใจ
4: โอ้ยคมมากนะความคำนี่แหละครับก็เลยเกิดเพลงนี้ขึ้นมาครับนางฟ้าชุดกาว